0: างที่พี่ขวัญบอกนะคะหรือว่าถ้าพูดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยว่าเอ้ยเรากดคนนี
1: ้พายแท้จริงแล้วมักจะมีรากฐานมาจากความรู้สึกอื่นๆอยู่ด้วยเสมอเช่นความอับอายความกลัวการถูกปฏิเสธความรู้สึกผิดความเหงาความเศร้าโศกความเจ็บปวดความหึงหวงความกังวลความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความเป็นห่วงเป็นใยดังนั้นถ้าเรารู้ทันและเข้าใจรากของความโกรธได้เราก็จะสามารถ
2: เราหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
3: และอย่าลืมติดตามรายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทย์หรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
2: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ซอนสุขภาพดี
1: การออกรถที่ถูกต้องเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันคืออะไรสตาร์ทรถแล้วออกตัวไปช้าๆโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่องนาน
2: อนุสัญญายูป๊อป1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภา 9:12 ทัดรัฐสภา
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: สวนดอกไม้บ้านเราเขาอยู่กันแบบครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นคือคุณแม็กพี่ฝนแล้วก็ลูกเขาแล้วก็มีคุณยายอีกเรียกได้ว่าเขาทำฟาร์มดอกไม้ร่วมกันนะฮะเนี้ยเป็นโฮมสคูลนะครับให้ลูกเขาเรียน
3: พ่ออันนั้นอ่านว่าอะไรอ่ะแม่อันนี้อ่านว่าอะไรคงจะไม่รู้หนังสืออะไรเงี้ย
4: เดี๋ยววันนึงเขาก็ต้องทำได้ยายชอบวัดเราก็จะพาคุณยายไปวัดบางทีเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบบางทียายไปห้างกับเด็กยายก็เบื่อ
5: ช่วงวัยของแต่ละช่วง

0: ชีวิตอ่ะมันจะต่างกันระหว่างรุ่นเรากับรุ่นลูกเนี่ยมันมีโอกาสที่เปิดมากกว่า
1: แล้วลูกก็ไม่ดื้อไม่อะไรเท่าไหร่
2: แล้วใครดื้อครับ
1: สงสัยจะเป็นยายมากพ่อแม่สองคนนี้เขาคู่นี้มันดีนะสอนลูกได้ดี
3: คือถ้าเราทำให้เขาเห็นนะเราอยากให้เขาทำอะไรเราก็ทำเป็นตัวอย่าง
0: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งดี
3: การที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้พูดคุยกันได้ปรึกษาอะไรกันตลอดเวลาง
1: านไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ยมีความสุขมากที่สุด
2: จะเป็นยังไงชิมกันเลย
1: สุกก็บ้างมากสีมือน้ำมันอย่าสุกก็บ้าง
2: คาดว่าบางลูกไม่สุก
4: ก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งนะครับในรายการต่อวัย Continue Age นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สวนดอกไม้บ้านเราต้องบอกเลยว่าผมอ่ะคือฟิลแบบว่าเป็นอาชีพไงแบบดอกไม้กินได้แต่ว่าวันนี้ฮะหาวเพราะว่าที่เนี่ยเขาอยู่กันแบบครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคือคุณแม็กแล้วก็พี่ฝนแล้วก็ลูกเขาแล้วก็มีคุณยาอีกเรียกได้ว่าเขาทำฟาร์มดอกไม้ร่วมกันนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเป็นดอกไม้กินได้และวันนี้ผมได้มาอีกครั้งอากาศดีด้วยกำลังแบบโอ้โหสดชื่นเลยอยากจะกินดอกไม้กินได้รวมถึงไปรู้จักพี่ๆเขาด้วยนะครับผมแต่ผมรู้มาอีกว่าที่นี่นะฮะต้องบอกว่าพี่ฝนเนี่ยเขาใช้สถานที่อย่างนี้เป็นโฮมสคูลนะครับให้ลูกเขาเรียนคือจับสิ่งต่างๆที่อยู่ในสวนนี่แหละเอามาเป็นการเรียนรู้ให้กับลูกของเขาแต่ว่าเราอยากรู้ลึกกว่านี้ว่าเขาทำยังไง how to ถ้าผู้ชมอยากรู้ตามผมมาเลยครับไปเลยดูดิธรรมชาติจัดอ่ะจับได้ไหมเนี่ยว้าย จับไม่ได้กลัวไปดีกว่าครับแต่ธรรมชาติสุดๆอันนี้ไม่ได้เตรียมนะฮะโหธรรมชาติมากตายไปเลยครับผมใช่นะน่าจะใช่เพราะไอ้ตากล้อง เดี๋ยวอาจไม่ใช่เหรอโอ้โหเปิดแบบนี้โจรเข้าได้นะเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ไม่มีใครอยู่เลยค
4: ่
5: ะ
4: เจอแล้วทุกคนโอ้โหหมาเห่ามาเลยไปเข้าล็อกหมาหรือยังเนาะไม่กล้าเข้าเลยนี่ล็อกหมาหรือยังครับ
5: ล
4: ็
5: อกแล้วค่ะ
4: ล็อกแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมเคยเจอพี่เขาแต่ว่าผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักอ่ะชื่ออะไรกันบ้างครับ
5: ชื่อฝนค่ะ
4: ครับผม
6: ครับ
4: พี่ฝนแล้วก็พี่แม็กก็คือเป็นเจ้าของฟาร์มดอกไม้ที่นี
5: ่ค่ะ
4: ดอกไม้บ้านเรานั่นเองโอ้โหไม่ผมไม่ได้มานานแต่ก่อนมาคือจะเป็นสวนเลยจะไม่มีตัวบ้านตรงนู้นแล้วก็บ้านอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่านี่ตรงนี้คืออะไรบ้างที่เพิ่มมาแล้วก็มีกิจกรรมอะไรในนี้บ้างที่ทำร่วมกันแต่ที่ถือนี่คือดอกไม้สามารถทานได้หมดเลยอันนี้กินเอ้ยมันจะขึ้นจุดๆนะนี่กินได้ไหมฮะกินไม่ได้ใช่ไหม
5: ใบมะม่วง
4: อันนี้ใบมะม่วง
5: มากินลูกแล้วกัน
4: เดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนว่าวันนี้เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเขาปลูกอะไรบ้างแล้วเขาทำอะไรร่วมกันได้เลยครับเดี๋ยวไปเก็บดอกไม้ใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
4: ไปครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ลองเข้าไปในสวนเลยฮะอันนี้ขึ้นเองหรือว่า
3: อันนี้ตั้งใจค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำ
4: คอก
6: เป็นแนวธรรมชาติครับ
4: เป็นแนวธรรมชาติครับ
3: ดัง
4: ดอกนี้ได้กลัวนะ
3: กลัวแต่มันอาจจะไม่อร่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเขาจะเน้นเอาไว้ตกแต่ง
4: นี่นะมากระลองอะไรนะมากระเล็ดบอร์เนียวไม่มีกลิ่นแต่ถ้ากินล่ะลองนะฮะ
3: อร่อย
4: ทรีทัวฝาดนิดๆฝาดปลายลิ้นแต่ก็กินได้นะ
3: ได้
6: กินได้ปลอดภัยด้วยครับ
4: ปลอดภัยใช่ไหมครับ
6: ใช่ปลอดภัยทุกชนิดครับเราใช้ธรรมชาติล้วนๆครับ
4: แต่ปกติจะยากนะไม้ดอกนี่คือปราบเซียนเลยนะครับ
3: ใช่
4: จะปุยังไงที่ไม่เคมีเลยอะฮะ
6: เราใช
3: ้ชีวภาพ
6: ครับกำจัดแมลงอะไรเงี้ยครับ

0: แล้วพวกธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอะครับ
1: ก็จะมีฝุ่นหมักหมุนมูลไส้เดือนอะไรพวกเนี้ยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: อันนี้ใบพริกลูกไหมคะทั้งส่วน
4: หมูเพลงลูกวันนี้คนงานเขาหยุดลูกเพราะว่าวันอาทิตย
3: ์อ๋อปกติมีคนช่วยเหรอ
4: มีลูก 4-5 คนยายปลูกไอ้นั่นหย่อมไอ้นี่หย่อมไม่รู้ที่ตรงไหนว่างเขามีต้นไม้มาให้ยายก็ลงไปเขามีมาให้แล้วยายก็ลงก็ถึงจะไม่ได้เป็นแล้วนี่เขาเพิ่งจะเริ่มจะมาทำใหม่ว่าเอาให้เป็นล็อกหน่อยหรือยังก็หมดแล้วยายก็หมดกำลังแล้ว
0: คุณยายทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: ยายก็ทำกับข้าวแล้วก็สอนหลานด้วยเพราะว่าพอเราอยู่กันอย่างเงี้ยมันก็รุ่นลูกของเราแม่เราอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็จะส่งทอดความรู้กันไปข้อดีคือบางอย่างเช่นทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเมนูที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่รุ่นปู่ย่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งทอดกันมา
5: จากงานในครัวแกก็จะเข้าสวนอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะพาหลานมาช่วยปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมต่างวัย
0: โอ้ก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันนะระหว่างคุณหลานพ่อแม่แล้วก็คุณลูกด้วยตอนนี้อยู่กันครบแล้วนะครับถามหน่อยครับจุดเริ่มต้นของสวนบ้านเรานี้เกิดจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นตอนแรกก็คือมีสวนอยู่แล้วดั้งเดิมอะค่ะตั้งแต่คุณยายทำมาแต่ว่าดอกไม้ร้อยพวงมาลัยค่ะตอนหลังมันใช้ยาใช้เคมีค่อนข้างเยอะเราก็เลย เห็นดอกไม้กินได้เนี่ยตอนนั้นมันกำลังเป็นกระแสอยู่เราก็เลยอยากลองปลูกดูก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะเป็นในครัวเรือนก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแบบอาชีพหลักเป็นพืชหลักในสุขทั้งหมด
0: เนี่ยคือตอนแรกทำงานประจำอยู่แล้วแล้วทำสวนนี่คือเป็นงานรอง
1: ใช่ค่ะคือปกติที่ทำงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วทำอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยเอาตัวนี้มาเสริม
0: แล้วอย่างคุณพ่อล่ะครับก็คือออกมาเต็มตัวเลยเหรอครับ
6: ใช่ครับออกมาเต็มตัวพอรู้สึกว่าต้องคือพอมันดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะไปได
0: ้
6: มันมีอนาคตก็เลยรู้สึกว่ามันต้องกลับมาทำอะไรให้มันจริงจังชัดเจนไปเลยเนี่ยครับก็เลยออกมาช่วยทางแม่เขาเต็มที
1: ่เขามีส่วนที่ระยองด้วยค่ะมันต้องไปมามันหลายที่ก็เลยต้องแบบออกมาช่วยกันอันนี้ดีกว่า
0: คุณพ่อทำสวนทุเรียนมาก่อนละ
6: เงาะมังคุดแล้วก็ทุเรียนครับ
0: แล้วระหว่างทุเรียนกับดอกไม้พ่อคิดว่าอะไรยากกันนะ
6: ครับ
0: ถูกแต่พ่อปลูกทุเรียนได้พ่อก็สบายแล้วดอกไม้อ่ะใช่ไหม
6: ดอกไม้มันก็จะยากอีกแบบนึงนะคร
0: ับยากอีกแบบ
6: ใช่ครับเพราะว่าวิธีการดูแลพืชยืนต้นกับพืชล้มลุกเนี่ยดอกไม้มันถือมันล้มลุกก็มีวิธีดูแลเฉพาะของเขาอะครับมันก็ยาก
0: นอกจากปลูกดอกไม้แล้วปลูกอย่างอื่นด้วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างฮะ
7: ก็จะมีพวกผลไม้มะม่วง
0: อันคืออะไรครับ
7: มีลูกว่า
0: ลูกว่าโ
7: อ้
0: เราไม่
7: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะเพื่อนเลยมันก็จะมีลูกอยู่ข้างบนรสชาติเขาเป็นยังไงอะครับ
7: เดี๋ยวต้องไปชิม
0: จริงเหรอแต่มันอยู่สูงนะครับพี่เราจะขึ้นไปยังไงอะตรงนี้ก็จะมีคูน้ำเอาไว้รด
5: ใช่คูเมื่อก่อนสวนนี้มันจะเป็นสวนแบบท้องร่องอะครับแล้วตรงนี้มันเป็นที่ที่ต่ำที่สุดของละแวกนี้เวลาฝนตกอะน้ำมันก็จะไหลลงข้างหลังมันเป็นคลองอะครับเราก็เลยตอนแรกอะเราถมที่ให้มันเสมอกันแล้วมันมีปัญหาว่าฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันท่วมน้ำมันขังนานครับก็เลยกลับมาขุดให้มันเป็นเหมือนคลองไส้ไก่อะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกไปให้ได้เร็วต้นไม้จะได้ไม่เสียหายเยอะ
0: การต้นไม้เสียหาย
5: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะมีปลูกบัวอะไรเงี้ยเข้าไปอีก

0: ันก็จะอุ้มไว้แบบนี้จ้ะเพื่อนเออแล้วก็ไม่เสียหายด้วยนะเห็นไหมอาจจะเสียหายนิดๆหน่อยๆเนี่ยโอ้บอกเลยว่าหากินยากมาก
1: คล้ายๆองุ่นที่มันสามารถได้ไหมฮะ
2: ทานได้ชิมๆนิดนึง
1: ชิมๆนิดนึงลองดูนะลูกว่าครับผมไม่เคยกินเลยนะเกิดมา30กว่าปีคุณพ่อยิ้มแปลกๆลองเลยแล้วกันเปรี้ยวแปลกดีอ่ะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนเยลลี่แบบเยลลี่ฝาดๆเหมือนเป็นยาแน่เลยผมว่าเน
2: ี่ยมันก็มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะ
1: เฮ้ยแต่กินไปเรื่อยๆอ่ะอร่อยอ่ะดุ๋มๆครับผม
2: จิ้มพริกเกลืออะไรอย่าง
1: เงี้ยจิ้มพริกเกลืออร่อยจังเลยไม่มีปลูกด้วยเอาเม็ดไปปลูกที่บ้านไงครับผมอย่างการออกแบบสวนนะครับเราเดินมาเจอจะมีสัดส่วนต่างๆบ่อน้ำบริเวณคลองบริเวณตัวต้นไม้อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้คือสวนดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีพืชยืนต้นบางชนิดอยู่แล้วอย่างเช่นต้นว่าหรือต้นมะม่วงอะไรเงี้ยครับมันมีอยู่แล้วกระท้อนอย่างเงี้ยครับพอน้ำท่วมใหญ่ปี54อ่ะคือมันต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้งหมดผมมีประสบการณ์เรื่องการทำสวนผลไม้อยู่ที่ระยองเนี่ยครับก็เอาประสบการณ์บางส่วนเข้ามาเสริมอย่างขุดสระน้ำอะไรตรงเนี้ยว่าตำแหน่งควรจะอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะง่ายต่อการบริหารจัดการ
1: ครับ
3: แล้วก็ส่วนตำแหน่งของต้นไม้หรือดอกไม้เนี่ยครับคุณยายเขาจะเป็นคนวางมันจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบใหม่กับแบบเก่ามันจะปลูกแซม
0: ยังดอกไม้กินได้ครับอยากรู้ว่าเรามีวิธีแยกประเภทยังไงว่าอันไหนกินได้แล้วก็มันสามารถไปในใส่ในเมนูอะไรได้บ้าง
2: จริงดอกไม้ทุกชนิดมันบางชนิดมันก็กินไม่ได้บางชนิดก็กินได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่กินไม่ได้ถ้าเห็นชัดๆก็คือมันจะมียางมีพิษอย่างนั้นนะคะก็คือหลักๆเลยคือมียางก็คือไม่ควรทานอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นประดับตกแต่งกับเป็นส่วนประกอบของอาหาร
0: อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เราได้มีการสอนลูกๆไหมครับ
2: ก็มีค่ะแล้วเขาก็มีทำโครงงานเกี่ยวกับดอกไม้กินได้ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาต้องศึกษาว่าแต่ละชนิดที่เรามีที่เราทำอยู่เนี่ยตัวไหนที่มันกินได้ตัวไหนกินไม่ได้แยกออกมาเป็นดอกไม้กินได้มีกี่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวไหนบ้างที่กินไม่ได้หรือว่ามีพิษหรือว่าหรือเขาก็พอทราบพื้นฐานทั่วไปด้วยที่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มแล้วก็สอนลูกด้วย
4: หนูจำ
5: ก็จำไม่ได้เดี๋ยวเราเก็บอันชันไปเพ
6: ิ่
5: ม
6: เลยอันชันด้วย
0: คือถ้าเราเก็บหมดแล้วมันจะงอกใหม่นานไหมครับ
5: เพราะมันก็แบบบางมันก็ยังมีดอกตูมอยู่บ้างแล้วมันที่ยังไม่ได้บาน
0: แล้วเราดูยังไงว่าต้นไม้ป่วยคะ
5: ก็แบบบางทีมันอาจจะแบบต้นแบบเหี่ยวๆหรือว่าแบบใบมีรูแบบนอนกิน
0: นี่คือเขามีปัญหาแล้วเราก็ต้องช่วยเขาปฐมพยาบาล
5: ในตามธรรมชาติแบบเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง
7: ประวันที่ในสวนเนี้ยชอบส่วนไหนที่สุดของสวนคิดว่าที่คือว่าสวย
8: บ่อข้างหลังเพราะว่าบางตอนที่ให้อาหารปลาจะมีปลาแต่ละแบบขึ้นมาเยอะ
7: อันนี้มีปลาอะไรบ้างครับ
8: ก็มีปลาแรดปลาดุกกับปลาอะไรอีกสักอย่างนะเขาจำ

0: จุดเริ่มต้นของการทำโฮมสคูลครับเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: ตอนแรกเราก็หาโรงเรียนแค่รู้สึกว่าโรงเรียนใกล้บ้านที่มันจะตอบโจทย์ของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงค่าเรียนแพงที่จะเป็นแนวของเราซึ่งแล้วเราดูทุกโรงเรียนมันก็ไม่มีอันไหนที่มันตรงใจเราแล้วเราก็ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราทำการศึกษาให้ลูกเราเองดีกว่าแล้วพอไปหาข้อมูลมันก็มีช่องทางมีแนวทางที่เราสามารถจะทำการศึกษาให้ลูก

0: ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกทางนี้เพราะมันดูเหมาะกับเรามากกว่า
1: แล้วทำช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโฮมสกูลมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมครับ
0: เรื่องของคนในครอบครัวหรือยายอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจจะรู้สึกว่าทำไมไม่เอาหลานไปโรงเรียนจะอ่านหนังสือออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นเด็กคนอื่นๆไปโรงเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมหลานฉันไม่ได้ไปโรงเรียน
2: ตอนนั้นก็คุยบ่นกับแม่เท่านั้นถือสงสารหลานน่ะกลัวจะไม่รู้อะไรทำไมป่านนี้ยังกลัวจะไม่รู้หนังสืออะไรอย่างเงี้ย
3: กว่าจะอธิบายกันเข้าใจลงตัวก็พอสมควรเป็นปีเหมือนกันนะครับกว่าเขาจะเห็นว่ามันเป็นไปได
0: ้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจะมีเพิ่มเป็นทำสตูดิโอขึ้นมาเหมือนกับหากิจกรรมเพิ่มก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมที่มันเกี่ยวเนื่องกับสวนหรือเกี่ยวกับดอกไม้หรือจากเราทำโฮมสคูลมาเรารู้สึกว่ามันไม่พื้นที่สำหรับเด็กโฮมสคูลหรือว่าน้อยเราพอเรามีพื้นที่ตรงนี้เด็กๆ ก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้
1: นี่ก็เป็นรูปที่น้องแซลมอนวาดนะครับอันนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: มันเป็นรูปที่เคยวาดไว้แล้วก็เอามาวาดใหม่อีกรอบหนึ่งไว้สำหรับตอนแรกแบบสีข้างรอบๆนี้มันก็จะแบบสดใสมากแต่พอแบบสีธรรมชาติมันทิ้งไว้นานๆมันก็จะกลายเป็นแบบสีแบบเอิร์ธโทนประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำงานศิลปะกันแต่คนอื่นทำไมทั้งสองคนถึงชอบงานศิลปะฮะ
5: เพราะวาดรูปแล้วแบบได้เอาจินตนาการที่คิดอะ
1: แล้วอย่างน้องปาวาล่ะเรียนโฮมสคูลตั้งแต่เมื่อไหร่อะ
5: ตั้งแต่ป.1
1: ป.1เลยอ๋อแต่ก่อนอันนี้เรียนโรงเรียนปกติมาใช่ไหมครับฟิลบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างลูกระหว่างปกติกับโฮมสคูล
5: ก็ปกติก็จะเป็นทำอะไรที่นู่นแล้วกลับมาบ้านก็จะไม่ต้องทำอะไรแต่แบบโฮมสคูลก็จะเป็นทำกิจกรรมอยู่บ้านแล้วก็บันทึกในแต่ละวัน
1: มันอิสระกว่าเหรอครับหรือว่า
5: อิสระกว่าอยู่ครับแต่ก็ต้องบันทึกความรู้ที่ได้ในแต่ละวันไว้
1: อ๋อจะต้องมีการบันทึกด้วยว่าวันนี้เราได้อะไรจากสิ่งที่เราทำบ้างอ๋อเรารู้สึกว่ารู้สึกโอเคกว่าหรือไม่อย่างไรเวลาที่แบบเรามีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณยายมากยิ่งขึ้นนะ
5: ก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบปลูกต้นไม้บ้างวาดรูปกับทำสวนอะไรพวกนี้
1: อ๋อก็จะมีกิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นต่างกับไปโรงเรียนก็จะมีวิชาการจะอาจจะเยอะหน่อยกลับมาก็ต้องทำการบ้านช่วงเวลาทามมิ่งเวลากับครอบครัวก็จะยิ่งน้อยอ๋อนี่ข้อแตกต่างแต่ก็ดีทั้งสองอย่างนะครับ
0: จริงๆมันก็จะมีเกณฑ์ตามอายุของเขาอะค่ะอย่างเช่นว่าช่วงเขาป.1 ป.2 เนี่ยมันก็จะมีว่าเขาควรจะทำอะไรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแค่เขาทำได้ตรงนั้นอะมันก็โอเคแล้วแต่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปเองอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รีบอะค่ะคือตอนแรกยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนึงเขาก็ต้องทำได้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าช่วงแรกเขาอ่านไม่ออกยายก็จะแบบสงสารหลานทำไมอ่ะหลานคอยถามว่านั้นอ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรอะไรเงี้ยเวลานั่งรถไป
2: เขาผ่านไปนั่งรถผ่านไปพ่ออันนั้นอ่านว่าอะไรอ่ะแม่อันนี้อ่านว่าอะไรกลัวจะไม่รู้หนังสืออะไรเงี้ยพูดพอตอนหลังถ้าอธิบายให้เราฟังได้แล้วอย่างนั้นบ้านอีตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ก็ยังก็เป็นไปได้ยังไงไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เป็นไปได
0: ้แล้วพอวันนึงเขาก็อ่านเองอ่านได้คล่องทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วจนทุกวันนี้เขาก็คือพออ่านได้มันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆคราวนี้เขาก็หาความรู้อื่นๆได้แล้วมันก็ไปตามพัฒนาการอะค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สอนเองไหม
0: สอนเองค่ะช่วงแรกๆเราสอนเองหมดเลยค่ะก็มันจะมีเทคนิคต่างๆเราก็เอามาใช้ทำการ์ดทำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสอน
6: การผสมคำ
0: การผสมคำมีสระมาใส่ตัวนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เองอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วภาษาอังกฤษนะใครเป็นคนสอนนะ
0: ภาษาอังกฤษก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเราไม่ได้เก่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมีโรงเรียนเราก็ให้เขาไปเรียนซึ่งไปเรียนกับครูต่างชาติเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้สกิลภาษา

0: ที่มันแบบมาจากครูฝรั่งจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมีโรงเรียนที่เป็นโฮมสคูลเหมือนกันเกาะกลุ่มกันแล้วเราก็ไปเรียน
1: มีใครแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับน้องๆอ่ะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่
2: Hi my name is Salman I'm 11 years old
1: 11 years old and what kind of food do you like
2: Noodle
1: what why you oh tell meน้องคือน้องแซมมอนอ่ะโฮมสคูลตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูก
3: ตั้งแต่ป.1เลยค่ะ
1: ต่างกันเนาะเพราะว่าอย่างน้องประวานเขาก็จะอาจจะเคยเรียนโรงเรียนมาก่อนแต่อย่าง
3: นี้ประวานเขาเคยเรียนตอนอนุบาลค่ะ
1: อ๋อเรียนตอนอนุบาล
3: แต่ตอนหลังก็มาทำโฮมสคูล
1: เดี๋ยวเราจะทำงานศิลปะกันโจทย์ของเรานะฮะคุณผู้ชมครับเห็นดอกไม้แบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะให้ออกแบบนี้ครับโลโก้ฮะรายการต่อวัยนะนี่แบบนี้เลยแต่ว่าเอาลายเส้นของน้องๆเลยออกแบบจินตนาการได้ตามใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะระหว่างลายเส้นผมกับลายเส้นน้องๆใครจะเลิศใครจะปังมากกว่ากันไปเริ่มกันเลยฮะรายการต่อวัย

0: ผมคอมเสร็จแล้วนะลายเส้นปกติอีไรหมายเลยแค่แบบเป็นลายเส้นของตัวเองเฉยๆนะฮะนี่อ้าของน้องประวานเสร็จแล้วอัพเอาประวานดูครับผมนะถ้าไปถึงทำเป็นมีดอกไม้แล้วก็จิ๊กซอครับ
1: เป็นจิ๊กซอเหมือนกับต่อวัยไปส่วนดอกไม้ก็ตกแต่งเหมือนกับสวนดอกไม้
0: สวนดอกไม้ของเราต่อไปฮะน้องแซลมอนนี่โอ้โหเป็นไงมีอะไรอยู่ในรูปบ้างครับ
2: พ่อแม่พี่แล้วก็ยายแล้วก็มีรอบๆเป็นรูปบ้าน
0: อ๋อข้างล่างเหรอคะที่เป็นครอบครัว
2: ค่ะแล้วก็มีเกาะอยู่รอบๆนี่
3: ด้วย
0: โอ้นี่เป็นไงต่อไปเรื่องของโรงสีนะครับเราจะไม่สามารถลงได้เลยเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการนี่เรียกว่าเอาสีออกมาจากดอกไม้ใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวจะใช้วิธีเอาน้ำใส่กับดอกไม้แล้วก็เอาบดให้มีสีออกมาแล้วเราก็คลุกกันไปจุ่มแล้วก็มาระบายได้เลย
0: ลองสาธิตให้ดูก่อนก็ได้ครับทำยังไงบ้างเริ่มแรกก็คือจะใช้อันชันนะครับคล้ายกับโคกเหล็กเหรอครับ
2: ค่ะแต่จริงๆจะใช้โคกอะไรก็ได้ค่ะ
0: ไอ้พวกอันนี้มันสามารถบดได้ไหมฮะ
2: มันก็บดได้ค่ะแต่ส่วนไม้แห้งค่ะแต่เราจะใส่จะบดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: ถ้าดอกไม้แห้งมันถ้าลุงบดแล้วสีมันออกเลยไหมจ๊ะ
2: ท่านก็ต้องบดให้เป็นละเอียดก่อนแล้วก็ผสมกับอาราเบิก
0: ต้องผสมมันถึงจะได้ใช่ไหม
2: แล้วก็เอามาใส่แพนแบบนี้แล้วค่อยเอาพวกกันจุ่ม
0: อ๋อท่านี้มันจะเป็นดอกไม้แห้งครับเราจะบดแล้วก็ใส่ตัวสารที่น้องบอกเป็นส่วนของดอกไม้แห้งมันจะสีมันจะไม่ออกมาเลยอ๋อสีก็จะออกฟ้าๆอ่อนๆนะฮะเอามาทาสีแล้วทาให้ผมดกดำได้ไหมครับ
2: อันนี้ไม่แน่ใจ
3: ใช่เหรอ
2: ถ้าเป็นอันชันก็เอาก้านสีเขียวออกเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมีสีแล้วถ้าเกิดเวลาทำแห้งมันก็จะมีแบบสีเขียวปนไปแล้วก็จะบดลำบากหน่อยค่ะ
0: นี่เติมน้ำเนี่ยขอลองใช่ไหมฮะออกมันต้องเติมน้ำด้วยเพื่อให้แบบน้ำไปเจือเฮ้ยออกเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนสีเลยสีเหลืองออกมาเลยครับต้องใช้แรงนิดนึงเฮ้ยสีเหลืองออกมาเลยแต่มันจะออกแบบเหลืองจางๆฮะเออเป็นวิธีที่แบบธรรมชาติเหมือนกันนะเพิ่งรู้ว่าแบบดอกไม้เขาก็มีสีเหมือนกันนะนี่แปลกหลายแปลกมากอ่ะแปลกหนึ่งคือกินได้แปลกสองคือแบบเราสามารถทำสีจากดอกไม้ได้นะครับเราบดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองระบายไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้อันนี้ระบายกันเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
0: รู้ของใครก่อนดีของพี่จูด้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้จะสีจะใช้แค่2สีแล้วก็ใช้เทคนิคการจุ่มแปะนะครับต่อวัยก็จะมีแค่ฟอนต์ครับแล้วก็สีทำให้ตรงกลางมันเด่นนี่คือของผมการสะบัดนี่การสะบัดแปลงนะครับแล้วก็ต่อไว้แล้วเป็นล่มล่มก็หมายถึงว่าเป็นล่มโพล่มใสเป็นนี่เป็นผู้สูงอายุต่อไว้เป็นนี่เป็นแหลมๆก็คือแบบเป็นเด็กเป็นแนวแหลมๆก็รวมกันเป็นต่อไว้นะต่อไปน้องประวานบ้างนะอธิบายงานศิลป์ของตัวเองครับผม
2: ก็จะใช้เทคนิคระบายสีทับไปให้มันได้สีใหม่เพิ่มค่ะก็จะออกโทนเขียวๆหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปน้องแซลมอนชา
3: อันนี้ก็จะใช้เป็นแบบ2สีให้มันแล้วแบบเอาสีน้ำเงินมาข้างบนมันยังไม่แห้งแล้วก็เอาสีส้มมาเติมข้างล่างให้มันรวมกันค่ะอ๋อ
0: แล้วหลังคาเหรอครับมันเห็นเติมอะไรอะหัวใจอะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สามผลงาน3สไตล์นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือการผสมสีดอกไม้ที่เราได้ทำให้ผู้ชมได้ดูก็เป็นสีที่แบบแปลกตาดีนะครับผมสวยแล้วก็สามารถหยิบจับได้ที่บ้านคุณนะครับ
4: อันนี้เราทำนานปะ
2: ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะแอปนี้ครับถ้าต้องใช้ประมาณ12เฟรมเป็นโปรเจกต์ที่เลือกแล้วก็ต้องทำไว้ไปพรีเซนต์ให้คุณครูมาตรวจ
0: น้องประวานนอกจากวาดรูปธรรมดาแล้วเนี่ยยังสามารถทำแอนิเมชันได้ด้วยโอ้แอดวานว่าเก่งมากแต่มันก็ต้อง
2: ก็มีเหนื่อย
0: มีเหนื่อยใช่ไหมอันนี้ได้ไปเรียนมาที่ไหน
2: ก็ลองศึกษาจากใน YouTube เอง
0: โอ้ยเด็กสมัยนี้เก่งมากเลยอ่ะอย่างเรียนทำได้เลยอ่ะต่างจากรุ่นเรามากคือต้องไปลงคอร์สแต่ว่าน้องเขาสามารถทำได้นะฮะฟาร์มของเราหรือว่าครอบครัวที่เราอยู่ตอนนี้ครับมีค่อนข้างหลายเจนมีการปรับตัวหรือจูนเข้าหากันยังไงบ้างครับ
5: ส่วนในแง่คือถ้าเทียบเป็นรุ่นนะครับคือถ้าอย่างรุ่นคุณยายหรือรุ่นกับเราเนี้ยคือด้วยประสบการณ์กับช่วงวัยของแต่ละช่วงชีวิตอ่ะมันจะต่างกันคืออย่างรุ่นเราเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอรุ่นลูกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงระหว่างรุ่นเรากับรุ่นลูกเนี่ยมาเปิดใจคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราใช้เขาก็จะไม่มีอะไรปิดบังเราน
0: อกจากทำสวนแล้วทำอะไรร่วมกันบ้างครับ
6: เที่ยวกันพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปวัดยายชอบวัดเราก็จะพายายไปวัดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่เราก็คือสลับกันบางทียายไปห้างกับเด็กยายก็เบื่อยายไม่อยากเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยยายก็ไปนอนนวดอะไรอย่างเงี้ยไปวัดยายอยากไปไหว้พระไปนู่นนี่เด็กก็ไปให้อาหารปลาหรืออะไรที่มันแบบว่าเป็นส่วนของเขาก็คือได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หากิจกรรมที่มันเป็นตรงกลางเงี้ย
0: เดี๋ยววันนี้คุณยายจะมาสอนทำบัวลอย
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วปกตินะครับสอนทำอาหารหรือว่าเข้าสวนกับคุณหลานไหมครับ
7: ทุกอย่างลูกทั้งครัวทั้งอาหารทั้งดอกไม้ช่วยได้หมดทุกอย่างแม่ถ่ายทอดวิชาให้เขาแล้วค่ะ
0: ถ่ายทอดวิชาให้หมดแล้วแล้วด้วยความที่ว่าคุณยายกับคุณหลานนะครับคือต่างเจนกันค่อนข้างมากคืออายุต่างกันมากแล้วเรามีวิธีพูดคุยหรือว่าสอนกับหลานยังไงบ้างครับ
7: แต่เขาไม่ดื้อนะเขาไม่ดื้อสอนง่ายลูกไม่ค่อยหนักใจ
0: ไม่ค่อยหนักใจ
7: ทั้งคู่เลยนะ
0: แล้วมีหลานมีมุมดื้อบ้างไหมครับ
7: ก็มีบ้างค่ะบางทีเรียกขานแต่ยังไม่มาช้าหน่อยค่ะช้าหน่อย
0: เริ่มยายสามารถเราสามารถเริ่มได้เลยนะครับ
7: แป้ง
0: ใช่ไหมครับใช้แป้งอะไรบ้างครับน้องประวาน
8: แป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วเราก็เอาอันชันไปต้มให้เกิดน้ำแล้วก็มาผสมกับแป้ง
0: เอาไปต้มแล้วก็ผสมกันจนกลายเป็นแป้งสีฟ้าแบบนี้นะครับผมนี่คือเป็นน้ำอันชันผสมกับแป้งข้าวเหนียวพอเป็นแบบนี้แล้ว

0: ไงต่อครับน้องแซลมอน
1: แล้วเราก็นวดให้มันเข้ากันเสร็จแล้วพอเราจะต้มแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนแล้วค่อย
2: ปั้นแล้วก็เอามา
0: อ๋อ
3: เอามาลวกอีกครั้ง
0: ใส่ในปั้นแล้วก็ใส่ในหม้อได้เลยวัตถุดิบใช้จากที่ไหนครับดอกไม้
1: ในสวนค่ะ
0: อ๋อในสวนเราเลยเป็นสวนออร์แกนิกด้วยเดี๋ยวเราลองปั้นต้องปั้นมันกลมๆใช่ไหมครับ
2: ปั้นเป็นทรงอะไรได้บ้าง
1: ปั้นมันอะไรก็ได้อ
0: ะไรก็ได้ใช่ไหมกิจวัตรประจำวันที่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เช้าเลยถึงเย็นกับครอบครัวของเรา
2: ทำอะไรบ้างคะ
0: ทำอะไรบ้างคะ
1: ก็บางทีก็ไปช่วยแม่เลี้ยงดอกไม้เล่นอยู
0: ่นั่งเล
2: ่นมีหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทำงานบ้านนิดหน่อยแล้วก็ช่วยทำดอกไม้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือมีทำกับข้าวด้วยต้องทำกับ
0: ข้าวทำเมนูอะไรได้บ้างครับลูกคุณยายสอนกับคุณแม่สอนเมนูอะไรบ้างคะ
1: แกงส้ม
0: โอ้ยทำแกงส้มได้ด้วยหรอ
3: ช่วยปรุงเครื่องอะไรเงี้ยค่ะ
2: บัวลอยพี่จูด
0: เดี๋ยวคุณชมน้องเดี๋ยวเพี้ยนเขาของกันน้องนี
3: ่ทำไป
0: เดี๋ยวอันนี้ของน้อง
3: อิ่มค่ะ
0: เดี๋ยวแล้วทำยังไงให้เด็กเขาต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4
2: เหมือนกับเราก็จะมีกำหนดเพราะว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าค่อนข้างอิสระแต่เขาก็ต้องรู้ว่าหน้าที่เขาอย่างเช่นวันนี้เขาต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าไหนกำหนดเวลาอย่างเช่นเช้าเนี่ยต้องดูแลต้องให้อาหารหมาหรือต้องอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทำไม่เกินกี่โมงเขาก็จะต้องทำอย่างนั้นเช่นทำความสะอาดซักผ้าหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะบอกว่าวันนี้ทุกวันนี้ต้องทำเขาก็จะคืออาจจะไม่ต้องเป๊ะตามเวลาแต่เขาก็ต้องรับผิดชอบในวันนั้นทำให้เสร็จอย่างเงี้ย
0: แล้วน้องเขาเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจมั้งไหมครับหมายความว่ามีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าตามลูกไม่ทันไหมครับ
2: ก็อย่างเช่นภาษาของเขาอะไรเงี้ยบางทีมีภาษามีการสื่อสารอะไรของเขาที่มีศัพท์ใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เราก็จะไม่เข้าใจแต่ก็เขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรบางทีก็จะงงๆว่าคืออะไร
3: พ่อแม่ยังไม่งงเท่าไหร่ค่ะ
0: ยายไม่งงเลยใช่ไหม
3: บางทีเขาพูดกันเงี้ยพูดแปลว่าอะไรลูกต้องถามเขาแต่เด็กเขาก็อธิบายให้ฟังท
0: ั
3: ้งคู่เลย
2: นี่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าบางศัพท์พอยายพูดหลานไม่เข้าใจเขาก็จะต้องมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออย่างนี้นะเหมือนว่าอะไรนะหัวหาสิทธิ์คำพังเพยอะไรพวกเนี้ยที่ยายชอบเอามาพูดอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอะไรยายหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ย
3: ของเก่าๆอ่ะลูก
2: เขาก็พูดอีกแบบนึงยายก็งงก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนเรื่องระหว่างวัยกันว่าอันไหนสับอันไหนอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: พูดตรงๆนะ
2: โบราณสับ
3: ไม่ดื้อสองคนเนี่ยไม่ดื
0: ้
3: อสอนง่าย
0: แล้วใครดื้อครับ
3: สงสัยจะเป็นยายมากเพราะใช้เขาบ่อย
0: ทุกกิจกรรมในสวนของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำร่วมกันได้หมดแล้วอย่างกิจกรรมทำบัวลอยแหละครับเราสามารถบูรณาการยังไงได้บ้างครับ
2: ข้อแรกเลยก็คือเขาก็จะได้ความรู้จักจะเป็นอะไรก่อนไทยเขาก็ต้องรู้ว่าขนมนี้เป็นขนมไทยชื่อบัวลอยแล้วก็วิธีทำเป็นยังไงก็อาจจะต้องหาข้อมูลว่าอาจจะถามยายหรือว่าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพราะเดี๋ยวนี้เขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลได
0: ้
2: เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าสีที่เอามาใช้สีอะไรได้บ้าง หรือว่า อาจจะผสมอะไรลงไปในนี้ได
0: ้
2: ก็ได้เรื่องของวัตถุดิบเรื่องสูตรได้ภาษาไทยและได้วิทยาศาสตร์มาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอีกอันนึงก็คือได้ทำงานกับยาย แล้วจะได้เรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ อะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทำก็คือไม่ได้แค่ทำอย่างเดียวยายก็จะเล่านู่นนี่ไปอีกอาจจะเล่าเรื่องสมัยก่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสอนหลานไปด้วยมันก็จะเป็นแบบเหมือนได้หลายๆเรื่องในกิจกรรมเดียว
0: อันนี้น้ำเดือดเลยใช่ไหมครับต่อไปเราต้อง
2: เดี๋ยวเรามาต้ม
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องต่อไปน้องม่อนจะทำนะฮะผู้ชมเดี๋ยวได้ให้ดูนี
3: ่ให้เราให้ลอยก่อนก็ปล่อยสักพักให้ลอยก่อนลูกไม่งั้นเดี๋ยวติด
1: ลอยแล้ว
2: ถ้าสุกคือยังไง
3: ก็ลอยไง
1: ลอยแล้ว
3: อย่าเพิ่งคนไปกอดคนทั่ว
1: ไปตักมาแล้วค่ะ
0: ระหว่างสอนลูกกับสอนหลานอันไหน

0: ยากกว่ากันครับ
1: ทำไมง่ายกว่าเนี่ยเขาพอรู้มั่งไงเขาพอรู้มั่งแล้วอย่างเงี้ยไปเลยอันนี้เขาอยู่กับอยู่กับยายคุกคีกันประจำทุกวันอะไรเงี้ย
2: เหมือนเขาจะเข้าใจว่าคนแก่หรือว่ายายหรือคนที่อีกวัยหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่เห็นว่าเป็นคนแก่แล้วก็ไม่สนใจหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้ว่าถ้าเป็นยายแล้วเขาต้องคอยดูนะยายจะเดินลำบากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำช้าทำอะไรช้ากว่าเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเห็นอกเห็นใจไม่ว่าเขาออกไปไหนเขาไปเจอคนแก่หรืออะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำตัวยังไงกับคนที่อันนี้อะไรเงี้ย
0: คือยิ่งเรามีสเปซมีเวลาให้ครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้คุยกันมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมีส่วนไหมฮะ
2: หรือบางทีก็ตีกัน แต่ก็เหมือนกับมันก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าเรามีโอกาสที่ได้อย่างเด็กๆเนี่ยอันไหนเขาไม่เข้าใจเขาถามเลยมันไม่เหมือนรุ่นเราที่บางทีเราก็อาจจะแบบเงียบๆหรืออะไรเงี
0: ้
2: ยไม่ว่ายายหรือแม่ทำอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือว่าไม่เข้าใจเขาก็จะถามเลยก็ไม่กล้าถามไม่อะไรเงี้
1: ย
2: เด็กๆเนี่ยพอบอกเขาเลยว่าอันไหนลูกไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรก็คือถามได้เลยแล้วพอถามมันก็เคลียร์ค่ะ
0: แล้วอย่างในมุมมองของคุณแม่นะครับระหว่างลูกสาวกับคุณยายอันไหนปรับจูนกันยากกว่ากันครับ
2: คือถ้าลูกตอนนี้ก็ยังพอโอเคเพราะว่าเขายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยก็ยังพอคุยกันดูเรื่องส่วนของยายอ่ะก็คือบางเรื่องเนี้ยมันก็แบบว่าสื่อสารกันลำบากนิดนึงเราก็ต้องใช้อะไรเงี
1: ้ยเราก็อยากจะเป็นรุ่นของตามเราไม่ได้แล้วอ่ะคนละสมัย
0: คนละสมัยกัน
1: อันก็ขัดกัน
0: ใส่น้ำกะทิครับแล้วก็ใส่มะพร้าวใช่ไหมครับคุณยาย
1: ค
0: ่
1: ะใส่น้ำมะพร้าวไปด้วยจะได้หอมแล้วก็คนคอยๆไว้หน่อยเดี๋ยวใส่เกลือพอประมาณ
0: เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้ลูกของผมไปทาน ทานปุ๊บไม่ต้องกินอาหารกลางวันเลยนะครับผม
1: เดี๋ยวให้ยายชิมก่อนแล้วเดี๋ยวหนูชิมอ่ะ
2: ให้ยายชิม
0: คือยังไงครับ
1: อร่อย
0: จริงใช่ไหมยาย เราจะยังไงดี
1: ให้หวานนิดนึง
0: คิดว่าน่าจะเติมหวาน
1: ได้ละ
0: ถ้าคุณยายว่าได้ผมว่าน่าจะได
1: ้ได
0: ้เอาละทุกคนครับได้เวลาชิมแล้วจ้านี่คือบัวลอยที่เราทำร่วมกันนะครับชิมลูกตัวเองผมจะเน้นลูกตัวเองนะเวลาดูคิดว่าลูกนิมิตคุณพี่ใหญ่ว่าโอ้ยอิ่มจริงก็เนี่ยคำนี้แน่นอนเลยโอเคครับบัวลอยฝีมือตัวเองและครอบครัวฟาร์มดอกไม้บ้านเราจะเป็นยังไงชิมกันเลยนึบจังเลย
1: สุกบ้างมาก
2: สีมือน้ำ
0: แป้งนิดนึงบางลูกคาดว่าบางลูกไม่สุกแต่ไม่เป็นไร
1: แม่มันคนละไซส์ไงเขาเราต่ำกว่าเลย
0: โอ้โหเต็มปากเลยกินไซส์ปกติบ้างนะครับเมื่อกี้มันเป็นไซส์แบบผิดพลาดทางเทคนิคนี่เป็นไซส์ที่ครอบครัวเขาทำเองนะสีฟ้าปลานะอุ้ยอุ้ยอันนี้นุ่มละลายในปากเลยอ่ะเฮ้ยนี้อร่อยกินสีฟ้าดีกว่าอร่อยอร่อยครับรวมๆแล้วคืออร่อยมากของหวานเสร็จแล้วไปอีกหนึ่งเมนูจำไม่ได้เป็นแกงส้มแล้วก็ใส่ดอกไม้ด้วย
2: เด
0: ี๋
2: ยวมาดูว่าคุณจูด้งจำได้ไหม
0: เดี๋ยวจะจำได้ไหมรสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามาแล้วจ้าแกงส้มนี่ครับผม
2: ตอนนี้ทำน้ำแกงทำแต่เหลือดอกไม
0: ้แต่ว่าเราต้องไปเด็ดเอาเองใช่ไหมฮะ
2: ใช
0: ่เอ๊ดอกอะไรนะดอกเข็ม

0: แสงส้มดอกอะไร
1: ดอกอะไรคะ
0: เดี๋ยวให้ม่อนพาไป
1: ให้น้องม่อนพาไป
2: ไปเลยฮะ
1: ว่าชื่อนำหน้าว่าอะไรเอ่ยดอกนั้น
3: ยังไม่ได
1: ้โอ้ยากไปอีกโหนี่มีคนเฉลยแล้ว
4: ไม่ใช่ดอกแคร์หรอคะดอกอะไรคะ
5: พวงชมพู
4: จริงเหรออันนี้ดาววัวเนี่ยเอ้ยถูกเฉยเลยพวกชื่ออาชื่อว่าพวงชมพูเหรอคะ
3: ค่ะ
4: อ้าวถูกเฉยแล้ว
1: พอไม่ใจโลก
3: ม
1: ี
3: กล
1: ิ่
3: น
1: ต้นนิดนึงเป็นดอกไม้ที่กินได้แล้วก็คือใส่ไปในกระบวนการใช่ไหมคะ
3: ก็อาจจะล้างนิดนึงแล้วค่อยเอาไปต้ม
1: ลองกินสดๆกันหน่อยฮะกินปาดๆแต่ถ้ากินแล้วจะยังไงดูกันหงชมพูนะครับจืดๆปาดๆออกแนวเขียวนิดนึงครับออกติดเขียวนิดนึง
6: ตรงนี้มัน
1: หวะแต่ว่าถ้าใส่แกงส้มอาจจะดูดีขึ้นนะโอ้โหติดอยู่ตรงฟันแป๊บนึงนะครับโอ้ยขมจืดเลยนี่ทำไมมันขมจืดวะเข้าสู่ขั้นตอนการทำใช่ไหมครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคุณแม่อ
0: ันนี้เราทำน้ำแกงไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำให้มันเดือดแล้วก็โรยดอกชมพูลงไปได้เลยค่ะ
1: โอเคเราจะใส่ลงไปนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้ว

0: เราจะตักใส่ชามนะครับเพื่อลองทานดูตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วทุกคน
1: สีเขาเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนไหมคะสีเปลี่ยนไหมลูก
2: เปลี่ยนชมพูค่ะ
0: จากสีชมพูเข้มๆครับตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวๆแล้ว
1: คุณชมพูเขาพอโดนความร้อนแล้วสีมันจะหายไป
0: อ่า

0: แกงส้มนี้มีกินแล้วได้คุณประโยชน์อะไรบ้างครับได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: ได้วิตามินจากผักแล้วก็ดอกไม
0: ้
1: ค่ะก็อาจจะมีพริกในพริกแกงที่เป็นวิตามินด้วยแต่ในนี้น่าจะไม่มีโปรตีนเพราะไม่มีเนื
2: ้อโอ้ดีไงเป็นไงโอ้รู้ด้วยอ่ะ
0: พวงชมพูมีสรรพคุณอะไรบ้างคะ
2: ลองชิมไหมครับ
0: น่ากินจังเลยอ่ะโหกินก็น่ากินโอ้โหโล่งคอมากอร่อยครับน้ำแกงอร่อยแล้วก็แต่ว่าดอกไม้มันไม่ได้รู้รสชาติอะไรแค่แบบเป็นแบบพร็อพเป็นเท็กเจอร์แบบว่ากรุบกรุบหูน้ำแกงอร่อยเนี่ยใครกำลังหิวข้าวอยู่นะครับอร่อยมากครับผมทำเฮ้ยเดี๋ยวจะทำสวนดอกไม้ด้วยแล้วก็ไปสนามเด็กเล่นให้ลูกๆด้วยอะไรแบบนี้ครับ
3: ก็ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เพื่อนๆบางคนก็จะไม่มีพอเราทำสวนลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่าลูกเราอ่ะก็จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีไม่มีสารเคมีไม่ต้องกลัวมลพิษอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนหนึ่งก็เพื่อพวกเขาด้วย
4: ก็เป็นทั้งสนามเด็กเล่นแล้วก็เป็นว่าโชคดีที่มีโอกาสได้มีที่ดินผืนตรงเนี้ยซึ่งมันอยู่ในกรุงเทพโดยสามปลายซึ่งมันเป็นโอกาสที่ยากมากๆครับเด็กทั้งสองผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่โชคดีที่มีตรงจุดนี้แล้วก็มันได้ใกล้ชิดธรรมชาติตั้งแต่เด็กพออยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันทำให้จิตใจของเขาเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็บางทีมันก็สงบกว่าถ้าเทียบกับเด็กที่อยู่ในคอนโดหรืออยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ย
3: แม่ก็ภูมิดูแลทุกอย่างแทนแม่ได้ทั้งหมดเลยลูกสาวอะค่ะ

0: ือทำได้หมดทุกอย่างเข้าใจรู้แทนทำงานแทนได้หมดขอบคุณมากนะคะส่วนลูกชายก็เขาโตขึ้นนะคะเขาสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มากขึ้นกว่าตอนเด็กๆอย่างเงี้ยถ้าเขามีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นแล้วอะอื่นๆเขาก็น่าจะทำได้ดีแล้ว
1: สุดท้ายเขาก็เราไม่อยู่แล้วเขาควรจะเลือกสิ่งที่เขารักเขาชอบครับแล้วมันจะมีความสุขแล้วก็ทำได้ดี
2: พ่อแม่สองคนนี้เขาลูกเขารู้หมดแล้วอะรู้ใจกันอะแต่บางคนที่ยายเคยเจอมานะบางทีก็แบบคุยกันไม่ได้นานไอ้แม่ลูกพ่อลูกเนี่ยแต่นี่เขาคุยกันได้ยาวแล้วจะอธิบายของที่ลูกไม่รู้ซักถามยายยังชื่นชมเขาเลยบอกว่าเออคู่นี้มันดีแล้วลูกออกมาก็ไม่ดื้อไม่อะไรเท่าไหร
0: ่เขาจะเห็นจากการกระทำของเราอ่ะที่เราทำกับผู้ใหญ่จากพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะทำตามส่วนใหญ่คือแม่คิดว่าการที่เราแค่บอกหรือพูดเฉยๆอ่ะมันไม่ทำให้เด็กทำตามได้คือถ้าเราทำให้เขาเห็นน่ะเราอยากให้เขาทำอะไรเราก็ทำเป็นตัวอย่างอย่างนั้นนะดอกไม้บ้านเรามันรวมทุกอย่างไว้ในนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นส่วนที่แบบโอ้มีความสวยงามมีความร่มรื่นมีชีวิตชีวาเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากบ้านเราทั้งหมดทั้งสวนทั้งลูกทั้งกิจการต่างๆคือเราทำอยู่ที่ในบ้านเราไม่ต้องออกไปไหนเลยเราสุขเราไม่ต้องเดินทางได้อยู่ทำกับข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ย
2: พูดถึงว่าอยู่พร้อมกันเนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดคือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ยลูกไม่ว่าจะอะไรเย็นๆพอกลับมาด้วยกันเจอกันครบหมดพ่อเขาไปสวนเราก็จะถามว่าถึงบ้านหรือยังถึงพี่นุถึงระยองหรือยังเราก็ไปถ่วงเมื่อพอความสุขมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะลูก
0: การที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้พูดคุยกันได้ปรึกษาอะไรกันตลอดเวลาอะค่ะ
1: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งดี
3: นี่แหละครับนี่ก็คือความรักความห่วงใยที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อและคุณแม่นะครับแล้วก็ความรักที่เกิดจากในสวนบ้านเราแห่งนี้ที่หล่อหลอมจนกลายเป็นความสุขของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายล้วนแต่เกิดจากความรักแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้นะครับสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นมานะครับบอกเลยว่าอบอุ่นมากจริงๆนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับความต่างวัยไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่ความต่างวัยเป็นพลังในการสร้างวันนี้ผมและทั้ง4ท่านลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
4: ติดตามชมรายการต่อวัย Continuum Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมไปถึงทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official TP Channel นะครับ

0: สัญญายูป๊อป1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภา 9:12 น.ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึง

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: โครงการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: เห็นปัญหาให้ชัด
7: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
8: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
6: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
9: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
6: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกสิ่งต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: เทว

0: ครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาท
1: ีสอจะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันที Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจ
2: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลากับสะพานนะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

ัชระเพียงเพชรพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการห้องข่าวรัฐสภาชแนลภาคเช้านะครับวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับพบกับผมสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ค่ะดิฉันสุจิตเมืองสุขค่ะ
0: และล่ามภาษามือของเรานะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569เช้าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเริ่มต้นของวันหยุดที่เรียกได้ว่าหยุดครั้งหนึ่งที่ถือว่ายาวนานอีก
1: เหมือนจะเป็นการหยุดยาว
0: หยุดต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ยาวนานมากนะตลอดทั้งสัปดาห
1: ์
0: 12ถึง18ตุลาคม2569ครับมีการประชุมสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ IMF
1: ค่ะ
0: IMF นะครับ
1: ก็เป็นการประชุม
0: ที่
1: ศูนย์ประช
0: ุ
1: มเศรษฐกิจ
0: ครับเริ่มกันวันนี้เรียกได้ว่ามีผู้แทนทั้งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนทางด้านการเงินของแต่ละประเทศทั่วโลกเลยนะครับที่มาประชุมร่วมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: มีผู้ติดตามทั้งผู้แทนเองมาเกือบ 20,000 คนนะครับที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี
1: ้ก็กรุงเทพมหานครก็จะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับนะคะจากผู้แทนทั่วประเทศที่จะมาประชุมในเรื่องของ IMF นะคะหรือว่า World Bank Group Annual Meeting 2026 ค่ะ
0: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับม
1: ี
0: การไทยได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2534เป็นครั้งแรกและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับผ่านมา35ปีครับแล้วก็รัฐสภาเองร
1: ั
0: ฐสภาโลกก็มีการประชุมกันด้วยนะครับที่ประเทศไทย
1: ใช่ค่ะก็มีการประชุมที่นะคะระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคมเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับและที่สำคัญนะครับมีเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2566เรียกได้ว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อปี2566มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ก็จำนวนหนึ่งแหละแต่พอมาถึงเมื่อวานนี้จากตัวเลขที่ผ่านมาเขาบอกว่าผ
1: ู้
0: ที่ออกไปใช้สิทธิ
1: ์
0: ในการเลือกตั้งกว่าปีที่แล้วเนี่ย300กว่า
1: เป็นคุณสมชาย
0: ครับ
1: ค่ะในพื้นที่ที่มีจุดเลือกตั้งนะคะที่กำหนดไว้เนี่ย 5,000 กว่าจุด 5,233 จุดต้องบอกว่ากระโดดก้าวกระโดดมากเลยสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
0: ครับทีนี้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: จำนวน21คนนะคุณสุจิตนะ27คนเนี่ย7คนก็จะเป็นตัวแทนในส่วนของข้าราชการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะประจำนะครับที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นประธานบอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นโดยตำแหน่งนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวแทนฝ่ายนายจ้างอีก7คน
1: อีก7คน
0: ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างอีก7คนนะรวมเป็น27คนบรรยากาศเมื่อวานถือว่าคึกคักมากนะครับความจริงมีกระแสของการที่มีการถกเถียงมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเรียกได้ว่าเป็นการโหมโรงทำให้บรรยากาศของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มาเพราะกระแสของการจากการที่ฟังข่าว
1: อดีต
0: ประธานบอร
1: ์
0: ดอดีตบอร์ดคนเดิมไปพูดอย่าง
1: น
0: ี้ออกทีวีนักการเมืองที่ออกมาใช้สิทธิ์

0: หรือออกมาเรียกร้องในครั้งนี้นะครับ คนที่ออกไปใช้สิทธิ์ที
1: ่โรงเรียน
0: ในแต่ละจุดนะครับที่เราเห็นกระทรวงแรงงานภาพของ
1: ที่เห็นตอนนี้นะคะเป็นคุณพนัสค่ะไทยล้วนนะคะ
0: คนนี้เป็นคนดังของประกันสังคมนะ
1: ใช่
0: เป็นบอร์ดมาหลายปีต่อเนื่องหลายสมัยและสำคัญก็มีทั้งทางหัวหน้าพรรคประชาชนใช่ไหม
1: ค่ะคุณณัฐพงศ์ก็ออกมาใช
0: ่ๆแน่นอนคุณเท่งต้องไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองที่จุดประกายชูโรงในเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าออกมาในครั้งนี้เนี่ยผลการนับคะแนนออกมานี่แหละเห็นภาพเลยนะครับเรียกได้ว่าการออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้เรียกว่าถล่มทลายนะครับผลออกมาเป็นยังไงบ้างคุณชู
1: ติตอนนี้ก็มีการนับคะแนนกันไปแล้วนะคะซึ่งผลการนับคะแนนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในส่วนของนายจ้าง7,252 ค่ะตนนะคะทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ 689,727 ค่ะ
0: โอ้โห 189,000
1: เป็นแสนเลยนะคะ
0: เฉพาะตัวเลขของคนที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าถล่มทลายนะครับเป็นการเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผ่านมา3ปีกว่าปี2566นะครับที่เป็นการเลือกตั้งบอร์ดครั้งแรกนะฮะตัวเลขนี่พุ่งไป300กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ประกันตนนะครับก็ให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้การเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องบอกว่ามีการจัดขึ้นพร้อมกัน 5,233 จุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็การไปใช้สิทธิ
1: ์
0: คุณเองครับ
1: ค
0: ุณสุจิตคือเขาไม่ได้จบที่6โมงเย็นเหมือนเลือกตั้งผู้แทนทั่วไปนะ
1: ค่ะ
0: เลือกตั้งไปเขาเริ่มกันที่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพราะฉะนั้นตัวเลขค่อนข้างที่จะเป็นทางการนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะในส่วนของตัวเลขแต่ว่าการรวบรวมตัวเลขและการนับคะแนนเนี่ยอาจจะเห็นภาพของความรวดเร็วนะครับเพราะเขามีการปิดทีบกันตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะในหลายๆจุดทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับภายหลังการปิดทีบก็ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดนนทบุรีทางปลัดกระทรวงแรงงานทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเขาก็มีการแถลงผลคร่าวๆนะว่าหลังปิดหีบวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่การตรวจสอบการแก้ไขก็ถือว่าแก้ไขได้ทุกรายนะครับในแต่ปัญหาเฉพาะรายไปนะครับปัญหาอื่นๆก็ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับส่วนในเช้าวันนี้สายๆก็น่าจะมีการแถลงข่าวนะเลขนะครับที่ถือว่าเป็นใครได้ตัวเลขเท่าไหร่กลุ่มไหนได้คะแนนออกมายังไงนะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนี่ยผลก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่มีความคึกคักทั่วประเทศมีประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็อย่างที่เราได้รายงานเข้าไป
1: ค่ะ
0: นะครับคะแนนนำเขาก็บอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าตอนนี
1: ้ค
0: ะแนนนำ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกสักครู่นะครับถ้าหากว่ามีรายงานผลเข้ามาเราก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปครับทีมข่าวเราก็เกาะติดทั้งในส่วนของพื้นที่ในเรื่องของประกันสังคม
1: ค
0: แล้วก็ที่บรรยากาศที่การประชุมที่ IMF นะฮะ
1: ที่ศูนย์การประชุม
0: แห่งชาติที่เศรษฐกิจด้วยนะครับนะครับเรื่องของการบ้านการเมืองครับทางฝ่ายบริหารและนิติบัญญัตินะครับประธานโสพลนะครับก็ลงพื้นที่ที่ลำไปมานะครับปลุกพลังบ้านเมืองน่าอยู่ชู 4D ครับผลิตภัณฑ์ดีประเพณีดีการศึกษาดีสุขภาพดีและก็ยาเสพติดเช่นเคยนะครับประธานรัฐสภาครับก็ลงพื้นที่โดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอลำไปมาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับตามภาพที่ปรากฏนี้นะครับเป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งขับเคลื่อน5ด้านสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ดีประเพณีดีการศึกษาดีสุขภาพดีและการแก้ไขปัญหาอย่างโอกาสวันแรม15ค่ำเดือนในท้องถิ่นอำเภอลำปายมาศ ก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดรักษาอุโบสถศีลและถือศีล8เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีประชาชนเข้าร่วมอย่างอบอุ่นนะครับอาทิวัดโพย้อยตำบลบ้านยางจำนวน125คนและก็วัดหนองโดนครับจำนวน60คนนายโสพลก็ทานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินชมรมได้ร่วมสนับสนุนน้ำปานะถวายแก่ผู้เข้าร่วมรักษาศีล

0: ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีนะครับเพราะเชื่อว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้คนในชุมชนคิดดีทำดีและร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามจากนั้นนะครับนายโสพลก็ได้มาดเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดทางจิตรุนแรงและมีพฤติกรรมคุ้มคลั่งซึ่งอยู่ระหว่างการดูแลรักษาบนโดยมีแพทย์และพยาบาลเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ป่วยระยะกลางหรือที่เรียกว่า IMC อีก12คนครับ
1: ค่ะนายโสพลนะคะยังได้เปิดเผยด้วยค่ะว่าได้มีการจัดอาสาสมัครกลุ่มรักษาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้อย่างมั่นใจมากขึ้นพร้อมกันนี้นะคะนายโสพลยังได้ทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินยังได้มอบเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทั่วไปหลังจากรับฟังปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนความเสียสละและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลงพื้นที่พาผู้แทนราษฎรก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการทำความดีไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการบริจาคหรือช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่รวมถึงการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนมีคุณธรรมบุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจผู้ป่วยได้รับการดูแลและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการทำงานก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องประชุมรัฐสภาแต่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของบ้านเมืองน่าอยู่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติค่ะ
0: ประธานวุฒิสภาไทยเข้าร่วมการประชุม IPU วันสุดท้ายนะครับณสหสาธารณรัฐแทนซาเนียครับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายจุลทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายธนรัตน์จงสุทธามณีสสนะครับนางพิชรัตน์เลาหะพงษ์ชนะนายวีรพันธ์สุวรรณมัยนะครับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่153และการระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคม2500 AICC นะครับเป็นวันสุดท้ายได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาโดยที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์นะครับจากที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่153ดังนี้นะครับข้อที่1 นั้นก็คือข้อมติหัวข้อการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคนยุทธศาสตร์รัฐสภาเพื่อส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับโดยข้อมตินั้นเน้นย้ำนะครับว่าการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของคนพิการเป็นหลักสิทธิมนุษยชนที่สภานั้นใช้บทบาทด้านนิติบัญญัติงบประมาณการตรวจสอบและการเป็นตัวแทนของประชาชนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อข้อมูลและกลไกติดตามผลของคนพิการและองค์กรตัวแทนตามหลัก Nothing about us นะครับ without us ในกระบวนการนิติบัญญัติการกำหนด
1: และ2นะคะแถลงการอนุรัฐสภาจากทั่วโลกได้ยืนยันว่าธรรมาภิบาลและการเสริมพลังชุมชนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันและเป็นพื้นฐานสำคัญของความไว้วางตลอดจนการพัฒนาสังคมที่สงบและยั่งยืนโดยรัฐประชาชนกับสถาบันทางการเมืองและต้องให้ความสำคัญกับความครอบคลุมการไว้วางใจและโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เสนอให้รัฐสภาพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ข้อมูลและหลักฐานประเมินผลกระทบของกฎหมายและงบประมาณเปิดช่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสริมกลไกต่อต้านการทุจริตพัฒนาการรู้เท่าทันข้อมูลส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องระหว่างรัฐสภากับชุมชนในท้ายที่สุดนะคะที่ประชุมยังได้ย้ำแนวคิดสำคัญว่ารัฐสภาควรสร้างอนาคตร่วมกับประชาช

0: ชนไม่ใช่เพียงสร้างอนาคตให้ประชาชนโดยรับฟังความต้องการของชุมชนและนำประชาชนมาเป็นศูนย์กลางของการใช้อำนาจนิติบัญญัติงบประมาณและการตรวจสอบของรัฐสภาทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่154จะจัดขึ้นณนครเจนีวาสมาพันธ์พฤษภาคม2570ค่ะ
1: ทางด้านสว.นพดล อินทรานะครับก็ได้มีการกล่าวรายงานการประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU นะครับที่สาธารณรัฐแทนซาเนียนะครับก็เน้นย้ำในเรื่องบทบาทรัฐสภาในการประสานด้านวิทยาศาสตร์กับไทยเท่าเทียมและยั่งยืนเรื่องนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นพดลอินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินทรานะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาคนใหม่ได้กล่าวรายงานผลความคืบหน้าการประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่105สหสาธารณรัฐแทนซาเนียนะครับโดยหลังจากที่กล่าวจบที่ประชุมก็ได้มีการปรบมือชื่นชมและแสดงความยินดีต่อประธานคนใหม่จำนวนมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินทราก็ได้กล่าวสุนทรพจน์โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นก็คือการเปิดบทสนทนาสดเป็นครั้งแรกระหว่างสมาชิกรัฐสภาณเมืองอารูชาแห่งนี้กับคณะนักวิทยาศาสตร์ณศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อวิทยาศาสตร์และการศึกษาสหวิทยาการประเทศเวียดนามโดยที่ประชุมได้มีการหารือกันว่ารัฐสภาไม่ควรปรึกษาหารือกับนักวิทยาศาสตร์เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเท่านั้นแต่เราจำเป็นต้องมีหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือเป็นฐานในงานนิติบัญญัติโดยหยิบยกประเด็นความเป็นจริงนะครับอันน่าวิตกเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของฟิจิและภูมิภาคแปซิฟิกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญครับ
0: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมได้มีการหารือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะและปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI โดยสมาชิกได้เตือนว่าเทคโนโลยีกำลังรุดหน้าไปเร็วกว่าระบบธรรมาภิบาลพร้อมทั้งเรียกการระดับโลกระบบการรองรับอนุสัญญาสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศส่วนศาสตราจารย์ซูซูกิได้กระตุ้นให้มีการประเมินเทคโนโลยีเชิงป้องกันล่วงหน้าและการเฝ้าระวังการใช้ชิปวุฒิสภาคาริโอล่าจากชิลีก็ได้เตือนให้ระวังในเรื่องของการกระจุกตัวทางอำนาจของดิจิทัลและความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสำหรับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของสหภาพรัฐสภาในปี2570ถึง2575นะคะสมาชิกได้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการขยายแนวทางปฏิบัติและการสร้างในประเด็นข้อเสนอภาคผนวกท้ายกฎบัตร IPU ว่าด้วยจริยธรรมและแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยส่วนงานนี้จะถูกนำไปรวมกับข้อริเริ่มด้านธรรมาภิบาล AI ในภาพรวมต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบคำเรียนเชิญของรัฐอาหรับเอมิเรตในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสัญจรของคณะทำงานด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลนะคะยังบอกด้วยว่าท้ายที่สุดก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานให้ดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านสำหรับความไว้วางใจซึ่งก็จะร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังก้าวไปข้างหน้าร่วมกันทั้งนี้รัฐสภาไม่อาจเป็นเพียงผู้สังเกตการความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ข้างสนามได้แต่เราจะต้องประสานช่องว่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับนโยบายเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมีความเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะ
1: กับประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับส.ส.กลวีปริศนานันทกุลนั้นก็ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนการเดินหน้าเมกะโปรเจกต์นะครับคลองชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อที่จะผันน้ำออกทะเลซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมและก็ภัยแล้งนะครับอย่างยั่งยืนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับก็ได้เปิดเผยกรณีที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับโดยท่านบอกว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเมกะโปรเจกต์เลยนะครับและก็ยังเป็นระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้มีการร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในรัฐบาลชุดนี้ก็ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่

0: มอในที่สุดนายกรวีกล่าวอีกนะครับว่าโครงการนี้ถ้าหากว่าสำเร็จดำเนินการตามแผนก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิ์เบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับจากเดิมที่ช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากนะครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำสูงสุดถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนายกรวีกล่าวอีกนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีคลองระบายน้ำใหม่เส้นทางเข้ามาเส้นนี้เข้ามาเสริมก็จะช่วยให้เพิ่มศักยภาพแม่น้ำเจ้าพระยาจากเดิมที่เคยปล่อยลงมาเป็นแนวตรงให้เบี่ยงออกไปสู่ทะเลผ่านทางอ่าวไทยนะครับเพิ่มขึ้นอีกราวประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยลดลงเหลือเพียง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งจะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจและเกษตรกรรมได้อย่างมหาศาลครับ
1: ค่ะนายกรวีนะคะโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกและตัดตรงออกสู่ปากอ่าวถึงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วสามารถที่จะใช้เป็นเส้นทางเก็บกักน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนการเกษตรตลอดเส้นทางได้อีกด้วยค่ะนายกรวีนะคะได้บอกด้วยว่าโครงการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและก่อสร้างประมาณ 7-8 ปีเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูงและต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แต่ก็เชื่อมั่นค่ะว่าเมื่อรัฐบาลสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ระยะยาวโครงการนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปฟังเสียงของคุณกรวีค่ะ
2: นอกจากการระบายน้ำแล้วนะครับคลองเส้นนี้ในช่วงที่เป็นหน้าแล้งนะครับมันก็จะสามารถเก็บน้ำเอาไว้ให้กับการทำการเกษตรให้กับพื้นที่ตลอดเส้นทางที่น้ำนี้ผ่านได้ด้วยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งไล่มาตั้งแต่นั่นแหละครับลพบุรีนะครับลงมาแถวนครนายกมาออกตรงอ่าวไทยนี่ก็จะได้ประโยชน์จากคลองเส้นนี้ด้วยครับ
0: ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามถึงในเรื่องของการที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยได้ยื่นยติซักฟอกนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันว่าอาจจะใช้เวลา3วันนะครับประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีเองก็บอกว่าก็เหมาะสมนะถ้าหากว่าศึกการพิจารณาครั้งนี้ใช้เวลา3วันนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลเองนะครับท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อเนื่องนะครับว่ากรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้มีการหารือเพื่อกำหนดวันแล้วหรือไม่นั้นนะครับคุณกรวีบอกว่าตามหลักเนี่ยพรรคฝ่ายค้านยื่นยติมาก็ต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นประธานสภาผู้แทนไหลนะครับเพื่อกำหนดทั้งช่วงเวลาการประชุมและกรอบเวลานะครับว่าแต่ละฝ่ายนั้นจะใช้เวลาการอภิปรายแค่ไหนและกำหนดวันลงมติเมื่อเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ละฝ่ายก็จะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ก็คาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภานั้นจะตรวจร่างยติเสร็จนะครับและสัปดาห์ถัดไปคงจะมีการคุยกันละนะครับของวิปทั้ง3ฝ่ายอันโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วก็ตอบกลับมายังสภาการอภิปรายนั้นน่าจะเป็นในช่วงไหนเรื่องนี้คุณกรวีก็บอกว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สัปดาห์คงจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับและเท่าที่ดูจากยติที่กำหนดไว้รัฐบาลก็คงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากนะครับแล้วก็พร้อมสำหรับการอภิปรายครั้งนี้อย่างแน่นอน
1: ค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวได้ถามนะคะว่าทางฝ่ายค้านได้ขอเวลาอภิปราย5วันน่ะมากไปหรือเปล่านะคะนายกรวีบอกว่าส่วนตัวเห็นว่ามากเกินไปมองว่า3วันก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นจะซ้ำกับการหัวสวซึ่งก็พูดกันมามากจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมค่ะนายกรวีกล่าวด้วยนะคะว่าอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ทราบว่ารัฐมนตรีที่บริหารอยู่นี้ทำอะไรผิดพลาดล้มเหลวหรือทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรและรัฐมนตรีเพราะการอภิปรายตามมาตรา1

0: 151นะคะจะต้องมีการลงมติไม่ไว้วางใจให้รัฐมนตรีทำงานต่อดังนั้นถ้าหากมีหลักฐานก็อยากให้เกี่ยวกับการบริหารงานว่ามีความบกพร่องในการบริหารงานอย่างไรเพื่อให้ประชาชนที่ติดตามการอภิปรายได้ทราบว่าการบริหารงานผิดพลาดแต่ยัตติที่ออกมากว้างจนไม่รู้ว่าใครทำผิดอะไรตรงไหนสุดท้ายการอภิปรายก็อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ใช่พรรคนะคะ
1: ครับช่วงนี้เราจะพักกันในบรรยากาศการประชุม IMF World Bank นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
2: ผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที
4: ่อยากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
5: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
7: ตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยเริ่มคึกคักแล้วนะครับถ
8: ือ
7: ว่าวันนี้เป็นการประชุมบรรยากาศการประชุมวันแรกนะครับซึ่งทีมข่าวของเราทีวีรัฐสภาก็ไปประจำอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องกรณีที่ทางคุณเอกนิตินิติธรประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้โอกาสทองในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงรายงานระดับโลกจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่ระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยนั้นจะเผชิญกับความท้าทายใหม่หลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤต IMF มาเกือบ30ปีแต่สถิตภาพทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับและก็มีทิศทางนโยบายที่ชัดเจนการปรับตัวแนวโน้มอย่างน่าเชื่อถือของไทยนะครับโดย Fitch Ratingสู่ระดับมีเสถียรภาพ

0: ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินสากลอย่างต่อเนื่องนะฮะต่อการบริหารงานของทางภาครัฐบาลขณะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้เตรียมที่จะใช้โอกาสนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสทองในการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank Annual Meeting 2026นี้นะครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเร่งในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยในฐานะ Trust Connector นะครับหรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในวิธีการเมืองและเศรษฐกิจโลกเพื่อเป็นการกลางปลอดภัยและความพร้อมด้านทำเลยุทธศาสตร์ในการดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติทั้งนี้รัฐบาลก็ได้มีการเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการคลังและการลงทุนเชิงรุกในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะฮะเช่นเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลนะครับรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเติบโตที่ชะลอตัวนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันในรูปของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
1: ค่ะในการประชุม IMF หรือว่า World Bank เนี่ยนะคะก็ได้เป็นการจัดประชุมแบบ Green Meeting ค่ะก็มีการใช้รถ EV กว่า320คันคาดว่าจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 95.8 ตันเลยค่ะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มีการจัดเตรียมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวทางจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้นางสาวลลิดาได้บอกด้วยนะคะว่าสำหรับมาตรการการขนส่งได้มีการจัดเตรียมรถไฟฟ้าหรือรถ EV ค่ะกว่า320คันให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รถไฟฟ้าไม่ใช่ผลการตรวจวัดหลังสิ้นสุดการประชุมหรือปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของงานนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการจัดการขยะอาหารจากการประชุมและงานเลี้ยงโดยนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการลดใช้การพลาสติกแบบใช้การใช้ระบบประชุมดิจิทัลแทนเอกสารซึ่งอากรและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการประชุมทั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้บอกด้วยค่ะว่ามาตรการดังกล่าวก็เป็นการสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาการยั่งยืนมาปรับใช้ในการใช้ในการจัดงานระดับนานาชาติค่ะซึ่งก็ไม่เพียงแค่การหารือในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งให้การประชุม IMF หรือว่า World อย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งทางด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดก๊าซปล่อยเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ทีนี้ที่ทีมข่าวเราไปประจำอยู่นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่ามีบรรยากาศนะครับนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับ12ตุลาคม2569นะครับบรรยากาศก็นี่ครับเป็นสีสันจากทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของไทยนะครับแล้วก็คณะผู้แทนแล้วก็ตัวแทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่มาร่วมกันในครั้งนี้ร่วมประชุมก็ราวๆ191ประเทศนะครับมีทั้งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 15,000 คนนะครับ191ประเทศทั่วโลกเนี่ย มาประชุมร่วมกันถือว่าเป็นการประชุมที่จะเป็นการกำหนดทิศทางนะครับยุคใหม่นะโดยเฉพาะยุคนี้ที่บอกว่ามีทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องของ AI ที่จะเข้ามาแทนที่อะไรต่างๆเนี่ยขณะเดียวกันเริ่มต้นมาเพียง

0: ไม่นานการเข้ามาอย่างก็ได้เรียกว่าสร้างทั้งในมุมของที่มีทั้งบวกและลบนะครับแล้วก็สร้างความกังวลต่อหลายประเทศนะครับที่มีการต้องมีการถกไอนะครับในส่วนของทีมข่าวที่เราไปประจำอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในเช้าวันนี้นะครับก็นอกจากเข้าไปดูบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการเตรียมงานแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบก็มีนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีการแจ้งในเรื่องประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการประชุม World Bank IMF 2026ในครั้งนี้นะครับนี่นะครับคุณเองครับก็มีเส้นทางแถวสุขุมวิทเพชรบุรีนะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับบางช่วงเวลาอาจไม่ได้รับความสะดวกนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปิดนะครับแต่ก็ได้แจ้งว่าอาจจะเป็นการติดขัดบางช่วงนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของถนนสุขุมวิทถนนเพชรบุรีนะครับแล้วก็ที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตแยกอโศกนะครับที่ถนนรัชดาภิเษกซอยสุขุมวิท26ตรงนี้นะครับ
1: ค่ะทางด้านถนนพระราม4ก็ด้วยนะคะโดยเฉพาะทางบริเวณคลองเตยแล้วก็ทางด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะส่วนพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็มีการปรับในเรื่องของการบริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวของส่วนไปบ้างค่ะ
0: อย่างไรก็ตามครับในเรื่องนี้นะครับทางตำรวจเองนะครับโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวก็ได้มีการเตรียมกำลังพลครับระดมรถปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับรวมทั้งโดรนเนี่ยครับตรวจการเตรียมที่จะไปรับมือในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับที่เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของการจัดการในครั้งนี้นะครับและย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องนะครับกระทบประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์ไทยประเสริฐผู้บังคับคณะผู้บังคับการทางผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีครับในการสนับสนุนการปฏิบัติการในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นี้นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เตรียมจัดการพาหนะและเทคโนโลยีนะครับสนับสนุนภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมก็ประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์ตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตาพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่นสามารถเข้าถึงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและตอบสนองทันท่วงทีครับ
1: ค่ะรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile นะคะมีจำนวน3คันค่ะและรถปฏิบัติการอากาศ6คันก็จะทำหน้าที่สนับสนุนการรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและสั่งการภาคสนามโดยเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจในพื้นที่จัดการประชุมและพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยให้มีการติดตามสถานการณ์การประสานงานและการสนับสนุนการดูแลปลอดภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการประชุม IMF หรือว่า World Bank เนี่ยนะคะเป็นเวทีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสมาชิกผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเข้าร่วมการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติรวมถึงความพร้อมทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการต้อนรับผู้มาเยือนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ยืนยันความพร้อมเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กันไปกึ่งก็ไม่เป็นเพียงแค่การดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยของการประชุมระดับโลกแต่เป็นการแสดงโอกาสให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของตำรวจไทยในการจากนานาชาติค่ะ
0: ก็เป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับสำหรับการประชุม IMF นะครั้งนี้นะครับช่วงหน้าข่าวต่างประเทศนะครับองค์การอนามัยโลกนั้นก็ยืนยันว่ายังไม่ทราบสาเหตุของโรคปอดอักเสบที่ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ที่ห้องแลบปฏิบัติการกาฬโรคของรัสเซียนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ

0: ไทยมีของดีแต่ขายที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว
2: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
1: ท่านี
2: ้ Alternate Heel Auto Tap
1: แล้วท่านี
2: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
1: จำไม่ได้ขออีกที
2: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
1: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ัย40เนี่ยน่ากลัวจะดูดเอาความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อจะดูดมวลกระดูกเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พวกเขาออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อน40ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40จะได้แจ๋วไปอีกนานสูงวัยให้พร้อมต้อง
1: นะครับมีทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยรับกรณีที่เกิดเหตุโรคปอดอักเสบที่ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่หญิงนะครับคนหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการวิจัยการระบาดโรคของทางรัสเซียนะครับรายงานจากเมืองเจนีวานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ระบุนะครับว่าเมื่อวันที่11ตุลาคมองค์การอนามัยโลกเองก็ออกแถลงการว่าได้รับการยืนยันจากสำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียนะครับว่าเจ้าหน้าที่หญิงผู้เสียชีวิตและผู้สัมผัสใกล้ชิดมีผลตรวจเป็นลบต่อเชื้อก่อโรคอันตรายสูงที่นำมาตรวจขณะที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดยังไม่มีอาการป่วยนะครับและไม่พบผู้ป่วยโรคที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวแถลงการของ WHO นะครับก็ระบุอีกนะครับว่าจากข้อมูลที่ได้รับนั้นก็ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ยังไม่คลี่คลายก็คือการที่ไม่สามารถยืนยันการวินิจฉัยโรคของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหญิงผู้ที่เสียชีวิตได้โดยเธอนั้นทำงานอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยการระบาดโรคในไซบีเรียและได้เสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคมหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาทางด้านดูแลในเรื่องของโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียก็ระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่หญิงผู้ที่เสียชีวิตได้รับวัคซีนตามความเหมาะสมและผลตรวจรับข้องกับการทำงานของเธอขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัสเซียก็ประกาศว่าได้ตรวจสุขภาพผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดแล้วพร้อมรู้ว่าได้มีการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่ WHO ตามขั้นตอนและย้ำนะครับว่ายังไม่มีการบันทึกนะฮะที่พบว่าผู้ป่วยการระลอกในเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดครับ
2: ค่ะทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลทรัมป์ก็ได้มีการสอบ9มหาวิทยาลัยดังค่ะปมวีซ่าเจนอิทธิพลทางจีนด้วยนะคะรัฐบาลทรัมป์ได้มีการเปิดสอบนํา9แห่งในสหรัฐโดยกล่าวว่าอาจจะมีการช่อโกงวีซ่า J1 สำหรับนักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานกาเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะว่านายแอนโทนีเดสโปซิโตผู้ตรวจการกระทรวงแรงงานสหรัฐได้มีการแถลงเกี่ยวกับเปิดการสอบสวนมหาวิทยาลัย9แห่งอันไ

0: นฟอร์ดบราวน์มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียอริโซนาและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการช่อโกงวีซ่าเจนะคะซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติว่าเรื่องนี้นะคะเป็นการสอบสวนครั้งประวัติศาสตร์พร้อมเปิดเผยจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุกแห่งแล้วขณะเดียวกันทางเดสโปซิโตก็ได้บอกว่าจีนไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งทางเศรษฐกิจแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะยังเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีความซับซ้อนแล้วก็ได้มีการพุ่งเป้าเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบอิทธิพลจากต่างชาตินะคะความหรือการใช้วีซ่าในทางไม่ชอบกำลังปั่นทอนให้จากรัฐบาลกลางหรือไม่ด้านใน JD Vance นะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวเสริมว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในกล่าวหาว่าสถาบันการศึกษาเหล่านี้ได้ใช้แรงงานต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยชาวอเมริกันการสอบสวนครั้งนี้ค่ะที่ได้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโครงการที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาและทำงานที่รัฐบาลได้เสนอให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000นะคะต่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคปฏิบัติหรือ OPT ซึ่งเปิดทางให้นักศึกษาต่างชาติทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ประกาศระงับสิทธิ์ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งรวมถึง Microsoft และ Adobe จากกระบวนการรับรองแรงงานต่างชาติเพื่อขอถิ่นที่อยู่ในการใช้ระบบในทางไม่ชอบขณะนี้นายแวนสาขาได้ย้ำว่าบริษัทอเมริกันเนี่ยควรให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานชาวอเมริกันเป็นอันดับแรกก่อนค่ะ
1: ผู้นำของสหรัฐก็เรียกร้องให้ทางยูเครนเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีดิโวโรดิเมียนะครับเซเลนสกี้พร้อมกับเตือนให้ยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียนะครับหลังจากที่รัฐบาลของวอชิงตันนั้นตกลงผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัฐบาลมอสโกสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทางวโรดิเมียเซเลนสกี้นะครับโดยกล่าวว่ายูเครนนั้นควรที่จะมีผู้นำคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงได้และก็กล่าวถึงเซเลนสกี้ด้วยนะครับว่าสงครามกับรัสเซียนั้นสามารถยุติได้ตั้งนานแล้วแต่เซเลนสกี้นั้นเลือกที่จะไม่จบเองขณะเดียวกันทรัมป์ก็ได้ตำหนิยูเครนที่ยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของรัสเซียนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐนั้นเพิ่งจะประกาศข้อตกลงจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียนะฮะเพราะการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียยิ่งซ้ำเติมราคาพลังงานโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงตอนนี้และก็เตือนให้ทางยูเครนนั้นยุติการโจมตีเป้าหมายดังกล่าวทั้งนี้เซเลนสกี้นั้นได้มีการวิจารณ์ข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะครับที่ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดีเซลของรัสเซียอย่างรุนแรงนะครับการตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียซึ่งบังคับใช้เมื่อราว1ปีก่อนเพื่อจำกัดรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ในสงครามยูเครนเกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงต่อเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับ
0: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐบาลเคียฟค่ะก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลวอชิงตันได้เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลมอสโกเจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนอกจากนี้เหตุโจมตีล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ของทางยูเครนและยุโรปได้หารือกับผู้แทนสหรัฐในเมืองไมอามี่เมื่อวันศุกร์เพื่อจัดทำข้อเสนอประกาศข้อตกลงน้ำมันดีเซลระหว่างทรัมป์กับรัสเซียเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาจึงสร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งให้กับทางรัฐบาลเคียฟนะคะด้านปูตินค่ะได้กล่าวหลังการหารือทางโทรศัพท์กับทรัมป์บอกว่าการกลับมาเจรจาสันติภาพโดยทันทีก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ยากโดยอ้างถึงการโจมตีกรุงมอสโกด้วยโดรนของยูเครนขณะที่สำนักข่าวทาสของรัสเซียได้รายงานว่าผู้แทนสหรัฐ2คนซึ่งน่าจะยังคงเป็นนายสตีฟวิทคอฟและนายจาเรดคูชเนอร์นะคะอาจจะเดินทางเยือนกรุงมอสโกภายในอีก2สัปดาห์หน้าที่จะถึงค่ะ
1: ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่รายการของเราก็ยังคงปกตินะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณ IMF ด้วยนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ IMF ถือว่าเป็นการประชุมที่เรียกได้ว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินของโลกเลยทีเดียวนะครับ

0: รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าวันนี้หมดเวลานะครับผมสมชัยศรีสุนากรัวคุณสุจิตเมืองสุขอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติและทีมงานทุกท่านลาแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: ทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
3: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
4: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
5: ้อายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
6: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
7: จึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิด
8: ได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
9: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
10: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
12: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
2: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
13: อนุสัญญายูป๊อป1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในม็อบ2ตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
14: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำซะแต่วันนี้นะครับ
15: โลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
16: ทุกเรื่องจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
17: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงาน
16: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
18: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปเป็นพุทธบูชา
19: สะพานรัศดาพิเศษตอนเหล็ก
16: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่าน

0: สังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้ด็อกคิวเมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
2: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat Auto Tap
3: แล้วท่านี้
2: ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
3: จำไม่ได้ขออีกที
2: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
3: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเมนนิ่งจากสสส

0: ันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิเกรุ่นใหม่ครับ
1: นี่
2: วิ่งเดือน12วันสิมาก็แต่งกันสัญญา
3: หลากหลายเรื่องราวคุณค่าของไทยรู้ไปพร้อมๆกันในรายการเวลา 5:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันนะครับ
0: มันขมนัวแท้
4: ชระเพียงเพชรเก็บแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: พรบคุ้มครอง2542ที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเข้มงวดขึ้นซึ่งแล้วก็ทำให้ความเป็นอิสระในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยของสังคมไทยเนี่ยมันจะสูญหายไปหรือเปล่าที่เป็นกังวลในเรื่องของการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แลกเปลี่ยนกันในชุมชนนะครับ
1: ครับอันนั้นก็เป็นข้อกังวลแล้วก็ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาแน่นอนว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยอยากให้ทางด้านโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: แต่อีกมุมนึงเนี่ยเกษตรกรรายย่อยของแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือความไม่การใช้กฎหมายอย่างเงี้ยในทัศนะผมเนี่ยนะครับคือจะต้องมีความผิดที่ในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองทั้งหลายเนี่ยของเกษตรกรไทยเนี่ยกับเกษตรกรที่ยุโรปเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่เสมอภาคกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เราจะกันสักอย่างหนึ่งโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับ ผมเป็นความเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาเร่งรัดเราให้ทางเราเนี่ยได้ยอมรับกติกาที่เขาเขียนมาแบบเนี้ยมันก็ดูจะกระไรอยู่จะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราคุยกันถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงผมถึงได้เกิดความกังวลอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งนะคร
1: ับอันนี้ก็เป็นมุมมองของสสแสดงที่ฝากฝั่งของทางด้านท่านสวชดชัยเลยครับพอเห็นถึงมุมมองมีการศึกษาข้อมูลมองว่าตอนนี้ไทยเองก็มีกฎหมายเรื่องของการคุ้มปลูกมันมีความพยายามอะไรทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการไปเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991ครับ
2: ครับกฎหมายของสถานเดียวกันทั่วโลกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิดคำนี้แต่ว่าอีกคำหนึ่งที่มาใหม่คำว่ายูพอปเนี่ยก็หมายความว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชนะครับสิทธิบัตรเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามองกันง่ายๆนะครับระดับมาตรฐานสากลน่ะถ้าโดยรวมอ่ะเราจะขึ้นชกมวยสากลนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสากลใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาสากลมาต่อยมวยไทยยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของมวยไทยแต่ทีนี้เราจะเอามาตรฐานไหนเพื่อมาให้เขาเรียกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยซึ่งผมก็เราต้องมองว่าแล้วจะเอามาตรฐานอะไรที่จะคุ้มครองเกษตรกรไทยคำว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชคิดง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราคำนี้มันอาจจะใหม่สำหรับเกษตรกรทั่วไปเขายังไม่รู้ฉะนั้นพอต่อต้านการคัดค้านมันก็จะแรงในสิทธิบัตรพันธุ์คือลิขสิทธิ์เพลงเมื่อก่อนท่านจำได้กันไหมครับว่ามีเขียวใครมีเพลงเข้ามาแล้วเนี่ยบริษัทนี้ใช้บริษัทนี้ใช้แล้วก็จะใช้ตามลิขสิทธิ์เท่านั้นลักษณะของเมล็ดพันธุ์พืชก็เช่นกันต่อไปเมื่อเจ้าของเขาเรียกว่าปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วพอปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะคนอื่นจะไปใช้ไม่ได้ลักษณะแบบนี้ทีนี้ภาคเราเนี่ยมันเป็นเกษตรจอเนี่ยทุกคนก็เห็นกันแล้วกันอยู่แบบชาวบ้านเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยรายย่อยมันเยอะถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วให้เข้าไปร่วมเนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยขายเหมือนเขาร้องเพลงอย่างเนี้ยแต่เขาไปร้องต่อเนี่ยเขาไปแสดงในงานไปให้เพื่อนปลูกหรือแลกกันระหว่างชุมชนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องคัดค้านก็อย่างที่ท่านสสได้พูดรับรู้ข่าวสารการมีส่วนถ้าเราจะทำเนี่ยเกษตรกรต้องกังวลไว้ก่อนว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเราอนาคตและถามว่าเราจะเป็นตัวของโลกได้เมื่อซื้อผลิตแล้วไปขายเขาแบบนี้นะครับ
1: ครับครับกังวลกันส่วนมากเลยก็คือถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991นะครับหากมีการดัดแปลงพันธุ์พืชใหม่แล้วเกสรมันเกิดปลิวไปอยู่ผสมพันธุ์กับพืชพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันจะกลายทำให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาเขากลายเป็นคนที่จะต้องถูกฟ้องร้องหรือว่าแบบนี้คือมันถือว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรและชาวนาหรือเปล่าครับในมุมของ
2: ก็กังวลที่สุดครับเราอย่าลืมว่าแม้แต่บ้านเราเองเนี่ยไปร้องเพลงของค่ายอื่นเนี่ยก็ยังมีลิขสิทธิ์พืชพันธุ์ก็เช่นกันนะครับเวลาเขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้ว

0: แล้วเนี่ยทั้งบริษัทต่างประเทศทั้งทุนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาทำแล้วเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเกษตรกรเราจะอยู่อย่างไรเรามองว่าถ้าเราต้องการจะเข้าร่วมเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็ต้องทำอย่างไรจะคุ้มครองเกษตรกรเราก่อนจะคุ้มครองรู้ตัวนี้ครับที่เป็นณเวลานี้ครับ
1: มองเห็นด้วยหรือไม่ฮะกับการที่จะต้องมาดูเรื่องของการคุ้มครองที่บอกว่ามันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย
2: ใช่แน่นอนก็อย่างเวลาการเราก็เห็นอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับการผสมเกสรระหว่างปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไอ้แปลงข้างๆเราเนี่ยดันเป็นสิทธิบัตรนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันปลิวมาสู่เกษตรกรไทยเนี่ยตกลงแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยจะเป็นขโมยโดยธรรมชาติโดยปริยายหรือเปล่าไปใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าของเราเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านสวบอกว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยนะครับหรือคุ้มครองของเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นก็ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็ยังมองเห็นเนี่ยเราต้องเข้มแข็งตรงนี้ก่อนนะครับฮะผมเห็นด้วยกับท่านสวตรงนี้ครับ
1: ของข้อกังวลนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าที่มีการไปเจรจามาก็สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เท่าที่เรามีการเจรจามันมีประเด็นไหนที่ยังคงค้างและคืบหน้าประเด็นไหน
2: เรียกร้องนะครับเรียกร้องให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยทั้งในส่วนของกรมเจรจากรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับทั้งสองกรมเนี่ยจะต้องออกมาพูดที่ได้เป็นการที่ได้ไปเจรจาในครั้งนี้นะครับว่าเพราะว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยทั้งสองกรมเนี่ยควรจะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยในการคุยกันเนี่ยนะครับในรอบที่10เนี่ยได้อันไหนเจรจาไม่ได้เจรจาได้อะไรแล้วเราจะได้ยังไงเสียยังไงแล้วที่ยังใช่ไหมครับคือเท่าที่รับทราบมาเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่มีการเจรจากันแล้วก็ลงเอยกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนของยูป๊อปเนี่ยยังมีประเด็นอีกเยอะที่ยังไม่ลงตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้ทั้งสองกรมเนี่ยซึ่งได้ออกมาชี้แจงนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมการของสภาผู้แทนเนี่ยคณะเกษตรของสภาผู้แทนเนี่ยเราจะเชิญทั้งสองกรมนี้มาในวันจะเชิญทั้งสองกรมนี้ได้มาให้ข้อมูลกับกรรมการว่าการเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับแม้ว่าคำยืนยันรัฐบาลตอนนี้จะบอกว่ายังไม่มีข้อยุติว่าไทยจะสออยากเรียกร้องก็คือการแสดงความชัดเจนว่าเราเจรจาตอนนี้มันก็ยังไม่มีความชัดว่าตอนไหน
2: ครับใช่ครับ
1: ในมุมตอนนั้นก็คือมองว่าถ้าเกิดเราจะตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเรื่องไหนที่จะต้องเปิดออกมาก่อนครับ
2: มันต้องเปิดแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความยงใยซึ่งกันและกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหรือแม้ในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยนะครับผมเองยังเป็นกังวลด้วยซ้ำถ้าเราให้ดีเนี่ยนะครับแล้วไม่ออกมาตีแผ่กันจริงๆเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรมันยังเอื้อมไปถึงหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องอะไรปฏิบัติเนี่ยเพราะนั้นยิ่งผมเองก็ยิ่งมีความกังวลเข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยผมเลยต้องการให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยได้ออกนำข้อมูลสรุปแล้วเนี่ยมาแก่นแท้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นยังไงผมไม่เห็นด้วยกับการที่ทั้งสองหน่วยงานไม่ออก
1: ในมุมท่านสว.แหละครับมองถึงเรื่องของท่าทีรัฐบาลเกษตรกรแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับยูป๊อป1991ยังไงบ้างครับเพียงหรือว่าล่าช้ายังไงไหมครับ
0: เรามองไปตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมแล้วเพราะการสื่อสารไม่ดีตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วสิ่งสู่ทำไมต้องไม่เปิดออกมาสู่สาธารณะทำไมต้องให้ชาวบ้านต้องไปเกษตรกรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการทำในปัจจุบันเนี่ย

0: บ OECD มั่งจะเข้าสู่มาตรฐานสากลอะไรต่างๆสู่ความโปร่งใสแล้วเนี่ยในการทำอะไรก็ตามการมีดังนั้นในการทำแต่ละครั้งตอนเนี้ยเกษตรกรก็ลำบากไม่ต้องให้มาประท้วงกันทำไมไม่สื่อสารออกมาว่าเราไอ้นี่ที่ยูป๊อปเนี่ยที่ชาวบ้านกังวลประชาชนคัดค้านเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยแล้ววิธีการที่จะสื่อสารออกมาไอ้ประครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเวลาเนี่ยนี่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับที่มาอยู่ในสิ่งเหล่านี้โอเคอาจจะทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะในการที่เขามาประท้วงกันในลักษณะเนี่ยเกิดจากมีคนจ่ายมีคนนะยังไงมันก็ใช้ตังค์ทางนิดแบบนี้นะครับความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญสื่อสารสู่ประชาชนว่าที่จะไปทำการเซ็นสัญญาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรโอเคเป็นมาตรฐานของจะเรียกว่าระดับการจะพัฒนามาด้วยกันถ้าเราจะไปเซ็นแล้วเสียอะไรแก้แจ้งออกมาอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าลักษณะอมพนันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยท่านมองในภาพเหล่านี้โปร่งใสมันอยู่ตรงไหนสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่าให้เหมือนบอกว่าอะไรก็เอาอยู่แล้วผลสุดท้ายถึงคอนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วครับ
1: ครับคือเราก็พูดถึงเรื่องข้อกังวลที่ทั้งภาคการเกษตรตัวท่านสว.เองก็แสดงถึงข้อกังวลที่เท่าที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปในทิศทางที่เราไม่ควรจะเข้าร่วมนะครับดีที่ทางรัฐบาลเองก็มองถึงว่ามันจะเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการเสียไหมครับ
0: จริงๆแล้วน่ะคำว่างานวิจัยผลิตนี่คือจะส่งเสริมเกษตรกรอยู่ต้องนำงานวิจัยเข้ามาเรียนอยู่ประมาณสัก800ไร่อย่างเงี้ยนะครับป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยแรงงานหายากเราก็ต้องมีระบบในการเป็นสมาร์ทฟาร์มนี่คืองานวิจัยต่างๆปุ๋ยระบบต่างๆเนี่ยในการทำสิ่งเหล่านี้งานวิจัยในการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเมื่อเขาลงทุนแล้วเขาก็ต้องสงวนสิทธิ์ของเขานะครับเป็นเรื่องสำคัญคนแต่งเพลงก็ต้องมีลิขสิทธิ์ของเขาอ
1: ัน
0: นี้ก็เช่นกันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทำในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องว่านำไปสู่เนี่ยอย่างทุเรียนนะครับถ้าเห็นอย่างเนี้ยต้องผสมเกสรแล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราปลูกอีกคนแล้วมันผสมข้ามพันธุ์ขึ้นมาเกษตรนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันจริงเหล่านี้ที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาว่าได้เปรียบอย่างไรจะเสียเปรียบอย่างไรในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ขึ้นมาทุกคนก็อยากปรับปรุงหมดเพราะว่ามันทนแดดทนฝนทนแล้วแต่ถ้าทำขึ้นแล้วเราอย่ามองต้องมองอนาคตด้วยว่าเนี่ยผลิตแล้วต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยอีกไม่มีต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งแล้วอนาคตต่อไปเมื่อเขาควบคุมระบบเมล็ดพันธุ์ได้อย่าลืมว่าประเทศไทยคือแหล่งอาหารเอเชียนี่คือแหล่งอาหารแล้วหลายคนหลายบริษัทที่กำลังเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมั่นคงด้านอาหารหรือเปล่าเราต้องมองยาวๆประเทศตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วฉะนั้นพอเรามีเนี่ยหลายประเทศที่เนี่ยต่างระยองเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเออมันมีเดี๋ยวจะมาครับที่นาเขาซื้อหมดที่สวนนี่ทำให้รู้ว่าคุณกำลังมุ่งมาทางตั้งแต่ภาคตะวันออกที่อะไรถามว่าทำไมไม่ป้องกันเกษตรกรก่อนแล้วค่อยไปคิด
1: ครับฟังดูเหมือนท่านสว.ไม่เห็นด้วยมองถึงเรื่องของว่าเราจะเสียมากกว่าได้อีกนะครับเหมือนตรงนี้จะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องภาคการเกษตรของไทยแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่แนวทางที่ไทยจะต้องมีการไปเข้าร่วมโดยเงื่อนไขนี
0: ้คือผมคิดว่าน่าพูดไว้ในสภาครั้งหนึ่งแล้วว่ามันคือจริงๆแล้วถามว่า

0: อวทช.เรามี EEC เรามีนักวิจัยที่เป็นเยอะไปหมดครับเดินจะชนกันอยู่แล้วทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าแล้วทำไมท่านเหล่านี้ไม่ทำทำแล้วท่านจะสงวนลิขสิทธิ์ของท่านไว้หรือสงวนสิทธิบัตรไว้กี่ปีกี่อะไรแต่เป็นคนไทยทำแล้วก็ใช้เมืองไทยลักษณะนี้ไม่ดีกว่าหรือครับทำไมจะต้องรีบไปเซ็นสัญญาแล้วให้ต่างชาติมาลงทุนมันไม่เหมือนนอมินีแต่ต่อไปอนาคตเนี่ยเขาจะยึดประเทศเอานะครับ
1: ครับครับครับแล้วทางด้านท่านส.ส.แหละครับพอเห็นถึงท่านส.ว.สะท้อนมุมมองว่าตอนนี้ไทยเรายังไม่ควรก็คือยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991ท่านส.ส.เนี่ยเห็นมุมมองแล้วว่าจากโมเดลที่ทั้งอินเดียเวียดนามอินเดียเนี่ยไม่เอาส่วนเวียดนามเนี่ยเข้าร่วมแล้วแต่เหมือนจะมีข้อกังวลเนี่ยไทยควรจะนำมาเป็นโมเดลตัวอย่างยังไงบ้าง
2: ใช่ผมคิดว่าเนี่ยบทเรียนที่มันเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมที่ถือว่าใหญ่มากใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาพยายามที่จะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยซ้ำในการที่จะขจัดในเรื่องของสิ่งที่เรื่องของอนุสัญญายูพอปเนี่ยออกนะครับคือไม่ให้มีมายุ่งเกี่ยวแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับทางสหประชาชาติมีอยู่4หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มาบอกนะครับบอกทาง FP บอกทางได้เอาเรื่องของยูพอปเนี่ยออกไปจากการเจรจาการค้านะครับ FPA เนี่ยนะครับซึ่งขนาดหน่วยงานของสหประชาชาติเนี่ยได้มาออกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับได้มาแสดงออกแบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าเป็นเรื่องที่มีความกังวลอยู่มากที่เราเห็นอยู่เนี่ยในเมล็ดอย่างข้าวโพดเนี่ยนะครับเรานี่ต้องไปซื้อพันธุ์มาตลอดนะครับคือเราไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเพาะปลูกต่อเลยซึ่งเราก็เป็นห่วงเป็นกังวลเหมือนกันว่ากรณีข้าวโพดเนี่ยมันจะเหมือนกรณีไอ้กรณีข้าวเนี่ยจะเหมือนกรณีข้าวโพดหรือเปล่า
1: ครับ
2: ว่าต่อไปนี้เราก็ต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวนะครับจากบริษัทเอกชนจากที่ไหนเนี่ยมาเพาะปลูกอย่างเดียวซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปเก็บแล้วจะเพาะปลูกได้ต่อไปในฤดูต่อไปนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่กังวลมาก
1: คร
2: ับผม
1: อย่างมุมมองที่ท่านส.ส.เห็นก็คือตรงเวียดนามเนี่ยเขาเหมือนจะเข้าไปแล้ว
2: แล้วรู้สึกว่าเท่าที่ติดตามข่าวทางด้านเกษตรเขารู้สึกขอใช้คำว่าเขาอึดอัดเหมือนผมนะครับ
1: จ
2: ริงๆที่เห็นตามข่าวนะครับครับผมแต่ไม่เอาเลยครับผม
1: แต่ว่ามุมมองท่านส.ส.เองก็อาจจะมองว่าในเรื่องของการที่เราจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยก็คืออินเดียเขามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ร่วมเพราะเขามีเกษตรกรรายย่อยเยอะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในสถานะอึดอัดมันจะต้องมีเงื่อนไขเวลารายละเอียดที่จะต้องไปดูอีกครั้ง
2: ใช่อันนั้นคงบทเรียนที่เวียดนามได้รับตรงนั้นน
1: ะ
2: ครับก็นั่นแหละครับเป็นความเป็นอิสระความเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีภาคเอกชนเนี่ยที่เขาสามารถจะคุมชะตาชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็น่าจะทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเลวร้ายทุกอย่างจะต้องเกิดจากผลประโยชน์ชุมชนไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรเหมือนแต่ก่อนแต่ไรแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ความหลากหลายของพันธุ์พืชของอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราก็จะอย่างทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเรากินปลาเนี่ยมีปลาทั้งหลายชนิดแต่ทุกวันเนี่ยปลาที่เรากินเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดอยู่ไม่กี่ชนิดซึ่งพอมันมีความหลากหลายทั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับความแข็งแรงของมนุษย์เนี่ยความเป็นไปของมนุษย์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะอ่อนแอขึ้นแล้วก็พันธุ์ต่างๆที่เพาะพันธุ์กันมาเนี่ยจริงๆแล้วการเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยที่แต่ละบริษัททำออกมาส่วนใหญ่ก็จะอิงกับว่าอิงกับปุ๋ยอิงกับอะไรที่เขาผลิตขึ้นด้วยถ้าลองเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปปลูกใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นที่จะเติบโตไม่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการคัดกรองจากธรรมชาติใช่ไหมครับ ซึ่งเราก็เห็นในส่วนนี้เป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับก็ไม่ต่างกันกับท่านส.ส.มีมุมมองเรื่องของความกังวลรายย่อยเนี่ยที่อาจจะต้องเวลาถึงฤดูกาลที่จะต้องไปเพาะปลูกการจะไปเอาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะต้องมาปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมีการเข้าร่วมอนุสัญญานี
2: ้ใช่ก็แพงนะครับอย่างข้าวโพดเดี๋ยวนี้กิโลนึงเกือบ200แล้วนะครับไม่ถูกนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน
1: ั
2: ่นแหละครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อกังวลที่ส.ส.ส.ว.ได้สะท้อนนะครับเท่าที่เราได้รับฟังเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าข้อเสียถ้าจะพูดอิงข้อมูลเนี่ยอาจจะดูสึกว่า

เราไม่ควรจะเข้าร่วมอนุสัญญานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาในการเข้าร่วมเพราะว่าการจะเข้าร่วมได้เนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครอง 1991ด้วยที่หลายคนกังวลคือเรื่องของอาจจะต้นทุนการผลิตที่พันไปปลูกต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดข้อกังวลหรือเปล่าว่าจะไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ไทยเราจะต้องมีการคิดให้รอบคอบนะครับเราจะมาติดตามถึงประเด็นนี้กันต่อว่าแล้วแนวทางหลังจากนี้ก่อนที่เราควรจะร่วมหรือไม่ร่วมประชาชนบ้างพักกันสักครู่ครับ

0: ญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดัง
1: สร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให
6: ้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: ต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็น
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภา
11: อยากรู้เหรอคะ
12: ถ้าอยากรู
13: ้ถ้าอยากรู
14: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
15: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
16: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
17: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องยูพ็อป1991นะครับต่างมุมมองของสสและสวก็มองมุมเดียวกันว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียถ้ามองในมุมตรงๆแบบนั้นนะครับและยังไม่ถึงเวลาที่ไทยจะต้องเข้าร่วมยูพ็อป1991นะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยตามข้อกังวลต่างๆนะครับช่วงนี้เรายังคงคุยกันในเรื่องนี้ท่านร่วมในรายการหรือว่ามีข้อคำถามข้อเสนอแนะต่างๆอยากฝากให้ผลักดันหรือว่าฝากเป็นคำถามไปถึงรัฐบาลเนี่ยสามารถโทร02-3นะครับรายการเราก็จะร่วมสะท้อนมุมมองของประชาชนด้วยนี่ครับจากข้อกังวลที่เกิดขึ้นทางด้านท่านสว.ครับอยากให้สุดที่ถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญายูพ็อป1991แล้วครับกังวลเหมือนกันว่ามันจะเกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของชาวต่างชาติน
1: ี่คือข้อกังวลที่สูงสุดจะเกิดการผูกขาดบางทีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้กับผลิตทางเคมีของเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะอะไรเงี้ยถ้าตัวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยความมั่นคงด้านอาหารของเราจะหมดแล้วหลอดจะทำอย่างไรนี่คือข้อกังวลแรกข้อกังวลที่สองเมื่อตกลงกัน

0: แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างคือพวกสารเคมีของบริษัทต่างๆก็จะตามเข้ามาซึ่งเดิมๆแล้วเนี่ยบางทีผลิตภัณฑ์บางตัวในทางสารเคมีที่ใช้คือปุ๋ยยาอะไรแบบเนี้ยทางประเทศทางยุโรปเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่กลับจะพุ่งมาเขาเรียกอะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองให้การทำที่ว่าค่อยๆกลืนประเทศเราค่อยๆกลืนเกษตรกรที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเราควรสำคัญที่สุดอันของเราเนี่ยทำโดยนักวิจัยของไทยก่อนนะครับทำแล้วเนี่ยใช้ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเขามาศึกษาเรื่อยๆอันนี้เรามองไปทางอย่างทุเรียนนะครับตัวข้าวนี่ไปถึงสหรัฐข้าวนี่ไปถึงญี่ปุ่นทำไมเขาไปวิจัยได้ทำไมของเราเองเนี่ยฝ่ายวิจัยฝ่ายวิชาการก็ไม่ทั้งที่เรามีอยู่ทั้งหลายพันที่พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ใครเนี่ยไม่ต้องไปเอาสัญญานอกก่อนแค่ไขภายในก่อนมาแต่ไม่เคยมาสักครั้งหนึ่งในการข้าวของเราทำไมผลผลิตไม่ได้กี่ตันต่อไร่อะไรนี่ไม่มีเลยนะครับดังนั้นแค่ภายในก่อนยังไม่ต้องรีบถามว่า FDA เนี่ยคือการพัฒนามาตรฐานเดียวกันเลยภาพมากขึ้นเราก็ต้องเซ็นผมเคยปลูกองุ่นนะครับผมบอกให้ประเทศหนึ่งที่ส่งนำเข้ามาหาเราผมต้องเลิกปลูกองุ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะของเราจะสู้เขาไม่ได้นี่คือหลักการง่ายๆนะครับนี่คือข้อกังวลที่เห็นว่า1เมล็ดผลจะสูงขึ้น2สารเคมีต่างๆจะไหลเข้ามาซึ่งสิ่งที่บางทีเขาไม่ใช้แล้วแต่ยังให้เราใช้แบบนี้นะครับ
1: ขาดของต่างชาติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าในอนุสัญญาครับท่านสสครับก็จะไม่ได้มีข้อห้ามสักทีเดียวว่าห้ามเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อแต่เขาใช้คำว่าเหมือนกับการก็ไม่ใช่สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วตรงนี้มันก็ยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมครับเหมือนกับการที่จะต้องเคสไหนจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแบบนี
2: ้คือกฎหมายประเทศต้นทางอย่างของไทยเนี่ยนะครับว่าเรามีน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในการจะทางยูพอบเนี่ยค่อนข้างจะกำหนดไว้ให้ประโยชน์กับนักวิจัยเนี่ย
1: มากกว่าเกษตรกร
2: มากกว่าเกษตรกรนะครับมากกว่าเกษตรกรซึ่งตรงเนี้ยมันเราก็ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าความไม่พร้อมถ้ากฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีความคุ้มครองนะครับเกษตรกรเนี่ยให้มีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเสียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันก็จะถูกกลืนหายไปโดยปริยายบางทีเนี่ยเขาเอาพันธุ์ของอีกนิดหน่อยแล้วก็
1: เป็นพันธุ์ใหม่แล้ว
2: เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ละตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดกันให้ดีในเรื่องของการเจรจารอบนี้อีกครั้งหนึ่งว่าผมต้องการเรียกร้องให้กรมเจรจาการค้าต่างประเทศกับกรมวิชาการเกษตรนะได้รีบออกมาเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทั้งสองกรมเนี่ยจะเป็นกรมที่รู้ดีที่สุดในข้อมูลที่เข้าไปเจรจาในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียกร้องในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะขอเรียกร้องให้สองกรมเนี่ยได้ออกมาเนี่ยได้มีการเปิดเผยก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเผยที่มันยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารกันทางเดียวคือไม่ได้มีการให้การตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นการถามกลับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้มี
1: ครับมองฉากทัศน์ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีก้าวหนึ่งครับฉากทัศน์ในประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตร
2: ทุกอย่างเนี่ยยังคุมเครืออย่างนี้นะครับผมว่ารัฐบาลเอาจริงๆนะครับผมเองผมคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะกล้าเสียงที่จะเซ็นนะครับเพราะถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยบนความคุมเครือบนความที่ผมว่ามีปัญหาแน่สำหรับรัฐบาลนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นเลยล่ะ
1: ครับมุมมองท่านสวแหละครับมองเหมือนกันไหมครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์

0: กษตรกรอาจจะมีการลุกฮือที่เขาเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะบุก
1: ก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าผมเพราะว่าเราเป็นผู้นำของประชาชนผมยิ่งอยู่กลุ่มที่6นะครับเขาเลือกมาด้วยเกษตรกรอาชีพเกษตรกรตอนนี้ที่กังวลหนักอยู่เนี่ยเรามองให้ดีๆมันจะมีอยู่2อย่างที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์อย่างแรกก็คือคำว่าข้าวนะครับคำนะครับข้าวพืชตระกูลถั่วแล้วเรายังมีพืชผักนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีเนี่ยประเทศอื่นจะไม่ค่อยมีก็คือพืชสมุนไพรนะครับทุกวันนี้ทำไมเขาต้องมาปลูกขึ้นเลยเพราะสภาพภูมิอากาศอุ่นแบบนี้ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นสมุนไพรสำคัญที่เขาอยากได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผลิตอยู่ภาคเหนือท่านลองตามข่าวดูนะครับทั้งขิงทั้งข่าทั้งพืชหลายๆตัวเนี่ยเอาไปเพื่อต้องการอะไรผลิตแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเนี่ยก็คือพืชสมุนไพรถ้าไม่ฟาวเครือตัวหนึ่งแล้วที่ไปแล้วอะไรตองหลายอย่างเขาเอาไปแล้วเนี่ยนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานิดหน่อยก็เป็นก็ขาดก็คืองานวิจัยฉะนั้นอยากให้เราทำของเราก่อนอย่างที่ดีข้าวพวกพืชตระกูลตัว3อย่างเนี่ยมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพซึ่งเทรนต่อไปของอะไรก็ตามเนี่ยต้องอาศัยพืชเหล่านี้จากประเทศนี้ไว้มากครับ
0: ครับมีคำถามจากประชาชนทางบ้านนะครับจากจังหวัดสตูลคำถามนี้ต้องถามมุมมองจากท่านสว.ก่อนเลยนะครับเขามีข้อคำถามว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ผูกขาดหรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของของใครคนใดสำหรับชาวบ้านหากมีผลบังคับใช้กังวลว่าจะเกิดความขัดต่อ
1: คือโอเคทุกคนก็คิดเสมอว่าพืชแล้วมันมีมาแต่เดิมแต่เราก็ต้องคิดว่าเมื่อเขามีการเขาย่อมจะมีลิขสิทธิ์ให้ทำไมจะต้องเกิดคำว่าหมอนทองไปเกิดที่จังหวัดชุมพรก็เรียกว่าหมอนเกิดศรีสะเกษข้าวเกิดอยู่ชลบุรีก็เปลี่ยนเป็นชื่อไปเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นกับสภาพภูมิอากาศฉะนั้นเราก็ต้องค่าปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าพืชพันธุ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: คือไม่ใช่กินอยู่แบบกินแต่ของเถื่อนอย่างนั้นไม่ได้นะครับกันนะครับโอเคของเดิมมันมีแต่การผลิตขึ้นใหม่เนี่ยไอ้ตัวนี้จะทนต่อโรคแมลงไอ้ตัวนี้จะทนต่อสภาพน้ำท่วมน้ำสูงแต่สภาพเหล่านี้ต้องใช้สมองคนคิดเหล่านี้ต้องใช้กำลังดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นกฎของโลกอยู่เหมือนกันนะครับเป็นกฎปฏิบัติด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ต้องมีกติการ่วมกันดังนั้นใครผลิตได้ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยผมบอกแล้วไงว่ารักษาให้ก่อนนะครับคือห้ามไม่ได้ในการที่จะต้องปฏิบัติหรือว่าปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปเราต่อไปให้ได้นะครับ
0: ครับครับมุมมองท่านสสแล้วครับเห็นด้วยไหมครับกับการที่ว่าประชาชนก็สะท้อนมาว่าเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นแบบนั้นแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งได้ท่านสวเนี่ยก็มองว่ามันก็ควรจะให้สิ่งนั้นต้องคุ้มครองก่อนท่านสส
2: ก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมบอกกันนะครับว่าโอเคการทำอะไรที่เป็นหมู่กันนะครับแล้วก็มันก็เป็นเทรนด์ที่โลกก็คงต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปทางแบบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วแต่ละที่เนี่ยประชาชนแต่ละส่วนเนี่ยเขามีความเท่าเทียมกันหรือยังอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าตรงเนี้ยผมเองในเมื่อตอนนี้ถ้าประเทศไทยยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะประเทศไทยก็ควรจะต้องมีเวลาอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมาจี้ว่าอยู่จะต้องมันไม่ถูกทั้งเพราะความพร้อมเรามีความพร้อมที่ไม่เท่าคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องหมุนไปตามโลกอยู่แล้วแล้วนั้นเรา

0: ทำตัวเราให้พร้อมก่อนทั้งในแง่ของความคุ้มครองเกษตรกรของเราเองแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการที่ใจเรื่องทุนวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราต้องให้มีความพร้อมที่ทัดเทียมกับทางเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าทิ้งห่างกันอย่างนี้แล้วก็มาใช้กฎหมายในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมตรงนี้นะครับ
1: คร
0: ับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นด้วยมีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกติกาเนี่ยเราจะต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนแล้วก็ไม่ใช่ให้ทางประเทศต่างๆเนี่ยมาบีบบังคับเราจนเกินไปนักอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
1: คือในอนาคตเราอาจจะเข้าร่วมก็ได
0: ้
1: แต่ขอดูเหมือนว่าทั้งภาคเกษตรหรือว่าหลายคนเนี่ยก็ยังกังวลกับเรื่องนี้อยู
0: ่
1: เราสามารถแสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับเกี่ยวกับการเจรจาเงื่อนไขตรงนี้ได้ใช่ไหมครับในเวทีระหว่าง
0: สิทธิ์ของเรา
1: ไม่มีผลต่อเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ไทยของเราก็อยากที่จะเพิ่มความหวังใหม่ๆ
0: ครับเข้าใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิ์ทุกคนนะครับในการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้ไปก่อความรุนแรงที่ไหนดังนั้นเราแสดงออกของเราว่าโอเคสิ่งนี้เรายังไม่พร้อมนะคุณในฐานะที่คุณที่เป็นประเทศที่กับประเทศที่กำลังที่จะพัฒนาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบีบให้ทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมคุณทุกอย่างแล้วสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยมัน
1: มุมมองท่านสว.แหละครับมองว่าเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนของไทยภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991นี้มันควรจะเกิดขึ้นในการลงทุนใหม่ๆที่ไม่ใช่เงื่อนไขที่มีข้อกังวลแบบนี้ครับ
2: คือโอกาสคงต้องมีนะครับตอนไหนเราอย่าลืมว่าถ้ามันมีแต่มวยไทยมวยสากลด้วยนะครับในการที่จะไปเอาของเขามาหลายประเทศก็ที่ก็บอกว่าเขาเซ็นไปแล้วนั้นเป็นประเทศที่ควบคุมเกษตรกรเขาได้นะครับควบคุมเกษตรกรก็ได้ว่ามันจะต้องมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เองแล้วก็ของอยู่ในกลุ่มอย่างนี้นะครับก็เรียกว่ากลุ่มค่อนเขาแข็งแรงสากลเขาแข็งแรงหลายประเทศเขาก็รับง่ายไม่ได้ยากนะครับในการที่จะทำร่วมกันแต่ของเราสามใดที่เกษตร 10% เหล่านี้เราต้องรักษาเราไว้ก่อนและเรามาปรับกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยเรารวมตัวเข้าสู่ระดับโลกด้วยกันการที่จะไประดับโลกก็เหมือนทีมฟุตบอลนั่นแหละครับถ้ายังกระจัดกระจายอยู่แบบนี้มันยากแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งแล้วจึงจะไปได
1: ้ครับ
2: มาตรฐานของทุกสิ่งทุกอย่างคงจะต้องยอมรับเมื่ออยู่ในระเบียบสังคมนะครับหลายนักวิชาการที่เข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยก็หลายท่านก็คิดว่าถ้าเราไปคาดเราล้าหลังแต่เราอย่าคิดว่าเราล้าหลังนะครับเพราะแหล่งงานนึงเขามีปัญหาการทะเลาะกันเนี่ยเราไม่ส่งอาหารไปให้เดี๋ยวเขาก็ตายหมดแล้วนะครับดังนั้นคิดให้เราอยู่รอดและอยู่อย่างมั่นคงไปนะครับพอเพียงดีที่สุดนะครับอย่าไปรีบอะไรที่จนว่าเราจะต้องเป็นอย่าเป็นคนงานในโลกอนาคตนะครับคือเมล็ดพันธุ์ก็ของเขาอะไรอยู่อย่างเงี้ยและผลสุดท้ายก็คนทั่วประเทศคำว่าเกษตรเป็นคนงานอย่างเดียวครับ
1: ครับท่านสว.ครับมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านจังหวัดชุมพรมาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ากรณีนักวิจัยได้ทุนจากภาคการเกษตรเมื่อมีงานวิจัยเรื่องพันธุ์พืชออกมาแล้วอยากให้นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้วยอยากให้ภาครัฐช่วยหนุนในเรื่องนี้มีมุมมองไงบ้างครับกับคำถามนี้ครับ
2: จริงๆมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเดิมๆเนี่ยทุกคนจะท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเรียนเกษตรมาเนี่ยก็บอกว่ารัฐนำราชชาติเจริญก็คือรัฐต้องวิจัยรัฐต้องนำทางไปในสู่ในทิศทางที่มันดีนะครับมีความรู้เรามีเรียนหนังสือนะครับเมื่อเราเรียนมีความรู้เรียนหนังสือแล้วจะไปเซ็นสัญญาอะไรเราก็มองกลับไปที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเพราะเราเรียนหนังสือเรามากินเงินเดือนรัฐแต่ชาวบ้านที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ทำเพื่อมาส่งให้เรานั้นแต่เราใช้สมองเราต้องมองการให้ไกลว่าเกษตรกรที่คอยเราเนี่ยเขาหวังจากเราทำให้สำเร็จนะครับฉะนั้นอย่างเนี้ยที่เขาถามเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยว่าถ้าในลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเรานึกถึงเกษตรกรเนี่ยเรามองภาพไม่ออกเราอย่าเป็นเพียงนักวิชาการที่วิจัยแล้วเอางานไปเก็บแต่เมื่อเราวิจัยได้แล้วอะไรก็เช่นกันเมื่อกี้ดูข่าวก็บอกว่ารัฐตัดงบงานวิจัย

0: ต้องการจะปรับปรุงพันธุ์ต้องการจะทำไอ้นี่แล้วถามว่าตัดงบสิ่งสำคัญในงานวิจัยเนี่ยก็คือต้องใช้งบประมาณในการวิจัยเป็น5ของเราไม่มีงบให้ทำและนักวิชาการเขาจะไปอย่างไรอีกนั่นก็ทำไมถ้าเราเข้าไปที่สวทช.ก็จะอยู่ในสวทช.อย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทำเพื่อต้องคิดให้ออกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาทำเพื่อเกษตรแล้วกรมการข้าวจะเอาไปขึ้นกรมวิชาการก็บอกเนี่ยเราก็เลยก็เรียกว่าตกหลังเพื่อนก็เพราะอย่างเงี้ยฉะนั้นฟัมนะครับทำการผลิตให้มันพัฒนานวัตกรรมเสริมการขายไปที่พาณิชย์อะไรเนี่ยที่ทุกคนต้องกันได้หมดแล้วแต่การวิจัยไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะนำการผลิตไปได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ก็ถือเป็นมุมมองของท่านสว.ที่สะท้อนถึงเรื่องข้อกังวลต่างๆที่ไทยเราจะต้องมีอยู่พร้อม1991นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านสว.ครับที่ร่วมพูดคุยกับโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ที่ฝั่งท่านสส.ครับมุมมองเมื่อสักครู่จากชาวบ้านชุมพรเขาบอกว่าอาจารย์ไทยนี่แหละมาเผยแพร่ให้ความรู้ก่อนแล้วก็สนับสนุนมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งกับอันนั้นนะครับว่าคือที่ผ่านๆมาเนี่ยเราได้ยินเสมอว่าผลงานวิจัยส่วนใหญ่ก็พอวิจัยเสร็จก็ขึ้นไปอยู่บนหิ้งนะครับมิได้ออกมาเผยแพร่ผมขอเรียกร้องในข้อนี้อีกข้อนึงนะครับที่การวิจัยทั้งหลายเนี่ยผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนำเสนอนะครับในการจะสื่อสารในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าจะต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเราได้มีการวิจัยเรื่องนี้ออกมาแล้วนะนะฮะว่าผลเป็นยังไงอย่างไรนะครับจะได้นำไปสู่การต่อดอกต่อผลนะครับแล้วก็จริงๆนะครับในส่วนของอย่างที่ท่านสว.บอกนะครับว่าก็ไม่ได้เผยแพร่แต่ว่าคนที่ไปดูส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททั้งหลายว่าวิจัยอะไรออกมาได้บ้างซึ่งมันเป็นการสูญเสียเม็ดเงินโดยเปล่าขอเรียกร้องตรงนี้เช่นเดียวกับพี่น้องในชุมพรที่แสดงความ
1: ครับ
2: ผม
1: ครับแน่นอนกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญ
2: ใช่ครับ
1: สองหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูล
2: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา
2: ใช่ครับก่อนหน้านี้คือตั้งแต่แรกนะครับได้ทางกรรมการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรเกษตรมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรผลปรากฏว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะตั้งอนุขึ้นมาเพื่อศึกษาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคู่เจรจานะครับคือคนที่ไปเจรจาจริงเนี่ยไม่ได้มาร่วมวงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการถกเถียงกันซะมากกว่าก็เลยรอเวลาเดี๋ยวผลการทั้งสองกรมมาแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคิดอ่านกันว่าเราควบคู่ไปกับสิ่งที
1: ่
2: ทั้งสองกรมเนี่ยได้ดำเนินการ
1: ติดตามกันต่อนะครับมุมมองในเรื่องของการพัฒนาทุนไทยเราเนี่ยจะเข้าร่วมอนุสัญญาพร็อพ1991ที่ทางด้านของภาคการเกษตรเองก็มีข้อกังวลนะครับขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่างๆเพื่อที่จะทำให้ภาคการเกษตรได้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าจุดยืนของไทยเนี่ยควรมุมมองนะครับคือไทยเรายังไม่พร้อมที่จะมีการเข้าร่วมณตรงนั้นทีของรัฐบาลเองอาจจะต้องมาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและมีความชัดเจนว่าข้อมูลหลังจากนี้ไทยจะเอายังไงกับการเข้าร่วมยูพ็อป1991นะครับวันนี้รายการมองรัฐสภาหมดเวลาลงแล้วผมทีมงานและท่านสส.นพลเหลืองทองนาราประธานคณะราษฎรลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: ช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยาก

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
4: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
5: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผล
4: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
6: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
7: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: เพราะทุกเรื่องติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำซะแต่วันนี้นะครับ
9: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
10: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
11: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
10: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะประจำวันที่12ตุลาคม 2566

0: ในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชันนะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะร่วมค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะด้านนี้ค่ะในส่วนของภาคตะวันตกค่ะเพชรบุรีนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะน้ำที่ท่วมเมื่อวานจะเป็นน้ำลาดีแม่กลองค่ะการระบายน้ำจะเท่าๆเดิมนะคะทำให้บางจุดเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะแต่ปริมาณฝนในพื้นที่จะไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาออกเหลือที่ตรงบางปะกงจุดเดียวนะคะน้ำจะลงช้าเนื่องจากปัจจัยน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนนะคะทางกรมชลและทางทหารเรือนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและในอนาคตนะคะจะมีแผนระยะยาวค่ะได้แก่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักและอ่าวไทยค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะในส่วนของกทมนะคะวันนี้ยังมีถนนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่1จุดนะคะบริเวณใต้สะพานคลองสามวาน้ำท่วมประมาณ 10-15 เซนโดยรถจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาค่ะซึ่งจะเคลียร์จบภายในสัปดาห์นี้ในตอนนี้นะคะทางกรทมหลังน้ำท่วมอยู่นะคะรวมถึงหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในเขตลาดกระบังหนองจอกรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะทางกทมจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไปอากาศนะคะสัปดาห์นี้นะคะเริ่มที่ฝนค่ะช่วงวันที่12-13ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนในช่วงเหนือตอนล่างนะคะกลางทั้งหมดภาคใต้และภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยโซนที่มีฝนตกหนักจะเป็นภาคใต้และเพชรบุรีค่ะในช่วงวันที่14-15ตุลาคมนะคะแนวโน้มฝนกลางสัปดาห์คือจะตกหนักช่วงอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้แต่ปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ก่อนค่ะช่วงปลายสัปดาห์ค่ะวันที่16-18นะคะฝนจะตกลงไปทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักนะคะได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในส่วนของการเยียวยานะคะวันนี้นะคะมีการโอนสำเร็จแล้ว 110,000 กว่าครัวเรือนค่ะโดยรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะจะให้ทางปภ.เป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะโดยวิทยากรเลยค่ะขอเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าวันนี้ฝนก็เริ่มลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีฝนหนักครับอันได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับสำหรับช่วงวันที่13นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่16นะครับเราพบว่าด้านตอนตกนะครับของประเทศไทยนะครับโดยภาคเหนือนะครับภาคกลางกทมและปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับโดยพื้นที่ควรเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากนะครับก็ได้แก่พื้นที่ภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับอันได้แก่อุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีนะครับราชบุรีและเพชรบุรีสำหรับกทมนะครับในช่วงดังกล่าวก็จะมีฝนหนักเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำนะครับขณะที่ภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนหนักนะครับยังมีฝนหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดช่วงนะครับส่วนวันที่10มีนาคมลดลงนะครับแต่ยังภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอเชิญดร.ธเนศค่ะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
2: ครับก็ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับโดยกรมชลประทานครับก็ได้มีการติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลด้านบนที่อยู่ต้นแม่น้ำปิงนะครับก็มีปริมาตรเพียงแค่ 70%เขื่อนสิริกิติ์ครับมีปริมาตรอยู่ประมาณ 82% ครับเรายังยืนยันว่าเขื่อน ตอนบนของลุ่มที่มีช่องว่างเพียงพอในการรับสถานการณ์ฝนนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนที่ตกบริเวณแถวกำแพงเพชรนะครับก็ทำให้แม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่สูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักนะครับจากการคำนวณ นะครับจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับ

เราก็ถึงแม้แม่น้ำปิงจะมีโน้มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่มากนักเราก็ประเมินว่าเราสามารถลดการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับโดยจะเริ่มดำเนินการ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็มีการลดน้ำเข้าระบบชลประทานด้วยนะครับทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุธยานะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำสุพรรณนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่จังหวัดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับรวมถึงนะครับในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะครับเราก็ได้มีการลดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจากการที่เราประเมินแล้วว่าปริมาณฝนเนี่ยไม่ได้มากนะครับทำให้น้ำลงเขื่อนมากเกินไปนักนะครับปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับต่ำกว่าระดับเก็บกักแล้วนะครับเราก็มีช่องว่างก็ยิ่งมีการลดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับในการระบายน้ำลงมาสถานการณ์ดังกล่าวครับจากการลดทั้งการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและการลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มาไหลผ่านทางเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมาสบแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงเนี่ยครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องเป็นเหตุที่ว่าแถวอยุธยาน้ำก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในเชิงระบบนะครับในของทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตอนออกนะครับซึ่งปัจจุบันมีน้ำที่มาจากองคลักษ์นะครับจากนครนายกเนี่ยหลากมาที่จังหวัดปทุมธานีครับทางกรมชลประทานเองนะครับโดยการนำทางสทช.แล้วก็ทางหน่วยปกครองนะครับจะบริหารจัดการในเชิงระบบนะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเชิงพื้นที่นะครับในเขตของคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับในการเข้าสู่ระบบต่างๆไม่จะเป็นทางอ่าวไทยนะครับรวมถึงการผ่านน้ำเข้าสู่ในระบบนะครับผ่านคลองรังสิตแล้วก็มาสูบออกที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตที่สูบน้ำลงสู่แม่น้ำเราก็จะพยายามบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายนะครับในพื้นที่นะครับอย่างสมดุลนะครับให้มีความสอดคล้องกันนะครับซึ่งวันนี้ครับบูรณาการร่วมกันในเชิงพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของครับเขื่อนศรีทักษิณวชิรลงกรณ์นะครับก็ยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ยังนะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกบริเวณไซโยกนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามที่กรมอุตุได้มีการพยากรณ์นะครับว่าฝนจะตกแถวกาญจนบุรีนะครับกลองนะครับยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีอยู่นะครับเพื่อในการเร่งระบายน้ำนะครับก็จะทำให้พื้นที่ชุมชนริมน้ำบางแห่งนะครับไม่มากนักครับได้รับผลกระทบต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนของลุ่มน้ำเพชรบุรีเองครับฝนตกเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นการตกท้ายเขื่อนแก่งกระจานนะครับและเขื่อนแม่น้ำนะครับมีมาเติมมากขึ้นในตัวของแม่ประจันที่มาเติมลงมานะครับในการประชุมนะครับท่านที่ดีกรมชลประทานในการสั่งการในการบริหารจัดการนะครับก็เป็นแก่งกระจานจะมีความจุอยู่ที่ 102% นะครับแต่เราก็สามารถลดครับเราเคยระบายอยู่ที่125เมื่อเช้านะครับเราระบายอยู่ที่68ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีคือเราก็ใช้ของทางระบายน้ำลงทางลำน้ำเดิมนะครับทำให้ลดการระบายทั้งฝนที่ตกบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีครับแล้วเราก็ใช้เขื่อนในการที่จะนะครับบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเข้าสู่ระบบทั้งของเขื่อนเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำนะครับผ่านเขื่อนทดน้ำเพชรบุรีครับในอัตราที่เหมาะสมนะครับและไม่กระทบของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ประมาณ106ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งจะมีผลกระทบก็คงประมาณ150นะครับลูกบาศก์เมตรก็จะสามารถในฝนที่ผ่านมาครับวันสองวันที่ผ่านมาเราสับตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแต่ว่าก็อาจจะกระทบในบางพื้นที่ในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรีได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันออกเองต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมีแนวโน้มที่ลดลงของนครนายกเองก็ลดลงเรื่อยๆนะครับมวลน้ำตอนนี้มาอยู่

0: นะครับในแม่น้ำบางปะกงนะครับจากการสำรวจนะครับปริมาตรน้ำแจ้งว่าช่วงระบายสูงสุดเนี่ยระบายได้ประมาณ 1,900 ลูกน้ำเทอร์เนี่ยเหลือประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั่นหมายถึงมีอิทธิพลต่อการระบายน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้น้ำเนี่ยค้างไอของแม่น้ำบางปะกงเองซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็กรมชลประทานลูกน้ำช่วยนะครับในการที่จะเร่งระบายน้ำปลายของแม่น้ำบางปะกงงานเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญทางก่อน
2: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับลดพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่9ตุลาคม2569นะครับบาเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีพานสูงเขตสายไหมและเขตแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ที่ฝั่งด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับสถานการณ์ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแบบหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครลดลงเข้าสู่เกณฑ์ปกตินะครับและมีศักยภาพในการรองรับน้ำเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกนะครับเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครครับในด้านการฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักในเรื่องของการจัดในปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครได้เร่งฟื้นฟูได้ทำการเก็บขยะแล้วกว่า 5,000 ตันนะครับให้ระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับพร้อมเครื่องจักรและอย่างต่อเนื่องนะครับและเพื่อให้ชุมชาวประชาชนนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับในส่วนของรายละเอียดปริมาณการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับจากสถิตินะครับจากการเริ่มเก็บขยะมียอดสะสมมากกว่า 1,000 ตันนะครับมีค่าเฉลี่ยวันละประมาณ800ตันนะครับของผู้ประสบภัยนะครับที่ได้ยื่นลงทะเบียนออนไลน์กับทางกรุงเทพมหานครนะครับจนถึงวันนี้เวลา 8:00 นนะครับมีผู้ช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครแล้ว 83,200 ซึ่งในรายละเอียดพบว่าผู้ยื่นลงทะเบียนนะครับพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและเขตสายไหมรับเงินช่วยเหลือนะครับ 300,000 นะครับค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญผู้แทนจากปภ.ให้รายละเอียดค่ะ
3: ด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุสาธารณภัยนะคะได้เดินหน้าในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาควบคู่กันนะคะส่วนที่หนึ่งคือเงินทดลองราชการในส่วนนี้มีข้อมูลนะเมื่อวันที่11มีการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกองการคลังรวมทั้งสิ้น7จังหวัดด้วยกันบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกแล้วก็นครสวรรค์นะคะรวมทั้งสิ้น55,826,700เป็นส่วนมากจะเป็นเรื่องของด้านการดำรงชีพที่จะส่วนในการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่2นั้นเป็น

0: ที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2560และ 5,000 บาทข้อมูลณวันนี้นะคะทางปภ.ได้เข้ามาสำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการยืนยันข้อมูลผู้ที่ยื่นผ่านระบบเข้ามาและผ่านการมาที่ปภ.แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้น 163,980 ครัวเรือนทางปภ.ได้ทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว 104,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการโอนเงินนั้นมีการโอนเยียวยาหมด4ครั้งด้วยกันค่ะโดยครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2560ให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีจันทร์และนครปฐมนะคะรวมทั้งสิ้น 36,400 รวมเป็นเงิน282ล้านบาท 200,000 ในส่วนของการโอนเยียวยาวันนี้จะเป็นการโอนของวันที่12ถือเป็นจะทำการโอนทั้งสิ้น 50,718 ครัวเรือนรวมเป็นเงินประมาณ378ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือยอดที่อยู่ที่ข้อมูลไม่สามารถโอนได้ประมาณ 2,258 ครัวเรือนนะคะเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตมาใช้ในการยื่นลงทะเบียนแทนค่ะสำหรับข้อมูล 2,000 รายนี้ทางระบบก็จะมีการส่งกลับไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบของผู้ที่มีรายชื่อในลิสต์ของที่ไม่สามารถผ่านเข้าเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะส่งกลับเข้ามาในกระบวนการอีกครั้งได้คืบหน้าเร็วยิ่งขึ้นค่ะเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะทางปภ.และธนาคารออมสินมีการโอนเงินเยียวยารวมแล้ว 30,000 นะคะส่งข้อมูลมาให้แล้วขออภัยค่ะส่ง178ครัวเรือนโอนสำเร็จแล้ว 3,490 นวนกว่า221ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตการโอนไปแล้วจะมีเขตห้วยขวางประเวศบางเขนนาบึงกลุ่มและสายไหมค่ะซึ่งข้อมูลที่ทยอยเข้ามานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอจังหวัดรวมทั้งสำนักงานเขตก็จะมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทางปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินในช่วงของเวลา 8:00 นในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์แล้วก็ความถูกต้องเรียบร้อยออมสินก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้วัน 11:00 นเป็นต้นไปในจังหวัดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: นะคะขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้รอให้ประชุม IMF World Bank เสร็จสิ้นก่อนถึงจะช่วยประชาชนนะคะโดยที่สำคัญอาชีพสำหรับผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วด้วยค่ะวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อให้ประชาชนนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและทิปได้อีกครั้งนึงโดยดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะ World Bank Annual Meeting 2026และเทศกาลกินเจด้วยค่ะกับพื้นที่รวมถึงเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมค่ะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแสงสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจทั้งใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์ค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมรัฐสภานะคะรวมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะทุกท่านนั้นช่วยกันติดตามนะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้เพราะว่านอกจากงานประจำที่เขาทำอยู่แล้วนะคะอีกบทบาทหน้าที่นึงที่ให้ความสกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัวนั่นเองนะคะถือว่าเป็นภาพดีซะด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรื่องของการทำความดีแน่นอนเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆทำอะไรให้ได้รับการจดจำแต่ความจริงแล้วการทำความดีสามารถบุคคลในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะเริ่มจากจุดนี้ก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็จะสามารถขยายหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือนั้นไปสู่สังคมไปสู่บุคคลรอบข้างนั่นเองซึ่งเหมือนกับแขกรับเชิญของที่ได้รับรางวัล Thailand Moral Award 2024ประเภทบุคคลจากกตัญญูกตเวทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรส่งต่อพลังบวกให้กับชุมชนและสังคมนั่นเองค่ะทวัชชัยบุตรงามนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์หรือว่าคุณแอนนั่งอยู่ข้างๆออมแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นพูดคุยกันนะคะในรายการคุณธรรมคุณทำได้มารัฐสภาครั้งนี
1: ้
0: เลยนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันในห้องส่งของทีวีรัฐสภาเนี่ยค่ะอยากให้คุณแอนช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงเราตอนนี้เรารับผิดชอบดูแลงานในด้านไหนอยู่บ้างให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนของเราสักนิดนึงเชิญค่ะ
2: โอเคครับขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมทวัชชำนาญการสังกัดที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้ก็คือหมวกใบแรกอย่างที่คุณอ้อมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่หนึ่งครับส่วนหมวกใบที่สองก็คือวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร
0: ์
2: ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมีการคัดเลือกวัฒนธรรมอำเภอจะมีปราชญ์ชุมชนนะครับตั้งแต่เด็กแล้วก็เยาวชนปราชญ์ชุมชนคัดเลือกมาแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมประชุมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการในระดับจังหวัดก็คัดเลือกผมเป็นเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์โดยทั้งสองหน้าที่มีหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ใกล้เคียงกันก็คือดูแลในเรื่องของการสืบสานรักษาในด้านของศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมของพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมและก็งามพร้อมวัฒนธรรมเมืองสุรินทร์เป็นเมืองของดินแดนอีสานใต้นอกจากรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมแล้วเนี่ยในเรื่องของการศิลปะศิลปินดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบทเพลงต่างๆก็ส่วนตัวก็มีอีกหนึ่งหมวกก็คือหมวกของความเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้เช่นเดียวกัน
0: พูดถึงว่ามีหมวกของศิลปินพื้นบ้านอีสาน

0: ใต้หมายความว่าตัวเองเป็นศิลปิน
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เราเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้อีสานใต้สุรินทร์ก็คือกันตรึมคุณน้องรู้จักกันตรึมไหมครับ
0: เคยได้ยินค่ะ
1: ก
0: ็ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: ยกตัวอย่าง
0: ว่าศิลปินที่เราสวมหมวกอยู่อีกหนึ่งใบนี้เป็นลักษณะร้องเพลง
1: ถูกต้องครับใช่ตอนนี้เรามีอยู่3หมวกหมวกที่1เรารับราชการอยู่ครับคุณอ้อมหมวกที่2เราเป็นภาคเอกชนก็คือเลขานุการสภาวัฒนธรรมเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้นอกจากจะร้องเพลงแล้วก็ยังมีเป็นการเป็นผู้นำทางเรียกก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็คือในเรื่องของการประกอบพิธีสู่ขวัญต่างๆสุรินทร์จะมี3ชาติพันธ
0: ุ์ค่ะ
1: มีเขมรถิ่นไทยมีโกยแล้วก็มีลาวดังนั้นก็คือ1ในการถ่ายทอดคุณธรรมความดีก็คือใช้หลักการของการถ่ายทอดผ่านประเพณีเช่นประเพณีต่างๆประเพณีการบวชการสู่ขวัญต่างๆก็คือการให้กำลังใจขวัญเป็นนามธรร
0: ม
1: ขวัญเราไม่สามารถมองที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้แต่เราสามารถสร้างขวัญให้มันเป็นรูปธรรมด้วยคือกำลังใจ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นหมวก3ใบที่เราสวมอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะแอบอิงอยู่กับด้านของศิลปะและวัฒนธรรม
1: ถูกต้องครับ
0: ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ขับเคลื่อนมาเพราะว่าเป็นทั้งงานประจำด้วยแล้วก็เป็นตัวเสริมที่เข้ามาด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นศิลปินด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำความดีนะคะการทำความดีสำหรับคุณแอนแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ทำง่ายหรือทำยากแล้วเราเริ่มจากบุคคลใกล้ตัวก่อนช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงเป็นยังไงคะ
1: คือทุกคนมักจะมองความดีเป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับผมเนี่ยคือความดีเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดโดยเฉพาะบุคคลสำคัญที่เป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนเราหนุนหลังเรามาจนทำให้เรามีในวันนี้ก็คือครอบครัวของเรา
0: ค
1: ุณอมเชื่อไหมครับว่าวันนี้ครบ7วันในวันที่คุณพ่อผมเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรมวงการมหาชนประสานโทรไปที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเพียงแค่1ชั่วโมง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ครบ7วันที่จากไป
1: ครบ7วันที่คุณพ่อจากไป
0: ขอแสดงความเสียใจด้วย
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมก็เลยนึกถึงว่าคุณธรรมมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดการจะทำความดีได้เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะครอบครัวของเรา
0: ค่ะ
1: ครอบครัวของเราโดยเฉพาะครอบครัวของผมเนี่ยทำไมถึงผมคิดถึงว่าความดีคือความกตัญญูคือการให้การสำนึกรู้บุญคุณผมก็เลยคิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่ผมเนี่ยเลี้ยงผมมาผมเกิดด้วยตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่กับการอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปดำนาพอฤดูช่วงนี้จะเป็นฤดูเกี่ยวฤดูทำนาก็จะพาไปไถนา
0: เติบโตมากับวิถีชีวิตของชาวนาก
1: ับวิถีชีวิตของชาวนาใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามเล่าให้ฟังว่าเติบโตไปเนี่ยให้เรียนหนังสือนะจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนคุณพ่อกับคุณแม
0: ่
1: ที่เป็นอยู่กระทั่งแบบนี
0: ้
1: ผมก็เลยจำคำของคุณพ่อคุณแม่ว่าโอเคเราเห็นของความเป็นความลำบากความยากสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เติบโตแล้วก็ทำให้ครอบครัวของเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคือการศึกษา
0: ค
1: ุณแม่กับคุณพ่อส่งให้ผมเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกในช่วงนั้นเป็นช่วงของการที่ครอบครัวทั้งสองคุณพ่อกับคุณแม่ก็มีปัญหากันผมต้องอยู่คนเดียวทีนี้ด้วยชีวิตที่จะต้องอยู่คนเดียวด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหากันทะเลาะกันแล้วทีนี้เราก็ต้องเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วทีนี้ก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็ส่งให้ไปเรียนพอสักพักได้ประมาณสักช่วงหนึ่งประมาณสัก3เดือนคุณพ่อกับคุณแม่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันคืนทีนี้ก็ครอบครัวก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็ส่งให้ผมเรียนหนังสือในห้วงของก่อนที่จะเรียนหนังสือเนี่ยก็เราก็จะมีเวลาในการที่จะใช้ที่ผมนำเรียนกับคุณอ้อมไปว่าเราเล่นดนตรีตั้งแต่อายุม.3 15ปีผมก็ใช้วิธีการของการเรียนของการเล่นดนตรีนี่แหละในการหาเงินในช่วงนั้นจุนเจือกับครอบครัวดูแลครอบครัวไปจนกระทั่งจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ได้รับราชการจนถึงทุกวันนี้ก็ดูแลครอบครัวตั้งแต่ดูแลทั้งกายดูแลทั้งใจดูแลใจนี่ไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ร้อง

0: ให้ดูแลกายก็คือให้ท่านกินอิ่มนอนหลับผมเลิกงานทุกเลิกงานไม่ใช่เลิกงานครับทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องมี1วันที่จะต้องได้ทานข้าวกับครอบครัวคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเมื่อปี2567
1: อุบัติเหตุทาง
0: อุบัติเหตุแต่คุณพ่อทำงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราประสบอุบัติเหตุแล้วคุณพ่อถูกตะขอรถเหยียบมาครับตะขอรถเหยียบกระแทกศีรษะคุณพ่อทีนี้คุณพ่อก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทราร ักษาอยู่ที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทราอยู่3เดือนคุณพ่อไม่ฟื้นเลยครับในระยะเวลา3เดือนนั้นพอในระยะเวลา3เดือนนั้นเนี่ยสิ่งที่กระทบเข้ามาหาเราก็คือในเรื่องของการค้ำประกันเอ่ยที่คุณพ่อค้ำประกันถูกฟ้องยึดทรัพย์ในยึดบ้านของคุณพ่อในเวลานั้นในเวลาที่คุณพ่อยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
1: ค
0: ุณแม่น้ำตาไหลครอบครัวผมเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องสาว
1: มีน้องอีกด้วย
0: มีน้องสาวอยู่2คน
1: ค่ะ
0: ทุกคนหาทางออกไม่ได
1: ้
0: ผมเลยตั้งสติคุณแม่ดูพ่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตประสานมาบทเป็นบทพิสูจน์เรื่องของความกตัญญูสำหรับผมเยอะมากเลยครับสำหรับคุณพ่อทีนี้ก็ดูแลคุณพ่อในเรื่องของตั้งแต่ภาระหนี้ของคุณพ
1: ่อ
0: ตั้งแต่ดูแลในเรื่องของอื่นๆดูแลทั้งคนที่อยู่จนกระทั่งคุณพ่อได้กลับมาอยู่ที่สุรินทร์แล้วก็รักษาที่บ้านตลอดระยะเวลา2 ปี 2 ปี 5 เดือนที่คุณแม่กับแม่กับน้องจะเป็นคนที่คอยที่จะดูแลคุณพ่อฟีดอาหารให้คุณพ่อคุณพ่อให้อาหารทางสายยางไม่รู้สึกตัวเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่วันนั้นเลย
0: ตั้งแต่วันนั้นมาเลยทีนี้ผมก็มีหน้าที่ในการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของเงินพี่ชายจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นกำลังหลักของครอบครัวดังนั้นผมคิดว่าการทำความดีมันเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆภายในครอบครัวโดยเฉพาะความดีที่ชื่อว่าความกตัญญู
1: ค่ะบางคนเขาก็บอกว่าการที่เราทำหน้าที่เป็นลูกกตัญญูคอยตอบแทนบิดามารดาในยามที่ท่านยากลำบากบางคนก็บอกว่าเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำของลูกคนหนึ่งแต่บางกลุ่มหรือบางคนนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดที่เป็นความคิดที่แต่ละคนจะสามารถคิดได้นะคะบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นภาระอีกด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากในขณะที่สภาพแวดล้อมและสังคมรวมทั้งเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นอยู่กับลูกคนคนหนึ่งที่จะต้องมารับบทหนักไม่ว่าจะเป็นทั้งภาระในด้านของการเงินหรือด้านอื่นๆก็แล้วแต่ตรงนี้เรามองยังไงเราถึงได้สามารถที่จะเยียวยาจิตใจรวมทั้งเราสามารถที่จะทำมันต่อไปได้ด้วยกำลังใจที่เรามีเรามีความคิดตรงนี้ยังไงคะ
0: หนึ่งเราตั้งสติก่อนครับสติอันดับแรกก่อนเลยครับว่าปัญหาที่เจอมันคือปัญหาอะไรทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ครับแต่มันจะไปออกในทิศทางไหนมันจะไปออกบวกหรือออกลบเท่านั้นเองแต่เราจะเดินไปทางบวกสติก่อนว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดจากตรงนี้อ่ะดังนั้นเราก็แก้ปัญหาเช่นยกตัวอย่างพ่อค้ำประกันถูกเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องจนยึดทรัพย์บ้านไปดังนั้นปัญหาตรงนี้ทางกฎหมายเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วนอกจากที่จะไปคุยประนีประนอมกับเจ้าหนี้ให้ได้เพื่อที่จะได้ให้ได้ลดค่าที่ถูกฟ้องเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดนั้นการแก้ปัญหาของผมก็คือตั้งสติก่อนจับโทรศัพท์ประสานคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าพ่อไปดำเนินการยังไงมาบ้างรู้อีกทีก็คือมีป้ายจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปิดประกาศขายบ้านเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องตั้งสติแล้วก็คิดแก้ปัญหาจนจากที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 350,000 ก็เหลืออยู่ประมาณ 250,000 โดยให้เหตุผลว่าคุณพ่อตอนนี้เราเข้ามารับหน้าที่แทน
1: แต่เราก็จะเป็นคนส่งแทน
0: ใช่ครับส่งแทน
1: บ้านก็ยังอยู่
0: ตอนนี้บ้านยังอยู่กลับมาแล้วครับถ่ายถอนกลับมาคืน
1: เป็นการประนีประนอมพูดคุยกันว่าเรามีกำลังส่งได้มากแค่ไหนที่เราทำได้
0: ถูกต้องครับ
1: เราก็รับภาระตรงนี้ต่อ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่นั้นค้างข้างงวดมาแม่โทรมาหาแม่คิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะแม่ปวดหัวมากเลยแม่นั่งร้องไห้จะทำยังไงลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมบอกได้ผมพยายามให้กำลังใจแม่ว่าแม่ดูพ่อเถอะครับแม่ดูพ่อพอเดี๋ยวผมดำเนินการ

0: การจัดการเองแก้ปัญหาเองพอเปลาะเรื่องของบ้านเสร็จแล้วมีเรื่องของรถเข้ามาอีกเราก็ตอนนี้ก็ดูแลใช้จ่ายเรียบร้อยไปหมดเบ็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในเรื่องของตัวนี้สิ่งสำคัญก็คือสติครับมีสติก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาไปทีละเรื่องไปทีละอย่าง
1: เราคิดว่าที่ผ่านมามันเป็นภาระที่หนักหน่วงพอสมควรไหมโดยเฉพาะเรื่องการเงินกับเราเพราะว่ามันทั้งบ้านมาทั้งรถนะคะ
0: จริง
1: เราผ่านมาได้ยังไงเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นไหมหรือต้องมีงานเสริมหรือยังไงตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไง
0: หนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นบุญกุศลหรือเปล่าครับคุณน้อมในห้วงของระยะเวลานั้นเรารับราชการเรามีงานเสริ
1: ม
0: เราเป็นนักร้องเราเป็นพิธีกรเราเป็นวิทยากรเราคือรายได้ต่อเดือนหนึ่งก็สามารถที่จะมาซัพพอร์ตจุนเจือจนถึงณเวลานี
1: ้
0: ปัจจุบันนะครับ
1: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราส่งมาทั้งหมดประมาณกี่ปีพอจะจำได้ไหมคะ
0: ตั้งแต่ปี67มาจนถึงณปัจจุบันถ้านับเป็นมูลค่าของเงินก็ประมาณ 8-9 แสนใช
1: ่ค่ะ
0: 8-9 แสนท่านทุกคนคนอื่นก็จะมองว่าทำไมเยอะแต่สำหรับผมไม่เคยมองว่าเยอะเลย
1: แสดงว่าเราเป็นคนมีวินัยทางการเงินอยู่แล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: เรามีเงินอาจจะมีเงินออมเงินเก็บของเราส่วนหนึ่งม
0: ี
1: วินัยอยู่แล้วไม่ได
0: ้
1: ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอยู่แล้ว
0: ครับพอได้เงินมาแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องแบ่งตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองเรื่องของเอาไว้เก็บออมเอาไว้เผื่อยามฉุกเฉินเหมือนวันที่พ่อผมเสียเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเราก็ต้องมีเป็นการวางแผนชีวิตให้พ่อบอกว่าไม่อยากให้คุณพ่อเสียแต่ผมไม่ได้อยากให้คุณพ่อเสียครับแต่คนที่อยู่เนี่ยโดยเฉพาะลูกเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวให้คุณพ่อเตรียมเสบียงการเดินทางให้คุณพ่อหลังจากคุณพ่อหมดชีวิตไปเนี่ยเราจะจัดงานคุณพ่อแบบไหนผมไม่ได้เตรียมทุกคนจะเตรียมเฉพาะถึงวันงานเลยแต่ผมเตรียมล่วงหน้าตั้งแต่ท่านประสบอุบัติเหตุละเราจะเตรียมคุณพ่อยังไงเราจะดูแลคุณพ่อแบบชีวิตลงไปแล้วเนี่ยเราจะจัดงานบุญคุณพ่อแบบไหนผมเตรียมมาเบ็ดเสร็จหมดเรียบร้อยจนได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
1: มันก็มีแน่นอนว่ามันมีความเสียใจอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการดำเนินชีวิตแบบมองปัจจุบันแล้วก็มองควบคู่วางแผนไปพร้อมกับอนาคตพร้อมกับสติที่เราต้องพยายามมีสติกับมันด้วย
0: ถูกต้อง
1: คือความเสียใจมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะก
0: ับ
1: บุพการีที่จะต้องจากโลกนี้ไปจากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ในมุมของคุณแอนเองก็เท่าที่เล่ามาก็เหมือนกับว่าเราแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเหมือนกับพี่คนโตด้วยใช่ไหมในครอบครัวมันก็เหมือนกับว่าหน้าที่มันก็
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: มาอยู่ที่เราโดยอัตโนมัติด้วยแบบนั้นนะคะก็ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นการรับผิดชอบการดูแลบุพการีที่ผ่านมาทีนี้การเป็นบทบาทของวิทยากรถ่ายทอดไปสู่ชุมชนหรือบุคคลอื่นมันมีที่มาที่ไปยังไงและปัจจุบันเราทำอะไรอยู่นะตอนนี
0: ้คือต้องเท่าความอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่ผมจบครุศาสตร
1: ์
0: พุทธศาสตร์บัณฑิตสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
1: ์
0: ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมาพอสมควรแล้วก็ได้สอบรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้อันดับแรกเนี่ยคือบรรจุที่จังหวัดปราจีนบุรีย้ายมาจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพ.ศ.2565
1: ค่ะ
0: เลยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับระยะที่2ก็คือขับเคลื่อนในเรื่องของการของคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็กตัญญูหนึ่งในนั้นก็คือการคัดเลือกคนดี4จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานอนุกรรมการตัวนี้จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเป็นวิทยากรในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่งต่อเด็กและเยาวชนเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นวิทยากรน่าจะเป็นวิทยากรสายฮาย
1: ังไงคะก็คือเราจะมีมุกสอดแทรก
0: เราจะมีมุกสอดแทรก
1: จะได้ไม่น่าเบื่อ
0: ใช่เราจะทำยังไงให้
1: น้องๆอยู่กับเรา
0: อยู่กับเราตลอด

0: ใช่ครับอยู่กับเราตลอดพอผมไปบรรยายทุกที่เนี่ยมักจะคิดว่าพอมาหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานจะต้องมานั่งสมาธิจริงๆคุณธรรมไม่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสมาธิ
1: แล้วเราเริ่มต้นด้วยยังไงในการที่เราจะเรียกความสนใจของน้อง
0: ๆหนึ่งมุกแรกมุกแรก
1: มุกหากินของเรา
0: คือใช่ครับจริงๆมันต้องดูหน้างานนะคุณอ้
1: อ
0: มแต่ละงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันพอไปดูเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีความเป็นคุณธรรมในเรื่องใดที่มาสอดแทรกครับผมยิ้มหัวเราะก็แล้วแต่ว่าบริบทเป็นยังไงถ้าเป็นในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุขึ้นมานิดนึงเราก็จะมีในเรื่องของการที่จะนำคุณธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกเป็นมุกอยู่ในนั้นนะครับ
1: เราก็เลือกให้เหมาะสมกับวัย
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งหลายปีแล้วใช่ไหม
0: งานวิทยากรทำมาตั้งแต่อายุ
1: รับราชการเลย
0: ยังครับตั้งแต่อายุ16ปีเลย
1: ก่อนหน้านั้นอีก
0: ใช่ครับเราก็เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวิปัสสนาพนาวันตำบลเมืองที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมก็เรียนนักธรรมเรียนธรรมศึกษาเรียนธรรมศึกษาทีนี้ก็หลวงพ่อก็เลยสอดแทรกให้ไปสอนเป็นวิทยากรตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มรู้จักการพูดการบรรยายการบรรยายในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสั่งสมมาจนกระทั่งเรียนครูแล้วก็มาเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมมันก็คือซึมซับมาตั้งแต่อายุ16ปีจนถึงณปัจจุบันในเรื่องวิทยากร
1: ค
0: ุณธรรม
1: เรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราสามารถเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันในมุมมองของคุณแอนคุณแอนมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยกับการที่เราจะอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันอาจจะแนะนำให้คนอื่นเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวก็ได้เหมือนเป็นคำแนะนำของคุณแอนในฐานะที่เราเองก็แอบอิงอยู่กับพระพุทธศาสนาคำสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมถ้าเกิดอ้อมถามว่ามันจะมีหลักคิดหรือแนวคิดใดที่คุณแอนพอจะแนะนำให้คนทั่วไปนำให้อยู่รอดในสังคมยุคนี้ได้คุณแอนอยากจะแนะนำยังไง
0: เดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ตึงไม่ใช้ชีวิตที่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตที่หย่อนเกินไปเช่นผมถามว่ารับผิดชอบเยอะไหมเยอะแต่ไม่เป็นสิ่งที่ตึงเกินไปแต่ถามว่าหย่อนเกินไปไหมที่เราไม่ได้ดูแลไม่เลยเราดูแลครอบครัวดังนั้นเนี่ยทุกคนท่านผู้ชมที่รับชมก็คือสิ่งที่จะดำเนินชีวิตแล้วเป็นหลักการยึดเหนี่ยวสำคัญเลยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางดีที่สุดครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงรางวัล Thailand Moral Award สักนิดหนึ่งนะคะประที่คุณแอนเองมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รางวัล Thailand Moral Award ที่ได้รับเมื่อปี2024รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลที่รับแล้วและจบไปรับแล้วนำรูปภาพไปติดไว้ที่ฝาผนังแต่รางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่เตือนใจผมไว้เสมอครับว่าคุณจะต้องทำความดีคุณจะต้องทำความดีคุณจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูคุณจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชนประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดนี่คือเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งเตือนใจ
1: ท้ายนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ในช่องทางการติดตามหรือว่าขอคำแนะนำบางคนบอกว่ามีปัญหาเครียดมากเลยอยากปรึกษาพี่แอนทำได้ไหมแบบนี
0: ้ได้ครับเรามีเพจ Facebook ครับชื่อเพจว่าหนุ่มแอนแดนตำไร
1: หนุ่ม
0: แอนหนุ่มแอนแดนตำไรครับเป็นภาษาไทยหนุ่มแอนก็คือชื่อผมเองแดนตำไรก็คือแดนเมืองช้างตำไรเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยแดนเมืองช้างนะครับเพจตัวนี้จะเป็นเพจในเรื่องของเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณวิทยากรในเรื่องของประเพณีต่างๆรวมไปถึงด้านการร้องเพลงพื้นบ้านอีสานตอนใต
1: ้
0: สามารถพูดคุยทักทายที่เพจเฟซบุ๊กหนุ่มแอนแดนตำไรได้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแอนค่ะคุณธวัชชัยบุตรงามนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณแอนให้เกียรติมาบอกเล่าทั้งเรื่องราวส่วนตัวนะแล้วก็การทำงานที่ผ่านมารวมทั้งการเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ตัวเองก็ทำมาตั้งแต่อายุ16ปีด้วยวันนี้เชื่อว่าเป็นอีก1เทปที่

0: ที่ทุกท่านน่าจะได้แรงบันดาลใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตเนาะรวมทั้งการจัดการปัญหาต่างๆที่เราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้แต่ว่าเรามีวิธีการจัดการบริหารจัดการวางแผนอย่างไรให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่จะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสำหรับในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณแอนต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
4: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
5: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
2: สวัสดีครับท่าน
1: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้เนาะ
2: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
3: เอาครับเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
1: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
4: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค
5: ่
4: ะ
5: อร่อยมากครับ
3: รสชาติดีมากครับ
2: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับ
3: ใช่
6: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วทำไมอ่ะใครๆก็ทำเหมือนทางนั้น
2: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
7: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยหินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
8: นี่ถนอมเด็ก

ส่วนนี้ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเดชเป็นคนขี้โกง

0: ฮ้ยน้องกาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดน
0: น้องเก็บตังค
3: ์3แก้วครับเมีย
0: แก้วเดียว
3: เมื่อกี้ผม
0: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด
4: เอาของมาส่งครับ
3: โอ้ยขอบคุณครับ
5: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: สามแก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: สามแก้วเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยเมื่อเห็นคนโกงสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริตไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยทอ
3: เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
4: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
5: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
6: การเป็นศพมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
7: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
8: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: ับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อย
1: หอมนุ่ม
2: แซ่บอร่อย
3: เดือนกันย่ายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
4: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองคลิกชินสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: ส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: ขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเลย
1: ว
3: ั
1: ดเลยวัดก็วัดนี
0: ่ทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
4: สัญญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าสายไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม.1555

ส่วนนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.นะครับรัฐบาลจัดการประชุม IMF World Bank แบบ Green Meeting ใช้รถยนต์ EV กว่า320คันคาดลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันครับนางสาวประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวทางการจัดประชุมหรือ Green Meeting โดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงการจัดขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับมาตรการด้านการขนส่งได้จัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ผลการตรวจวัดหลังสิ้นสุดการประเมินกระจกทั้งหมดของงานประธานโสพล

และถือศีล8เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและคำกล่าวนะครับว่าในฐานะประธานชมรมคนทำความดีเพื่อพ่อของเพชรสาศีลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีเพราะเชื่อว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ให้คนในชุมชนคิดดีทำดีและร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามจากนั้นนายโสพลสารัมได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลลำปลายมาสเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตรุนแรงและมีพฤติกรรมคุ้มคลั่งซึ่งอยู่ระหว่างการดูแลรักษาเบื้องต้นและถอนพิษยาจำนวน9คนโดยมีแพทย์พยาบาลเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยระยะกลางหรือ IMC อีก12คนนายโสพลเปิดเผยนะครับว่าได้จัดอาสาสมัครกลุ่มรักศรัทธาเข้ามาช่วยสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีมูลนิธิอานัตพลสารัมรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและช่วยให้แพทย์พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ

0: ไทยลดเสียงโรค NCD ลดเนื้อนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
2: ท่านี้อ่ะ
1: Alternate Knee Auto Tap
2: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
2: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ
3: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
4: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
7: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
8: นอกจากจะคิดถึงจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
9: มาช่วยกันลดหวาน
8: ลดมัน
7: และเลี่ยงเค็ม
10: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
2: กินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
0: ครับคุณยังมีลูกพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยคนเดียว
4: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เตรียมปรับบ้านสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ล้มตอนแก่ในเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดุสถิตกลางใจปวงประ

สำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับมาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจครับข่าวสารบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรามาติดตามเรื่องราวของความรู้ด้านกฎหมายองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยด้านนิติบัญญัติครับผ่านทางเนื้อหาข่าวสารที่เกิดขึ้นรายวันวันนี้มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันฮะทักทายกันก่อนครับทางด้านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์ดร.พัฒนาเรือนเจดีสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินทร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: วันนี้ครับก็คุยกันในหลายๆประเด็นนะครับแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์นี้อาจารย
1: ์
0: ช่วงสัปดาห์นี้การประชุมสำคัญนะครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเขาเรียกการประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีครับที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเรียกว่าเจ้าภาพในการจัดงานนอกจากนั้นครับก็จะได้นำเสนอประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการเงินของโลกเนี่ยก็ผูกอยู่กับ2องค์กร
1: IMF แล้วก็World Bank นะความจริงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ADB อาเซียน Develop Bank ก็คงจะมาด้วยผู้ที่มีบทบาททั้งทางด้านการเงินการคลังสำคัญแม้กระทั่งระดับรัฐมนตรีระดับผู้ว่าการนะอันนั้นก็คงมาเยอะในข่าวก็คงรายงานกันไปแล้วว่าตั้ง15,000-20,000ราชการก็ประกาศเป็นวันหยุดแต่สำคัญที่คุณจักรินทร์พูดถึงไอ้คือไอ้บูปรินเนี่ยนะว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีความหมายนะไอ้การมาประชุมก็คงจะแลกเปลี่ยนเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะต้องออกจากไอ้ปฏิญาแบงคอกว่าไอ้เนี้ยในอนาคตต่อไปเนี่ยทางด้านการเงินการคลังเนี่ยการคลังคงเป็นเรื่องของแต่ละประเทศก็ว่ากันไปกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปแต่กล่าวสำหรับการเงินซึ่งเราเป็นลูกหนี้อยู่และยังเป็นต่อและจะต้องเป็นในอนาคตอีกนะเวลานี้คุณจักรินทร์ก็ทราบว่ามันใกล้จะ 70% แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้อง 71-72 มันก็ต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนี่น้ำก็มากันเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้รายจ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายสาธารณะยังไม่นับไอ้โครงการพัสทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันรุมมาตุ้มมันก็มาลงที่รัฐบาลแล้วจะจัดเก็บรายได้ยังไงอ่ะการส่งออกการท่องเที่ยวภาคบริการมันก็เฉาไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้จิตใจที่มันจดจ่ออยู่กับไอ้การประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยหรือ World Bank เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้การปล่อยเงินกู้เนี่ยนั่นไอ้ตรงนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประเทศทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยจะต้องสะท้อนออกถึงความไหวความไม่ไหวไอ้อัตราการเจริญเติบโตคุณจักรินทร์รู้อยู่แล้วว่าเวียดนามไปยังไงมาเลเซียไปยังไงสิงคโปร์ไปยังไงแล้วเราไปยังไงอ่ะเมื่อ30ปี20ปีที่แล้วมันไปยังไงแล้วตอนนี้มันดาวลงมายังไงมันเหลือ 2% มันเหลือ 1% เพราะนั้นไอ้พิษภัยอิหร่านสงครามระหว่างประเทศมันก็ถาถมเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะพูดเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเสียงสะท้อนของลูกหนี้นะที่จะต้องบอกว่าบัตรเนี้ยไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่จะปล่อยมาไงแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากเวิร์ลแบงค์ที่เรียกว่าการพัฒนาในอนาคตต่อไปว่าจะวางสิ่งที่ผมคิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศผู้ว่าการ

0: ต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเงินเนี่ยต้องสะท้อนให้ประเทศไทยมีความหมายที่เศรษฐกิจศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยไม่งั้นแล้วก็จะกลายเป็นคุยกันไปเพราะเขาแยกเป็นห้องนี่คุณจักรินทร์ก็เล่าได้ว่าแยกเป็นห้องๆไปเสร็จแล้วก็กลับมารวมกันทั้งหมดก็ตั้ง5 6 7วันนะก็ต้องให้ได้อะไรบ้างครับ
1: คือในแต่ละห้องก็มีความสำคัญเพราะมันแบ่งเป็นกลุ่มประเทศไงครับแล้วก็แบ่งเป็นเซสชันทีนี้เวลาไปเข้าประชุมนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เวลาไปเข้าประชุมเนี่ยเราเห็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญของเราอย่างเช่นเรากรณีเราเป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินอะไรเราก็ไปคุยในเวทีนั้นแล้วเราพูดถึงสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะแต่ละห้องประชุมนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศไทยคุยกับเรียกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นเรียกสถาบันการเงินเท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นอื่นๆนะของหลายประเทศไปรวมกันสะท้อนปัญหาว่ามันเกิดขาดสภาพคล่องบ้านเราเนี่ยนะครับมีหนี้สะสมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรแล้วจากนั้นเนี่ยผลมติเนี่ยเมื่อเขารับฟังข้อมูลเขาจะไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้มีคอนเซนแซสหรือมติออกมาว่าเราจะช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรหรือจะมีแนวทางในการกำหนดนโยบายในอนาคตในการที่จะชะลอนะครับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการปรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้หรือหาแนวทางเยียวยาช่วยเหลืออื่นหรืออาจจะมีการพูดถึงการนำเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบันอย่างเช่นประเทศคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้ภาษีไหมที่ว่าชดเขาดูที่ว่าไอ้ที่ว่ารายได้น้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมครับมันก็ต้องชี้แจงกันไปก็อาจจะมีข้อแนะนำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการในการตามลูกหนี้ต่างๆมาเพื่อเคลียร์อย่างเช่นการเก็บรายได้ของรัฐไงอาจารย์เพราะมันสะท้อนกลับมาเรื่องของหนี้ผูกพันเขาบอกหนี้สาธารณสูงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเขาก็ต้องถามกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินการชดใช้เงินกู้ด้วย
0: ก็กู้มา400,000 ล้านอ่ะแต่เขาพูดติดขาดๆว่าแจกไปแล้ว200,000ยังเหลืออีก40,000เดี๋ยวทำต่อก็แจกไปเพิ่มอีก2 เดือนอีกนะก็เนี่ยก็ติดขาดๆว่าตั้งงานนะจะไปยังไงต่อก็ไม่รู้และเดี๋ยวก็จะต้องมีอีกเพราะฉะนั้นก็รายงานเข้าไปครับแต่สำคัญที่สุดก็คือเขาบอกพูดคนเดียวเสียงมันเบานะเพราะฉะนั้นก็แถบเนี้ยนะเราเป็นลูกหนี้ ADB Bank ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็พูดพร้อมๆกันมันจะได้มีประโยชน์และอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เขาสะท้อนมาไอ้เรื่องสแกมเมอร์เรื่องเกี่ยวกับไอ้ธุรกิจสีเทาทั้งหลายพวกน
1: ี้เงินนอกระบบเข้ามา
0: ในนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละความพร้อมเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่พูดแต่เรื่องขอลดดอกเบี้ยอย่างเดียวมาตรการส่งเสริมความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างเดียวเราก็ต้องพูดว่าเราก็มีศักยภาพนะศักยภาพคือความพร้อมเนี่ยในการจะดูแลด้านการเงินอะไรทั้งหลายของระหว่างประเทศเพื่อให้มันอะไรมันพอจะไปกันได้
1: ผมว่าวันนี้จะมีการพูดเยอะก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพราะเงินที่เดี๋ยวนี้คือเราเป็นสังคมที่เรียกว่า cashless society คือไม่สังคมไร้เงินสดนะฮะแต่มันในด้านสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันมีเรียกว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันในโลกเว็บพนันสแกมเมอร์หลอกลวงมันเปลี่ยนทรัพย์สินนะฮะที่ว่ามีการใช้นอมินีรับตังรับอะไรต่างๆเหล่านี้ให้บัญชีมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินคริปโตไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาสำคัญว่ามันเงินเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเงินนอกระบบเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันไปกองอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วมันก็มาวนเวียนอยู่นี่แหละแล้วทำให้รัฐขาดรายได้สองก็คือมีการดึงเงินเหล่านี้ออกนอกประเทศไปผ่านระบบที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอล
0: ก็เอาจริงเอาจังนะไม่ใช่บอกว่าเกิดต่างประเทศไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะก็เอาจริงเอาจังเอาสถิติเอาอะไรให้เขาดูนะที่ผ่านมาในรอบ5ปีเนี่ยเป็นยังไงการตรวจจับการเอ็กซเรย์ทั้ง DSI ทั้งตม.ของพวกนี้มันต้องช่วยกันแบ็คอัพกันครั้งอย่างเดียวตำรวจก็ไปอยู่ข้างนอกห้ามชุมนุมไม่ใช่นะทั้งตม.ตำรวจเศรษฐกิจ DSI ต้องแบ็คอัพข้อมูลเหมือนที่คุณจักรินทร์ว่าเนี่ยไอ้ทุนสีเทาสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยว่าข้อมูลเหล่านี้เมืองไทยทำไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างนะก็จะได้เบาใจ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หน่อยครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรไปดูกันครับหนังสือพิมพ์ครับเดี๋ยวเราไปดูครับมติชนก็มีหลายประเด็นครับเราขออนุญาตไปดูในส่วนของครึ่งบนก่อนนะครับครึ่งบนก็เป็นบทกลอนบทกวีครับซึ่งก็เทิดพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เรามาดูภาพด้านขวานะครับภาพด้านขวาก็เป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะฮะซึ่งพระองค์นะครับเป็นประธานในงานเสวนา

0: วิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยซึ่งก็จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับ10-11ตุลาคมณโรงแรมเลอมอริสนะครับกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสฮะปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเองนิติถกบิ๊ก IMF ฟอรัม World Bank วันนี้มากันส่งรัฐตีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมดูแลรอบพื้นที่ครับก็แน่นอนว่าก็จะให้ทางรัฐมนตรีเองนิติกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับจะเป็นหัวหน้าทีมในการพูดคุยเจรจาในเวทีของการประชุมการเงินโลกครั้งนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเวทีใหญ่จริงๆส่วนเรื่องน่าสนใจเรื่องอื่นครับมาดูหน่อยเรื่องของการเมืองฮะวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันฮะก็บอกว่าซึ่งทางด้านประธานวิปรัฐบาลคือคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่จะยื่นเนี่ยใช้3วันก็พอนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าประเด็นที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำนะฮะส่วนทางด้านรายชื่อรัฐมนตรีนะครับทางด้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ามีคนเลยนะ18คนนะฮะคือเอาไปง่ายๆคือครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของรัฐบาลนะฮะบอกขอให้แจ้งให้เคลียร์ด้วยนะฮะอ่ะเรื่องประเด็นเนี่ยฮะคือมันก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่อภิปรายก็ฝ่ายค้านจะไม่ทำหน้าที
1: ่อันนี้พูดเหมือนนายกนะนายกบอกว่าถ้าไม่ทำการอภิปรายก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ผมคิดว่าสาระสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรง3วัน4วัน5วันหรือ7วันนะสำคัญก็คือว่าใน18คนเนี่ยซึ่งต้องขอยืมคำพูดคุณชวนน่ะอดีตประธานรัฐสภาว่าเขากล่าวหาอย่างรุนแรงแปลว่ารายการนี้ไม่ใช่โยวาทีไม่ใช่อะไรก็จะไล่ออกไปจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะไล่ออกเนี่ยสมควรไม่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเนี่ยต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่มียอครับก็อาจจะมีโวหารบ้างแต่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องเต็มไปด้วยความรุนแรงหนักหน่วงแล้วก็พาดพิงส่วนจะพาดพิงยังไงเอกสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้ความรุนแรงเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยมันถึงขนาดใช้คำว่าทุจริตแล้วก็คดโกงนะก็เลยไปถึงข้างในอีกนะผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเอากล้องที่ไหนไปเอ็กซเรย์เข้าไปเห็นว่าจิตใจหรือเถรยาจิตอะไรมีความเลวทรามชั่วช้าอะไรกันไปแต่ว่าเอาเถอะรายการนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าประท้วงมากนะเมื่อกี้คุณจักรินบอกถ้า3วันตามที่กรวีเขาว่านะก็72ชั่วโมงแต่ถ้า5วันเนี่ยมันก็มากขึ้นอีกแต่ว่าประธานเอาเวลาไปนะรัฐบาลเอาเวลาไปแล้วประท้วงเอาเวลาไปเนื้อหาตรงนี้นะมันก็จะน้อยลงไปหลายครั้งเวทีนี้เป็นเวทีของฝ่ายค้านเพราะนั้นฝ่ายค้านมันก็เหลืออยู่2แล้วนะกล้าทำก็สแตนบายแล้วเพราะนั้นเหลืออยู่2พรรคประชาชนเนี่ย ก็พูดกันได้เต็มที่แล้วเวลานี้โฟกัสเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดว่าโฟกัสตรงไหนบ้างฝ่ายค้านจะเล่นการเมืองว่าเว้นพรรคเพื่อไทยก็เรื่องของฝ่ายค้านแต่ที่คุณเลือกมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีกลาโหมอะไรดีอีอะไรก็ไล่มาเป็นชุดเนี่ยก็เอาเนื้อครับนะเอาเนื้อไอ้บางคนที่ใส่มาพอให้ครบว่าเล่นทั้งพรรคเลยภูมิใจไทยเนี่ยก็กบเว้นไว้ได้3วันก็พออันนี้ที่ผมพูดตรงๆนะครับไม่ใช่พูดตามกรวีเขาเนี่ยผมเห็นว่าทั้ง3วันเนี่ยมันก็ได้น้ำได้เนื้อแล้วถ้าคุณมีน้ำมีเนื้อจริงๆเพราะนั้นความเข้มข้นตรงนี้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคงจะใช้วิธีเดิมก็คือขี่ม้าเรียบค่ายเพราะไอ้สปอตไลท์เนี่ยมันจดจ่อไปในเวลาแรกเนี่ยที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เนี่ยเริ่มพูดเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยผมก็ว่าก็ต้องใส่กันให้เต็มที่นะส่วนจะมีสีสันว่าเลยไปจากรัฐมนตรีเป็นส.ส.รัฐบาลนะก็ว่ากันไปแต่ว่าประชาชนอยากเห็นนะไม่ต้องถึงขนาดใบเสร็จหรอกครับแต่ถ้ามันประติดประต่อได้เนี่ยก็คือความจริงนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ในศาลเพราะฉะนั้นไอ้การอธิบายทั้งหลายเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้เป็นวันที่คือรัฐมนตรีมาแน่ตัวนายกมาแน่ที่ไปนินทาเรื่องกระทู้ไม่เคยมาตอบเลยไม่ละครับคราวนี้อยู่กันแน่เพราะนั้นคุณว่าเขาก็ว่าคุณเอา

0: หลักฐาน1 2ประธานเดินให้ดีก็แล้วกันครับว่าอย่าเพิ่งตัดบทนะเพราะนั้นไอ้การใส่เอกสารไปตอนแรกแล้วใส่เติมอีกทีแล้วเขาตอบมาแล้วต้องใส่เพิ่มเนี่ยตรงเนี้ยมันจึงเป็นความจำเป็นนะถ้าคุณพูดมาทีเขาก็พูดกันทีพอแล้วคนต่อไปอันนี้ก็น่าเสียดายดูเนื้อหาครับ
1: คืออันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยครับมีพรรคหลักๆอยู่แค่2พรรคนะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทางประชาชนกับทางประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการอภิปรายนะครับในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีมากๆในส่วนของพรรคประชาชนก็ต้องบอกว่าก็เป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ครับแล้วก็มาเป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นตัวครีมนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ผ่านเวทีการเมืองมาเยอะก็เห็นบทบาทครับไม่ต้องเวทีอภิปรายนะครับไม่ต้องอภิปรายไว้วางใจก็เห็นว่ามีการทำหน้าที่เนี่ยในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะฮะแต่ทีเนี้ยเนี่ยในช่วงเวลาที่จำกัดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเวลามีอภิปรายไว้วางใจเนี่ยนะครับกระแสสังคมเนี่ยจับจ้องมากเพราะว่ามันเปิดพื้นที่ในการที่จะใช้เวทีในการกล่าวหาได้โดยตรงดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอย่างที่เสริมอาจารย์พัฒนาก็คือหนึ่งคัดประเด็นเวลามันไม่ได้จะพูดได้ทั้งเรื่องนะมันต้องคัดประเด็นประเด็นไหนประเด็นเกเอประเด็นเอรัฐมนตรีไหนเอแล้วก็ต้องมีประเด็นเอด้วยนะเสร็จปุ๊บก็คัดคนฮะคัดคนอภิปรายคัดคนอภิปรายเสร็จปุ๊บก็ไปดูในเรื่องของเทคนิคไอ้เรื่องโวหารอะไรต่างๆผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าประสบการณ์มันมากันเยอะแล้วนะฮะแต่เรื่องของเทคนิคเนี่ยเขาเรียกเทคนิคในห้องประชุมนะเทคนิคในห้องประชุมเนี่ยอันนี้มันต้องทันกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนฮะเรื่องนี้เวลาเราที่อาจารย์พูดเนี่ยเวลาไม่ค่อยทันเนี่ยไม่ค่อยทันกันก็คือไม่ค่อยทันในเรื่องของเทคนิคในห้องประชุมอะซึ่งอันนี้ต้องคนที่คุมเทคนิคในห้องประชุมดีสุดคือท่านประธานนะท่านประธานเนี่ยแหละท่านประธานสภาซึ่งเราก็เห็นว่าประธานก็จะทำตัวเป็นกลางตลอดนะกลายเป็นว่าแต่ผมก็เลยว่าคือเวลาอภิปรายให้ไปอะไรไปรัฐมนตรีแล้วอย่าไปทะเลาะกับประธานเยอะ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่น
0: ก็สำคัญนั่นแหละว่าการเรียงร้อยเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงเรียงร้อยนะจากนายกหรือจากรัฐมนตรีมหาดไทยไล่ไปกลาโหมไล่ไปดีอีอะไรวันไหนก่อนวันไหนหลังเขาคงเรียงร้อยมาดีแต่สำคัญเนี่ยไอการปล่อยข้อมูลต่างๆเนี่ยผมไม่อยากจะให้เขาเรียกฉายหนังตัวอย่างเพราะนั้นมันความเข้มข้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่คุณณัฐพงศ์คุณอภิสิทธิ์อะไรปล่อยของปล่อยข้อมูลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ระบบการสืบค้นข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้สสอ่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นมันเลยไปสามีเลยไปอะไรมันสืบค้นออกมาได้เต็มไปหมดอ่ะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกลือเป็นหนอนไปโทษราชการแล้วครับมันอยู่ในมือของฝ่ายค้านอ่ะเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่มันเวลานี้แหละครับส่วนจะไปปปช.ไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ว่ากันไปนะแม้กระทั่งนะไม่ต้องเอายิ่งชีพมาฉายซ้ำในสภาอีกเรื่องสวหัวเนี่ยเอาพอสมควรแต่เนื้อหาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยมาไม่งั้นแล้วเนี่ยไอการประชุมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะกับประชาชนในการดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สมราคาคุย
1: อ้าวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องล่างหนังสือพิมพ์นะครับไปดูเครื่องล่างหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็จะมีต่างประเทศไปด้วยอ่ะไปดูเครื่องล่างหน่อยก็ภาพด้านซ้ายครับเป็นภาพของนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยครับท่านอนุทินเนี่ยท่านไปเป็นประธานงานพิธีอุ้มพระดำน้ำครับสืบสามพิธีนะฮะแล้วก็ต่อยอดทางด้านทุนวัฒนธรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเป็นพิธีสำคัญภาพด้านซ้ายล่างครับเป็นภาพของสภาพน้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีก็ฝนตกไปรายงานมา41จังหวัดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็ท่วมเลยนะฮะเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงนี้ส่วนภาพขวาครับเป็นภาพของทางด้านกลุ่มผู้ประกันตนนะครับก็เดินทางเข้าไปที่คูหาใช้สิทธิ์เลือกเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมเขาเรียกบอร์ดประกันสังคมตามพรบประกันสังคมปี53เนี่ยนะฮะที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็อันนี้ภาพที่เห็นก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่านะฮะลุ้นประกาศผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำเขียวคือคนไปเยอะครั้งนี้สำหรับกฎหมายนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ประกันตนอยู่ที่ประมาณสัก24ล้านกว่าคนนะฮะตามมาตรา33 39แล้วก็40แล้วก็ต้องบอกว่าการที่นะฮะประเทศไหนนะครับมีคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เยอะเนี่ยถือว่าจะทำให้ระบบการดูแลเนี่ยนะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขได้ดีนะ
0: คือเงินเนี่ยมันกองทุนเนี่ยมันตั้ง3ล้านล้าน
1: ใช่ใช่
0: มันม

0: หาศาลนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดควันหลงแล้วว่าไอ้คนแพ้ได้6,000ไอ้คนชนะได้600,000ต่างกัน100เท่าผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 700% ทั้งฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างไม่ต้องเซตแล้วครับพอแล้วแต่สำคัญก็คือเขาไม่ได้ไปแก้กฎหมายแรงงานนะไม่ใช่ไปพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติกองทุนพูดถึงไอ้เงินเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าวันนี้มีอยู่21ที่เป็นบอร์ดเนี่ยเข้าไป14คนมันมากแล้วมันมากกว่าครึ่งแล้วมันทำอะไรได้ดูซิว่ามันจะทำอะไรได้แค่ไหนนะคนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จดจ่ออยู่ดูก็จ่ายกันทุกเดือนโดนบังคับหักกันทุกเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับทั้งไอ้ของเก่าที่ทำเขาบอกเน่ามาเยอะแล้วไอ้ของใหม่ที่จะไปแก้ไขและจะไปในอนาคตถ้าทำดีนะครับอย่าว่าแต่2ปีเลยคุณจักรินนะมันต่อไปได้อีกเพราะไอ้เบี้ยประชุมไม่ใช่คุณกับผมมาคุยกัน 8,000 บาทต่อเดือนทั้งนั้นแต่เข้าไปบริหารเงินตั้ง3ล้านล้านน่ะเพราะนั้นไอ้ของเก่าเนี่ยท่านทำเขาเรียกอะไรนะปฏิทินแล้วว่า7วันจะทำอะไร1เดือนจะทำอะไร3เดือนจะทำอะไรแล้วมันจะมีถ่ายทอดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเร่งครับ2ปีนี่มันรวดเร็วมากคุณจักรินไม่มีเวลาศึกษางานแล้วแล้วชุดนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วเพียงแต่ได้เติมเข้ามาอีกอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเวลานี้ปลัดกระทรวงอะไรราชการที่เป็นครับเพราะว่าไอ้อานัตตรงนี้มันมาแบบมืดฟ้ามัวดิน
1: เดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยครับทิ้งประเด็นข่าวต่างประเทศหน่อยไปดูฮะนักสืบต่างประเทศครับเป็นบางด้านบนก็จะเป็นภาพของเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับที่โชว์ตราสัญลักษณ์นะครับของการประชุมในปีนี้นะครับก็คือการประชุมการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ธนาคารโลกฮะเขาบอก protest ban near IMF venue ครับก็คือว่าถูกควบคุมในพื้นที่ฮะว่าไม่ให้เข้าใกล้ในพื้นที่ก็จะมีภาพด้านขวาที่เป็นเส้นแดงๆคืออันนี้เส้นตีรอบเลยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคร
0: ับ ศูนย์เศรษฐกิจ
1: ใช่ศูนย์เศรษฐกิจไม่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็โรงแรมคือไม่ให้ใครเข้าใกล้โรงแรม22โรงแรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มาพำนักอยู่นะฮะแล้วก็จะมีการควบคุมเส้นทางด้วยนะครับดังนั้นกลุ่มผู้ประท้วงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยก็จะถูกห้ามเข้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยไปดูในส่วนของเครื่องรางหนังสือพิมพ์หน่อยครับอ่ะไปดูหน่อยครับไปดูเครื่องรางหนังสือพิมพ์สวยๆอย่างเงี้ยฮะก็เป็นภาพนะครับของอยู่ที่เขาเรียกว่าของเด็กชายเป็ดนะฮะเขาบอกเด็กชายโดนัลด์ดักบอยเนี่ยนะฮะคือถ่ายรูปของเกาะซิมิลันนะครับนะฮะในของจังหวัดพังงาครับเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งเราทราบกันดีว่าหมู่เกาะพังงาเนี่ยนะครับก็มีการปิดตัวไปนะครับเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติแล้วสวยงามมากแต่มันไกลฝั่งเยอะไงนะครับเกือบถึงนิโคบาก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวครับ15ตุลาเนี่ยจะเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งนะไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับที่หมู่เกาะซิมิลันซึ่งทะเลสวยมากแต่มันไกลฮะเดินทางไกลทีนี้property force bug นะครับ 3.6 million remain at risk นะครับคือตามรายงานครับของในเรื่องของทางด้านเส้นความจะจนเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการเขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการสรุปนะครับว่าในเส้นความยากจนเนี่ยตอนนี้ลดลงนะครับลดลงมา 3.27% ในปี2025นะครับก็ทำให้นะครับยอดเนี่ยครับตัวเลขของผู้เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ในเส้นใต้ความยากจนเนี่ยยังอยู่ 3.6 ล้านคนที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอีก อยู่ประมาณ 3.7 ล้านคือตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่14ล้านแต่ทีนี้พอมีการคัดกรองในระบบพอมีการตรวจสอบใช้ระบบ AI เข้าไปตรวจสอบไงผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการที่ได้รับสิทธิซ้ำซ้อนก็ได้ถูกตัดออกพอมันถูกตัดออกตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคุณได้รับสิทธิซ้ำซ้อนคือคุณไม่ได้จนจริงอะพอมันตัดออกเนี่ยปี2025เนี่ยมันก็เลยลดลงไป2ล้านกว่าแต่เขาบอกกลุ่มที่เป็นห่วงจริงคือ3.6 ล้านอันนี้มันที่ผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีการระบบตรวจสอบเช็คข้อมูล Big Data ด้วยเอา AI ไปตรวจสอบข้อมูล Big Data ไงอาจารย์มันก็เลยทำให้ตัวเลขมันลดลง
0: ปรับหลักเกณฑ์ด้วย
1: นะครับไปดูแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็มี Retirement Scheme Near Finish ครับอันนี้ก็คือทางด้าน

0: เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการ Early Retire สำหรับคนนะครับคือเดี๋ยวปี70จะเคาะเลยสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยื่นโครงการ Early Retire ได้แต่ว่าเห็นรองนายกปกรณ์เนี่ยนะครับท่านที่รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มแรงจูงใจว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเงินชดเชยเนี่ย
1: ไอ้คนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยมันยังอยู่ต่อแต่ไอ้ที่คนที่เขาเบื่อระบบราชการจะออกฝากท่านรองนายกที่รักคิดตรงนี้ด้วยนะไอ้เออร์ลี่เนี่ยชอบเลยไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มันอะไรอย่างนั้นอ่ะอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าไอ้คนที่ได้เรื่องเขาเบื่อก็จะมันสมองมันจะหลายคนดีๆมันจะไปกับไอ้เนี่ยอย่างว่าเบื่อระบบไม่เชื่อไปถามอธิบดีกรมสรรพากรดิ
0: คือเอาก็จะแน่นอนนะคือบอกว่าตั้งเป้าเนี่ยนะครับก็จะ
1: ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันชอบเพราะมันกินตอนเช้าชามนึงแล้วตอนเย็นมันกินอีกชามนึง
0: ก็จะลดให้ประมาณปีละ
1: 5%
0: ปีละ 5%
1: ช่วยกัน
0: ช่วยกันนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโครงสร้างงบประมาณเรามีปัญหาไง
1: ผ่าตัดใหญ่เลยยุบหน่วยราชการบางหน่วยเลยอันนี้แหละของทำแผนมาเลยว่าจะหน่วยไหนหน่วยไหนจะแต่ละปีจะออกได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยได้เรื่อง
0: อะไรที่กาไว้ที่ว่าที่ภูมิภาคในกา
1: ของนั่นแหละนั่นแหละอันนี้จะได้
0: ที่มันซ้อนงานกัน
1: ไม่งั้นอันนี้มันเป็นไปภาคสมัครใจอะว่าใครอยากออกใครอยากอยู่ แต่ถ้าตู้มยุบหน่วยงานเนี่ยแหมคันปากอยากพูดชื่อกระทรวง
0: เอาละครับเดี๋ยวเราที่น่าสนใจเรื่องสวมสิทธิ์ทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรประชาชนฮะเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: กฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: เนี่ยมันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเรื่องนี้หน่อยครับทางด้านตำรวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ได้ดำเนินการในการที่เข้าจับกลุ่มนะครับบุคคลตามผู้ต้องหาหมายจับของศาลอาญาในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารเท็จแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ที่หมู่บ้านรูแห่งหนึ่งการขยายผลต่อไปว่าอาจจะมีอีกหลายที่ครับแล้วก็มาซื้อใช้แบบประชาชนไทยมาซื้อบ้านประกอบธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏพบว่าพบผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นตามหมายจับเนี่ยนะฮะเป็นคนจีนทั้งสามีภรรยาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งอายุ12ขวบเนี่ยนะฮะในบัตรประชาชนเนี่ยเห็นว่าเป็นสัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่พบหนังสือสุติบัตรแล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นลูกของคนจีนนี่แหละแต่เอาไปสวมเป็นชื่อนะครับให้บุคคลที่เป็นคนไทยเนี่ยไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะจดทะเบียนรับรองเอาให้นอมินีคนไทยไปเอาลูกคนจีนมาจดทะเบียนรับรองบุตร
1: ลูกทิพย์
0: ลูกทิพย์อ้าวทีนี้นะครับก็ไปปรากฏพบเติมว่ามีการไปประกอบธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับไปทำธุรกรรมนะฮะทางการเงินถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า500ล้านบาทเลยอ้าวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและกระบวนการอย่างนี้นะครับจะต้องมีการดำเนินการสืบสาวอย่างไร

0: เดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: พลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าบุกจับกลุ่มนายอี้หลงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารอันเป็นเท็จและเป็นคนไม่มีสัญชาติได้ที่หมู่บ้านหรูในพฤติการสวมสิทธิ์คนไทยฟอกเงินและใช้นอมินีในการซื้อทรัพย์สินมูลค่าประมาณ500ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินเผยว่าจากพฤติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบหญิงสาวสัญชาติจีนนายอี้หลงและเด็กชายอายุ12ปีสัญชาติไทยตรวจสอบเอกสารการเดินทางไม่พบหนังสือยินยอมสูติบัตรเจ้าหน้าที่จึงทำการขยายผลจนตรวจพบความผิดปกติในเรื่องการจดทะเบียนบุตรหรือสูติบัตรคือชื่อไม่ตรงกันจึงตั้งข้อสงสัยว่านายอี้หลงไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับในใบสูติบัตรของเด็กจากการตรวจสอบทะเบียนราษฎรมีข้อพิรุธเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลและสัญชาติไทยโดยมีการใช้เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎรให้ได้มาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนไทยและยังนำสถานะกรรมทางการเงินประกอบธุรกิจและถือครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมูลค่าประมาณ500ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจพบว่านายคือนายวุฒิชัยมาเป็นพ่อทิพย์ในการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้สัญชาติไทยเพื่อที่ในอนาคตจะได้ถ่ายโอนทรัพย์สินไปให้กับบุตรนายอี้หลงอ้างว่าตนเองกระทำความผิดในเรื่องไหนโดยเฉพาะประเด็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับลูกชายอายุ13ปีเพราะภรรยาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดตนเองไม่เคยทราบเรื่องการสวมโดยเฉพาะเรื่องการสวมสิทธิ์ลูกและตนเองก็เพิ่งทราบความจริงตนเองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องรายได้ที่มีเงินหมุนเวียนนั้นตนเองทำอาชีพค้าขายขายของแห้งผลไม้อบแห้งวัตถุมงคลให้กับชาวจีนก่อนเข้าไปทำงานอยู่ภายในวัดเล้งเนยยี่สองย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: เอาง่ายๆครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าคำให้การเนี่ยผมก็คือว่าตำรวจเขาไม่เชื่อคำให้การแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีการต้องหลายสื่อไปแฝงตัวสังเกตมานานแล้วแล้วก็ปรากฏเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปตายในเรื่องของเส้นทางการเงินแล้วก็เอกสารเพราะว่ามันจะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการไปจ่ายเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐอันนี้ต้องยอมรับในตรงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะอย่างนั้นบัตรประชาชนเด็กมันมาได้ยังไงอ่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันเป็นประจำเนี่ยก็นำเสนอไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้สวมบัตรประชาชนเรื่องนอมินีเรื่องไอ้ลูกทิพย์เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วที่เมื่อสักเดือนที่แล้วอะไรก็พูดกันเรื่องไอ้แฟดดินแดงเนี่ยแล้วก็จับเจ้าหน้าที่ได้กระตักหนึ่งไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เด็กที่มันตายไปแล้วแล้วก็สวมสิทธิ์เด็กหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยที่ตายไปแล้วก็เอาคนจีนมาสวมเผลอๆนะดูไปดูมานะจีนจะหลอกจีนอีกไอ้วัดเล้งเล้งยี่เนี่ยที่พูดให้ผลไม้อบแห้งหรืออะไรนี่จริงนะครับก็แปลว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยที่มันหมุนเงินอยู่500ล้านเนี่ยนะมันเอาไอ้ธุรกิจนอมินีเนี่ยมันทำอะไรและไอ้นี่ก็เป็นจีนธรรมดาคนนึงแล้วก็เข้ามาแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมาก็ไล่สายให้ดีครับนะตม.ก็ไล่สายให้ดีเพราะว่านะวอลุ่มมันอาจจะไม่ใช่500ล้านก็ได้เพราะมันมีทั้งไอ้ธุรกิจไอถือของที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องโลจิสติกเรื่องท่องเที่ยวอะไรมันเต็มไปหมดอะครับคุณจักรินก็นำเสนอข่าวไม่รู้กี่รอบเรื่องบัญชี1บัญชี2บัญชี3เนี่ยอะไรทำได้ต้องขอแต่ทั้งหมดวุ่นวายนะกรมพัฒนาธุรกิจก็บอกมาจะส่งเสริมธุรกิจท่านต้องเอ็กซเรย์นะครับผมได้ยินคุณจักรินพูดเรื่อง AI เนี่ยเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยกับ DSI กับปปง.เนี่ยมันต้องลิงก์กันให้หมดครับถ้าลิงก์กันไม่หมดนี่ก็จะรายวันเดี๋ยวผบ.ตบ.ตม.ใหม่มาก็เป็นข่าวทีนึงเพราะนั้นมันต้องลิงก์กันให้หมดครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้คุณจักรินถ้าเชื่อมโยงพวกนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเอาท์พุตยิ่งถ้าเสร็จทันก่อนวันศุกร์นี้จะได้ไปคุยที่ศิริกิติ์นะที่ศูนย์เศรษฐกิจที่ IMF ที่ World Bank วันนี้เห็นไหมของจริง
0: คือมันไปเรียกว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนหรือมันเป็นช่องตรงทุจริตไหนเอาเนี้ยช่องแรกที่เราต้องบอกเลยก็คืออันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันทั้งในส่วนของคือทำไมผมต้องเรียกกรมการปกครองเพราะว่าในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นรูปแบบ

0: ไหนได้อะไอ้บัตรประชาชนคนไทย
1: ก็เจ้าหน้าที่เขต
0: ราชการนะ
1: อย่างพื้นที่บางทองหลางก็ต้องเจ้าหน้าที่เขตทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขตไหนแหละที่เราไปเห็นกันที่จับได้ที่ดินแดงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ต้องยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าในส่วนของอันนี้ต้องให้ทางรัฐมนตรีช่วยแหละไปฝากท่านนายกอย่างเดียวไม่ได้รัฐมนตรีช่วยที่ได้ดูแลเรื่องนี้ท่านลงไปนะครับกำกับดูแลหน่อยแล้วก็ขัดน็อตหน่อยนะครับว่าในส่วนของสีนะถ้าดูแลในส่วนของท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะคือกำชับไปที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วกรุงเทพมหานครต้องไปกำชับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าไอ้เนี้ยเรื่องปัญหาใหญ่เลยท่านตะเวนเลยนะครับผมบอกเอ่ยได้เลยครับว่ามันมีพื้นที่ไหนบ้างแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วครับ
0: มาซื้อไกลปืนเที่ยงออกไปอีก
1: ก็มีอีกแถวหนองจอกลักกระบังมาซื้อบ้านเต็มเป็นทั้งหมู่บ้านจัดสรรนะฮะมาซื้อบ้าน
0: ก็เป็นไปได้ยังไงบางบ้านอยู่กันไม่รู้ขี่คออยู่ป่ะอยู่กันเป็นร้อยอ่ะแล้วเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่คอกันอยู่หลับหูหลับตาจดนี่มันโละไปทิ้งแล้วนะที่ไอโรงพยาบาลเอกชนน่ะนั่นก็ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไอเวชระเบียนของโรงพยาบาลหากินกับไอเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ของเขตแต่ของอำเภอด้วยของท้องถิ่นด้วยเอาสักทีครับคุณจักรินนะ มันทำหมากินกันเป็นล่ำเป็นสันนะมันกระทบไงเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะที่คุยกันที่ศูนย์เศรษฐกิจก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับเพราะนั้นให้มันมีรูปไม่ใช่500ล้าน
1: ไม่ใช่แน่นอนเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงต่อไปฮะละครเดี๋ยวละครเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามจากไฮไลท์แล้วก็มาคุยเรื่องประเด็นในช่วงหน้าครับ
2: จะได้ชมวิว360องศาพร้อม
3: การบินนี่ยังครับเนี่ยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะ
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา

การบันทึกภาพการถ่ายทำรายการอะไรต่างๆเนี่ยครับก็มีการใช้โดรนกันเยอะนะครับก็ทำคอนเทนต์ทำรายการกันเยอะไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็มีโดรนกันหมดเขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับตอนนี้ใช้กันเยอะเลยนะฮะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าการโดรนเดี๋ยวนี้เราต้องคุยในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบินโดรนหน่อยใครจะไปซื้อหาอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูเรื่องนี้นะครับจะได้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นนะครับเดี๋ยวจะมีโทษทางกฎหมายเดี๋ยวเป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากดูละครเรื่องบินโดรนโดยไม่ขออนุญาตครับ

วัสดีครับผมเบนซ์โฮมอโรนนะครับวันนี้จะพามาดูสิ่งที่สวยงามที่สุดและเป็นอันซีนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้วันนี้เรามาในจุดชมวิวกันนะครับชมวิวสวยๆเราจะ

0: มาแอบขึ้นโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบเฉลยไปแล้วจริงๆแล้วเราจะพาทุกคนนะครับมาอยู่ในจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโดนนะครับขึ้นมาให้ทุกคนเห็นนะครับในมุม360องศานะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นธรรมชาติสวยๆงามๆจริงไหมน้องกิ้ง
1: จริงค่ะ
0: มานะครับเดี๋ยวเราจะพร้อมอีกในไม่ถึง30วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโดรนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับชมความสวยงามตามธรรมชาติได้เลยนะครับมาเตรียมตัวกิ้ง เดี๋ยวเราจะลิงก์เข้าไปที่โดรนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆได้เลยครับไรทำไมมือสั่นนะ
1: มันจะดีเหรอพี่เขามีป้ายอยู่ตรงข้างหน้านะ
0: โอ้ยจะไปกลัวอะไรกูมาอยู่ในจุดนี้แล้วแอบเข้าใจคำว่าแอบไหม
1: ไปเลย
0: ไปชมวิว360องศาพร้อมกันแล้วนะครับ
2: ได้ขออนุญาตทำการบินนี่ยังครับเนี่ย
0: ขออนุญาตหรอครับคือพอดีผมเดินผ่านเข้ามากันแล้วเห็นวิวมันสวยครับแค่ถ่ายนิดนิดหน่อยหน่อยก็เลยไม่ได้ขอครับ
2: วิวสวยครับสวยจริงๆผมยอมรับแต่น้องครับน้องต้องขออนุญาตซะก่อนนะครับและน้องเข้ามาใช้พื้นที่ของคนอื่นเขาเงี้ยน้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เขาหรือยังเนี่ยเขาแจ้งพี่ไปให้พี่มาดูว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขา
0: ครับ
1: พี่หนูไม่เกี่ยว
0: เอาจริงจะจริงจะถอดรอยยศกันแบบนี้เลยนะจริง
2: ไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนผมว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะจบลงตรงนี้แล้วล่ะครับหลังจากนี้ขอเชิญน้องทั้งสองคนเลยนะครับไปนั่งจิบชาเย็นๆที่โรงพักกันต่อสักหน่อยนะครับ
0: ครับที่โรงพักมีชายคาเฟ่เหรอครับ
2: ไม่ใช่หรอกครับไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: เข้าแล้วพ
0: ี่ครับ
3: เรื่องบินโดรนเนี่ยนะครับทุกวันนี้มีคนหลายคนมีโดรนแต่ว่าท่านต้องรู้ไหมครับเวลาบินโดรนเนี่ยในส่วนของเรียกว่าตัวของคนเป็นผู้บังคับอ่ะเหมือนนักบินนี่แหละครับเขาเรียกนักบินโดรนแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับเครื่องนักบินคือผู้บังคับสองก็คือตัวไอ้โดรนเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตแล้วสำคัญที่สุดคือต้องไปขออนุญาตใช้ขึ้นความถี่ด้วยแล้วขออนุญาตในพื้นที่การบินด้วยครับ
4: ก็นั่นแหละที่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะซื้อนะฮะมันไม่ใช่เป็นพันมันเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ซื้อแล้วก็สนุกแล้วก็ลุกลานชาวบ้านเขาไปไอ้โดนทางการเกษตรไอ้ฉีดยาหรืออะไรหรือทางด้านการทหารหลวงตำรวจอะไรพอเข้าใจแม้กระทั่งรัฐสภาของคุณอะไรแต่ไอ้ที่สกู๊ปละครนะไปตรงโน้นมั่งไปตรงนี้มั่งนะบนท้องฟ้าไม่มีพื้นที่ไอ้ไม่มีพื้นที่ก็มันจะเลยไปอย่างไม่ใช่เฉพาะไอ้ขออนุญาตไอ้คนกับไอ้ตัวอากาศยานนะครับมันจะเลยเข้าไปในกฎหมายเรือนจำมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะไหนๆเฉี่ยวดูหน่อยเพราะอย่าลืมนะมันเฉี่ยวทีมันก็ฉับฉับฉับฉับฉับมันถ่ายรูปเขาได้มันลุกลานเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่จะว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ใหม่แต่มันก็ไม่ใหม่แล้วมันก็3ปี5ปีแล้วก็สมควรอย่างยิ่งกฎหมายบ้านเมืองไปทันแล้วแต่ไอ้เรื่องงบประมาณเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการเอาใจใส่นะแม้กระทั่งความรู้ของพวกคุณผมเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ถูกลุกลานอยู่เนี่ยบางทีก็ไปไม่ถึงนะมันก็บินอยู่มันของใครอ่ะมันบินอยู่มันก็ไม่รู้ยังไงนะ
3: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดเรื่องโทษเลยถ้ากรณีนะครับถ้ากรณีที่บินโดรนไม่ขออนุญาตอันนี้กฎหมายนะครับพระราชบัญญัติการคือโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
4: แม้กระทั่งขออนุญาตเนี่ยก็ต้องสตริกคุณจักรินท
3: ั
4: ้งกสทชหรือไอการบินพลเรือนน่ะไม่ใช่ขออนุญาตแล้วก็ให้แล้วมันก็จะเกิดปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงไม่ได้ขออนุญาตก็ได้เพราะฉะนั้นไอตรงนี้จะต้องมีมาตรฐานเหมือนปืน
3: ใช่ใช่ใช่ผมจะอธิบายให้ฟังนี้คือถ้าไม่ขออนุญาตเนี้ยมีจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน50,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: อันนี้กรณีที่มีโดรนแล้วบินขึ้นบินไม่ขออนุญาตแต่ทีเนี้ยพอคุณขออนุญาตแล้วคุณขออนุญาตแล้วแต่คุณฝ่าฝืนฝ่าฝืนข้อกำหนดนะครับได้แก่อย่างเช่นอ่ะระยะความสูงเนี่ยเขาห้ามบินสูงเกิน90เมตรอ่ะ2ก็คือห้ามบินหนึ่งห้ามบินสูงเกิน90เมตรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระยะทางกว้างเดี๋ยวนะมันจะมีพื้นที่ห่วงห้ามพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยก็คือเขตพระราชฐานนะครับสถานที่ราชการสำคัญพื้นที่ความมั่นคงนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านห้ามบินเข้าไปในชิดกำแพงแนวบ้านแนวรั้วเนี่ยเกินระยะ30เมตรจากแนวราบนะแล้วห้ามไปถ่ายรูปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
1: งั้นไม่สนุกงั้นเลิกดีกว่า ไอ้ที่ความสนุกมันนั่นแหละครับเหมือนเนี่ยที่คุณจักริน
0: แล้วเวลาบินเนี่ยบินนะครับเวลาบินเนี่ยคุณต้องอยู่ในระยะที่เห็นโดรนได
1: ้
0: ถ้าบินจนไม่เห็นโดรนนะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้คือคนบังคับกับโดรนเนี่ยต้องเห็น
1: โจรกรรม
0: ไม่อย่างงั้นมันจะบินไปมันจะโจรกรรมไงนะฮะแล้วก็ห้ามบินในเวลากลางคืนเพราะว่ามันจะไม่เห็นโดรน
1: เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวธนามันไม่ต้องไปถ้ำมองแล้วนะถ้ำไม่ต้องไปส่งไปมองแล้ว
0: คืออันนี้ก็หมายความ
1: ใช้โดรนใช้เทคโนโลย
0: ีก็พูดง่ายๆคือถ้าขออนุญาตก็ต้องทำตามข้อกำหนด
1: ถูกต้อง
0: แล้ววิธีการยื่นนะครับการยื่นเนี่ยคุณไปขออนุญาตคือคุณมีโดรนคุณไปขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมนะครับไปควบคุมกับสำนักงานการบินพลเรือนขออนุญาตทั้งตัวคนแล้วก็ตัวเครื่องหลังจากนั้นนะครับในกรณีการที่จะขออนุญาตนะครับในการบินในแต่ละพื้นที่แล้วท่านยื่นผ่านระบบเลยตอนนี
1: ้ไอแอปได้ก็อย่าลืมทำแบ็กลิสต์ด้วยนะคุณจักรินนะว่าโดนคดีมากี่คดีอะไรแอปแบ็กลิสต์แล้วก็ถอนใบอนุญาต ผมกังวลจริงๆนะไอความสะดวกเนี่ยมันมีตามที่คุณจักรินว่า
0: เนี่ยบ้านสมมติบ้านอาจารย์อยู่มีก็มีเครื่องบินอะไรมาแล้วเนี่ย มาพื้นที่ส่วนบุคคลเราแล้วเนี่ย
1: ยิ่งไปรับจ้างเขมรมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นแหละ
0: นั่นแหละครับอ่ะเอาละครับก็บินได้ฮะแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับตามกฎหมายได้ด้วยอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์พัฒนาเรือนเจดีครับพบกันใหม่ครับกฎหมายนั้นหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
4: เข้มทุกประเด็น
5: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
6: พอได้แล้วครับหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
7: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
4: ครบทุกความเคลื่อน
8: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังถึงทุกวันนี้
9: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุด
10: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
4: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
11: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
12: ดิ่งปัญหาที่การที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
4: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา10กับรัฐสภาช่อง10
13: ชื่อดวงพรอวภิรัตน์ค่ะวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาได้มาหลายถ้วยทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาขอแม่ลงเขาจริง

0: จริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
1: ฟังกันหน่อยสิ
0: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะ
2: แต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่า
0: น้องเขาเป็นมะเร็งค่ะ

0: จริงๆการวิ่งมันทําให้อาการเขาหนักขึ้นขอร้องแต่เขาก็ดื้อไม่ฟัง
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็จับมือไปด้วยกันวันนี้มีซ้อมไหมลูกบ่ายตื่นคนเป็นแม่เนาะ
2: จริงก็ไม่ได้สบายใจหรอก
3: เ
2: ขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ตอนอยู่ข้างนอกดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองได้
3: ออกกำลังกายได้ครับ
2: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ติดต่อหมอเขาได้ตลอดเวลา
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำ

0: วันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันได้เห็นเขาทำตามความฝันของตัวเองตามที่เราได้สัญญากันไว้
1: โทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: เห็นปัญหาให้ชัด
3: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
2: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
4: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
2: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
5: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
2: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
6: เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
7: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
8: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
9: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
10: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
11: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
12: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดิน

0: ก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ทุกเรื่องราวจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
3: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
2: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
4: เดิมอุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
5: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคนกีดเสริมเหล็ก
2: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐธรรมบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับ
0: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาอาทิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงนะคะเที่ยงวันอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจติการพาณิชย์และดิฉันวิภารักไทยค่ะเที่ยงวันแบบนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมค่ะในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็มีการ work from home กันสําหรับการทํางานนะคะเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ
0: ใช่หลายๆคนตอนนี้ดูเราอยู่ที่บ้านใช่มั้ยคุณผู้ชมฮะช่อง10ก็ยังมีรายการปกติให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเนาะคุณผู้ชมฮะใครที่ work from home กันอยู่มาดูเรากันหน่อยนะคุณผู้ชมฮะช่องทางออนไลน์ติดตามเรากันได้ด้วยเนาะทางแอปพลิเคชัน TP Channel นะคุณผู้ชมครับก็ดูได้ทั่วโลกเลย
1: ใช่แล้วค่ะก็ติดตามกันได้เพราะว่าเราก็จะนำข้อมูลนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสภานิติบัญญัตินะคะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้มีการประชุมของ IMF นะคะ World Bank นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยก็จะเข้าร่วมการประชุมด้วย
0: ใช่ฮะก็เป็นเจ้าภาพในรอบ35 ปีนะคุณผู้ชมฮะสำหรับการประชุม IMF นะครับหรือว่าธนาคารโลกที่ประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพกันเมื่อปี2534นะคุณผู้ชมฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของชาวไทยของเราที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี
1: ใช่แล้ว
0: หลายๆ คนบอกว่ายิ้มสยามเนี่ยเคยได้ยินคำนี้นะย
1: ิ
0: ้มสยาม
1: ก็เราก็จะได้ไปหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางไปข้างนอกเนี่ยก็อาจจะร่วมไม้ร่วมมือกันหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะงดเว้นเพราะว่าเขาให้ work from home แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทำงานกันที่บ้านกันแต่ว่าต่างจังหวัดตอนนี้ค่ะก็เตรียมตัวเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดเหมือนกัน
0: ใช่
1: เป็นวันหยุดนักขัตฤก
0: ษ์ใช่พรุ่งนี้หยุดทั่วประเทศนะคุณผู้ชมฮะวันนวมินทรมหาราชนั่นเองเนาะคุณผู้ชมอ่ะเรื่องของในสภาฮะคุณผู้ชมฮะหลายๆคนจับตามองกันไปช่วงของสิ้นเดือนหรือว่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหหลายคนบอกว่าอยากจะติดตามเดี๋ยวช่อง10ถ่ายทอดแน่นอนคุณผู้ชม

0: เกาะติดหน้าจอของเราไว้นะคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวต่างๆในรายการข่าวของเราเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันเรื่อยๆ
1: มีนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ยังไง
1: ถึงว่าเวลาระยะเวลาในการอภิปรายเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วัน
0: เหมือนฝ่ายค้านจะบอก5วัน
1: 5วันปกติเนี่ยนายกบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะ5วันเนี่ยน่าจะเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปใช่มั้ยอ่ะแล้วท่านนายกล่ะพร้อมหรือเปล่านะคุณผู้ชมหลายๆคนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับล่าสุดนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าแน่นอนพร้อมแน่นอนนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการขอเวลา5วันของฝากฝ่ายค้านเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าอาจจะเยอะเกินไปนะอ่ะไปดูหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะกับทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมแล้วเนี่ย18คนว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานงานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายเนื่องจากหลังยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพร้อมโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอาเซียนและการประชุมเอเปกส่วนจะกำหนดช่วงเวลาอภิปรายอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาหากมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ก็พร้อมเชื่อนะครับได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันส่วนกรณียัตติอภิปรายแรงแล้วก็รัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดทอนถ้อยคำหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรครับที่ทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ตอนนี้มีการขอเวลาอภิปราย5วันนะคุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องนี้นะก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติเลยครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามไปอีกว่า5วันเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่านายกรัฐมนตรีบอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับมีการระบุว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วด้วยนะครับเมื่อถามถึงกรณีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงแค่พรรคเดียวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคครับโดยจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยและเมื่อไปถามอีกว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นั้นนายกบอกว่าหากเรื่องเพียงเท่านี้ทำให้รัฐบาลแตกกันได้ก็คงไม่ต้องมีรัฐบาลแล้วล่ะฮะพร้อมกับยังมีการระบุด้วยนะว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายนะครับเพราะจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพรรคเพื่อไทยยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่เมื่อถามไปอีกว่าหากมีเนื้อหาเนี่ยไปเกี่ยวข้องรัฐมนตรีฝั่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องลุกขึ้นมาชี้แจงให้รัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าหากเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดตนเองก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นแหละมาตอบเพราะว่าเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหากเป็นเรื่องวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาตอบหากเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก็จะให้อาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.มาตอบแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเกษตรก็จะไปเชิญคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตอบนะคุณผู้ชมโอ้โหพร้อมแน่นอน
1: พร้อมแน่นอนแล้วก็บอกว่าที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยโดนซะส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าหลักๆเลยเนี่ยรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยที่มีรัฐมนตรีนะคะก็มาจากพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เลยอาจจะคะแนนมันก็เลยเมื่อสักครู่นี้มีการถามแล้วก็พูดถึงนะคะทางด้านของอาจารย์เชนด้วยนะคะต่อเนื่องกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของผู้สื่อข่าวเองก็ไปถามทางด้านของอาจารย์เชนเช่นเดียวกันบอกว่าพร้อมหรือไม่นะคะสำหรับการช่วยตอบคำถามของรัฐบาลเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีอะไรชื่อก็ตาม
0: ไม่มีชื่อ
1: ไม่มีชื่อแต่ทางด้านของดร.เชนบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยว

0: กับกระทรวงที่ตนเองคลุมเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบข้อสักถามเช่นเดียวกัน
1: มีข้อมูลอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พร้อมที่จะนำเสนอ
0: พร้อมที่จะช่วยทางด้านของฝ่ายรัฐบาลเช่นเดียวกันแล้วผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าเอ๊ะรายชื่อไม่มีของพรรคเพื่อไทยแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยไว้เป็นพันธมิตรที่ดีหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ก็ตอบนะคะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการจะเก็บไว้เป็นพันธมิตรหรือไม่เนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่การทำงานร่วมกันได้กับทุกฝ่ายมากกว่ารวมไปถึงก็อาจจะมองว่าการพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของตัวของรัฐมนตรีอยู่พรรคภูมิใจไทยซะมากกว่าด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ในฐานะของแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลค่ะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นไปตามรอบที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นยติจึงต้องรอดูการอภิปรายในสภานะคะว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรส่วนพรรคเพื่อไทยเองก็มีหลายเรื่องค่ะที่จะต้องทำงานให้สอดรับกับทางรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำก็หรือว่าเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่พยายามจะโฟกัสในสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ถูกอภิปรายในครั้งนี้ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนต้องการที่จะเก็บไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตหรือไม่อาจารย์เชนก็ตอบไปนะคะว่าความจริงเนี่ยในทางการเมืองแล้วนะคะไม่มีใครเป็นศัตรูกันทุกคนอ่ะเป็นพันธมิตรกันหมดสังเกตได้ในช่วงของทุกคนเนี่ยก็เดินไปเจอกันก็ช่วยประชาชนกันอย่างเต็มที่ค่ะที่ในสภาเองก็ต้องมีการทำงานที่ถ่วงดุลกันทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลคิดว่าแต่ละฝ่ายก็คงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็พยายามทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับรัฐบาลอย่างเต็มที่เมื่อถามนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุว่ากระทรวงใดที่ไม่ถูกอภิปรายหากถูกพาดพิงก็จะมีการลุกขึ้นชี้แจงด้วยนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่เชื่อมโยงกันก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบก็ต้องตอบได้อยู่แล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะที่ก็ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำค่ะว่าเรื่องนี้ก็มีการคุยกับอธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่แรกแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ ซึ่งบางส่วนก็พยายามที่จะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจจะมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนที่มีความเสียหายอยู่นะคะโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไม่ได้จะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังจากส่วนกลางก็จะมีการหารือต่อไปอีกครั้งค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงเวลานี้นะฮะประเทศไทยกำลังเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF อย่างที่เราได้บอกไปเมื่อช่วงต้นของรายการวันนี้ก็เป็นวันแรกในการประชุม IMF ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเวทีการประชุม IMF เนี่ยนะฮะโดยคุณเอกนิติทันประภาสนะครับก็ออกมาเดินหน้าเพื่อที่จะลงดึงนักลงทุนมาลงทุนในอนาคตด้วยนั่นเองไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมไอเอิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยมีการมุ่งเน้นนะครับใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็ผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมกันนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยนั่นเองเพื่อที่จะสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาวโดยคุณลดิดาบอกว่ากิจกรรมสำคัญในวันแรกก็คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพแล้วก็แนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาชีวิตของประชาชนด้วย

0: เศรษฐกิจเองคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้วยปริณากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับคุณเอกนิติก็มีกำหนดการที่จะเข้าร่วมในเวทีสำคัญในงานนี้ร่วมกับคุณคริสตาลิน่าจอร์จีวากัมบุญอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกคุณลิอิก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อที่จะหารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนอกจากนี้ยังมีแผนหารือทวิภาคีกับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศครับโดยกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามได้มีการประกาศแผนการหารือระหว่างนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่ม ISDB กับทางด้านของคุณเอกนิติด้วยเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับ16ตุลาคมนี้นะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับ
1: และแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะอย่างทางด้านของคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลค่ะก็จะมีการเข้าร่วมการประชุม IMF ด้วยนะคะร่วมปาฐกถาพิเศษค่ะบอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่นะคะซึ่งหัวข้อของเขานะคะที่จะไปประกาศพิเศษวันนี้ก็คือไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังที่คนทนทานต่อความเสี่ยงนั่นเองค่ะไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางด้านของการประชุมรัฐสภาระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็จะเข้าร่วมงานแล้วก็กล่าวปาฐกถาเรื่องไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังที่คนทนทานต่อความเสี่ยงขณะที่ผู้แทนของรัฐสภาไทยนะคะนายวีรยุทธกาญจนชูชัดค่ะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรและนายคริสโปดนันสมาชิกสภาผู้แทนเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าร่วมการเสวนาตรกกลมและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศกับยุวสมาชิกรัฐสภาโดยมีผู้อำนวยการนะคะฝ่ายความสัมพันธ์ของภาครัฐและก็องค์กรการกุศลของกลุ่มธนาคารโลกรวมไปถึงผู้บริหารด้านของการสื่อสารองค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมทางด้านของส.ส.วิรยุทธ์นะคะบอกว่าการเสวนาเป็นการเชื่อมโยงนะคะโดยตรงระหว่างสมาชิกเครือข่ายรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายการเงินการคลังแล้วก็ยังรวมไปถึงนะคะได้ทราบถึงบทบาทและก็ภารกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกรวมไปถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาหรือว่าส.ส.ว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรโดยเฉพาะทางนิติบัญญัติค่ะสิ่งสำคัญก็คือการมองเห็นปัญหาหรือว่าภัยคุกคามร่วมกันของโลกโดยธนาคารโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการในท้องถิ่นเช่นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่าเรื่องของระบบสุขภาพซึ่งเราควรที่จะไปมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องขององค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดข้ามระหว่างประเทศได้นั่นเองค่ะส.ส.วิรยุทธ์ยังได้กล่าวนะคะว่าทางด้านของรองประธานของ IMF เนี่ยมีการวันแล้วก็บทบาทสำคัญในเรื่องของการผลัก

0: ดันพันธบัตรภัยพิบัตินะคะซึ่งตนเองก็ได้มีการสอบถามข้อมูลเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยก็เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งขึ้นและก็การออกเป็นพันธบัตรภัยพิบัติก็จะไปช่วยนะคะเมื่อเวลาเกิดปัญหาสามารถที่จะไปดึงเงินในการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและก็รวดเร็วมากขึ้นก็เห็นว่าเรื่องนี้เราน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ในอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือการอภิปรายเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์และก็ความโปร่งใสทางการเงินสมาชิกรัฐสภาจะสามารถปกป้องประชาชนและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันต่างๆได้อย่างไรโดยนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าวด้วยค่ะ
1: แน่นอนว่าการประชุม IMF จัดขึ้นในพื้นที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครหลายๆคนก็เป็นกังวลแหละฮะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเมื่อวานนี้อาจจะมีข่าวที่เข้าหูมาว่าจะมีการปิดถนนบริเวณเรื่องนี้เองบชน.ก็ต้องออกมาชี้แจงหน่อยแหละครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มีการปิดถนนนะแต่จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะฮะบริเวณถนนโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละครับอ่ะไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมฮะจากที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีมีการเสนอขอออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนในความรับผิดชอบนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.ก็มีการชี้แจงนะครับว่าจากข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุว่าอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวเพื่อแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยและก็ความสงบเรียบร้อยในการจัดการประชุมจึงมีการจำเป็นต้องออกคำสั่งดังกล่าวเพื่อกำหนดกรอบอำนาจและก็แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างชัดเจนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับกฎหมายโดยมุ่งเน้นการป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยตลอดจนรองรับการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ในสถานการณ์ในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยในห่วงการจัดการประชุมเนี่ยจะมีผู้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในพื้นที่โดยรอบโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเหลือเวลาในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ลดปัญหาด้านการจราจรให้หลีกเลี่ยงนะคุณผู้ชมฮะก็จะอยู่ที่บริเวณโดยรอบของนะคุณผู้ชมฮะก็คือถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจีกทั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกก็อยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่แยกตัดกับถนนพระราม4นะไปถึงบริเวณแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกวิทยุนะครับแล้วก็ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุจนไปถึงแยกสารสินสุดท้ายก็คือถนนดวงพิทักษ์ที่อยู่บริเวณเลียบด่วนทางรถไฟนะคุณผู้ชมฮะตรงนั้นนะจะมีการตลอดสายทางนะให้หลีกเลี่ยงเนาะคุณผู้ชมฮะทั้ง2ฝั่งด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้บชน.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยหากพบเบาะแสหรือว่าสิ่งผิดปกติหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือว่าศูนย์ควบคุมการสั่งการจราจรหรือว่าบก.02เนี่ยได้ที่1197ตลอด24ชั่วโมงเนาะเด็กเรียกได้เด็กเรียกน้องคุณชมฮะเพราะว่าคนเขาไปเข้างานเนี้ยเกือบ20,000คนน่ะตามที่เขามีการแจ้งแล้วก็รายงานกันไว้นะคุณวิภา
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะไปลดการแออัดในช่วงนั้นด้วยนะคะ
1: คร
0: ับต่อกันที่เรื่องของประกันสังคมกันหน่อยโอ้โหเมื่อวานคึกคักจริงๆค่ะสองการเลือกตั้งประกันสังคม
1: เมื่อวานผมก็ไปเลือกเนี่ยวิทยาลัยดุสิตตรงเนี้ยใกล้ๆ
0: รู้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะคะของการเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น600กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการตื่นตัวของประชาชนมากยิ่งขึ้นอันนี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วนะว่าประกันสังคมมันมีปัญหาจริงๆ
1: จริง
0: แล้วเขาต้องการที่จะให้เลือกคนที่เขาต้องการที่เข้าไปช่วยกันแก้ไขจริงๆนะคะไปดูเปอร์เซ็นต์สำหรับการเลือกนะคะประกันสังคมกันหน่อยนะคะซึ่งเป็นการเลือกสปส.นะคะก็มีการแถลงประกันสังคมที่มีการเลือกตั้งกันไปเมื่อวานนี้บอกว่าผลของ

0: การรับรองคะแนนเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีการรับรองได้ภายใน30วันนี้ค่ะอิรภาบุญรัตน์ค่ะซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมและก็ผลการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้ว่ากระบวนการในการบันทึกผลคะแนนอาจจะมีความล่าช้าเนื่องมาจากว่ามีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 5,233 หน่วยแล้วก็แต่ละหน่วยย่อยเนี่ยต้องส่งผลให้ประกันสังคมจังหวัดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดโดย1บัตรเลือกตั้งเนี่ยก็มี7หมายเลขค่ะซึ่งการรายงานผลณเวลา 8:00 นจนถึง 9:00 นมีการรวบรวมได้ 4,408 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 84% ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดสำหรับจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์และก็รายงานเข้าในระบบก็มัน482คนเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบค่ะด้านนายจ้างผู้มาใช้สิทธิ์ผ่านระบบนะคะ 1,737 คนก็เป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 80,121 ใบค่ะทางนี้สถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะภาพรวมในปี2569เนี่ยเพิ่มค่ะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในปี2566ค่ะสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ423ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จส่วนความล่าช้าที่เกิดขึ้นก็เฉพาะจังหวัดใหญ่ที่มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากอย่างเช่นชลบุรีและก็นครราชสีมาเนื่องจากว่าสำนักงานประกันสังคมจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงระบบบันทึกคะแนนเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยนางสาวจีรภานะคะก็ยืนยันว่าผลของคะแนนอย่างเป็นทางการร้อยละ100เนี่ยจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วยบันทึกผลคะแนนในพื้นที่แล้วสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบรายงานของการร้องเรียนการทุจริตส่วนกรณีของไฟฟ้าดับในบางหน่วยเลือกตั้งก็เป็นเหตุขัดข้องจากการไฟฟ้าก่อนมีการนับคะแนนต่อจนเสร็จสิ้นขณะที่กรณีของการไปดูใบนับคะแนนวางซ้อนกันที่เกิดจากข้อจำกัดของพื้นที่หน้างานเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่แคบนะคะประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปต.ส่วนใหญ่ก็เป็นความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและก็นักศึกษาเนื่องจากว่าสำนักงานประกันสังคมมีบุคลากรเพียงแค่ 7,000 คนเท่านั้นแต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งกว่า 50,000 คนหากเกิดข้อผิดพลาดถือว่าเป็นเรื่องรู้ที่เท่าไม่ถึงการแล้วก็สั่งการให้ประกันสังคมจังหวัดเข้าไปดูแลแล้วค่ะอย่างไรก็ตามสถิติผู้ใช้สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากว่ากองทุนประกันสังคมมีมูลค่าสูงบนได้รับความสนใจจากทั้งคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามาบริหารจัดการทางนี้หากรายงานผลคะแนนไม่เป็นทางการครบถ้วนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะตรวจสอบเอกสารก่อนส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ตรวจสอบคุณสมบัติและก็ประกาศผลภายใน30วันคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วที่สุดในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะ
1: พักสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับมีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขที่มีการโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมไปแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้ากันดีกว่าฮะ
2: ความสื่อสัตย์
3: ความสื่อสัตย
4: ์ความสื่อสัตย
5: ์ความสื่อสัตย

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อสัตย์เป็นสี
2: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
3: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
4: นี่ไง

0: ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มี
1: เราจะล้างแอร์ให้ครับ
2: แล้วปอดหนูล่ะ
3: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้
4: แบบหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดในใต้ผม
5: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
6: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
7: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
8: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู
9: ่ทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออกรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
10: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
11: โอ้
12: คุณรอดพูดปกติมีอร่อยจักรไหลได้ชาติสีจักรไหล
13: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
10: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยสถีทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: 2สัปพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำท่วมฮะ
1: ค่ะ
0: น้ำท่วมแล้วล้ำน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยแหละคุณผู้ชมฮะแล้วน้ำท่วมแบบไม่ใช่ท่วมธรรมดาท่วมสูงนะในบางพื้นที
1: ่บางพื้นที่ที่ไม่เคยมีน้ำท่วมก็ท่วมบางพื้นที่ที่ท่วมแค่นิดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: มันเลยมาจนถึงเกือบคอก็มี
0: จริงอย่างผมลงพื้นที่ไปที่บริเวณสายหยุดสะพานใหม่ขนาดหนาคุณวิภาก็เห็นถึงเข่าอ่ะบนถนนนะ
1: ขนาดประมาณสัก2วัน3วันได้แล้วนะก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยผมก็มีโอกาสไปแถวทูปะเตมีนะฮะไปแถวต้นคูคดอย่างเงี้ยน้ำลงหมดแล้วน้ำลงหมดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าด้านในก็ยังมีท่วมขังอยู่เป็นบางจุดเนาะคุณผู้ชมฮะก็เรื่องนี้เองแหละหลายๆคนถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาจากรัฐบาล 9,000 บาทใช่ไหมฮะ
1: เห็นบางคนบอกว่ายังค้างกันอยู่เข้าไปพยายามลงทะเบียนก็ยังค้างอยู่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ก็
0: ม
1: ี
0: แต่ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็มีการออกมาที่มีการโอนไปล่าสุดเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยแสนกว่าครัวเรือนแล้วนะคุณผู้ชมฮะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยฮะกับทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบกปพชที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือประชาชนโดยมีรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัวแทนเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็คาดว่าฝนที่กำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนแล้วพร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจนสามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สถานการณ์ส่วนใหญ่ตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคุณอนุทินเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้รัฐบาลโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วรวม5รอบจำนวน 1,782 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินกว่าล้านบาทพร้อมกับมีการกำชับนะครับให้เร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์สิ้นสุดหรือว่ารวบรวมข้อมูลครบทุกพื้นที่ก่อนจึงจะดำเนินการจ่ายเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วส่วนสถานการณ์ในจังหวัดเพชรบุรีนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวชื่นชมการบริหารการจัดการน้ำหลังเกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองและก็ชุมชนบางแห่งแต่ระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยมองว่าเป็นตัวอย่างของการบริหารเส้นทางน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับกำชับจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสให้เตรียมแผนรับมือฝนตกหนักการอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยรวมถึงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

0: ขณะเดียวกันเองนายกรัฐมนตรีย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงที่มีการแจ้งเตือนถี่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวรับมือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับก็ให้เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างปลอดภัยด้วยท่านนายกรัฐมนตรียังมีการมอบหมายให้ปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.แล้วก็ภาคธุรกิจประกันภัยเร่งกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติซึ่งครอบคลุมแล้ว30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามระบบประกันภัยทั้งนี้หากเงื่อนไขแล้วก็ผู้เบื้องต้นครัวเรือนละ 10,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็ธนาคารโลกหรือว่า World Bank ซึ่งมีผู้แทนจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงขอประชาชนที่ทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการประชุมด้วยสำหรับการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันในช่วงเช้านะครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะปรับรูปแบบเป็นการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินความจำเป็นในการเรียกประชุมอีกครั้งโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทางมาตรการระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวโดยเฉพาะการเพิ่มแหล่งพักน้ำแล้วก็พัฒนาระบบระบายน้ำรวมถึงโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งรัฐบาลจะมีการระบุว่ามีงบประมาณ 2,570 เป็นต้นไปเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตด้วยนะครับ
1: ต่อเนื่องกันเลยนะคะกับรัฐบาลนะคะเดินหน้ามาตรการในการช่วยเหลือในครบทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยารวมไปถึงประกันภัยพิบัติของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพักหนี้ค่ะเติมทุนของผู้ประกอบการก็เผยนะคะว่าปภ.เองเนี่ยก็จะมีการโอนนะคะให้กับประชาชนอย่างครบถ้วนล่าสุดมีการโอนนะคะถึง 75,000 ครัวเรือนใน31จังหวัดแล้วด้วยค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนนะคะครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ภาคธุรกิจตั้งแต่ในช่วงของการเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและก็ธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมในปี69ก็มีรัฐบาลที่ช่วยเหลือตามที่มีมติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็การช่วยเหลือตามระเบียบของเงินทดรองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ก็ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะรวมไปถึงความช่วยเหลือกรณีของบ้านเรือนและก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเอกภาพกล่าวนะคะว่าล่าสุดเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าในการโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้11ตุลาคมมีการโอนเงินผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทแล้วก็ยังมีการทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบแล้วก็ส่งเข้าระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะทางการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพื่อที่จะไปดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็จนถึงสถานะการโอนเงินด้วยรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวว่าในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลก็จะเริ่มใช้ระบบของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะไปครอบคลุมอุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนนะคะโดยกรณีน้ำท่วมก็จะมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งค่ะแล้วก็กรณีของการ10ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงแล้วกระทรวงการคลังจะยังประสานไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็ออกมาตรการในการช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำมาหากินเติมสภาพคล่องรวมไปถึงสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ

0: ผลกระทบกลับมาตั้งหลักให้ได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงก็มีมาตรการในการเยียวยาตามประเภทของความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ SME ก็มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารของรัฐเพื่อประคองกิจการแล้วก็ฟื้นรายได้หลังสถานการณ์รวมไปถึงนะคะทางด้านของคุณเอกภพก็ยังได้กล่าวภายหลังการประกาศมาตรการสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มไปแล้วในสิ่งที่รัฐบาลเร่งรัดก็คือการทำให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือกับประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดในขั้นตอนในการจ่ายเงินโดยเร็วด้วยค่ะ
1: นอกจากช่วงนี้จะเป็นการประชุม IMF ยังมีอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายๆคนก็ปฏิบัติอยู่อย่างผมเนี่ยก็ปฏิบัตินะถือศีลกินเจ
2: เพราะว่าเห็นเตรียมของมาอยู่
1: ใช่
2: กินก่อนเข้ารายการ
1: ใช่หิว
2: อาจจะเพิ่มหลายมื้อขึ้นมาหน่อย
1: ใช่
2: สำหรับใครที่ทานเจนั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แต่ว่าอีกหนึ่งย่านที่มีการจัดเทศกาลกินเจเป็นประจำนะครับก็คือที่เยาวราชไปมาแล้วใช่ไหม
2: ไปมาแล้วเมื่อวันเสาร
1: ์
2: ของเยอะค่ะแล
1: ้
2: วก็มีหลากหลายจริงๆสำหรับทางเลือกเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะอาหารอะไรก็คือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันเพื่อที่จะให้คนที่ทานเจเนี่ยทานได้ง่ายมากยิ่งขึ
1: ้
2: น
1: ใช่แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นภาพผมก็มีการลงพื้นที่กันไปที่เยาวราชฮะนำภาพบรรยากาศเทศกาลกินเจที่เยาวราชนี่แหละมาฝากให้กับผู้ชมการในรายงานพิเศษชุดนี้ไปติดตามกันเลยฮะ
3: หากพูดถึงเทศกาลกินเจครับผู้ชมครับสถานที่หนึ่งเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เขาจัดเทศกาลกินเจมาอย่างเก่าแก่แล้วก็ยาวนานและเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับสถานที่แห่งนั้นที่ผมพูดถึงก็คือที่เยาวราชนี่แหละครับแรงบันดาลใจและศรัทธาตำนานและความเชื่อสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนนี่คือธีมของการจัดงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชประจำปี2569นี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าเทศกาลกินเจ2569ที่เยาวราชในปีนี้เขาจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมเดี๋ยววันนี้เราพาครับเทศกาลกินเจไม่ได้เป็นเพียงการงดเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการดูแลจิตใจและการดำเนินชีวิตด้วยความเมตตาสำหรับหลายคนช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสในการทำบุญสร้างกุศลและหันมาใส่ใจทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของศรัทธาและประเพณีที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันภายในงานมีขบวนจากศาลเจ้า22แห่งซึ่งสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจในการรักษาขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
4: เยาวราชเป็นที่ที่นิยมอยู่แล้วครับก็เลยคนก็เลยมาเยอะครับ
5: เยาวราชก็รู้สึกคึกคืนดีครับแบบว่าก็เห็นผู้คนมากมายเนาะมันก็จะมีร้านใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้ามาตลอดแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็แบบวันนี้ก็เลยแบบลองมาเดินดูหน่อยว่าแบบมีของกินอะไรบ้างก็กินเจมันก็ดีนะแบบว่าก็ถือว่าเป็นการแบบลดเว้นการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแบบกินเจกินแบบกินมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามันก็เป็นการแบบช่วยเราเนาะแบบช่วยลดการทำบาปทำอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมากินเจกันเยอะ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชปี2569นี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนก็คือเรื่องของร้านอาหารครับมีร้านอาหารมากมายเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมออกบูธในงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชในปี2569นี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะกินเจปีนี้สุขภาพต้องดีฮะกินแต่อาหารเจละเว้นจากการกินสัตว์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับว่าอาหารเจเป็นอย่างไรกันครับ

0: ในงานนี้ครับต้องบอกว่ามีร้านอาหารเจมากกว่า100ร้านค้าเลยนะครับให้ประชาชนได้เลือกอิ่มอร่อยกับเมนูเจที่มีความหลากหลายทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเมนูสร้างสรรค์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชอาทิน่ารับประทานมากๆนอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารเจหลากหลายเมนูแล้วนะครับยังได้สัมผัสบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักของย่านเยาวราชเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้เทศกาลกินเจแห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งไทยและประเทศด้วย
1: ก็มีผัดกระเฉดแล้วก็ยากิโซบะแล้วก็มีข้าวผัดกะเพรา
2: ข้าวผัดกะเพราคือเป็นอาหารเจหมดเลย
1: ใช่เป็นเจหมดเลย
2: ปีนี้เป็นปีไหน
1: ปีที่2ค่ะ
2: ปีที่2
1: ใช่
2: แล้วยอดขายเป็นยังไงบ
1: ้
2: าง
1: ก็โอเคค่ะ
2: แล้วคิดว่าปีนี้ยอดขายเป็นยังไง
1: ก็น่าจะดีฝากมาเชิญชวนงานนะค่ะปีนึงก็มีครั้งนึงเชิญชวนมาที่งานเยาวราช
2: กระแสตอบรับคนกินเจเข้ามากินร้านเฮียเนี่ยเป็นยังไง
3: เยอะมากตอบไม่ถูกอ่ะเยอะมาก
2: แล้วอยากจะให้คนหันมากินเจเยอะๆ
3: ใช่ครับ
2: เชิญชวนหน่อยกินเจแล้วมันดียังไงฮะ
3: กินเจก็มีเพื่อสุขภาพแล้วก็ถือศีลละเว้นพวกอาหารสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้จะเป็นประเภทบำรุงร่างกายเพื่อสุขภาพอาหารเจมาทานได้นะครับก๋วยจั๊บกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเชิญมาทานได้เยอะๆเลยครับรับประกันคุณภาพว่าอร่อยก็สโลแกนที่นี่ไม่อร่อยไม่เก็บตังค์ครับ
0: นอกเหนือจากเรื่องอาหารและประเพณีเทศกาลกินเจในการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนร้านอาหารร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต่างได้รับโอกาสในการสร้างรายได้จากการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับการจัดงานไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ด้านวัฒนธรรมนะแต่ยังช่วยสร้างความคึกคักให้กับย่านการค้าเก่าแก่แล้วก็ทำให้เยาวราชเนี่ยยังคงเป็นจุดหมายสำคัญของผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวจีนในพื้นที่ด้วย
4: ปีนี้นะครับกว่า140บูธนะครับที่มาออกตลอดถนนเยาวราชเลยนะครับแล้วก็เป็นงานเจที่จัด10วันเต็มเลยตั้งแต่วันที่9ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับแน่นอนครับงานกินเจเป็นประเพณีวัฒนธรรมงานใหญ่ในแต่ละปีนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือชาวไทยหรือทุกเชื้อชาตินะครับสามารถมาร่วมงานได้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตามประเพณีดั้งเดิมได้นะครับและตอนนี้ประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับยังไม่จบดีเลยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ได้นะครับอีเหนียนอีตู้เต๋อหวังใจเจ๋ออีจิงไคสิเลอ欢迎大古腰华丽路唐人街，我们有100多斋食摊位，请大家来尝一尝，品尝我们的，多多来，多多体验一下，谢谢大家。ครับก็เป็นการเชิญชวนนะครับว่าตอนนี้เทศกาลเจได้เริ่มแล้วนะครับเราจัดทั้งหมด10วันเต็มแล้วก็ให้มาทานอาหารเจที่ถนนเยาวราชได้เลยครับ
0: ทำให้งานเจเยาวราชยังคงมีความหมายไม่ใช่เพียงความเก่าแก่ของประเพณีแต่คือการส่งต่อคุณค่าสู่อีกรุ่นหนึ่งทั้งการเรียนรู้เรื่องความเชื่อแตกต่างและการร่วมให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเพื่อให้เทศกาลนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนทุกวัยสามารถ

0: ้ามามีส่วนร่วมได้
1: สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลกินเจที่เยาวราชนะครับก็สามารถมากันได้นะครับผู้ชมครับที่ถนนเยาวราชนะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของช่วงท้ายๆของเทศกาลกินเจที่เยาวราชนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าการกินเจนะผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแค่การงดเว้นการกินเนื้อสัตว์หรือว่าการเบียดเบียนสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นการที่จะร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของเรากันต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ

0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ไปพักทานเจกันต่อเลยนะคะแล้วก็รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
4: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
5: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
3: ถ้าไม่ชอบพอ
6: เจ็บทำไม
4: โอ้ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน้ำพัน
5: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
4: ผม
5: เ
4: ป็นลูก
7: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
3: ติดคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
4: มึงเอาเนี่ยของจริง
5: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
8: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอะ
9: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
10: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
4: ครูก็พูดได้
10: ครู
4: ครูก็พูดได้ดิหนูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
8: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
11: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจหรอก
12: องค์ใดพระสำ
2: ขมจนขำทางช่องสาม
13: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนํามาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายกายกอง
5: นอนมืดกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผา
6: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
7: หอมนุ่ม
8: แซ่บอร่อย
9: แห่ยุ่นระดับน้ำ3เมตร70
0: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจ
6: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไป

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาลิง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิ
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
12: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
11: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
13: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
14: ปัจจุบันนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
11: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รับมีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
15: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับพบกันในช่วงบ่ายของวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์รายการสดอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับสัปดาห์นี้เราจะเจอกันรายการสดและเป็นชั่วโมงของกฎหมาย2ชั่วโมงเลยนะครับวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีส่วนวันอังคารกับวันศุกร์เป็นวันหยุดนะครับเราจะมีเทปรายการก็ฝากท่านชมเทปรายการก็ฝากข้อความได้ถ้าโทรไม่ได้นะครับเพราะวันหยุดเราจะให้โทรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นติดต่อวันนี้เลยนะครับวันพุธและวันพฤหัสจะเป็นช่วงของการปรึกษาเรื่องกฎหมายถ้ามีปัญหาแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจก็ปรึกษากันเข้ามาได้แบบสดๆกับรายการของเราเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่รายการได้นะครับติดตามทางช่อง10นะครับวิทยุรัฐสภาก็บ่ายโมงไปถึงบ่ายสามก็รับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์เข้าไปได้ที่ www.tpchannel.org แอปโหลดแอปไปไว้เครื่องนะครับ TPCHANNELหาแอปก่อนแล้วก็เจอก็ดาวน์โหลดไปไว้ในเครื่องชมสดได้นะครับส่วนใครเล่น Facebook นะท่านเข้าไปชมเพจได้พิมพ์ค้นหาเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเป็นชื่อภาษาไทยเจอแล้วกดถูกใจเพจนะครับเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนกดถูกใจข้างล่างแล้วก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้ช่วยกันที่จะเข้าไปทางช่อง youtube.com นะครับก็เข้าไปช่อง TP Channel นะครับเจอเหมือนกันครับถูกใจแล้วก็แชร์ด้านล่างนะฮะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับถ้ามีปัญหาติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยคุยกันแบบสดๆก็ได้เล่าข้อเท็จจริงนะฮะเราก็จะหาดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทางกฎหมายจะแก้อย่างไรนะครับรีบแก้นะครับปัญหาทางกฎหมายมันไม่ใช่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็มีคำพิพากษาแล้วนะครับถ้าแก้ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะดีนะครับโทรได้เลยนะฮะที่02ครับ2สุดในรายการวันนี้2ชั่วโมงบ่ายโมงถึงบ่าย3ก็ได้หลายสายทีเดียวละ2ชั่วโมงนะครับ02ครับ206610213ถ้าเป็นลบไลน์ครับ @10แล้วก็ฮอตไลน์ฮะเพิ่มเพื่อนเข้ามาที่ระบบไลน์ของเราได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็เบอร์โทรก็ได้ครับเดี๋ยวเราติดต่อกลับนะครับส่วนสัปดาห์นี้เอกสารเป็นตอนที่160นะครับว่าด้วยรายละเอียดใครที่จะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับถ้าสแกนไม่ติดนะฮะท่านก็พิมพ์ข้อความเข้ามาที่ระบบไลน์สัปดาห์ก่อนเป็นหลักการของเบี้ยปรับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะถ้าสมมุติว่าท่านไปทำสัญญาโดยส่วนมากแล้วนะครับหลักการของมันคือถ้ามันคิดเบี้ยปรับเอาไว้ในสัญญากับเรื่องของการผิดนัดเวลาที่เราจะบังคับเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าเอาเบี้ยปรับหรือจะเอาตามสัญญาให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะจะเอาเบี้ยปรับหรือจะให้ทำตามสัญญาอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัตินะฮะถ้าเกิดสัญญาส่วนมากเป็นเรื่องซื้อขายที่ดินนะเป็นเรื่องซื้อขายที่ดินถ้าสมมุติเธอไม่ไปรับโอนอย่างเงี้ยเธอจะบังคับแบบไหนกันเอาตามเบี้ยปรับหรือจะเอาให้โอนนะอันนี้คือสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วถ้าอยากได้2 อย่างเอาไว้สัปดาห์หน้าจะบอกวิธีการเขียนสัญญาว่าถ้าอยากได้ทั้งเบี้ยปรับและบังคับตามสัญญาท่านต้องทำยังไงเอาไว้สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เอาหลักไว้ก่อนนะครับว่าเวลาที่ท่านทำสัญญากันเนี่ยเวลาจะเรียกเบี้ยปรับนะครับท่านจะเอาเบี้ยปรับหรือจะบังคับตามสัญญาคือสัญญาบอกให้โอนอ่ะโอเคโอนนะครับท่านก็ไม่ได้เบี้ยปรับหรือท่านจะเอาเบี้ยปรับแต่ไม่บังคับโอนอย่างเงี้ยท่านก็ลองดูนะครับพิมพ์เข้ามาครับ160นะฮะสัปดาห์นี้ส่วนใครที่อยากจะได้159เพื่อเอาไปอ่านเพราะ159คือหลักความหมายของเบี้ยปรับ160จะเป็นรายละเอียดนะครับพิมพ์159แล้วก็160เข้ามาให้2ตอนนะฮะ159บวก160ให้2ตอนสำหรับวันนี้พิมพ์เข้ามาเลยครับถ้าใครยังไม่ได้ส่วนใครยังไม่ได้160ก็พิมพ์เข้ามาตอนเดียวได้เล

0: นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราคุยกัน2ชั่วโมงไล่เรียงกันไปจะมีเรื่องอะไรกันบ้างอยู่กับวิทยากรนะครับทนายความสุชาติชมกุลครับในวันนี้สวัสดีครับพี่สุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
0: ตอนนี้คุณปราโมทเข้ามารอนะก็ขอเอกสารนะครับ160พิมพ์มาคุณปราโมทครับ
2: ครับผม
0: เจอเลย
2: ครับ
0: ปราโมทไปครับ
2: พอดีผมเนี่ยไปซื้อที่จากพี่สะพ้ายมานะครับคือขอซื้อที่จำนวนหนึ่งแต่คือตกลงกันว่าผมขอซื้อ1งานครับก็ตกลงว่าเมื่อเอาที่เนี่ยไปจำนองธนาคารเพื่อจะเอาเงินมาให้แกส่วนหนึ่งแล้วผมก็มาใช้จ่ายส่วนหนึ่งครับหลังจากผ่อนที่ชำระหมดแล้วผมจะโอนที่ให้แกคืนจำนวน1งานโดยแบ่งที่แล้วโอนให้คืน1งานแล้วผมก็คือได้ครอบครอง1งานแต่นี่พอผมผ่อนไปเสร็จแล้วสัก15ปีผ่อนเสร็จแล้วตอนนี้ตัวแกเนี่ยคืออยากให้โอนให้ทั้ง2งานเลยโดยจะเอาใบถ่ายถอนจากธนาคารน่ะเก็บไว้แต่ยังไม่ให้ผมไปถ่ายถอนที่ดินแต่แกก็เลยเอาไอ้ใบโฉนดที่สลักหลังจำนองจากธนาคารไว้ที่ก็เลยอยู่เฉยแบบนี้เลยยังไม่ทำไมทั้งที่ผ่อนชำระเสร็จหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ไปแถดถอนที่ธนาคารเลยครับเลยทิ้งไว้เฉยได้สิบกว่าปีแล้วนี่จะมีผลอะไรไหมครับตอนนี
0: ้แล้วเอกสารถ่ายถอนตั้งสิบกว่าปีคิดว่ามันจะมีสภาพใช้ได้ไหมอ่ะ
2: ไม่แต่แกเก็บไว้นะแกบอกแก
0: ก็นั่นแหละก็นั่นแหละปันหอกให้เมื่อสิบปีที่แล้วอยู่อยากจะเอาไปโอนหรือไปอ้าวไม่ใช่ไปถ่ายเงี้ยคิดว่าจะใช้ได้ไหม
2: ครับไปถ่ายถอนจากที่ดินเสร็จแล้วเพื่อจะมาขอรางวัดแบ่งที่ดินออกเป็นสองแปลง
0: ก็นั่นแหละมันยังไม่ไถ่ใช่ไหม
2: ครับ
0: คือผมกำลังถามกลับว่าอันนี้ถามกลับไปยังผู้เก็บเอกสารแล้วเนาะว่า10ปีแล้วเอกสารของธนาคารเนี่ยถ้าสำนักงานที่ดินเขาเห็นเนี่ยเขาจะรับไหมเนี่ยปัญหาที่1ก่อนนะ
2: ครับผม
0: ถ้าเกิดเขาขัดข้องเนี่ยคุณก็จะซวยทั้งพี่ทั้งน้องนะประเด็นที่1เพราะคุณไม่ไปถ่ายเขาปลดจำนองให้แล้วนะแต่ไม่ไปดำเนินการ10ปีละถืออันนั้นไว้อันนี้ประเด็นที่1ก่อนประเด็นที่2คือข้อตกลงที่คุณจะซื้อ1งานจากทั้งหมด2งานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือโอนมาเป็นชื่อคุณแล้วไว้ก่อนถูกต้องไหม
2: ครับ
0: ข้อตกลงเนี้ยมีหลักฐานไหม
2: ตกลงด้วยวาจาครับ
0: วาจาด้วยทีนี้พอคุณไปกู้เงินเอามาให้แกใช้ผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วแกบอกฉันไม่ขายฉันจะเอา2งานคืน
2: จะเอา2งานด้วยส่วนหนึ่งคืนนั่นแหละแล้วก็ขอว่าอย่าไปเอาเลยเก็บไว้ให้หลานเถอะ2งาน
0: เดี๋ยวฟังเลยเชิญพี่อันนี้เป็นโฉนดใช่ไหม
2: เป็นโฉนดครับ
0: พี่สุชาติมีหลายประเด็นใช่
1: ไหมหลายประเด็น
0: ครับ
1: ประเด็นเรียกเรื่องแรกเรื่องการปลดจำนอง
0: ครับ
1: การปลดจำนองเนี่ยเมื่อชำระครบเนี่ยฮะก็ควรไปดำเนินการปลดจำนองนะส่วนใหญ่ธนาคารก็จะให้หลักฐานให้เราไปดำเนินการเองนะฮะให้หลักฐานแล้วให้เราไปดำเนินการเองปลดจำนองอันนี้ถ้าเราไม่ไปปลดจำนองเนี่ยในหลังโฉนดเนี่ยมันก็ยังใช้คำว่าติดจำนอง
0: ติดจำนองธนาคารก็เป็นผู้รับจำนองอยู่
1: ใช่ครับมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นฮะติดตัวตลอดนะฮะเพราะนั้นการไปปลดจำนองต้องรีบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จนะฮะนะไม่งั้นมันจะมีประเด็นมีปัญหาในอนาคตได้เรื่องของการปลดจำนองนะครับไม่งั้นโฉนดเนี่ยฮะบางทีเรื่องของเกิน10ปีแล
0: ้
1: วไม่ไปถ่ายถอนจำนองกันมันก็จะติดอยู่งั้น
0: ก็คาอยู
1: ่ก็จะคาอยู่กันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไปควรดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับสองเรื่องการสัญญาเรื่องการซื้อขายที่อาจจะใช้คำว่าทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็ผ่อนชำระกับเจ้าของที
0: ่ครับ
1: การสัญญาจะซื้อจะขายและผ่อนชำระกับเจ้าของที่เนี่ย1ต้องมีหลักฐานนะเช่นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายนะฮะสัญญาจะซื้อจะขายและกรณีเราผ่อนเองเนี่ยเราต้องเก็บหลักฐานการผ่อนชำระด้วยมีหลักฐานการผ่อนชำระด้วยนะครับอันนี้เวลาดำเนินคดีขั้นที่สุดก็คือสัญญาเนี่ยโดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะถ้าสัญญาจะซื้อจะ

0: ขายนะครับคือสัญญาจะซื้อจะขายก็ไม่มีหลักฐานการผ่อนชำระเก็บเงินเก็บไว้บ้างฮะเก็บไว้ไหมครับ
1: กู้เงินจากธนาคารครับกู้เงินจากธนาคารตอนนี้ก็เป็นสัญญาซื้อขายเลยและคือมีบ้านพร้อมที่ดินนะ มีบ้านพร้อมที่ดินเสร็จแล้วคือไอ้ที่ดินหนึ่งงานนะที่มีบ้านดินว่างเปล่าข้างๆเนี่ยก็จะขอแบ่งมาให้ผมแต่พอผลพร้อมชำระคือผมจะผ่อนกับธนาคารสงเคราะห์นะครับ
0: เดี๋ยวฮะตอนไปจำนองธนาคารเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนที่ไปจำนองธนาคาร
1: ผมเป็นผู้จำนองครับผมเป็นคนซื
0: ้
1: ออ
0: ่าคุณคุณเป็นคนจำนองแล้วก็สัญญาแล้วก็โฉนดที่ดินนี่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อคุณเหรอฮะ
1: โอนเป็นชื่อผมครับคือทำสัญญาซื้อซื้อเป็นชื่อผู้ขายเพื่อจะเอาเงินออกมา
0: อืมคือตกลงโฉนดแปลงนี้เป็นชื่อคุณแล้ว
1: ครับผม
0: เป็นชื่อคุณแล้วแล้วก็โฉนดแปลงนี้คุณผ่อนชำระครบแล้ว
1: ครบแล้วคร
0: ับไปดำเนินการถ่ายถอนจำนอง
1: นี่แกขอเก็บไว้นะคือยังคุยกันตกลงกันไม่ได้ถ้าไปถ่ายถอนเสร็จแล้วเนี่ยแกจะให้โอนให้แกทั้งหมดเลย2งาน
0: คืออย่างนี้ฮะไม่ใช่ประเด็นการถ่ายถอนก็คือถ่ายถอนปลดจำนองคนละเรื่องกันและโฉนดก็เป็นของคุณแล้วคือโฉนดเนี่ยคุณโอนเป็นชื่อคุณตั้งแต่วันที่คุณเอาไปจำนองแล้วก็ตอนนี้คุณก็ผ่อนครบแล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ธนาคารเนี่ยเขาคืนโฉนดมาที่คุณแล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ครับผม
0: คือโฉนดแล้วตัวโฉนดก็อยู่ที่คุณแล้วคุณก็สามารถไปดำเนินการถ่ายถอนทำเรื่องถ่ายถอนจำนองปลดจำนองที่สำนักงานที่ดินได้เลยคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรนะเพราะโฉนดเป็นชื่อคุณนะฮะและอีกประการหนึ่งเมื่อถ่ายถอนจำนองแล้วคุณจะแบ่งแยกโฉนดเป็นสองส่วนตามที่คุณตกลงกันและอีกส่วนหนึ่งคุณจะโอนคืนให้เขาไปอันนี้คุณโฉนดยังไม่ได้เป็นชื่อของเจ้าของเดิมถูกต้องไหมฮะ
1: ครับถูกต้องครับ
0: แล้วมันติดขัดอะไรครับ
1: คือหมายความว่าพอเอาหนังสือจากธนาคารหลักฐานจากธนาคารมาว่าผมยังไม่ไปถ่ายถอนที่ดินแต่เพราะยัง
0: คือหลักฐานเขาแสดงว่าคนเจ้าของเดิมเขายึดหลักฐานไว้เหรอฮะ
1: ครับผม
2: พี่สาวยึดหลักฐานที่ธนาคารให้มาม
0: ันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะยึดเนี่ยฮะ
1: ก็เป็นญาติพี่น้องกันครับพอดีผมก็เลย
0: อันนี้เอาตามกฎหมายก่อนครับเขาไม่มีสิทธิ์
2: ความเกรงใจ
0: เป็นเรื่องของความเกรงใจเท่านั้นเองนะฮะคุณก็สามารถไปดำเนินการถ่ายถอนจำนองที่สำนักงานที่ดินได้อยู่แล้วถ้าที่คุณก็ทำแจ้งทำสื่อแจ้งให้เขามาส่งหรือคุณแจ้งให้ธนาคารมาดำเนินการถ่ายถอนจำนองก็ทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณที่คุยกันมานี่ก็คือเรื่องความเกรงใจล้วนๆเลย
2: คือ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
2: คืออย่างที่ผมบอกนะคุณปราโมทเนาะ
1: ครับ
2: ทานเนี่ยในทางปฏิบัติผมไม่สามารถการันตีได้ว่าสำนักงานที่ดินเขาจะติดขัดไหมเพราะมัน10กว่าปี คือนั่นแหละอันนี้ผมตอบไม่ได้
1: ครับ
2: คุณต้องไปถามสำนักงานที่ดินเพราะเอกสารของธนาคารถึง10ปีเนี่ยอยู่ๆคุณจะมองออกมาเนี่ยเขาจะรับไหมอันนี้ต้องไปถามที่สำนักงานที่ดินถ้าเขาติดขัดเนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปธนาคารอีกพอย้อนกลับไปธนาคารในเชิงปฏิบัติมันก็จะลำบากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่กับน้องไม่ควรจะมาทำแบบนี้แล้วก็มาสร้างประเด็นในทางปฏิบัติให้มันเกิดปัญหาใหญ่เนาะ
1: ครับ
2: คือต้องไปถามเอาเอกสารเนี่ยไปถามเขาก่อนส่วนเรื่องคืนโอนคืนโอนอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องไงมันเป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องที่คุณจะยอมหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับไปถามสำนักงานที่ดินว่าเอกสารจากธนาคารเรื่องของการปลดจำนองเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจะติดขัดในเรื่องของการโอนไหมถ้าเขาบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเอกสารสมบูรณ์ก็ปลดจำนองได้อันนี้คุณรีบไปบอกพี่เอาเอกสารมาอย่าไปสร้างปัญหาในสิ่งที่มันไม่ควรเกิดครับเพราะ10ปีเนี่ยผู้จัดการเจ้าหน้าที่ธนาคารเปลี่ยนไปไม่กี่เซตแล้วก็ไม่รู้เนาะ
1: ครับนั่นแหละผมก็ว่านั่นแหละ
2: นั่นแหละคือผมในเชิงกฎหมายมันไม่ได้มีอะไรแต่ในเชิงปฏิบัตินะสิมันจะมีปัญหาลำบากเนาะบอกแกให้เข้าใจครับพี่

0: สาวครับนะ
1: ครับครับผม
0: อยู่จังหวัดไหนเนี่ย
1: นครราชสีมาครับ
0: ไปถามสำนักงานที่ดินที่เป็นหน่วยงานที่ดูแล
1: ที่ดินที่ดินอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว
0: นั่นแหละสาขาสีคิ้วมีใช่ไหม
1: มีครับคือที่ดินสีคิ้วครับครับผม
0: นั่นแหละครับไปถามสำนักงานที่ดินว่าหลักฐานปลดจำนองจากธนาคารเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มาทำเนี่ยมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมถ้าเจ้าหน้าที่เขายืนยันในเรื่องของเอกสารก็ไปบอกพี่สาวบอกเฮ้ยเอามาทำการปลดจำนองให้มันเรียบร้อยก่อนไอ้เรื่องโอนคืนไม่โอนคืนเนี่ยเป็นเรื่องของเราอย่าให้มันเกิดปัญหาอื่นเนาะ
1: คร
0: ับ ครับผมเดี๋ยวมันจะลำบากนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ประเด็นเรื่องเอกสารจบนะ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการจะโอนคืนหรือไม่ตอนเนี้ยที่ดินมันการตกลงซื้อขายกันชัดเจนแล้ว
1: ไปแต่ตกลงที่ขายคือเป็นที่เป็นทั้งผมทั้งสองงานเลยแต่เราตกลงกันในเบื้องต้นว่าผ่อนชำระเสร็จจะโอนให้ครึ่งหนึ่ง
0: ก็นี่ไงก็คุณเอาใจสิในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะโอนให้เขาครึ่งหนึ่งหลังจากที่คุณผ่อนเสร็จ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ใจคุณน่ะ
2: ครับ
0: อยู่ที่ใจคุณน่ะคุณบอกคืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เขาอยากได้สองงาน
1: ครับ
0: คุณเอาตามที่ตก
1: จะไม่เอาก็จะเอาสองงานเลยคร
0: ับ ก็เรื่องของเขาดิชื่อเป็นของเราแล้ว
1: มันก็ไม่ได้กับเหมือนผมไม่โกงเขาได้ผมโกงเขามางานหนึ่งซื้องานเดียว
0: อะไรนะฮะ
1: ก็เหมือนว่าผมขอซื้อแค่งานเดียวไงแต่แค่ยอมให้มาสองงานก่อน
0: ก็คุณซื้องานหนึ่งตอนนี้มันโอนมาสองงาน
1: ครับ
0: คุณก็โอนไปงานหนึ่งไงมันจะโกงได้ไง
1: เขาไม่ได้โกงเขาจะขอสองงานเลยไง
0: ก็คุณตกลงอ่ะใจอยู่แล้วตกลงก็คุยกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: มันไม่โกงครับก็ในเมื่อเราตกลงซื้อหนึ่งงานแต่ตอนโอนเนี่ยโอนมาสองเพื่อจะเพราะฉะนั้นเมื่อผ่อนเสร็จคุณก็ตกลงเอาหนึ่งงานไปก็แค่นั้นเองมันไม่มีคำว่าโกงเพราะมันคุยกันแบบนี้อยู่แล้วนะ
1: โอเคครับ
0: ไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประเด็นทางกฎหมายที่ทนายจะต้องไปดูว่าอะไรยังไงมากอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องตกลงกันเนาะนะอย่าไปสร้างให้มันไปเป็นประเด็นกฎหมายแล้วต้องไปพิพาทกันพวกคุณจะเสียมากกว่า1งานอีกบอกให้
1: นั่นเด็กก็วันนี้คงไม่ถึงขั้นนั้นเลยหรอ
0: ถ้าไม่อยากให้ถึงก็ทำตามที่บอกตกลงซื้อ1งานคุณก็โอนคืนก็เท่านั้นเองคุยตามทีแรกบอกพี่สาวเราคุยตามทีแรกพี่สาวเอ้ยถ้าอยากได้ตามที่พี่สาวเนี่ยพี่สาวต้องฟ้องผมนะ
1: เพราะ
0: หลักฐานมันคือเป็นของเราต้องอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้แล้วถ้าพี่จะมาฟ้องผมอ่ะพี่จะไปหาหลักฐานอะไรมาฟ้องผมและในเงื่อนไขอะไรมันคิดนะถ้าคิดแบบชาวบ้านก็คิดได้ฮะแต่ถ้าคิดในเชิงกฎหมายเวลาไปฟ้องกันอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ
1: ครับ
0: เอาตามที่ผมบอกนะไปคุยกับแกดีๆอันดับแรกคุณไปปลดจำนองให้ได้ก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วอันดับสองค่อยมาเจรจากันระหว่างพี่กับน้องเอาการตกลงครั้งแรกนะเอานะคุณปราโมทนะชัดเจนแล้ว
1: ครับผมขอบคุณ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ หมายเลขโทรศัพท์นะครับวันนี้คุยกันกับทนายสุชาติชมกุลถึงบ่ายสามนะครับ02ครับ206 6102-3 ครับ 02-3 นะครับคุณธนกิจต่อฮะเชิญครับ
3: ครับปัญหาไปเช่าห้องที่คอนโดมาเมื่อปีที่แล้วอะครับแต่ตอนเราออกมาเนี่ยเขาไม่ได้คืนเงินประกันให้เรา 20,000 บาทคือมีห้องมันจะมีพื้นเสียหายเนื่องจากฝ้าเพดานนะมันมีน้ำหยดลงมาเราก็แจ้งเจ้าของแต่นิติเขาก็ไม่ได้มาดูครับทีเนี้ยพอตอนเราออกมาเนี่ยมันก็มีพื้นมันก็จะมีเสียหายบ้างบางส่วนแล้วก็ประตูห้องน้ำก็จะเสียหายบ้างบางส่วนซึ่งประตูห้องน้ำเนี่ยเราแจ้งไปตั้งแต่แรกที่เราแรกเข้าแล้วนะว่าประตูห้องน้ำมันบวมให้เขามาเปลี่ยนเขาก็ไม่มาเปลี่ยนเขาบอกใช้ไปเถอะไม่เป็นไรพอตอนหลังมันเป็นใหม่ๆเลยเราก็แจ้งเขาว่าประตูห้องน้ำเนี่ยถ้ามาทำน่ะก็จะออกคนละครึ่งเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมามันเย็นหมดแล้วเขาก็ไม่ยอม

0: ทำพอเราออกปุ๊บเขาก็เอาหมายมีฝ้ามีพื้นห้องน้ำมีประตูห้องน้ำครับแล้วก็พื้นห้องนอนนะครับที่มันเสียหายทีเนี้ยเขาก็ยึดเงินประกันเราไป 20,000 เขาไม่ได้คืนแต่เขาก็บอกว่าเขาจะฟ้องต่อถ้ามันเสียหายเยอะค่าซ่อมมันเยอะนะเขาก็จะฟ้องต่อเราออกจากห้องเช่าเขามาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาปี68ทีเนี้ยเขาเพิ่งมีหนังสือโนติสจากทนายมาเรียกเพิ่มอีก 30,000 กว่าบาทเนี่ยเพิ่งมาเมื่อตุลาปี69เนี่ยครับจะครบปีแล้วออกมา
1: 20,000 ก็ยังไม่คืน
0: ใช่ครับตอนแรกนะเขาเรียกมา 60,000 ด้วยซ้ำแล้วเขามาลดเหลือ 30,000 แล้วก็ไม่แจ้งรายละเอียดการซ่อมมาเลยนะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราไม่จ่ายเขาจะดำเนินการทางกฎหมายเลยลองปรึกษาทนายดูว่ามีเราจะทำอะไรได้บ้าง
1: และตอนวันออกอ่ะเขามาดูห้องไหมฮะสภาพห้องคุณได้ถ่ายรูปสภาพอะไรต่างๆไว้ไหมตอนออก
0: ถ่ายไว้ครับถ่ายไว้
1: เก็บเป็นหลักฐานนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เพิ่งมีหนังสือโนติสมานะ
0: ใช่ครับมีมา
1: ครับ
0: มาจะเก็บเพิ่มอีก 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไม่มีรายละเอียดการซ่อมเลยว่าอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยครับ
1: แล้วคุณเช่าห้องเขาอยู่นาน
0: 3ปี
1: จนออก3ปีนะ
0: ครับ
1: ห้อง3ปีเนาะเดี๋ยวฟังทางทนายนะครับว่าความรับผิดในฐานะผู้เช่าเนี่ยมันจะต้องแค่ไหนเมื่อออกมาแล้วเนาะทั้งเงินประกันนี่ยังไม่ได้คืนเน
0: า
1: ะ
0: ตามปกตินิสัยครับเราก็ไม่ได้ไปทุบไม่ได้ไปทำอะไร
1: เออเดี๋ยวฟังก่อน
0: มีช่วงที่ว่าแผ่นดินไหวด้วยครับมันเกิดอยู่หลังแผ่นดินไหวด้วย
1: แล้วคุณแจ้งแล้วเขามาดูไหม
0: เขาไม่มาดูครับแต่เขาบอกว่าเขามาดู
1: แล้วคุณถ่ายรูปเป็นหลักฐานไหมความเสียหาย
0: ถ่ายไว้อยู่ครับถ่าย
1: นั่นแหละคุณเก็บไว้ดีๆฮะเดี๋ยวฟังทนายก่อนอ่ะเชิญพี่สุชาติฮะ
2: ครับคือกรณีการเช่าเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าในสัญชาติเช่ากำหนดไว้ว่าหากเกินความเกิดความเสียหายส่วนใหญ่นะแต่เขาจะกำหนดว่าถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยเขาจะต้องยึดเงินประกันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหากยังไม่พอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเราได้อีกตัวนี้มีสัญญาเช่ามีกำหนดไว้ไหมเอาสัญญาเช่ามาดูเนี่ย
1: คุณธนกิจครับอยู่ในสายไหม
0: ครับอยู่ครับอย
1: ู่
0: คร
1: ับสัญญาเช่ายังถือไว้อยู่ไหม
0: สัญญาเช่าอยู่ครับอยู
1: ่มีอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ครับมี
1: ที่ทนายถามเมื่อกี้ลองเคยได้อ่านสัญญาเช่าของเราไว้ไหม
0: อ่านอยู่ครับ
1: เมื่อกี้ทนายถามเชิญที่สุชาติ
2: คือกรณีที่ว่าเขาเงินประกันเนี่ยฮะหากกรณีว่ามีความเสียหายแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเอาเงินประกันเนี่ยไปดำเนินการซ่อมแซมประกันนี้ไม่เพียงพอเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกเอาค่าเสียหายเราอีกตรงนี้สัญญาเช่าเนี่ยส่วนใหญ่จะกำหนดไว้แต่ส่วนถ้าเกิดมีการซ่อมแซมไม่ถึงกับเงินค้ำประกันเงินประกันเนี่ยฮะเขาก็จะคืนส่วนที่เหลือให้เราส่วนใหญ่สัญญาเช่าก็จะระบุไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะของคุณมีใช่ไหม
0: ระบุอยู่ครับ
2: มันระบุไว้อันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องปฏิบัติไปตามสัญญาเช่า
0: แต่ว่า คือเราก็ประเมินแล้วว่าส่วนที่เสียหายน่ะไอ้สองหมื่นเนี่ยมันน่าจะพอกับการ
2: ครับคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ฮะ
1: เดี๋ยวฟังนะ
2: คือเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์นะข้อเท็จจริงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์อย่างถ้าว่าผู้เช่าเขาซ่อมแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าเขาซ่อมคิดเป็นค่าซ่อมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเวลาเขาฟ้องคดีเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานในการดำเนินการเช่นใบเสร็จค่าช่างค่าอะไรทุกอย่างทุกหลักฐานตรงนี้เขาจะต้องมีเวลาเขาฟ้องเราเขาจะฟ้องลอยๆไม่ได้นะฮะว่าฟ้องไป50,000-60,000อันนี้เขาต้องมีรายละเอียด
0: ถ้าซ่อมนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้เขาคือรีโนเวทใหม่นะเขารีโนเวทใหม่เลยอ่ะ
2: คืออย่างนี้ฮะคุณยังไม่ต้องมองตรงนั้นเอาฮะคุณฟังผมฮะเวลาเขาฟ้องคดีใช้คำว่าเขาฟ้องคดีเขาซ่อมมีใบเสร็จ มีหลักฐานค่าช่างค่าอะไรเขาจะแจ้งมาถ้าเราเห็นว่ามันเกินกว่าความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้อง

0: เวลาเขาฟ้องมาฟ้องคดีคุณมาเนี่ยฮะคุณต้องยื่นคำให้การหนึ่งต่อสู
1: ้
0: ต่อสู้ว่าไอ้ข้อเท็จจริงตามที่เขาฟ้องมาเนี่ยมันไม่จริงยังไงอะไรยังไงคุณก็สามารถที่จะเอาช่างคุณมาประเมินได้ว่าค่าซ่อมมันเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้มันขึ้นเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงอันนี้เขาเรียกว่าข้อเท็จจริงที่จะต้องมาที่จะต้องมาต่อสู้กันนะฮะแต่ถ้าเขาซ่อมไม่ถึง 20,000 บาทเช่นคุณประเมินแล้วให้ช่างคุณประเมินแล้วซ่อมอย่างมากก็ไม่เกิน 10,000 บาทอย่างเงี้ยคุณก็สามารถฟ้องแย้งเขาเรียกว่าพอฟ้องมาคุณก็ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งเข้าไปในคดีว่า 20,000 บาทส่วนเงินที่เหลือเขาต้องคืนเราอันนี้เขาเรียกฟ้องแย้ง
1: คร
0: ับยื่นคำให้การเราฟ้องแย้งเข้าไปด้วยอันนี้ต้องปรึกษาทนายแล้วเวลาคุณได้รับหมายศาลนะฮะคุณแนบมารับหมายศาลคุณต้องปรึกษาทนายแล้วว่าเรื่องเนี้ยคุณต้องเตรียมก่อนอื่นคุณต้องเตรียมช่างในการประเมินแล้วว่าจากภาพถ่ายคุณเนี่ยที่ทั้งหมดมาเนี่ยประเมินแล้วค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ประมาณการเท่าไหร่นะฮะเพื่อจะเตรียมหลักฐานในการที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลนะถ้าเขาฟ้องคดีคุณมานะฮะเขาจะเรียกคุณได้ก็ต่อเมื่อเขาจะฟ้องคดีคุณมาครับ
2: หนังสือโน้ตที่ทนายเขาส่งมาเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรามาเนี่ยแต่ว่าใช่ไหมคร
0: ับ ก็ไม่เป็นไรฮะเขาก็ประเมินมาไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของการฟ้องคดีถ้าเขาจะเรียกค่าเสียหายคุณอีก 30,000 เนี่ยเขาต้องฟ้องเขาจะมาบังคับให้คุณจ่ายตามโนติสเลยไม่ได้เขาต้องฟ้องมาก่อนแล้วคุณก็ใช้สิทธิ์ในการให้การและต่อสู้คดีอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าคุณคิดว่าค่าเสียหายมันไม่ถึง 20,000 แย้งกลับไปให้เขาคืนเงินเขาเรียกยื่นคำให้การแล้วก็ฟ้องแย้ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือคุณโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับ
2: ที่เราออกมาเป็นเกือบปีแล้วเขาถึงส่งโนติสมานี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะแต่อย่าลืมนะว่าคดีแพ่งเนี่ยแม้แต่ขาดอายุความ
1: ครับ
0: เขาก็ยังฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เรามีสิทธิ์ที่จะต้องไปต่อสู้เรื่องอายุความถ้ากรณีเขาฟ้องมาเขาอาจจะยังไม่ฟ้องเกิดปีหน้าเขาฟ้องมาคุณเห็นว่าขาดอายุความคุณก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้เรื่องอายุความ
1: ค
0: ดีแพ่งเนี่ยฮะแม้ขาดอายุความเขาก็ฟ้องได้แต่จำเลยเนี่ยฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะฟังนิดนึงครับขาดหรือไม่ขาดแล้วอย่าเพิ่งไปสนใจ
0: ครับ
1: เนาะฟังทนายนิดนึงก่อนนะครับในขั้นตอนแล้วก็หลักการอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนั่นนู่นนี่เพราะว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยเราก็จะฟังคุณเพียงแค่ความฝั่งเดียวเราไม่ได้ฟังความอีกฝั่งนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณพูดทั้งหมดหรือเปล่าที่เขาจะมาเรียกเพิ่มอีก 30,000 50,000 60,000 อะไรพวกเนี้ยนะถ้ามันไม่ใช่ความผิดในการเช่าของคุณเนี่ยมันคงไม่น่าหมื่นมาฟ้องเรียกเอาเพิ่มหรอกฟังดีฟังนะถ้ามันไม่เกิดจากเราไปกระทำอยู่ๆเขาจะไปทำของเขาไปปรับปรุงของเขาใหม่โดยที่เราไม่เกี่ยวข้องมันคงไม่มีผู้ให้เช่าหน้าหมื่นมาฟ้องเอาจากคนอื่นหรอกอ่ะเชิญพี่สุชาติ
0: ครับคืออย่างเงี้ยถ้าคุณจะถามว่าไอ้อย่างเงี้ยเกินระยะเวลานานเท่านี้เขาจะฟ้องได้หรือไม่คดีแพ่งขาดอายุความก็ฟ้องได
1: ้ครับ
0: คุณมีหน้าที่ในการยื่นคำให้การต่อสู้คดีเรื่องอายุความ
1: อ
0: ย่าถามว่าได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าคุณเห็นว่าขาดอายุความแล้วฉันไม่ต่อสู้คดีอ่ะฉันก็ปล่อยมันเลยตามเลยไปเลยเพราะมันขาดอายุความแล้วอันนั้นเนี่ยฮะคุณแพ้คดีทันทีเลยนะครับอายุความเขาไม่ให้มีเขามีไว้ให้คุณต่อสู้นะครับไม่ได้ให้มีให้คุณอยู่เฉยๆนะฮะส่วนประเด็นเรื่องค่าเสียหายอย่างที่บอกเนี่ยคุณก็ต้องช่างมาประเมินคุณประเมินก่อนว่าที่ช่างเสียหายความเสียหายเท่านี้ประเมินแล้วค่าซ่อมมันควรจะเท่าไหร่นะฮะถ้ามันไม่เกิน 20,000 ช่างคุณตีถ้าไม่เกิน 20,000 ผมก็บอกแนะนำว่าคุณให้คุณยื่นคำให้การและฟ้องแย้งในส่วนที่มันควรจะเหลือจาก 20,000 ให้คุณคืนให้คุณอันนี้คือคำแนะนำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเวลาเขาฟ้องคดีอย่างที่บอกคุณไม่ควรละเลยต้องหาทนายมาสู้คดีในเรื่องของยื่นคำให้การ
1: แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเป็นความเสียหายจากตัวเราไหม

0: ตอนนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องดูนะตามหลักนี้นะฮะ
1: อ๋อครับครับที่ก็คือที่พื้นมันเสียหายเนี่ยมันจะมีที่ว่าเพดานมันรั่วแล้วน้ำมันหยดลงมาเนี่ยครับ
0: คือถ้าพื้นเสียหายแล้วน้ำมันรั่วจากข้างบนโดยไม่ใช่ความผิดของเราอันเนี้ยถามว่าเราต้องรับผิดไหมอันนี้ผมดูในข้อเท็จจริงนะถ้าคุณจะอ้างอย่างนั้นข้างบนทำน้ำหยดติ้งตังติ้งตังติ้งตังเราไม่ได้ทำเลยแล้วก็ไปหยดใส่พื้นเขาแล้วก็เกิดความเสียหายโดยที่เราก็แจ้งแล้วเขาก็ไม่มาดูเขาก็ไม่มาติดต่อไม่มาอะไรอ่ะเชิญพี่สุชาติ
2: ครับคือคอนโดที่มีปัญหามากก็คือน้ำรั่วข้างบนนะความรับผิดชอบตรงนี้นะฮะอยู่ที่นิติบุคคลเขาจะเข้ามาดูแล
0: ครับ
2: เขาจะเข้ามาดูแลไม่ให้ความเสียหายขึ้นเกิดจากเราโดยตรงเพราะมันหยดจากข้างบนนะฮะมันหยดจากข้างบนนี่เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้เกิดความเสียหายจากเราดังนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะคอนโดสภาพของคอนโดส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือน้ำหยด
0: น้ำหยด
2: โดยเฉพาะในห้องน้ำนะฮะรั่วประจำ
0: ครับ
2: นะแจ้งคอนโดมาซ่อมแจ้งนิติบุคคลมาทำแล้วบางทีก็ทำแล้วก็ไม่เรียบร้อยปัญหาตรงนี้จะมีเยอะมากสำหรับคอนโดนะฮะถ้าเป็นปัญหาความเสียหายซึ่งไม่ได้เกิดจากเรา
0: อ
2: ันนี้เราไม่ต้องรับผิดชอบ
0: เราสามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วครับ
2: ครับ
0: เอาตามนี้นะเพราะอันนี้เราฟังจากคุณเราก็พยายามที่จะมองให้ได้ครบครบแง่มุมนะแต่ข้อที่จริงอื่นที่ไม่รู้เนี่ยอันนี้เราตอบไม่ได้นะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับข้อมูลเบื้องต้น
0: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: พักกันแป๊บนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วง3นะครับใครจะปรึกษาที่02ได้เลย2066102-3ฮะ022-066102-3คุณวัฒนีที่ LINE เข้ามาเนี่ยบอกจะสอบถามเรื่องขายฝากผมให้รบกวนให้เบอร์โทรไปแล้วนะฮะท่านรบกวนโทรนะฮะมันต้องคุยในรายละเอียดนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของ
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที
8: ่พี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ตามประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
13: ดูช่อง10ครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
14: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
15: ที่สร้างสรรค์
14: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
16: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับในวันนี้ชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองนะฮะคุยกันเรื่องกฎหมายหมดเลยนะครับในสัปดาห์นี้เจอกันสดวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นถ้าติดต่อวันนี้ได้ก็โอเคโทรมาเลยนะถือว่าถ้าไม่ติดจริงๆก็วันพุธวันพฤหัสได้วันอังคารกับวันศุกร์เป็นวันหยุดร่างเทปรายการออกอากาศนะครับเอกสารอย่าลืมนะ160เนี่ยนะครับ160จริงๆแล้วครับว่าเบี้ยปรับเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช้ในสัญญาบางฉบับว่าเป็นเบี้ยปรับก็ได้มันเป็นค่านู่นค่านี่อะไรต่างๆเช่นเงินประกันก็มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับเคสเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของห้องเช่าอ่ะแล้วเขาก็จะเก็บเงินประกันเอาไว้เนี่ยฮะมันมีอยู่ในเอกสารผมอยู่หน้า3นะครับมันเป็นลักษณะของเบี้ยปรับเพราะตกลงกันล่วงหน้าว่าถ้าเกิดผิดสัญญาเนี่ยฉันสามารถที่จะเรียกเบี้ยปรับของเธอได้แล้วทีนี้นะครับเวลาที่เราผิดสัญญาโดยหลักแล้วเราจะเลือกเอาเบี้ยปรับหรือจะบังคับตามสัญญานะครับจะเลือกเอาเบี้ยปรับหรือจะบังคับตามสัญญาอันนี้สัปดาห์นี้จะอธิบายเรื่องนี้ก่อนส่วนใครบอกว่าเฮ้ยอยากได้ทั้ง2อย่างเลยเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยมาอ่านวิธีการเขียนสัญญามันจะต้องทำอย่างไรนะครับถ้าท่านเข้าใจท่านจะรู้นะฮะเรื่องของเบี้ยปรับนะครับถ้าสมมุติมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่ได้จากเบี้ยปรับเราสามารถเรียกได้ไหมตอบได้เลยว่าเรียกได้แต่ความเสียหายนั้นถ้าจะเรียกคุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่ามันเกินกว่าที่ได้มาแล้วอ่ะอันนี้ฝากไว้ครับ02ครับ2066102123พิมพ์160นะฮะใจดีแจกย้อนที่เป็นหลักของเบี้ยปรับด้วย159ใครยังไม่ได้159ก็พิมพ์159บวก160มานะ2ตอนเลยนะครับคุณสุรชัยครับ
1: ผม
0: เชิญครับ
1: ครับผมขอพูดกับรัฐสภาเลย
0: พูดกับทนายฮะ
1: ครับ
0: อย่าไปพูดกับองค์กรเขาพูดไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: พูดว่ามรดกนะถ้าผมโอนมรดกให้ลูกแล้วนี่นะแต่ลูกยังไม่ได้แต่งงานหรอกสมมติว่าถ้าลูกเสียชีวิตไปหรือแต่งงานเข้าไปนี่จะมีการเรียกร้องคืนได้ไหมฮะคือยังไม่ได้จดทะเบียนนะนี
0: ่ตอนนี้ถามไว้ก่อนหรือว่าไงฮะ
1: ถามไว้ก่อนครับ
0: ถามไว้ก่อนจะโอนให้ลูก
1: ครับลูกมีคนเดียว
0: แล้วอยากได้คืนอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: ทำไมอยากได้คืนน่ะ
1: สมมติเกิดเมียเขาแบบคุบมรดกไปอย่างนี้นะ
0: โอ้ย
1: เราจะทำพิธีแก้ไขยังไงครับ
0: ลูกชาวลูกเราเป็นผู้ชาย
1: ผู้ชายครับ
0: สมมติ
1: ครับ
0: สมมติโอนให้เขาแล้วลูกเราตาย
1: ครับนะ
0: กลัวอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่กลัวอย่างนี้
0: โอ้อ้าวเชิญพี่สุชาติฮะแกกลัว
2: กลัวคืออย่างนี้เอาประเด็นแรกก่อนนะกรณีโอนที่ดินให้ลูกแล้วก็ลูกก็ต่อมาลูกก็จดทะเบียนและไม่มีบุตรนะกรณีมีภรรยาและไม่มีบุตรก็ปรากฏว่าลูกชายตาย
0: อ
2: ันนี้ลูกสะใภ้เนี่ยสิทธิตามกฎหมาย
0: คือ
2: เขาจะต้องได้รับมรดกจากสามีนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้รับหมดนะฮะนะฮะเขาก็รับมรดกสามีเขาถือว่าแม้จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็ตามนะ
0: ครับ
2: มรดกนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้รับหมดนะฮะเขาก็จะรับครึ่งนึงถ้ากรณีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่
0: อย่างคุณสุรชัยยังอยู่เนี่ย
2: ก็ยังต้องมีส่วน
0: ได้อยู่ไหม
2: ได้อยู่อีกครึ่งนึง
0: ครับ
2: นะฮะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องของมรดกนะถ้าคุณโอนให้ก่อนที่เขาจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่ากลัวล่วงหน้านะฮะกลัวล่วงหน้านะครับแต่ถ้ากรณีคือไม่ได้ไอ้คำว่าโกงนะเขาไม่ได้โกงนะฮะเรื่องกฎหมายมันจะมีเรื่องของกฎหมายบังคับอยู
0: ่ครับ
2: แต่ถามว่าโกงไหมเขาไม่ได้ลักษณะเขาเรียกว่าไม่ได้โกงนะครับแต่สิทธิที่เขาจะได
0: ้ครับ
2: นะฮะแต่ถ้าเขามีลูกอีกในส่วนลูกได้หารไปอีก
0: ครับ
2: นะฮะพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้มีส่วนนะส่วน
0: ครับ
2: อันนี้มันจะเป็นลักษณะนี้

0: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจและลูกคนเดียวนะฮะเราก็จะพึ่งโอนนะฮะเราก็จะพึ่งโอนให้เขา
1: ครับ
0: นะฮะหรือว่าเราเขียนเราคือลูกคนเดียวนะฮะถามว่าจำเป็นต้องนำวินัยกรรมไหมก็ไม่จำเป็น
1: เพราะมันยังไงก็ไปหาลูกอยู่แล้ว
0: ถูกต้องครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโอนให้เขาก่อนก็ได้
1: ครับ
0: นะฮะถ้าเรากลัวนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรากลัวนะครับ
1: คือมันจะห้ามไม่ได้อะเน
0: า
1: ะว่าถ้าไปหาลูกแล้วถ้าเกิดลูกเราเป็นอะไรก่อนมันต้องวิ่งกลับมาหาทางเราให้หมดนี
0: ่
1: ทางกฎหมายเนี่ยผมเข้าใจนะว่าหลายท่านคิดอย่างนี้จริงๆ
0: คิดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เออถ้าเกิดลูกเราตายทุกอย่างกลับขึ้นมาอย่าให้ไปตกไปฝ่ายอื่นในทางกฎหมายในทางทนายที่ทำคดีมาเยอะๆเห็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างฮะเชิญ
0: คือบางเรื่องมันเป็นไปตามกฎหมายนะมันเป็นไปตามกฎหมายเราไม่สามารถห้ามได้นะเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายจะถามว่าเขาโกงไหมเขาไม่โกงไม่ใช่คำว่าโกงนะแต่เรียกเป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะฮะเกี่ยวกับลูกเราก็อย่าพึ่งโอนให้เขานะครับเพราะเราเสียชีวิตไปนะฮะลูกเขาก็มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินของเราตามกฎหมายแล้วเพราะว่าเขาเป็นทายาท
1: ก็คือหลานเราก็ได้อยู่แล้ว
0: ก็ได
1: ้ถ้าเรายังอยู่ฝั่งเรายังอยู
0: ่
1: เราก็ได้พ่อแม่ของผู้ตาย
0: ใช่ครับ
1: มันยังมีสิทธิ์อยู
0: ่นะฮะ
1: คุณสุรชัย
2: ครับผม
1: อธิบายตามหลักกฎหมายเนาะ
2: ครับครับ
1: อยากกังวลเยอะครับผมนะ
2: ไม่กังวลผมอยากเข้าใจดีนะครับครับ
1: ครับผมถ้าเข้าใจก็อยากกังวลเยอะนะ
2: ครับครับ
1: มันไปแล้วก็มันไป
2: ด้วยแต่นี่ลูกอยู่คนเดียวแต่ลูกมีคนเดียวก่อนอยู่แม่ก็เสียชีวิตแล้ว
1: อ๋
2: อของแม่เขาน่ะนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกให้มันไปตามสายครับผม
2: ครับครับ
1: ขอบพระคุณนะครับ022066102-3นะครับ02ครับ2066102-3นะฮะใครยังไม่ได้เอกสาร160นะครับสแกน QR code หน้าจอตัวสีน้ำเงินนะถ้าสแกนไม่ติดไม่อยากสแกนให้พิมพ์160มาทิ้งไว้ผ่านระบบ LINE มันคือการอธิบายเวลาที่เราทำสัญญาแล้วเราก็เขียนว่าเบี้ยเปรต้องปฏิบัติตามสัญญากับมีเบี้ยปรับถ้าเธอไม่ทำตามเวลาผิดสัญญาขึ้นมาเนี่ยโดยหลักของมันแล้วเนี่ยท่านจะเอาเบี้ยปรับหรือท่านจะเอาตามบังคับตามสัญญาส่วนมากที่เป็นฎีกาจะเป็นเรื่องจะซื้อจะขายที่ดินสมมุติกำหนดโอนไว้ในสิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะฮะถ้าไม่โอนเนี่ยถ้าไม่โอนนะต้องจ่ายเบี้ยปรับนะต้องมีเบี้ยปรับนะครับ 4-5 แสน 3-4 แสนก็ว่านไปสมมุติไม่โอนจริงๆเนี่ยท่านจะเอาเบี้ยปรับหรือจะเอาตามสัญญาคือบังคับให้โอนในทางหลักแล้วเนี่ยเขาบอกคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาอะไรนะฮะคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาอะไรนะเอาไปอ่านให้เข้าใจให้ชัดเจนบางคนอยากได้มากทั้งบังคับให้โอนทั้งเอาเบี้ยปรับด้วยอะไรต่างๆอีกเยอะเลยอ่ะพิมมาฮะ160นะผมจะได้ส่งลิงก์ไปให้ส่วนใครที่อยากจะรู้59มาด้วยถ้ายังไม่ได้ให้2ตอนเลย159บวก160เอาไปอ่านเอาไปศึกษานะฮะเรื่องของเบี้ยปรับเป็นเรื่องสำคัญครับคุณวัฒนีต่อฮะเชิญครับคุณวัฒนีคุณวัฒนีครับคุณวัฒนีคุณวัฒนีครับได้ยินไม่เอ่ย
3: ค่ะ
1: ได้ยินแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะค่ะค่ะเรียนถามเลยนะคะ
1: เอาเลย
3: ค่ะดิฉันรับขายฝากรับซื้อฝากบ้านและที่ดินไว้จากสามีภรรยาคู่หนึ่งต่อมาสามีเขาได้เสียชีวิตแล้วตอนนี้สัญญามัน2ปีมันยังไม่ครบกำหนดดิฉันขอเรียนถามว่าดิฉันต้องทำอย่างไรหรือเปล่าทำยังไงต่อไปคะ
1: เอกสารชื่อใครฮะโฉนด
3: โฉนดทั้งสามีภรรยาคู่กันเลยค่ะ
1: 2คนเลยเหรอ
3: ค่ะแล้วสามีเสียชีวิตแล้วค่ะ
1: สามีตายนะ
3: ค่ะ
1: เชิญพี่สุชาติฮะ
0: คือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นขายฝากเรารับซื้อฝากนะการรับซื้อฝากก็เหมือนการรับคือเหมือนการซื้อขายธรรมดานะนะฮะแต่ว่ามันมีเงื่อนไข
1: ครับ
0: มีเงื่อนไขว่าถ้ายังไม่ครบเขาสามารถที่จะไถ่ถอนการขายฝากได
1: ้
0: นะฮะอันนี้คือการซื้อขายมันคือเป็นลักษณะของนั้น

0: พราะฉะนั้นเรื่องการซื้อขายไม่ใช่การกู้ยื
1: ม
0: ไม่ใช่เป็นหนี้กู้ยืมหรือเป็นหนี้เป็นสินอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต
1: ่
0: ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย
1: ครับผม
0: อันนี้มันเป็นเรื่องของการขายฝากก็คือการซื้อขายที่ยังมีเงื่อนไขที่ยังไม่ครบแต่มันมีประเด็นว่าถ้ากรณีครบกำหนดเวลาเนี่ยคุณเราต้องทำหนังสือแจ้ง
1: ตามขั้นตอน
0: ตามขั้นตอนและอีกประเด็นหนึ่งสำคัญนะฮะที่โดนกันเยอะตอนนี้ก็คือการขายฝากคิดดอกเบี้ยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการขายฝากเลยนะการขายฝากตกเป็นโมฆะทันทีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการขายฝากเนี่ยก่อนครบกำหนดเอาเพียงว่าก่อนครบกำหนดตอนครบกำหนดเวลาเนี่ยเราต้องทำหนังสือแจ้งทำตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องว่าให้ดำเนินการตามถูกต้องนะครับ
1: คุณวัฒนี
2: ค่ะนี่เรียนถามว่าช่วงที่เขาถึงแก่สามีถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ภรรยาเขาคนเดียวแล้วสัญญาเรายังไม่ครบนี่เมคะช่วงก่อนที่สัญญาจะครบนะคะ
0: คือตอนนี้ถ้าคืออย่างที่บอกสัญญาขายฝากมันเป็นสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาเหมือนซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่สัญญายังไม่ถึงกำหนดเวลาเราก็ไม่ต้องไปทำอะไร
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือสิทธิ์ของเขาอ่ะของคนตายอ่ะมันจะตกไปทายาทสัญญาไม่ได้สิ้นสุดหรือโมฆะ
2: เนาะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติคุณอยากให้มันเคลียร์ว่าไอ้คนตายอ่ะอยากให้มันเป็นคนเป็นคุณก็ไปทำสัญญงสัญญาเคลียร์ให้คนตายมันเป็นคนเป็นให้ได้อย่างเงี้ย
0: ครับแจ้งทายาทให้เขามาดำเนินการเกี่ยวกับกรณีให้เขาเป็นสิทธิ์ที่จะรับมรดกไหมแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนผู้ขายฝากต่างๆให้เป็นไปตามให้มันถูกต้องเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
2: ค่ะเรียนถามคนนะคะ
0: นั่นแหละเขาก็มีทายาทใช่ทายาทเขาไปดำเนินการในเรื่องของการรับมรดกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของจะเข้ามารับมรดกแล้วก็รับมรดกเสร็จแล้วทายาทเขาอาจจะขอไถ่ถอนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องให้เขาให้ดำเนินการให้ถูกต้องนั่นเองแต่ว่าเขาควรจะทำยังไง
1: คร
0: ับทางสายผู้ตายเขาควรจะทราบแล้วว่าเขาทำไงเราก็เพียงแต่แจ้งให้เขาดำเนินการให้ถูกต้อง
1: ใช่ว่าผู้ตายเนี่ยติดขายฝากอยู่กับเรานะสิทธิในการรับเนี่ยมันก็จะตกไปยังทายาทแล้วก็แจ้งเขาให้มาดำเนินการในส่วนของหลักฐานเอกสารต่างๆภายในตรงนี้นะฮะเมียเขาจดทะเบียนไหมอ่ะ
2: จดค่ะจดทะเบียนสมรสค่ะ
1: นั่นแหละส่วนของโทษนะส่วนของผัว
0: ตกเป็นของทายาท
1: เนี่
0: ยแล้วแต่ว่าทายาทเขาก็มีสิทธิ์นะแล้วแต่ว่าทายาทเขาจะดำเนินการอย่างไร
1: ครับ
0: นะทายาทเขาจะดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกในส่วนของผู้ตายนะฮะนะครับในส่วนของผู้ตายให้เขาให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก็คือส่วนเรื่อง
1: ใคร
0: นะครับมันไม่ได้ตกเป็นมีผลไปอย่างอื่นนะครับเพียงแต่ให้เขาไปดำเนินการให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการรับมรดก
1: ครับ
0: นะแล้วก็กรณีถ้ามีการรับมรดกแล้วเนี่ยเขาจะมาไถ่ถอนหรือยังไงกันแล้วแต่อันนี้เป็นกระบวนการที่ฝ่ายของผู้ที่เขาขายฝากเขาจะมาดำเนินการ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
1: เชิญครับ
2: ได้คุยกับภรรยาเขาและลูกเขาทั้งสองคนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารอให้คุณแม่เขาจากไปอีกคนหนึ่งคืออายุท่านก็เยอะแล้วล่ะแล้วก็จะขายเอาเงินมาถ่ายถอนออกค่ะ
1: เดี๋ยว
2: ถ้าเขา
1: จ
2: ะไปค่ะ
1: เดี๋ยวเขาจะไปขายนี่อีกอ่ะ
2: ค่ะคือขอโทษนะคะคือเขาลูกเขาบอกว่ารอคุณแม่เขาจากไปอีกคนหนึ่ง
1: สองปีนี่ครบปีไหนฮะ
2: ครบพฤศจิกา70ค่ะ
1: พฤศจิกาโทษนะแล้วแม่เขาจะตายอ
2: ่
1: ะ
2: แม่ค่ะคือสมมติว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่
1: คืออย่างนี้ฟังหลักการการขายฝากนิดนึงนะ
2: ค่ะ
1: อยู่บอกเอ้ยที่ดินมันยังของเราเหรอเงี้ยเราจะไปขายต่อ
0: คือการขายฝากก็อย่าบอกมันเป็นการซื้อขายแล้วผู้ที่ขายฝากนะจะเอาที่ดินเนี่ยไปขายให้บุคคลอื่นมันทำไม่ได
1: ้
0: เขาจะทำได้อย่างเดียวก็คือเขาต้องมาไถ่ถอนก่อนไถ่ถอนภายในกำหนดระยะเวลานะพอไถ่ถอนในภายในกำหนดเวลาแล้วเขาถึงจะไปใช้สิทธิ์ในการขายได
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ไถ่ถอนแต่

0: ไม่ขายเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได
1: ้
0: นะครับโดยหลักการทำไม่ได
2: ้เพราะว่า
0: โดยหลักการทำไม่ได้
2: ในโฉนดเนี่ยมันโอนมาเป็นชื่อเราแล้ว
0: ใช่ครับ
2: เพียงแค่ให้สิทธิ์ไถ่เท่านั้นเอง
0: แค่สิทธิ์ไถ่ถอนเท่านั้นเอง
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีเนี้ยนะฮะถ้าสมมุติแม่เขาไม่เป็นอะไรเลยแม่เขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเกิน2ปีแล้วเราก็แจ้งแบบถูกต้องตามกฎหมายเชิญฮะ
0: แต่นี่สัญญาขายฝากขาดเลยนะครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาไถ่ถอนแล้ว
2: ครับ
0: นะครับนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปไถ่ถอนเว้นแต่ว่าบางกรณีที่เคยมีเรื่องมีราวก็คือไปต่อสัญญาขายฝากแล้วก็ไปคิดดอกเบี้ย
2: ครับ
0: อันเนี้ยเจอปัญหากันมาแล้วเรื่องของการขายฝากตกเป็นโมฆะ
2: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะฮะ
2: แล้ว
0: นะครับ
2: แล้วขายไว้เยอะไหมฮะ
3: เป็น 600,000
2: แล้วที่ดินราคาเท่าไหร่อ่ะ
3: ที่ดินอยู่ย่านเศรษฐกิจอยู่แถวดอนเมืองค่ะ
2: โอ้โ
3: หราคาประเมินก็ล้านเศษค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2: ล้านกว่า
3: ค่ะแต่ในสถานะตอนนี้เขาไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะถ่ายถอนได้เขารอขายอย่างเดียวค่ะ
2: ก็ผมว่าในส่วนของพ่อเขาอ่ะให้เขาไปดำเนินการรับอะไรพวกนี้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้มันถูกต้องเพราะสมมุติเวลาที่คุณจะไปแจ้งตอนก่อนจะครบอ่ะคุณก็ต้องแจ้งทายาทเขาแล้วก็ต้องแจ้งทายาทมีเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยมันจะเกิดข้อยุ่งยากในเชิงปฏิบัติตอนที่เราจะแจ้งก่อนครบกำเกิดเป็นปัญหาว่าแจ้งไม่ครบอีกคนนึงเขาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันอาจจะตีประเด็นเป็นข้อพิพาทได้ในอนาคตเนา
3: ะ
2: อันนี้คือสิทธิ์ของเขามันไม่ทำสัญญามันยังอยู่นะแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็แจ้งให้เขาทำให้มันถูกต้องเน
3: า
2: ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับครับผมนะฮะอ่ะนะฮะอีกสัก4นาทีนะก่อนที่จะพักคุณนัททีจริงๆผมให้โทรเนาะเพราะว่าเป็นคำถามที่มันสั้นมากผมรบกวนสอบถามครับผมได้รับโอนที่ดินจากผู้ดูแลมรดกให้เป็นชื่อผมวันที่โอนไม่มีใครโต้แย้งอะไรแต่ผมมีน้องวันหนึ่งน้องจะมาเรียกร้องได้ไหมครับมีแค่นี้ฮะคำถามซึ่งถ้าคุณนัททีเนี่ยฟังอยู่ผมรบกวนนะเพราะผมแจ้งเบอร์ไปในระบบไลน์แล้วถ้าโทรไม่ได้ให้ท่านโทรแจ้งเบอร์ของท่านมาเพราะเราอยากซักถามเพิ่มเติมนะ
0: ค
2: ือคำถามมีแค่นี้จริงๆฮะท่านผู้ชมฮะผมรบกวนสอบถามครับผมได้รับโอนที่ดินมรดกจากผู้ดูแลมรดกมาเป็นชื่อผมวันที่โอนก็ไม่มีใครโต้แย้งนะแต่มันมีน้องอยู่คนนึงอ่ะนะฮะจะมาเรียกร้องภายหลังเนี่ยได้หรือเปล่าอ่ะเชิญแค่นี้ก่อนฮะข้อเท็จจริงมันมีแค่นี้
0: ข้อเท็จจริงมันไม่ครบนะฮะถามว่าโอนจากผู้ที่ดูแลใครคือผู้ดูแล
2: ผู้จัดการมรดกไหมหรือใครหรือยังไง
0: ครับและถามว่าน้องเนี่ยเขามีสิทธิ
2: ์
0: ในเรื่องกองมรดกไห
2: ม
0: ที่เขามาโต้แย้งผมมีสิทธิ์ในกองมรดกแต่ผู้จัดการมรดกหรือโอนให้คุณคนเดียวอันนี้นะฮะเขาสามารถที่จะโต้แย้งได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันไม่เคลีย
2: ร
0: ์นะครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าท่านนัดคุณนัททีฟังรายการอยู่นะครับผมรบกวนแจ้งเบอร์หรือจะได้คุยในรายละเอียดนะครับในส่วนของกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วฝากข้อความได้ครับแต่มันมีรายละเอียดอีกเยอะเราต้องคุยทั้งซักที่หน้าไม้เนี่ยนะฮะจะได้คุยกันนะครับผมฝากเอกสารนะฮะก่อนที่จะพักกันนะตอนที่160อยากให้ท่านการปฏิบัตินะฮะเวลาเรามีสัญญากันเช่นส่วนมากคือจะซื้อจะขายที่ดินกันแล้วก็จะเขียนประมาณว่าโอนวันไหนโอนยังไงชำระกันแบบไหนยังไงเสร็จเดี๋ยวถ้าผิดชำระกันนะฮะก็จะต้องมีเบี้ยปรับนะฮะฝั่งผู้ขายฝั่งผู้จะซื้อก็จะเขียนเอาไว้เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเธอผิดนัดเธอก็ต้องจ่ายฉันเธอผิดนัดฝั่งนี้เธอก็ต้องจ่ายฉันแล้วเวลาผิดนัดจริงๆเนี่ยโดยหลักการให้เลือกนะเอาเบี้ยปรับไหมหรือจะบังคับตามสัญญาอันนี้คือหลักมันนะครับถ้ามีความเสียหายก็เรียกเพิ่มได้แต่ต้องพิสูจน์ถ้าอยากได้ทั้ง2อย่างต้องอ่านสัปดาห์หน้าฮะอันนี้อ่านสัปดาห์นี้ก่อนนะครับอ้าวพิมพ์160เข้ามาฮะเดี๋ยวจะได้ส่งลิงก์ให้นะครับถ้ายังไม่ได้159ด้วยก็อนุโลมแจกฟรีเพิ่มอีก159 + 160ตอนนี้พักต้นชั่วโมงสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ลุกกันลุกกันลุกกันลุก
1: อย่าลืม
0: ลุก
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD

0: ที่เกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นปะ
1: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
0: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ถามได้ไหมเล่าผ่าน
1: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
3: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
2: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่าไหมเออเนี่ยของจริง
1: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจจน
4: พ่อเขาจัดไว้ให้
5: อะไรอะไรเขาจัด

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2อ่ะต่อกันเลยอีก1ชั่วโมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับใครที่ติดตามรับชมรายการอยู่นะครับมีปัญหาปรึกษากันเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับจะไปทำนิติกรรมจะไปเซ็นเอกสารจะไปทำนู่นทำนี่ผูกมัดกันทางกฎหมายนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับที่จะเกิดเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นนะฮะติดต่อได้สดที่02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6102-3นี่คือเบอร์โทรคุณณัฐทีนะที่ชมรายการอยู่เมื่อกี้ที่รับโอนที่ดินมรดกอ่ะรบกวนโทรนิดนึงหรือฝากเบอร์นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทราบรายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้มันจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้เอกสาร160จะว่าด้วยเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเบี้ยปรับหรือจะบังคับตามสัญญาจะเอาเบี้ยปรับฎีกาเยอะมากเลยเป็นเรื่องของการจะซื้อจะขายที่ดินแล้วก็ผิดสัญญาอ่ะไม่จ่ายเงินไม่ไปโอนอย่างเงี้ยเวลาที่เราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราบอกเอ้ยเอาทั้ง2 อย่างฉันจะเอาเบี้ยปรับด้วยฉันจะเอาบังคับให้โอนด้วยค่าเสียหายก็มีอีกอ้าวค่าเสียหายกับเบี้ยปรับเรียกได้อีกต่างกันไหมอย่างเงี้ยรบกวนอ่านเอกสารตัวนี้แล้วเวลาที่ท่านไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินท่านจะเข้าใจในรายละเอียดส่วน159ก็จะเป็นเรื่องของหลักการของเบี้ยปรับว่าเบี้ยปรับจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทุกสัญญามันเรียกเบี้ยปรับไหมอันนี้คือท่านจะได้เข้าใจบางสัญญาก็ไม่เรียกเบี้ยปรับนะอาจจะเป็นค่าประกันอะไรพวกนี้ค่าสินไหมหรือค่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่หลักการมันคือการกำหนดไว้ล่วงหน้าถ้าผิดสัญญาเราจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งให้กับคุณนะครับอันนี้คือลักษณะของเบี้ยปรับอ่ะพิมพ์เข้ามานะฮะ2ตอนเลยถ้ายังไม่ได้159ด้วยก็พิมพ์159แล้วก็ปัจจุบัน160ก็พิมพ์2ตอนถ้าได้ตอนใดตอนหนึ่งแล้วก็พิมพ์มาตามที่ท่านอยากได้เราอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลนะต่อเลยนะฮะคุณมิตรนะครับคุณมิตรถ้าได้ก็ดีนะเพราะว่าทนายจะได้ อธิบายเพิ่มเติมคุณพิสิทธิ์ก่อนแล้วกันฮะคุณพิสิทธิ์ครับ
1: เรียนจบครับ
0: ฮะครับคุณพิสิทธิ
1: ์ฮัลโหล
0: ครับ
1: ครับ
0: เปิดโทรทัศน์วิทยุอยู่ไหมเสียงเจ้าอยู่นะ
1: เปิดโทรทัศน์อยู่ครับ
0: ปิดเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะ
1: ปิดเลยครับ
0: คุยทางโทรศัพท์เนี่ยปิดโทรทัศน์ครับ
1: ปิดโทรทัศน์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับปิดโทรทัศน์ท่านเลยเราคุยทางโทรศัพท์นะ
1: ครับ
0: เด
1: ี๋ยว
0: เชิญเล่าเลยฮะ
1: พอดีลูกสาวผมไปเช่าที่ดินของเทศบาลผมอยู่สร้างบ้านอยู่แล้วก็เจ้าตัวไม่ได้อยู่ก็ไปอยู่ที่บ้านหลังอื่นถึงทีนี้บ้านมันว่างอยู่ขอให้เขาเช่านะครับถึงบริคนที่เช่าเขาจะทำกิจการอย่างอื่นทำกิจการไอ้แบบค้าขายอะไรทำเรื่องสวยอะไรนี่อย่างนี้เพราะเขาจะให้ทำหนังสือสัญญาให้เขาถึงไอ้การทำสัญญานี่เราจะเสียทั้งค่าเช่าที่ดินหรือว่าจะเสียค่าอะไรก็เรียกค่าโรงเรียนด้วยไหมครับ
0: คือคุณเช่าที่เทศบาลใช่ไหมฮะ
1: อะไรครับ
0: ที่ดินเนี่ยเป็นของเทศบาลถูกต้องไหมฮะ
1: ครับขอให้เช่าแล้วก็
0: เขาให้เช่า
1: แล้วทีเนี้ย
0: ตั้งใจฟังนะ
1: ครับ
0: ที่ดินเป็นของเทศบาลแล้วคุณไปเช่า
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ไปปลูกบ้าน
1: ครับ
0: อยู่บนที่ดินของเทศบาล
1: ครับ
0: แล้วทีนี้คุณจะให้คนอื่นมาเช่าต่อ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะถามเรื่องการเขียนสัญญาในความรับผิดเรื่องค่านู้นค่านี้ถูกต้องไหม

0: ไม่ใช่คือคนที่เช่าเขาจะให้เขียนสัญญาให้เขากล้าเช่าถึงเขาจะไปขออนุญาตทำกิจการเขาไอ้นี่มันได้หรือเปล่าเขามันเป็นยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ก่อนที่จะได้ไม่ได้คุณต้องอ่านสัญญากับเทศบาลก่อนนะไม่ใช่ไปปล่อยให้เช่าสุ่มสี่สุ่มห้านะเชิญเชิญฮะ
2: ครับคือการเช่าที่เทศบาลเน
1: ี่
2: ยมันจะมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนะเช่นกรณีที่ให้เช่าช่วงนะหรือกรณีที่ว่าคุณบอกว่าคุณเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยแต่ว่าผู้เช่าจะเช่าเพื่อไปประกอบกิจการอื่นนะคุณต้องดูคุณต้องดูสัญญาระหว่างคุณกับเทศบาลให้ดีก่อนเข
1: ้
2: าใจคุณต้องไปปรึกษาที่เทศบาล
0: คือเทศบาลเขาสร้างเพื่ออยู่อาศัย
2: คุณต้องไปปรึกษาเทศบาลเลยนะฮะเพราะว่าการเช่าช่วงเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขเช่นเอาไปให้เช่าช่วงได้หรือไม่หรือเงื่อนไขว่าให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย
1: ครับ
2: จะไปประกอบกิจการอื่นได้หรือไม่อันนี้มันเป็นเงื่อนไขในสาระสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องไปปรึกษาที่เทศบาลว่าจะทำได้หรือไม่ได้หนึ่งนะครับสองกรณีให้เช่าช่วงเนี่ยคุณก็ต้องไปแจ้งนะฮะต้องไปปรึกษาเทศบาล
0: อันนี
2: ้ไปปรึกษาเทศบาลเลยครับ
1: ครับคืออย่างนี้คุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์ครับ
0: ครับ
1: ไปดูสัญญาใหญ่กับเทศบาลก่อนว่าสัญญาใหญ่กับเทศบาลที่ทนายอธิบายเมื่อกี้เขาเปิดให้คุณเนี่ยเอาที่ดินของเขาอะไปให้คนอื่นเช่าไหมอันนี้หลักก่อนนะ
0: เมื่อที่ดินเราเช่าอยู่แต่ว่าน
1: ั่นแหละครับคือคุณวิสิทธิ์เข้าใจไหมฮะเทศบาลบางทีหรือเงื่อนไขบางสัญญาเขาไม่เปิดโอกาสให้ผู้เช่าเนี่ยเอาไปปล่อยต่อ
0: ครับครับใช่ใช่
1: ถ้าใช่เนี่ยแล้วคุณไปให้คนอื่นเขามาเช่าเนี่ยคุณจะผิดสัญญาแล้วจะถามว่าผมจะไปทำสัญญาให้คนอื่นเขาไปประกอบธุรกิจอะไรพวกนี้ระหว่างเขาอย่างเงี้ยกับคุณอย่างเงี้ยได้ไหมก็สัญญาหลักคุณผิดไปแล้วคุณจะไปทำสัญญาอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนะทนายท่านอธิบายว่าหลักคุณต้องสตาร์ทให้ถูกก่อนอย่าไปถามปลายถ้าหลักคุณไม่ถูกปลายยังไงคุณก็ผิดเชิญนะพี่สุชาติ
2: คืออย่างเงี้ยจากที่บอกดูหลักในสัญญาก่อนหนึ่งสัญญาห้ามมิให้เอาไปเช่าช่วงหรือไม
1: ่
2: ถ้าห้ามคือห้ามเลยสองเนี่ยเขาระบุว่าให้ปลูกบนที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่เขาไม่ได้ว่าให้ปลูกเพื่อไปประกอบกิจการอื่นนะครับอันนี้ถ้าเขาห้ามเนี่ยคือไม่ได้คือไม่ได้เลยถ้าสัญญาห้ามนี่คือไม่ได้เลยเว้นแต่คุณจะไปปรึกษาเทศบาลว่าขออนุญาตได้หรือไม
1: ่
2: ถ้าเทศบาลบอกอนุญาตแล้วผ่อนปลนบางเรื่องอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: บางทีเทศบาลก็อาจจะมีเรื่องเงื่อนไขในการที่เขาอาจจะผ่อนปลนหรือเงื่อนไขที่เขาจะอนุญาตได้อย่างเงี้ยอันนั้นถ้าเป็นนอกเงื่อนสัญญาหลักเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาเทศบาลนะฮะพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยเฉพาะเทศบาลกำหนดว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ย
1: ให้อยู่อย่างเดียว
2: ให้อยู่อย่างเดียว
1: อย่ามาทำ
2: ครับ
1: ธุรกิจนั่นนู่นนี่รบกวนคนอื่นที่เขาก็เช่าเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยถ้าเปิดว่าคุณให้คนอื่นเข้ามาแล้วเขาไปประกอบธุรกิจแล้วผิดสัญญาหลัก
2: ใช่อ
1: ย่างนี้ก็ถือว่าผิดสัญญากับเทศบาล
2: ผิดสัญญาครับ
1: ผิดสัญญาปุ๊บคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างบางกรณีเนี่ยเอาไปให้เช่าร้านซ่อมรถจักรยานเบิ้ลกันทั้งวันทั้งคืนเวลาซ่อมก็เบิ้ลกันทั้งวันทั้งคืนรบกวนการอยู่อาศัยของผู้คนอื่นอย่างเง
1: ี้
2: ยสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าทำธุรกิจที่มันเกี่ยวกับมีกลิ่นมีสุขอนามัยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาระบุไว้ถ้าคุณจะทำคุณต้องไปปรึกษานะครับปรึกษาเทศบาลนะครับ
1: ฮะติดนะ
0: ครับครับครับครับ
1: ครับ
0: ตกลงถ้าตกลงไม่ได้เลยครับ
1: คืออย่างนี้คืออย่างนี้เราไม่ได้ตอบว่าไม่ได
0: ้
1: เพราะเราไม่ได้เห็นสัญญาเทศบาลว่าเขาห้ามอะไรคุณไว้ถ้าเขาห้ามเนี่ยยังไงก็ไม่ได้คุณก็ต้องกลับไป
0: ไม่ได้ห้ามเลย
1: คืออย่างนี้

0: อย่าคิดเข้าใจเองเดี๋ยวพอไม่ได้ห้ามทนายไปตอบว่าถ้าไม่ได้ห้ามก็พาไปเดี๋ยวคุณไปทำตอนปลายจะไม่ดูสัญญาหลักหรือเข้าใจสัญญาหลักเนี่ยเราจะผิดเราให้คุณเนี่ยย้อนกลับไปดูนะครับกับสัญญาที่เทศบาลเลยคุณไปถามเทศบาลเลยก็ได้ครับว่าผมมาเช่าที่คุณแล้วปลูกบ้านเนี่ยแต่ตอนนี้ลูกสาวผมมันไม่อยู่มันจะให้คนอื่นเข้ามาเช่าแล้วเปิดเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยทำได้ไหมถ้าเทศบาลเขาบอกทำได้คุณก็ไปยืนยันกับเทศบาลเลยว่าอย่างนี้โอเคทำได้นะสัญญาไม่ได้ห้ามนะผมไม่ได้ทำผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นคุณจะไปทำสัญญาอนุญาตให้คนที่มาเช่าเขาไปประกอบธุรกิจคุณก็ไปทำสัญญากับเขาได้เป็นอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณวิเชียรต่อฮะเชิญครับคุณวิเชียรขอบพระคุณครับคุณวิเชียรครับ
3: ครับ
0: เชิญเลย
3: ครับผม
0: เชิญฮะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เล่าเลยฮะ
3: ก็คือกับผมมีที่ดินอยู่จำนวนหนึ่งจดทะเบียนกับแม่บ้านไว้แม่บ้านเสียมีลูกอยู่สองคนก็แบ่งให้ลูกคนเล็กกับลูกคนโตแต่ผมมีสัญญาคุยไว้กับลูกคนโตว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงดูผมเพราะว่าผมอยู่คนเดียวไม่มีใครเลี้ยงดูผมก็โอนบ้านใส่ชื่อเป็นของลูกคนโตและก็พร้อมทั้งที่ดินทั้งหลายที่ทำเลติดแม่น้ำติดถนนที่สะดวก8ปีแล้วเขาก็แต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกชายอยู่หนึ่งคนแล้วชื่อในโฉนดที่ดินผมก็โอนให้เป็นชื่อของลูกชายคนโตตามที่คุยกันแล้วแล้วเขามาเสียชีวิตซะก่อนทีนี้ผมอยากจะถามว่าที่ดินหรือทรัพย์สินที่ให้เขาในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นสินส่วนตัวหรือว่าจะเป็นสินสมรสนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมจะมีวิธีการจัดแบ่งอย่างไรข้อที่สามถ้าหากว่าทางฝ่ายคู่สมรสของลูกชายนี้เขาบ่ายเบี่ยงยังไม่ยอมที่จะมาแบ่งแยกเขาเห็นว่าผมอายุมากแล้วเพราะตอนนี้ผมอายุ87ปีก็ลำบากที่จะไปมาหาสู่อะไรได้ก็ขอพึ่งทางสายด่วนรัฐสภานี่นะครับเป็นคนให้คำแนะนำครับผม
0: คือเราให้คำแนะนำนะฮะเราก็ไม่
3: ครับ
0: ถามนิดนึงฮะลูกชายคุณตายไปนานแค่ไหนแล้วฮะ
3: ประมาณ4ปีแล้วครับ
0: 4ปีแล้วหลานคุณนะที่คุณบอกว่าเขามีลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วฮะ
3: อายุ8 9ขวบแล้วครับ
0: 8 9ขวบแล้ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นเป็นผู้จัดการมรดกของคนตายถูกต้องไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
3: ครับ
0: แล้วที่ดินที่คุณโอนให้ลูกชายนี้กี่ไร่กี
3: ่มันมีอยู่หลายแปลงครับแต่ว่ามันแปลงละไม่มากเท่าไหร
0: ่แปลงละไม่มากนะ
3: ครับประมาณสัก 5 6แปลงได้
0: 5 6แปลงนะ
3: กระแปลงละประมาณ5ไร่3ไร่แต่มันเป็นที่ทํานาครับไม่ใช่ที่เศรษฐกิจ
0: แล้วไม่คุยกับลูกสะใภ้เหรอฮะ
3: ก็คุยแล้วเขาก็รับปากว่าจะมาแล้วก็ผมก็รอก็เมื่อไหร่ก็ไม่ว่างสักทีผมก็คิดไปในทางลบเขาคงอาจจะรอให้ผมตายซะก่อนละมั้งแล้วก็มรดกนี้ก็จะตกเป็นของเขาไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิด
0: คุณคิดผิดคุณอย่าไปคิดทางลบคิดทางดีไว้ก่อน
3: ครับ
0: เพราะตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นพ่อของผู้ตาย
3: ครับ
0: ถ้าคุณจะไปรอสะใภ้แล้วตัวเราเนี่ยไม่ต้องรอเราทำได้ไหมฟังหลักกฎหมายก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปคิดมองแง่สะใภ้ไม่ดีเขาเชิญพี่สุชาติ
2: คืออย่างเงี้ยทรัพย์สินที่เราโอนให้ลูกไปแล้วเนี่ยฮะเราโอนให้เขาไปแล้วเนี่ยอันนี้กรรมสิทธิ์มันตกเป็นของเขาแล้วส่วนเงื่อนไขที่เราไปตกลงอะไรกันไว้เนี่ยฮะถ้า

0: ติเนี่ยการโอนทรัพย์สินโอนที่ดินให้ลูกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะมีเงื่อนไขเขาก็จะจดทะเบียนเขาเรียกสิทธิเก็บกินก
1: ัน
0: นะเขาจะจดทะเบียนเลยฮะโอนให้แต่มีสิทธิเก็บกินจนกว่าจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยแต่ที่กรณีเราโอนให้เขาไปแล้วโอนให้ขาดไปแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็มีชีวิตอยู่โอนให้ไปแล้วเราทุกข์ยากทุกข์ลำบากเขาไม่มาดูแลเขามีฐานะที่จะดูแลได้ไม่มาดูแลอันนั้นค่อยยื่นคำร้องต่อศาลยื่นคำฟ้องต่อศาลขอคืนเพราะประพฤติผิดกับคุณอันนี้มันผ่านตรงนั้นไปแล้วนะฮะไอ้ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เรื่องของที่ดินที่ยกให้เนี่ยแล้วปุดแต่คุณก็ยังมีส่วนได้ในฐานะบิดาของผู้เสียชีวิตนะคุณก็ยังมีส่วนได้ถ้าเขาไม่มาดำเนินการตอนนี้คุณก็สามารถที่จะดำเนินการร้องจัดการมรดกยิ่งคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกและดำเนินการจะคือจัดการแล้วก็คุณก็มีสิทธิ์ได้ส่วนหนึ่ง
2: คือเราก็ยื่นได้ไม่ต้อง
0: เราก็ยื่นได้ไม่ต้องรอเข
2: า
0: สามารถดำเนินการได้ยื่นขอแบ่งในส่วนของเราออกมา
2: ครับ
0: ในที่เราจะได้
2: มันจะได้เริ่มมาคุยกันเนี่ย
0: จะได้เริ่มคุยถ้าไม่ทำก็ไม่เริ่มมาคุย
2: ก็จะไปคิดมองว่าสะพ้ายเขาจะนั่นนู่นนั่นนี
0: ่ใช่ครับเพราะบางคนก็หลายอย่างปังมีอะไรแต่อะไรก็เรื่องแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะเขาเป็นสะพ้ายฮะนะครับเป็นสะพ้ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกก็ยังแค่8 9ขวบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็ถ้าเขาไม่ดำเนินการร้องจากการมรดกเราก็สามารถที่ดำเนินการต่อศาลร้องต่อศาลขอให้ศาลเป็นขอให้ศาลสั่งให้เราเป็นผู้จัดการมรดกเราก็ดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกได้ครับในส่วนภรรยาเขาก็แบ่งไปนะครับในส่วนลูกของเขาก็แบ่งไปและในส่วนสิทธิ์ที่เราจะได้เขาเราก็แบ่งมานะครับอันนี้ไปว่าตรงนั้นแต่เรื่องการที่จะไปบังคับว่าเนี่ยฉันแก่แล้วนะคุณต้องมาดูแลฉันนะคุณต้องมาพาฉันไปเที่ยวบ้างนะพาเอาใจใส่ฉันบ้างนะมาดูแลอาหารการกินของบ้างนะอันนี้บางครั้งเนี่ยฮะบางทีมันประสบภาพบังคับไม่ได้นะครับ
2: คือจะเอามาบังคับว่าเฮ้ยเคยตกลงไว้แล้วแกไม่ดูแล
0: ครับ
2: ทุกอย่างที่ฉันเคยให้มันจะกลับมาหาเราอย่าง
0: น
2: ี
0: ้อันนี้ทำไม่ได
2: ้ไม่ได
0: ้ครับ
2: ครับ
3: ครับแล้วก็สมมติว่าผมเป็นฝ่ายยื่นจัดการมรดกแล้วก็ในสัดส่วนน่ะที่ผมโอนให้อ่ะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์สินสมรสครับ
0: คืออย่างนี้ครับกรณีผู้ตายถึงแก่ความตายไม่มีคำว่าสินส่วนตัวสินสมรสแล้วครับมันเป็นเรื่องของมรดกนะเป็นเรื่องของมรดกล้วนๆจะไม่มีคำว่าไอ้ที่ผมยกให้เนี่ยนะมันเป็นสินส่วนตัวของลูกผมนะต้องกลับมาคืนผมทั้งหมดมันไม่มีคำว่าสินส่วนตัวสินสมรสนะฮะในเมื่อเสียชีวิตแล้วมันจะเป็นเรื่องของมรดกนะถึงจะเป็นสินส่วนตัวเป็นเรื่องของมรดกนะครับมันจะไปว่ากับเรื่องถึงกฎหมายเรื่องมรดกการแบ่งมรดกนะเป็นเรื่องของการแบ่งมรดกแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องสินส่วนตัวสินสมรสนี่ตัดไปได้เลยนะครับก่อนจะถึงแก่ความตายนะครับ
3: ครับแล้วก็สัดส่วนที่พึงจะมีพึงจะได้ในการแบ่งกันนี่สัดส่วนอย่างไรครับ
0: คือในสัดส่วนที่จะได้นะครับภรรยาเขาเนี่ยฮะเขาได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะในส่วนของคุณก็ต้องไปหารกันเขามีลูกกี่คนฮะ
3: คนเดียวครับ
0: มีลูกคนนึงนะฮะก็จะไปหารกับลูกเขาแล้วก็ตัวเขาหารไปอีก3ส่วนคุณอาจจะได้คือตรงเนี้ยได้ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้ได้ถึงครึ่งนึงแล้วไม่ได้เยอะนะ
2: คุณได
0: ้นิดเดียว
2: ได้เสี้ยวนึงได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะครับได้ไม่ได้เยอะนะฮะนะครับให้ทนายเขาไปร้องจากการมรดกให้แล้วทนายเขาจะดำเนินการให้คุณว่าเนี่ยที่ดินเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะทนายเขาจะดำเนินการให้คุณเสร็จนะฮะเพราะว่าคุณไปยื่นคำร้องจากการมรดกแล้วเขาจะดำเนินการให้คุณว่าคุณควรจะได้เท่าไหร่เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณมีทั้งหมดเท่าไหร
2: ่
0: ถ้าคุณมาบอกว่าฉันได้กี่ไร่กี่งานฉันได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องไปว่ากันทนายที่เขาดำเนินการร้องจากการมรดกเขาจะคำนวณให้คุณเองว่าคุณควรจะได้เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมีการเจรจาต่อรองกับลูกสะใภ้ว่าฉันจะขอเพิ่มได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขานะแล้วแต่ว่าเขาจะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่เขานะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้ทนายไปดำเนินการร้องจากการมรดกแล้วก็ทนายเขาก็จะดูให้ว่าคุณควรจะได้เท่าไหร
3: ่ถ้าหากว่าเราคุยกันได้ด้วยดีตกลงกันแล้วก็ไปโอนกันเท่าที่ตกลงกันได้
0: คร
3: ับ ก็ไม่ต้องถึงศาลไม่ต้องถึงอะไรถ้าลักษณะนี้จะได้ไหมครับ
0: คืออย่างนี้การตกลงกันที่ว่าการตกลงเรื่องร้องจัดการมรดกเนี่ยฮะการจัดการมรดกเนี่ยจริงๆกฎหมายไม่ได้บังคับว่าคุณต้องไปร้องต่อศาลหรอก
2: คือไม่ต้องขึ้นศาลอย่างเดียว
0: ไม่ต้องขึ้นศาลอย่างเดียวคุณไปสำนักงานที่

0: ที่ดินได้ถ้าคุณตกลงกันได้แต่สำนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะทำให้หรือไม
1: ่
0: ถ้าเขาดูแล้วว่าเขาดูว่ามีเหตุขัดข้องเขาอาจจะแจ้งคุณว่าเอ๊ะกรณีนี้มีเหตุขัดข้องนะคุณไปร้องต่อศาลก่อนให้คุณเป็นผู้จัดการมรดกก่อนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปดำเนินการตามนั้นนะฮะการจัดการมรดกไม่ได้บังคับว่าจะต้องศาลสั่งให้เป็นศาลสั่งผู้เป็นผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการได้เลยแต่ถ้าว่าเรื่องที่ดินแต่พนักงานที่ดินบอกไม่ขัดข้องอันนั้นก็สามารถทำได้เลยหรือธนาคารถ้าเขาบอกว่าธนาคารบอกว่าอ้าวคุณตามที่คุณตกลงกันสามารถดำเนินการให้คุณเลยเขาก็ดำเนินการให้ได้นะแต่ส่วนนะครับ
1: เพราะกรณีเคสคุณเนี่ยคุณอย่าลืมหลานคุณแค่8ขวบ9ขวบ
0: ครับ
1: นะมันจะมีคำว่าเด็กอยู่
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สะใภ้เขายังไม่ดำเนินการก็อย่าไปมองเขาแง่ลบเพราะว่าการดำเนินการใดๆของเด็กเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนทางกฎหมายอยู่นะเชิญพี่สุชาติให้คำแนะนำหน่อย
0: คือเด็กและเยาวชนเนี่ยกฎหมายเขาคุ้มครองเขามีสถาบันนี้และคุ้มครองเด
1: ็
0: กดูแลถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับทรัพย์สินถ้าตกเป็นของผู้เยาว์เนี่ยจะไปจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้เลยนะฮะเวลาจะจำหน่ายจ่ายโอนอะไรต่างๆเนี่ยหรือซื้อที่สิทธิ์ของเด็กที่จะต้องเสียเปรียบเนี่ยจะต้องร้องต่อศาลเท่านั้นนะฮะต้องใช้อำนาจทางศาลเท่านั้นเด็กและเยาวชนกฎหมายคุ้มครองอยู
1: ่
0: นะครับ
2: ขอโทษครับผมต้องการทราบสัดส่วนอีกทีหนึ่งสมมติว่าผมมีนาอยู่3ไร่แล้วก็ตรงนี้เป็นทรัพย์สินที่เราจะต้องแบ่งกันในเรื่องทรัพย์สินมรดกของลูกชายเนี่ยทรัพย์สินสมรสเนี่ยจะได้สัดส่วนประมาณยังไงครับประมาณคร่าวๆครับ
0: คือตอนนี้ผู้รับมรดกนะฮะถ้าไม่มีตัวอื่นเข้ามานะฮะภรรยาเขาเนี่ยขั้นตอนแรกเขาได้ไปแล้ว 1.5 ก่อนแล้ว 1.5 ไร่และเหลือจุด 1.5 ไร่ก็มาหารกัน
2: หาร3
0: ครับ
2: ใช่
0: ครับ
2: ไม่มีว่าคำทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีนะครับมีแต่
0: ไม่มีครับ
2: มรดก
0: ครับ
1: ลองไปคุยกันดี
2: ๆครับ
1: เรื่องนี้อย่าไปเอาตรงๆนะ
2: คร
1: ับ ผมไม่อยากให้คุณไปอ้างอิงกฎหมายเสียจนมากเกินไปเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับสะใภ้แล้วก็หลานคุณด้วยบางทีกันคืออย่างนี้ฟังนิดนึงฮะ
2: ครับ
1: เพราะเรื่องนี้ถ้าเป็นคดีอ่ะมันก็จะยุ่งยากไปเนาะบางเคสเนี่ยเราแนะนำเราก็บอกว่าอย่าใช้กฎหมายเยอะถ้าใช้กฎหมายเยอะแล้วไม่ยอมกันก็จะพิพาทบนชั้นลงชั้นศาล
0: ใช่ครับ
1: จากคดีอันดับแรกไปร้องจัดการมรดกเสร็จพอร้องจัดการมรดกเสร็จไม่ยอมกันกลายเป็นคดีที่2แบ่งทรัพย์มรดกกันอีกกลายเป็นคดีที่2พิพาทกันอีกแต่ถ้าคุยกันแล้วจบบอกเฮ้ยฉันเอาแค่เนี้ยที่เหลือเอาไปเถอะนะไปดูแลหลานไปดูแลแกชีวิตในอนาคตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะคิดในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องคิดแบบนี้บ้างนะฮะว่าเอ้ยก็แก่แล้วอย่างเงี้ยก็คิดได้มันขึ้นอยู่กับการที่ว่าคุณอยากจะมีคดีกันไหมถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายยึดกฎหมายหมดเลยนะแล้วทีเนี้ยตัวของคุณวิเชียรเองอะถ้าเทียบสัดส่วนแล้วคุณได้น้อย
0: ครับ
1: อย่าลืมว่าที่ถ้ามีกระจายชื่อแล้วแปลงละนิดแปลงละหน่อยเราต้องมองหลักของการแบ่งซึ่งเป็นหลักทางปฏิบัติสมมุติมีอยู่แค่จริงคุณก็มีสิทธิ์อยู่แค่เดียวคุณจะแบ่งยังไงอ่ะเชิญพี่สุชาติ
0: คร
1: ับ
0: คืออย่างเงี้ยบางทีกรณีใส
1: ่
0: มีที่ดิน3แปลงใส่ชื่อทั้ง3แปลงเลยประเด็นปัญหาพิพาท ต่อมาเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยจะยาก1การครอบครองเป็นสัดส่วนไห
1: ม
0: 2ใครจะได้ตรงไหน
1: ครับ
0: 3ใครจะได้อะไรยังไงเนี่ยมันจะยุ่งยากไปหมดแต่ถ้ากรณีตกลงกันได้นะฮะนะตกลงกันได้อ่ะสะใภ้คุณเอาแปลงนี้ไปได้ไห
1: ม
0: หลานเอาแปลงนี้ไปได้ไห
1: ม
0: ฉันขอแปลงนี้ได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเจรจากันนะฮะการเจรจากันอันนี้มันก็จะไม่ยากแต่ถ้าใส่ร่วมกันทุกแปลงปัญหามันก็จะเกิดอนาคตก็จะไปเกิดตอนแบ่งนะครับ
1: การอยู่ร่วมในสังคมนะฮะแต่รายละเอียดที่มากกว่านี้คุณต้องไปคุยกันก่อนแล้วก็ทนายที่เขาทำคดีเขาก็จะช่วยในเรื่องของเชิงสังคมก่อนแหละเขาคงไม่พาไปกฎหมายทั้งหมดหรอก

0: กับประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิก
1: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผ่านสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
0: รู้ดูช่อง10
2: ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: สภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายคิดทำได้จริงในมองรัฐสภาอเมริกาทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: กลับมานะฮะอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลนะฮะก็ปรึกษาเรื่องข้อเท็จจริงกันเนาะข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรอยากให้ท่านอ่านกฎหมายเยอะๆครับเพราะว่าการอ่านมันจะทำให้เรารู้เวลาเราของมันเนาะอย่างสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านถามว่าสัญญาจะซื้อจะขายสัญญานั่นนู่นนี่160เพราะ160ส่วนมากที่ยกเป็นฎีกามาก็คือคดีจริงเนี่ยมันจะเป็นทีนี้อันนี้ผิดสัญญาไหมอันนี้ผิดสัญญาหรือยังอันนี้ไม่โอนจะเรียกอะไรได้บ้างมีเบี้ยปรับหรือจะบังคับโอนหรือจะขอค่าเสียหายเพิ่มได้ไหมให้ท่านอ่านเนาะฎีกาส่วนมากมันไม่ยาวหรอกมันจะสั้นในเอกสารทุกตอนจะมีหลักกฎหมายจะมีคำอธิบายแล้วก็จะมีคดีจริงที่เรียกว่าฎีกาเนี่ยนะฮะเอาไว้เป็นแนวทางในเรื่องของอ่านนะครับเรื่องนี้เป็นวิธีการว่าถ้าผิดสัญญาเราจะบังคับให้โอนคือให้ทำตามสัญญาที่ตกลงกันหรือเราจะเอาเบี้ยปรับเราจะเอาอันไหนนะเราสองอย่างให้ไปอ่านสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเขียนอีกหนึ่งตอนซึ่งมันจะเป็นมันถึงจะได้ทั้งสองอย่างแต่อันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยคุณจะเอาบังคับตามสัญญาแต่ถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นขอได้แต่ท่านต้องพิสูจน์นะว่าเสียหายจริงๆนะครับเช่นท่านในราคาสมมุติ2ล้านแปลงเนี้ยแหละนะครับเผอิญไอ้คนขายมันโอนให้ไม่ได้แล้วท่านเกิดบอกว่าเอ้ยฉันไม่เอาละฉันไม่เอาละที่ดินแปลงเนี้ยฉันขอเบี้ยฉันมีค่าเสียหายด้วยฉันก็จะเรียกค่าเสียหายได้ไหมได้ถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าเสียหายจริงอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ106เงินไม่ติด160นะฮะ160ถ้าใครยังไม่ได้159มาด้วยเดี๋ยวก็ส่งให้2ตอนนะครับไปคุณ

0: วัสดีค่ะ
1: ครับอยู่กับทนายแล้วเชิญเลย
0: ทะเบียนสิทธิเก็บกินเนี่ยมันไม่มีลักษณะถ้าอยากจะโอนสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กับญาติก่อนเนี่ยค่ะไปแล้วเนี่ยห้ามเข้าขายหรือนำไปทำธุรกิจอะค่ะถูกต้องไหมคะ
1: โอ้คุณจะไปกำหนดอย่างนั้นเลยเหรอคุณโอนหรือยังฮะหรือยังไง
0: ยังไม่ได้โอนค่ะยังไม่ได้โอน
1: แล้วคุณจะ
0: น้องสาวค่ะ
1: แล้วโอนให้กับน้องสาวแล้วคุณจะไปเขียนยังไง
0: ไปทำสัญญายังไงได้บ้างคะ
1: ที่เก็บกิน
2: คืออย่างนี้การโอนให้เนี่ยกรณีต้องการโอนให้นะฮะคือเราโอนให้น้องสาวเนี่ยฮะก็เปลี่ยนสิทธิเก็บกินก็คือในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไปทำไปที่สำนักงานที่ดินวันที่โอนเนี่ยแจ้งสำนักงานที่ดินว่าเก็บกินด้วยโดยที่ว่าเราเนี่ยยังมีสิทธิในนะฮะ
1: อัน
2: น
1: ี้ใช้ประโยชน์
2: ใช้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเช่าเช่าได้เอาไปเช่าเอาเก็บค่าเช่ากินอยู่อะไรต่างๆเหล่านั้นตอนที่จะโอนปรึกษาสำนักงานที่ดินได้เลยฮะนิติกรเขามีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยฮะเขาจะอธิบายชัดเจนนะฮะเนี่ยฮะควรจะไปปรึกษาสำนักงานที่ดินให้เรียบร้อยเลยนะว่าบ้
1: าง
2: นะฮะปรึกษาสำนักงานที่ดินได้เลยนะครับครับ
0: ต้องไปปรึกษาที่ดินนะคะ
1: แต่ละตัวมันต่างกัน
2: ครับ
1: เนาะไปอย่างที่ทนายบอกประสงค์อย่างเงี้ยควรจดแบบไหนดีถ้าจะโอนอยากอยู่ในที่ดินอยากเก็บอยากกินในที่ดินใช้ประโยชน์ใช่ไหมก็ตัวนี้มันดีที่สุดเพียงแค่ว่าชื่อนะมันโอนไปหาคนนั้น
2: ครับ
1: แต่สิทธิ์ของคุณยังทำอะไรได้ในที่ดิน
2: ครับ
1: แล้วทีนี้มันไปขายต่อสิทธิ์ของคุณจะยังอยู่ไหมอย่างเชิญพี่สุชาติ
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้ตัวอยู
1: ่
2: เป็นสิทธิ์ที่จะเก็บกินที่กิจเพราะฉะนั้นคนที่จะเสพกินแล้วเขาไม่ซื้อละนะฮะ
1: เพราะมันได้ไปแค่การจดคุณยังมีสิทธิ์อยู่จนกว่าคุณจะตาย
2: ครับ
1: นะก็ถ้าโอนให้มันปุ๊บมันเอาไปขายอย่างเงี้ย
0: แค
1: ่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพราะฉะนั้นอย่างที่ทนายสุชาติพอเห็นแล้วมันก็แค่ได้จดทะเบียนอะ
2: ครับ
1: แต่ว่ามันเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะคนเดิมที่เป็นเจ้าของเดิมมันยังใช้สิทธ
2: ิ์เก็บกินอยู่ครับ
1: ครับผมสบายใจ
0: ถ้าเราสิ้นชีวิตไปแล้วเขาจึงจะมีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
2: ก็สิทธิเก็บกินมันจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะมีสิทธิเก็บกินแค่ถ้าคุณจดทะเบียนว่าคุณมีสิทธิเก็บกินคุณกว่าจะคุณจะเสียชีวิตมันก็ต้องเป็นไปตามที่จดทะเบียนทุกอย่าง
1: ครับถ้าคุณอยากตลอดชีวิตคุณก็จดตลอดแค่นั้นแหละฮะทุกอย่างก็แค่คือทุกอย่างก็แค่มันเปลี่ยนแค่ทางทะเบียนก็คือใบโฉนด
2: ใช่ครับ
1: ไปเป็นชื่อคนอื่นแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณยังใช้ทำประโยชน์ทำนู่นทำนี่อะไรพวกเนี้ยใช้ซอยได้หมดเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ครอบคลุมจักรวาลที่สุดสำหรับเจ้าของเดิมครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่าน
1: ครับนะฮะถ้าใครอยากจะเลือกสิทธิ์ที่เก็บกินแบบเนี้ยแล้วอยากยืนอยู่ให้ใครแล้วตัวเองอยากได้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนแปลงแค่ทางทะเบียนอะท่านก็ไปเลือกจดสิทธิเก็บกินนะ
2: ต้องทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียน
1: ไ
2: ม่สังหาริมทรัพย์ฮะ
1: ไม่ใช่มานั่งเขียนกัน
2: ตกลงกันเองไม่ได้นะ
1: ครับผม
2: ต้องสิทธิเก็บกินต้องจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน
1: ที่สำนักงานที่ดินเลยนะฮะ
2: ครับ
1: 022 06

0: ในรายการนะฮะ02ครับ206 6102เราได้เลยมี2เบอร์นะฮะอ้าวระหว่างรอสายนะครับใครยังไม่ได้ของการผิดสัญญากันแล้วก็มีการตกลงกันที่เยอะที่สุดก็คือการซื้อขายที่ดินนี่แหละแต่เราไม่สามารถก็จะมีจะซื้อจะขายใช่ไหมกำหนดไว้อ่ะเดี๋ยวอีกสัก2เดือนหรือผ่อนกันอย่างเงี้ยหรือวางเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปเอาอีกสัก5เดือน6เดือนวันจริงๆอาจจะไม่ไปทำตามนะฮะก็คือไปนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นการผิดสัญญาแล้วเวลาที่ผิดโอนหรือจะเอาเบี้ยปรับเอ๊ะมันมีค่าเสียหายเรียกได้ไหมแล้วท่านจะเข้าใจสัญญาการจะซื้อจะขายที่ดินแล้วขีดรูปแบบหลายรูปแบบ160นะครับพิมพ์เข้ามาได้159ด้วยก็คือเบี้ยปรับคืออะไรให้ท่านพิมพ์159เข้ามาด้วยนะ159บวก160อ่ะพิมพ์เลยความรู้ดีมีที่สายด่วนไปศึกษากันคุณสีส้มใช่ไหมฮะ
1: สีไลเรียบแล้วคะ
0: คุณสีไลเนาะผมแก่แล้วสายตาไม่ดี
1: ค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
1: สายตาพอดีแล้วนะ
0: แก่แล้ว
1: แปดสิบละ
0: ไม่ผมเนี่ยผม
1: สีไลสุตา
0: ไ
1: อ้ห
0: ู
1: ้ว่าจับที
0: เวลาซื้อจะขายอะไรฮะ
1: ที่บ้านจะซื้อจะขายบ้านเป็นหลังนี่นะพร้อมที่ดีถ้าเวลาเปิดพิษสัญญาอ่ะเขาจะทำยังไง
0: ขายใช่ไหมเราจะเป็นคนขายใช่ไหม
1: เราจะเป็นคนขายขายผ่อนรายเดือนนะ
0: เขาจะผ่อนรายเดือนกับเราเดี๋ยวฟังนิดนึงขายบ้านพร้อมที่ดินโดยผู้จัดซื้อเนี่ยเขาจะผ่อนเอาใช่ไหมแล้วตกลงกันหรือยัง
1: ทำสัญญาไปแล้วแต่ข้างเห็นโค้นบ่ได้อ่านในสัญญาเตื่อแต่บ่ได้เซ็นเตื่อบ่ได้เซ็นซื้อขายเตื่อนะแต่ไอ้หู้
0: เนี่ย
1: ยังบ่ได้ส่งเตื่ออยู่นี่อยู่อยู่บ้านนี่อยู่ทีวีซุปพอใส่กันเลย อยากหู้อีก
0: แล้วมีลูกมีหลานไหมฮะ
1: มีหลานฮะมีลูก
0: ลูกหลานนะ
1: ลูกที่ทำสัญญากับนั่นก็สนดนั่นเป็นชื่อของสีไลสุตาทำแตนเกิดนางสีไลเป็นอย่างไปอ่ะได
0: ้ตายแล้วแล้วมอบหมาย
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่เซ็นเอกสารคือเราหรือลูก
1: เซ็นอย่างสักอย่าง
0: ยังไม่ได้เซ็นนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นห่วง
1: ถามเพื่อหู
0: ้แล้วทนายเข้าใจไหมเนี่ย
1: เข้าใจค่ะเข้าใจ
0: ตอนนี้ก็คือเอกสารอยู่กับเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สองคนนะ
1: อันนี้คนเล็กฮะที่ทำ
0: คนเล็กให้ใช่ไหม
1: ค่ะเป็นผู้จัดการนี่ตัวน่ะ
0: เรานี่รับรู้เรื่องราวของการจะขายที่ดินอยู่ใช่ไหมซื้อเท่าไหร
1: ่บอกว่าล้านเก้า
0: ล้านเก้าน
1: ะเดือนผ่อนเดือน20,000ก็เป็นลูกเป็นหลานแล้วมันมีล่วงหน้าบ่มีไอ้อย่างสักอย่างอ่ะ
0: ไม่มีมัดจำไม
1: ่แต่เขียนว่าถ้าว่าหมดกำหนด3จะเสียร้อยละ1สองเขียนไว้นะถูกกว่าฮะ1.25แล้วเบี้ยปรับ
0: นี่เขาเรียกเบี้ยปรับนี่เขาเรียกเบี้ยปรับถ้าไม่ทำตามสัญญาเนี่ย

0: ปรับเนาะเออ
1: เรียบปรับเรียบปรับ2.5อ่ะถ้าใครก็บอกว่ายกเลิกสัญญาได้ก่อเจ้า
0: ค่ะนี่จริงอ่ะเชิญพี่ท่าน
2: ยังไม่เซ็น
1: ค่ะย
2: ัง
1: ไม่เซ็น
2: ยังเป็นตัวร่างอยู
0: ่
2: ยังเป็นตัวล่างอยู
0: ่
2: ก็คือเรื่องก็คือผู้จะซื้อเนี่ยเขาไม่มีเงินสดจะซื้อ
0: ครับ
2: ผ่อน
0: เดือน20,000
2: ครับเดือน20,000ก็ถือว่าสูงนะผ่อนเดือนละ20,000แล้วราคา1.9 ล้านนะครับตอนนี้เป็นตัวล่างอยู่ใครเป็นคนเขียนเนี่ย
1: ลูกสาวฮะ
2: ลูกสาวล่างขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
2: หรือว่าไปซื้อแบบฟอร์มตามตลาด
1: ไปซื้อตามตลาดมา
2: แล้วไปแบบฟอร์ม
1: ไปถามตีอันขายอากรสแตมแบบมาต้องแล้วแกก็ไปถามตีดินเห็นตีดินกันแนะนำเพ้อว่าทำเป็นจะซื้อจะขายทำเอาคนเดียวก็ได้อ่ะ
2: ครับ
1: ได้กว่าฮะ
2: คือไอ้ที่การผ่อนลักษณะเนี้ยก็จะมีแบบฟอร์มขายตามแบบฟอร์ม
0: คุณศรีนาย
2: ฟังก่อนครับ
0: คุณศรีนายฟังนิดนึงนะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานสามารถบังคับกันได้ป้องกันเรื่องของการต่อสู้เรื่องสัญญาณไม่เป็นธรรมด้วยนะฮะทำได้ลักษณะนี้จริงๆก็ทำได้นะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีเรื่องเบี้ยปรับนะฮะต้องดูเรื่องเบี้ยปรับหน่อยนะครับเพื่อเบี้ยปรับเนี่ยมันเกินกว่ากฎหมายกำหนดไหมคิดตัวเลขให้ดีนะครับต
1: ั
2: วเลขให้ดี
1: 2จะถูกกว่าฮะเบี้ย
2: ครับก็ต้องไม่เกินร้อยไม่ควรเกินนะนะฮะก็ต้องควรไม่สมควรให้มันเกินนะฮะแต่เรื่องสัญญาประเภทนี้ผมแนะนำนิดนึงนะฮะเอาไปให้ร้อยก่
0: อ
2: นนะฮะก่อนที่คุณจะลงรายมือชื่ออะไรต่างๆในสัญญาเนี้ยแต่ละสัญญาที่ร่างขึ้นมาเนี้ยถ้าเป็นสัญญาไม่ค่อยมีปัญหา
0: ครับ
2: แต่ถ้าสัญญาที่ร่างเองน่ะมักจะมีปัญหา
1: ครับ
2: ครับ
1: เอาสัญญาตีท่องตลาดว่าบ่ถูกว่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะก่อนว่าแนะนำนิดนึงนะเอาไปให้ทนายความนักกฎหมายเขาดูสัญญานี้บังคับได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องดูสัญญาทุกตัวรายละเอียดสัญญาอาจจะเราไม่เห็นตัวสัญญาไม่จะตอบเลยว่าถูกไม่ถูกได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับเนี่ย
1: จังหวัดเชียงใหม่ค
2: ่
1: ะ
2: จังหวัดเชียงใหม่อยู่อำเภออะไรฮะสันกำแพงไปที่อะไรอย่างเงี้ยฮะเอาสัญญาไปที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดก็ได
0: ้
2: หรือว่าเอาไปที่นะฮะเอาสำเนาเอาสัญญาเนี่ยไปให้ทนายความก็ดูรายละเอียดทุกอย่างแล้วเขาก็จะได้แนะนำได้ว่าคุณจะต้องคุยนะฮะเพราะรายละเอียดในสัญญาเนี่ยมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสำเนาชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอกสารพวกนี้นะครับแนะนำนิดหนึ่งนะความจังหวัดก็ได้หรือไปที่ศาลจังหวัดก็ได้นะฮะไปให้ทนายความเอาความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะลงรายมือชื่อนะฮะในสัญญา
1: แต่ว่าทนายข้างบ้านก็มีเขาถามได้ก่อน
0: อย่างนี้ฮะ
2: ครับ
0: ถ้าพูดถึงทนายแสดงว่าปรึกษามาแล
2: ้
0: วขออนุญาตนะ
1: ฮะได้
0: ขออนุญาตแต่คุณศิรายอย่างนี
1: ้จ้า
0: ถ้าปรึกษาทนายแล้วผมรบกวนก็ท่านก็มีความรู้ในวิชาการในรบกวนนะครับถ้าท่านให้คำแนะนำแล้วก็ไม่ควรไปถามเยอะ
1: แต่ใคร
0: รู้
1: รายละเอียด
0: เห็นแต่ว่าคือคุณคือถ้าเรามีที่ปรึกษาอยู่ใกล้ๆสงสัยอะไรคุณถามท่านทางเราเองเราจะไปลงรายละเอียดหรือผมจะแนะนำเพิ่มเติมว่าเมื่อปรึกษาเยอะ

พราะการแต่ละคนให้คำปรึกษาท่านก็จะมีแนวทางในเรื่องของการดูสัญญาจริงไปนะครับไม่ใช่คนนี้ร่างตรวจสัญญาให้เสร็จปุ๊บก็เอาไปถามอีกคนนึงว่าอ้าวอันนี้ถูกไหมท่านทนาย

0: ระบบไลน์ขึ้นให้คุณศรีไลเล่นไลครับครับผมครับ
1: ครับ
0: ครับผมเอกสาร160นี่แหละมันจะมีรายละเอียดของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเราจะเขียนกันยังไงนะครับเรื่องเบี้ยปรับเรื่องของค่าเสียหายอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะซื้อจะขายกันเราจะบังคับตามสัญญาให้โอนหรือเอาเบี้ยปรับเอ๊ะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเราเรียกได้ไหมมันจะอธิบายเขียนสัญญาทำไมจะต้องปรึกษาผู้รู้เพราะสิทธิ์อะไรได้บ้างสัญญาจะเกิดขึ้นก็มาจากตัวหลักกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันเขียนยังไงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอยากให้ท่านเอาไป160นะครับพิมพ์เข้ามาถ้าอยากได้159ด้วยเลยเดี๋ยวผมเสร็จรายการเดี๋ยวไปนั่งส่งให้เลยนะครับจะได้อ่านศึกษาเบี้ยปรับเขียนยังไงอยากได้เท่าไหร่เขียนไปเลยแต่ถ้าพิพาทขึ้นมาไปศาลศาลก็มีอำนาจในการอิงดอกเบี้ยตามที่เราคิดกันนั่นแหละฮะถ้ามันได้ค่าความเสียหายมันไม่ได้มีมากศาลก็ไม่ได้ให้ตามที่เรียกนะสัก 500,000 ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยคนที่จะจ่ายมันก็ไปฟ้องคดีว่าศาลขอลดได้ไหมศาลก็มีอำนาจลดเพราะกฎหมายเขียนเอาไว้แล้วศาลจะอิงจากตรงไหนความเสียหายแล้วก็ดูตรงนี้แหละนะครับที่ท่านเขียนยังไงก็เขียนได้แต่จะไม่ได้ตามสิ่งที่เขียนก็มีฮะอ่ะฝากไว้ด้วยพิมพ์160ฮะ102ครับ2066101213นะฮะวันนี้สายที่จะปรึกษานะครับติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับคนที่รอทรงรอสายอยู่เนี่ยนะฮะก็จะได้อ่านได้ศึกษากันนะครับถ้าไม่ได้ก็บอกให้โทรให้แจ้งเบอร์ก็ไม่ติดต่อคุณมิตรนี่นะฮะพื้นที่ข้างเคียงจะมาขอสำนักเพื่อจะไปตรวจสอบที่ดินที่กรมที่ดินเพื่อระวังอะไรไหมครับนะเชิญคือเขาคงจะเอาไปเทียบเคียงดูว่าที่ดินของเขาอยู่ตรงไหนยังไงเขามาขอสำเนาโฉนดนะเชิญฮะ
2: คือเรื่องการขอสำเนาโฉนดเนี่ย
0: ครับผม
2: ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เพียงแต่รู้ว่าโฉนดเลขที่เท่าไหร่ระวางเท่าไหร
0: ่
2: ก็ไปสามารถตรวจที่สำนักงานที่ดินได้แล
0: ้
2: วแต่การที่จะมาขอสำเนาโฉนดเรานะ
0: อ
2: ันนี้อาจขอสำเนาแล้วเลยขอให้ญาติให้เรารับรองสำเนาถูกต้องอื่นขึ้นมาเราจะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอกสารพวกนี้ก็ไม่สมควรจะให้ใครนะฮะถ้าเขาอยากจะรู้ว่าโฉนดเราเลขที่เท่าเขาจะไปตรวจสอบก็สามารถที่จะจดเลขโฉนดระวางพอรู้ว่าโฉนดเลขที่เท่าไหร่ระวางเท่าไหร
0: ่
2: เขาก็สามารถภาพผังแล้วรู้แล้วว่าโฉนดของคุณเนี่ย คือเลขที่เท่าไหร่จำเป็นต้องถ่ายโฉนดถ้าไม่จำเป็นอย่าถ่ายเอกสารพวกนี้ให้คนอื่นเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรต่างๆแล้วที่เตือนพยายามเตือนระวังกันอยู่นะฮะหวัง
0: ครับ
2: นะฮะบางคนถ่ายแล้วยังไปเซ็นรับรองตำแหน่งต้องให้เขาอีก
0: เราติดไงเวลาเราให้สำเนาส่วนตัวเราก็จะถ่ายสำเนานี้ไปให้เขาด้านหน้าด้านหลังด้วยสำเนาถูกต้องให้อีก
2: โฉนดเลขที่โฉนดระวังนะครับระวางหน้าสำรวจเท่าไหร่ระวางเท่าไหร่อันนี้เขียนให้เขาไปแล้วให้เขาไปที่สำนักงานที่ดินนะครับเพียงนี้ก็ตรวจสอบได้แล้วเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเน
0: ี
2: ่ยเดี๋ยวนี้เพียงแต่เจ้าหน้าที่เขากดในคอมพิวเตอร์ดูเขาก็รู้แล้วนะฮะ
0: เรา
2: จะไปตรวจสอบอะไรเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วยนะฮะถ้าเราไม่ใช่เจ้าของโฉนดเราก็จะไปตรวจโฉนดของคนอื่นก็ไม่ได้
0: ยิ่งปัจจุบันนี้ครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย PDPA ที่เราเรียกกันนะฮะคดีที่ศาลให้ชดเชยค่าสินไหมเสียเงินก่อนหรือว่าให้เสร็จคดีก่อนที่ชดเชยค่าสินไหมให้กับโจทย์นะฮะจะต้องเสียเงินคำว่าคดีเสร็จก่อนน่าจะมีอุทธรณ์หรือฎีกาหรือยังไงไหมเชิญครับพี่สุชาติ

0: เป็นศาลที่กำหนดให้เนี่ยหากมีการอุทธรณ์ฎีกาก็คงยังไม่ต้องจ่ายเพราะว่าก็คือก็ต้องรอมีคำพิพากษาสิ่งที่สุดว่าศาลจะสั่งให้เท่าไหร่ศาลบอกว่าสั่งให้จำนวน1ล้านบาทเราจ่ายเขา1ล้านบาทนะฮะเกิดเราไปต่อสู้อุทธรณ์ฎีกามาศาลสูงบอกว่า 500,000 อย่างเงี้ยแล้วอีกเรื่องของการค่าชดเชยนะถ้ากรณีถ้ามีอุทธรณ์ให้คำพิพากษาถึงที่สุดก่อนนะถึงจะ
1: ดีคุณติ๋มเข้ามาอีก3นาทีนะคุณติ๋มนะ
0: ครับ
1: เชิญฮะ
2: ค่ะกรณีเห็นว่าไม่ควรเป็นแล้วเวลาเราไปธนาคารค่ะประชาชนเราเพื่อไปถ่ายทุกครั้งเลย
1: คืองี้ฮะคืองี้มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะต้องไปกังวลนะเมื่อกี้ทนายท่านอธิบายอยู่นะฮะ
2: อ
1: ันเนี้ยหน่วยงานเนาะเขาก็ทำตามขั้นตอน
0: เมื่อกี้นะฮะหมายถึงบุคคลกับบุคคลเขาขอเราเช่นธนาคารหรือในส่วนการราชการอย่างเงี้ยฮะขอสำเนานะฮะเราก็เขียนว่าสำเนาใช้เพื่ออะไรขีดแล้วครับใช้เพื่ออะไร
1: ครับ
0: เช่นกรณีธนาคารก็ใช้เพื่ออะไรคุณก็เขียนได้เลยไม่ใช่ว่าไม่ให้ทุกกรณีถ้าทุกกรณีเลยเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยข้างบ้านมาขออยู่ๆมาขอสำเนาคุณอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานธนาคารหรือราชการอย่างนี้อันนี้ต้องให้แล้วก็
1: และครับผม
2: ขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะแล้วก็5159ด้วยนะครับ2ตอนให้59บวก160นะครับเจอกันรายการสดอีกครั้งหนึ่งวันพุธนะครับเป็นรายการสดพรุ่งนี้เทปรายการเพราะวันหยุดราชการขอบพระคุณทนายความสุชาติชมกุลครับวันนี้ขอบพระคุณคืนนี้ไปชมเทปตอน5 ทุ่มได้นะครับแล้วก็กลับมาวันพุธเป็นสุชาติชมกุลผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อน
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
4: ช่วงนี้กลับมาตอนแนะนำข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดเพื่อป้องกันอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมครับนายนิรันดร์พงสิทธิถาวรอัธนภัยเปิดเผยถึงวิธีการปฏิบัติตนภายหลังสถานการณ์อุทกน้ำลดลงนะครับบอกว่าประชาชนควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบบริเวณโดยรอบและสุขอนามัยก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยเนื่องจากหมายของโครงสร้างระบบไฟฟ้ารวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะนำข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดดังนี้ตรวจสอบโครงสร้างบ้านผนังบ้านหากพบรอยแตกร้าวการทรุดตัวเอียงควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าพักอาศัยเราหากพบปลั๊กไฟสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำหรือชำรุดเด็ดขาดควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบก่อนใช้งานระวังสัตว์หลบซ่อนก่อนเข้าไปในบ้านควรใช้ไฟฉายส่องตามและกองสิ่งของเนื่องจากอาจจะมีงูตะขาบแมงป่องน้ำเข้าไปหลบซ่อนครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ
1: ต้องดูช่อง10
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
5: อุ้ยนมแม
7: ่ประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
8: แนะนำให้นมให้น้ำเพิ่ม
9: พัชระพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงหลังมาภวาส

0: คุยทุกเรื่องเปิดทุกมุมมองสไตล์กันทุกวันจันทร์15นาฬิกาทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกคนค่ะน้องปริ้นนันคมประสาทพรและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เรื่องน่าคุยมากแต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตอบไปแล้วเนี่ยสะเทือนใจใครไหมคะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเรื่องที่จะคุยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นคนก็สนใจเดี๋ยวต้องให้ท่านสบอได้มาเล่าให้ฟังเพราะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้น่าสนใจแน่นอน
2: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับประชาชนต่างมากมายที่ไปกระทบสิทธิ์ต่อผู้บริโภคมากเลยนะครับและสิ่งไหนที่จะเป็นความยุติธรรมให้กับผู้บริโภคนะครับสิ่งไหนที่จะสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้นะครับมาถามกันคุณผู้ชมสามารถที่ฝากคำถามได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook จะชมรายการผ่านทางช่อง10ทีวีรัฐสภาทุกวันเสาร์นะครับในช่วง 4:00 นเนี่ยสามารถติดตามถามมีอะไรอยากคุยกันฝากไว้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook TP Online นะครับแล้วก็สามารถชมผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนTP Channel ครับแล้วก็ YouTube
1: เดี๋ยวเรามาคุยกับท่านสบ.สุนทรพฤกษาพิพัฒน์นะคะว่าวันนี้ท่านอะไรอย่างไรกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้บริโภคในวันนี้ขอต้อนรับท่านสบ.สุนทรค่ะสวัสดี
3: ค่ะค่ะ
1: เอาล่ะเรียกว่าวันนี้นี่อย่างที่บอกเลยนะมีหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าก่อนจะไปถึงประวัติส่วนตัวก่อนค่ะเพราะว่าคนที่นั่งตรงนี้ต้องเล่าให้เราฟังก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครอบครัวมาจากครอบครัวแบบไหนนิสัยใจคอตอนเด็กๆหรือว่ามีพี่น้องกี่คนอะไรอย่างไรคุยก่อน
2: เอาเริ่มตั้งแต่
4: คือผมก็เป็นเด็กดีเนาะคือปัจจุบันก็ยังดีนะคือ5ขวบกว่าเนี่ยผมก็เข้าเรียนป .1 แล้วจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันต้อง
2: ป .1 ขวบ7เนาะไวกว่า2ปีเลย
4: ก็5ขวบกว่าเนี่ยก็เข้าเรียนละ
1: ค
4: ันเนี่ยขอให้มาเข้าเรียนครูก็บอกโอ้ย5ขวบกว่าเองมันตามคนอื่นทันมั้ยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเราก็ได้ที่1มาตลอดเลย
2: ว้าวมหัศจรรย์มาก
4: ถึงบอกว่าเป็นเด็กดีเน
1: า
4: ะเนี่ยก็ผมก็จริงๆก็เรียกว่าดีนะ
1: คร
2: ับค่ะคือป.1เลย
4: สมัยผมยังไม่เคยคิดเรื่องอนุบาล
2: อ๋ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่
4: ใช่ครับใช่
2: เป็นคนที่ไหนครับสว.พ
4: ื
2: ้นเพอยู่แถวไหนฮะ
4: เกิดในกรุงเทพฯสงวาดนะสงวาดจักรวาดอะไรเงี้ย
2: ดังเลยนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเต็มเลยตอนนี้นะ
4: สมัยนี้ใช่เลย
2: ครับ
4: ครับกำลังฮิตเลย
1: ก็ใช้ชีวิตอยู
4: ่นี่แหละครับก็อยู่กลางเมืองนี่แหละครับจนมาเรียนมาเรียนประถมก็ยังเนี่ยก็ปกติมาเรียนมัธยมเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ที่หนึ่งงง
2: ค
4: ือเรียนที่เข้ามาสวนเรียนที่สวนกุหลาบโอ้เจอคนเก่งเยอะเลยอะไรเนี่ยเราไม่เคยที่มากกว่าที่หนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่เคยงงเลยที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นที่รวมคนเก่ง
1: ก็คือหัวกะทิทั้งนั้นเลย
2: ที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าทุกคนเก่ง
4: ก็เรียนทั้งเล่นนะเอ้ยอันนี้ตามเพลงโรงเรียนเลย
2: ครับ
4: เป็นเกมกีฬาก็เรียนก็ไปเรื่อยๆอีก
2: กลับมาอีกทีตอนไหน
4: ตอนม
2: ตอนนั้นเขาเรียกม.ส.สี่เนาะถ้าสมัยนี้ก็ม.สี
1: ่เพราะตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเริ่มมีความใฝ่ฝันอย่างว่าเราเนี่ยชอบไปทางไหนยังไงชอบวิชาไหนเป็นหลักไหมหรือว่า
4: ตอนเด็กๆอ่ะผมก็ไม่ได้มีใครมาบอกอะไรเนาะเราก็มีช็อกเนี่ยแล้วเราก็วาดรูปที่พื้นเนี่ย
2: ครับ
4: วาดใครเดินเหยียบห้ามใครเดินผ่านอะไรอย่างนี้เลยก็คือชอบวาดรูปตั้งแต่เล็ก

0: เรียนม.ศ.4เนี่ยสมัยก่อนที่โรงเรียนผมมีแยกเลยเป็นห้องว่าเนี่ยถ้าไปหมอนะอย่างนี้เรียนอย่างนี้ไปความซึ่งเราชอบวาดรูปอะแต่ว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกโอ้ยเป็นศิลปินเนี่ยมันจะไม่ไหวนะมันสมัยก่อนนะคิดอย่างนั้นนะจริงอะเพื่อนผมที่เรียนห้องเดียวกันเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยตอนนี้เป็นคนรวยที่สุดของรุ่นเลยเราก็เลยเลือกสถาปัตย
1: ์ครับ
0: ก็มันก็มีห้องวิทย์สำหรับเรียนสถาปัตย์โดยเฉพาะเลยนะฮะก็คือเรียนเฉพาะฟิสิกส์แล้วก็เรียนศิลปะแทน
2: ค่ะ
0: นี่มีความลับกันหมดเลย
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่ามีผลผมก็อยู่คนเดียว
1: โอ้ทำไม
0: ก็ไม่ใช่นะ3คนแต่ว่าเรียงปีกันคือผมอะเรียนมาศ.4แล้วผมก็ไปสอบเทียบแล้วก็เข้าสถาปัตย์
2: เป็นคนแรก
0: เป็นคนแรกคือสอบจริงก็ตามมาได้อีกหนึ่งคนอีกปีหนึ่งก็มีคนตามมาอีกหนึ่งคน
1: ไปก่อนเลยมีจุดเด่นจุดแข็งยังไงทำไมตอนนั้นปัจจุฬาครับอยากจะไปเรียนที่นั่น
0: เราอยากทราบของเห็นอะไรเงี้ยเราชอบออกแบบแล้วก็ความซึ่งทุกคนก็บอกเออเนี่ยก็อันนี้แล้วก็โอเคก็ตอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลือกเนี่ยถึงจะมี3ที่มั้งนี้พอได้จุฬาแล้วก็โอเคก็ไปเรียนต่อเลย
1: มีคนบอกไหมว่าเป็นเพราะว่าพรสวรรค์หรือว่าพรแสวงที่เกิดขึ้นสำหรับการวาดที่คุณบอกไหมครับจริงว่าเป็นอะไรฮะ
0: จริงๆการพรสวรรค์ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรแสวงเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอย่างเพื่อนผมที่ผมบอกว่าตอนนี้เป็นศิลปิน
1: เ
0: ขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยขายไม่ได้เลยสักกระลูกก็แสวงหาจนค้นพบแนวทางตัวเองแล้วก็ขายได้เพราะนั้นผมคิดว่าผมแค่อาจจะจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีพรแสวงเนี่ยไม่รอด
1: นี่จุดสำคัญนะ
2: ทีนี้พอเรียนมาก็จบในสายของสถาปนิกไปเป็นงานแรก
0: ก็ทำงานสถาปนิก
2: เลยใช่ไหมคะ
1: มีงาน
2: ตามที่จบมาเลย
1: มีบริษัทมาจองตัวเลยไหมครับ
0: ก็ไม่ถึงกับหางานได้ไม่ยากแล้วก็ทำงานเยอะ
2: อยู่ในสายนี้นานไหมคะหรือว่าทำมาตลอดเลย
0: โอ้เป็นยากเพราะว่าตามวุฒิสวเลยสว3ต้องเกิน10ปี
1: แล้วสถาปัตยกรรมอะไรบ้างที่พอจะบอกได้ไหมฮะที่เป็นการออกแบบของสวครับ
0: โอเคก็อาคารศูนย์ประชุมแห่งก็เป็นทีมออกแบบ
1: เป็นทีมอย่างนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็ร้านอาหารที่อังกฤษนะแล้วก็อะไรอาคาร50ปีของลา
1: โอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบิ๊กๆส่วนใหญ่จะเป็นงานโรงแรมสร้างอาคารสร้างร้านหรือว่าอะไร
0: ก็ผมเนี่ยเมเจอร์ทางด้านอินทีเรียนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำงานอินทีเรียเป็นหลักศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยความซึ่งผมเรียนกราฟิกดีไซน์มาด้วยเขาก็ให้ผมทำหน้าที่ดูแลทางด้านไซเนตต่างๆเนี่ยพอเข้ามาในสภาปุ๊บเนี่ยผมก็เดินไปไหนก็หลงทาง
1: มีความใหญ่โตสลับซับซ้อน
0: ทั้งนั้นซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็เลยเห็นอะไรมาเนี่ยเราก็เห็นนู่นเห็นนี่มันงั้นมันก็เลย
2: ถามถึงความเปลี่ยนผ่านไหมคะสถาปนิกในสมัยแล้วพอเปลี่ยนผ่านมาในช่วงที่มันมีคอมพิวเตอร์มีการร่างด้วยแบบคอมพิวเตอร์และ AI ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนผ่านหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆยังไงบ้าง
0: พอดีสมัยผมเนี่ยเรายังไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนใช้ความคิดออกแบบสเก็ตแล้วก็มีทีมที่เขาเป็นจะเป็นดราฟแมนเนี่ยเขียนแบบอันนั้นเขาก็จะต้องเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ละเริ่มใช้ออโต้แคดละนะครับแต่ว่าของเราก็คือแล้วก็สเก็ตเนี่ยเป็นหลักครับสมัยผมนี่ยังไม่มีแต่สมัยนี้เนี่ยก็มี AI มีอะไรมาช่วย

0: เยอะเลยซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันช่วยทำงานได้เร็วขึ้นครับ
1: มันจะไปลดบทบาทของสถาปนิกไหมครับ AI หรือว่ามันจะช่วยเสริมยังไงบ้างครับ
0: ผมคิดมันจะมาช่วยเสริมมนุษย์ผมไม่เคยคิดว่า AI เนี่ยมัน
1: มาแย่งอะไรไม่ได้
0: ถามว่ามันเก่งไหมเก่งเก่งจริงๆเลยถ้าคุณไม่ใช่คนไทยคุณก็จะเก่งขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณใช้ AI ค
1: ุ
0: ณ
1: ยิ่ง
0: เก่งเข้าไปใหญ่คิดว่า AI มันจะ
1: มาทำลายมาแย่ง
0: ผมไม่ได้
1: เป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ผมคิดว่ามันมาช่วยเรา
1: ครับ
2: ว่าไงเราก็จะต้องควบคุม AI อยู่เนาะเราเป็นคนคิดแล้วก็
0: เราอาจจะให้เขาอาจจะหาข้อมูลมาตึ๊บๆๆรูปแบบมาเป
2: ็
0: นช้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะไปทางไหนใช่ไหม
2: ประสบการณ์ยาวนาน
1: ยาวนานเป็น10ปีเลย
2: ขออนุญาตถามได้ไหมว่าในเส้นทางสถาปนิกค่ะในหน้าที่การงานตรงนี้สิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมีสำหรับคนเป็นสถาปนิกคือไงบ้างไอ้อย่างนักกฎหมายเวลาได้สัมภาษณ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องทำความเข้าใจตัวบทกฎหมายนะแล้วก็ต้องค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของตัวบทกฎหมายถึงจะนำมาใช้ในอาชีพได้แล้วสำหรับ
0: เกือบจะตรงข้ามกันเลยผมจำได้เลยนะโปรเจกต์แรกที่เข้าไปเรียนตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาให้วาดเก้าอี
2: ้
0: เขาบอกให้วาดเก้าอี
1: ้
0: โหมีคนที่แบบวาด
2: เลยใช่ไหม
0: อาจารย์ให้ดีด็อก
1: อ้าวทำไมครับ
0: เขาบอกคุณก็เห็นแค่พื้นๆคนมันวาดคล้ายๆก้อนหินหรืออะไรไม่รู้แล้วมันอธิบายนี่คือเก้าอี้ได้เองคือผมกำลังจะบอกว่า
1: เดี๋ยวนี้ไม่น้อยใจกันเหรอครับเนี่ย
0: ผมให้คิดนอกกรอบไม่ใช่ว่าเก้าอี้จะต้องมี4ขาอย่างนี้นะฮะบางคนเก้าอี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาสอนให้เราคิดนอกกรอบซึ่งอันเนี้ยผมว่าดีมันคล้ายๆว่าสอนให้เราคิดสร้างสรรค์นะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเฉพาะแค่นี
2: ้
0: เราสามารถที่จะคิดอย่างอื่น
1: ขาหกขาก็ได้คือไม่เป็นต้องสี่ขา
2: ถ้าทุกคนทำเก้าอี้เหมือนกันหมดก็จะเป็นเราคิดนอกกรอบบางคนเอาหินมาทำเป็นโต๊ะหินสวยๆได้ออกแบบเก้าอี้จากอะไรก็ได
1: ้ให้คิดสร้างสรรค์ให้ออกนอกกรอบ
0: ให้คิดนอกกรอบเราก็เลยอาจจะดูเหมือนเป็นคนแบบ
2: นอกกรอบเนี่ย
1: มาในนามเป็นสวอิสระด้วยก็เป็นว่านี้จากการเป็นสถาปนิกมาเนี่ยนะครับตลอดตั้งแต่เรียนสมัครเข้ามาเป็นสว.อะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จากสถาปนิกมาสู่งานการเมืองมาอยู่ในรั้วสภาครับ
0: ผมเพราะว่าผมก็ไปทำทางด้านบริหารไปเรียนบริหารก่อนไปเรียนที่สระศิลป์นะก
2: ็
0: เรียนบริหารธุรกิจก็ได้ไปดีผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ๊ะคุณน่าจะมาทำมาบริหารแผนกอะไรอย่างเงี้ยได้เขาก็ชวนเราไปเราก็ก็เลยโดนเขาชวนไปก็ไปทำห้างสรรพสินค้า
2: ค่ะ
0: นะก็ได้ดูแลแต่จริงๆตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ายากมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเราเคยแต่วาดรูปออกแบบอะไรเงี้ยต้องขายอะไรงุ้นอย่างนี
2: ้
0: เนาะแต่ว่าก็ความซึ่งเราก็คิดนอกกรอบเนาะขายเนี่ยก็แผนกผมก็เป้าทะลุไปเป็น
2: 1,000%
0: ก็แต่ว่าที่เนี่ยผมได้ธุรกิจหรือว่าเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเยอะครับเพราะเจ้านายเนี่ยเก่งมากแกบอกว่าอุ้ยทำยอดขายเพิ่มเป็น 1,000% เจ้านายใหญ่เขาคิดแล้วก็บอกไม่ใช่ละคุณตั้งฟอร์แคสต์ต่ำไปโอ้เยี่ยมแล้วว่าไม่ได้ต่อไปคุณต้องตัดฟอร์แคสต์มันมากขึ้นกว่านี
1: ้จากสถาปนิกมาทำงานบริหารก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะทำยอดขายได้เยอะขนาดนี้เนี่ย
0: ก็โอเค
1: ทำได้ทุกอย่างมนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่าง
0: เราเอาจริง
1: ครับ
0: ผมเข้าไปอ่ะผมรู้ว่าผมไม่เคยบริหารไม่เคยขายของอะไรเงี้ยถึงดึกเอาจริง
1: แล้วก็เอาจริง
0: ศึกษา
1: ไอ้
0: พรสวรรค์เนี่ยมันสู้พรสวรรค์ไม่ได
1: ้มันมีกำแพงอะไรกั้นไหม

0: ในส่วนของความแบบอยากทำนะแต่แบบไม่ถนัดทำไม่ได้ไม่ถนัดมีอุปสรรคอะไรมาขวางกันจะทลายกำแพงตรงนี้ยังไงได้บ้างครับ
1: นี่เป็นความเป็นคำถามที่ดีผมมีความตั้งใจจริงเนี่ยทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเพราะเขามีความตั้งใจจริงนะจะปราบคอร์รัปชันได้ไหมถ้าผู้นำเอาจริงก็ต้องปราบได
2: ้ฝากสะท้อนไปเลยนะนะคะคือถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรสักอย่างเชื่อว่าเราทำได้อยู่แล้วล่ะถ
1: ึ
2: งว่าอยู่จุดที่ว่าเราตั้งใจจะทำมัน
1: หัวครับผู้นำเนี่ยผู้นำต้องเอาจริงผมโชคดีว่าชนเนี่ยที่ผู้นำเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรม
2: ครับ
1: ก็เพราะนั้นเนี่ยก็ผมก็เห็นว่าเออถ้าเอาจริงเนี่ยมันได
2: ้มีหนึ่งเรื่องเมื่อกี้หลังไมค์บอกว่าท่านเนี่ยมีกิจกรรมที่ชอบทำคือการเดินป่าด้วย
1: อ๋อครับ
2: ยังไงคะ
0: ทำไมดูชอบเดินป่าน่าจะดูเดินห้างมากกว่านะฮะด้วยบุคลิกนะ
2: เมื่อกี้บอกทำงานห้างแต่ตอนนี้กลับไปเดินป
1: ่
2: า
1: ตอนทำงาน
0: เบื่อแล้วอิ่มตัวแล้ว
1: ก็มีอีกมีพี่เข้ามาชวนแล้วก็เออไปแคมปิ้งผมนะซื้อเต็นท์มานะขำมากเลยซื้อเต็นท์มาแล้วก็กองอยู่ที่บ้านเนี่ยสองสามปีนะไม่ได้กางเลยกางครั้งแรกเนี่ยกางที่สนามหน้าบ้านเราก็รู้สึกมันอนาถใจยังเลยก็พอดีมีรุ่นพี่เข้ามาชวนเขาเชี่ยวชาญการเดินป่าแล้วก็เออไปอันนี้ก็ได้เจอคุณครูที่ดีนะฮะว่าเวลาเดินป่าเนี่ยเราจะต้องอะไรเอาไปให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยของทุกอย่างที่เตรียมมาไม่ต้องเลยมีแค่นี้แค่นี้ไปอะไรให้น้อยๆอะไรเงี้ยก็เพื่อที่จะได้ว่าเนี่ยดูซิว่าสภาพน้อยที่สุดเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงได้บ้าง
2: แล้วก็จะได้คล่องตัวด้วย
1: ใช่ครับไม่หนัก
0: เลยครับเป็นไงติดใจสรุปไปกี่ป่ากี่เขากี่ดอยมาแล้วครับตอนนี
1: ้โอ้ไปอันที่แทบตายเนี่ยก็คือไปตอนนั้นมันมีเครื่องบินตกที่เขาใหญ
2: ่
1: นะฮะก็พอดีว่ารู้จักกับญาติกับตัวนักบิน
0: ครับ
1: ก็เลยไปหาเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีคนบินผ่านแล้วมันเห็นประกายแสงแวบขึ้นมาก็มาตำแหน่งประมาณคล้ายๆแถวนี้แล้วก็เราก็เลยงั้นเราไปเดินหาก็ไปหา
2: เหมือนเป็นภารกิจหนึ่งเลยครั้งนั้น
1: เข้าไปแทบตายแทบ
0: ไกลคือยาก
1: เดินประมาณ3วันอยู่เข้าไปในป่า
0: ครับ
1: นะฮะก็วันสุดท้ายนี่ดีว่ามีพานไปด้วยเขาหาน้ำให้เราได้แต่น้ำเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำที่แบบว่ามีลูกออสว่าอยู่ในน้ำเลยนะแล้วก็เนี่ยก็แหวกลูกออสแล้วก็ตักกินเลยชื่นใจ
2: รอดตายแล้ว
0: ครับแต่ก็ถือว่าก็ยังชอบไหมฮะยังหลงไหลกับการเดินป่าอยู
1: ่ก็ชอบครับแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นแคมปิ้งก็ไปง่ายขึ้นหน่อยไปเดินป่านี่ไม่มีเต็นท์นะฮ
2: ะ
1: ผูกเปนอนระหว่างต้นไม้ของต้น
0: แบบนั้นเลย
2: แบบอย
0: ่
2: างน
0: ั้
2: นเลย
0: ที่ไปกันฝนอะไรแบบนั้นนะฮะ
1: ใช่
0: เดินหน้าฝนสายลุยนะ
1: เต็มอะไรเงี้ย
0: สายลุยสายลุย
2: ถึงความตั้งใจแหละว่าถ้าตั้งใจ
1: และอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคือว่าถ้าเราอย่างที่บอกอะว่าผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันมีจุดที่จะเชื่อมกันได
2: ้
1: ไอ้สิ่งที่แตกต่างต่างๆหลายเนี่ยมันมาเชื่อมกันได
0: ้ครับ
1: นะอย่างเช่นว่าอย่างนอกกรอบมา
2: ค่ะ
1: มันก็ออกมาทำให้เรามาทำงานอื่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันได้เหมือนอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวอักษรไอ้เครื่อง
0: อ
1: ันเดิมเนี่ยมันไม่สวยมันช่องว่างนี
2: ่
1: เขาแค่อยากจะทำให้มันสวยงาม
2: แค่นั้นเลยจุดเริ่มต้น
1: กลายเป็นแอปเปิ้ล
0: ได้จริงๆสวก็บอกว่าคิดนอกกรอบนะครับก็ยืนยันตัวเต็มว่าเป็นสวอิสระด้วยใช่ไหม
1: แน่นอน
0: ท่านก็อยู่ใน

0: เป้าหมายของการเป็นสวในครั้งนี้เป็น
1: จริงๆเป็นสวมันที่จริงมันควรจะต้องอิสระทุกคนก็อย่างที่เห็นกันแล้วกันนะ
2: เอาเส้นทางแล้วกันเส้นทางจากวันนั้นที่ทำอาชีพอิสระแล้ววันนั้นตัดสินใจยังไงทำไมถึงก้าวเข้ามาสมัคร
1: คิดที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปี49เกิดรัฐประหารการยึดอำนาจคูเดต้ารัฐประหารนะตั้งแต่สมัยปีคูเดต้าตอนนั้นเนี่ยพอดีผมอยู่ต่างประเทศก็ผมรู้ว่าโอ้โหปี49นี่ตกใจเลยอะไรยังมีอีกเหร
3: อ
1: ตอนนั้นแบบโกรธแค้นมากคนเอาดอกไม้ไปให้รถถังนี่นะงงมันคืออะไรเนี่ยงงนะผมจำได้ว่าวันนั้นน่ะผมไปตรวจไซต์งานผมเห็นเฮ้ยมีคนมาประท้วงกันน่ะในรถผมก็มีกล้องถ่ายรูปอยู
2: ่
0: ครับ
1: เนี่ยการประท้วงของคนต่างๆเพราะว่าตอนนั้นไม่มีสื่อใดเนี่ยที่ออกมาแสดงภาพว่ามีคนประท้วงเลยนะมีแต่ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ผมก็ถ่ายภาพแล้วก็เอาไปลงในเว็บไซต์พันทิปก็ใช้ชื่อแมวอ้วนๆเนี่ยล็อกอินก็ไปลงคนก็ว่ามันมีคนมาประท้วงนะไม่ใช่มีแต่คนให้ดอกไม้
2: ได้เห็นอีกมุมนึง
1: เห็นว่าทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะต้องไปถ่ายภาพแล้วก็เอามาลงบันทึกเพราะทุกคนก็อายัง
0: ดู
2: กลายเป็นแฟนคลับไปเลยรอตามภาพ
1: แล้วก็หลายคนที่ไปถ่ายภาพเนี่ยคือจริงๆมันมีคนนะครับก็ร่วมกันทำเป็นเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์นะก็เลยแบบว่าเนี่ยคราวนี้ก็เลยทุกม็อบเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นสว.ที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยมากกว่าใครๆเลย
0: ไปทุกม็อบเลยไปทุกม็อบทุกสี
1: ต่อม็อบน้องๆคนรุ่นใหม่ปี63อะไรเงี้ยผมก็ไปหมดถ่ายภาพแล้วก็เอามาให้คนในโซเชียลได้ด
0: ูได้ดูกันว่า
1: ได้เห็นความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยิงประชาชนเนี่ยผมเห็น
0: จริงๆแล้วลึกๆแล้วนี่ก็มีความสนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะ
1: คือจริงๆเราอาจจะมีความอะไรอ่ะความคิดในรู้สึกว่าคนเราเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วก็รู้สึกอะไรที่ถ้าเห็นความอยุติธรรมเนี่ยแล้วมันทนไม่ให้ได้เราก็เลยพยายามจะอะไรทำได้แล้วก็ออกมาช่วยกันอะไรอย่างนี้นะครับ
2: แต่ก็ต้องเห็นศักยภาพตัวเองด้วยครั้งนี้ก็เลยคิดว่าต้องเข้ามาในวงการนี้แล้วหรืออย่างไร
1: ที่มาสมัครสว.เนี่ยผมว่าเพราะว่าคุณภรรยาบอกว่าพี่ต้องไปทำหน้าที
2: ่นี้หลังบ้านช่วยดันมานั่นเอง
1: แต่ว่าไม่ได้คิดอยากเป็นสว.โดยตรงเลยนะแค่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะมีสิทธิ์เลือกเนี่ยมันต้องไปสมัครไง
0: นะใช่ครับ
1: สมัครคิดแค่อยากจะไปเลือกคนดีคนมีความสามารถเนี่ยให้ไปช่วยทำงานให้เราเพราะว่าเราก็สบายดีอยู
0: ่
1: ไม่ได้คิดอยากจะอะไร
2: ก็คือสมัครเพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีซิให้เข
1: ้
2: าไปอยู่ในสภา
1: ใช่ครับใช่คืออย่างนั้น
2: แล้วเป็นยังไงถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ในระหว่างการแข่งขันคือมีหลายคนรู้จักเราหรือยังไง
1: ก็พอมีเวลามีแนะนำตัวกันอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราเคยออกไปทำกิจกรรมอย่างนี้เนาะนอกจากไปทำถ่ายภาพแล้วเนี่ยเราก็ทำเต็นท์อาสาพยาบาลอะไรอย่างนี้นะก็เนี่ยตอนทำเต็นท์อาสาพยาบาลเนี่ยคนจะรู้จักตอนที่ผมถ่ายภาพนี่คนจะรู้จักแค่แมวอ้วนๆนะแต่ไม่เคยเห็นหน้าผมเลยเพราะว่าผมจะไม่เปิดหน้าบานเนี่ยก็เริ่มต้องเปิดหน้าแล้วยืนอยู่หน้าเต็นท์พยาบาลช่วยทำอะไรอย่างนี้นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เชื่อว่าอันนี้เป็นคือเป็นเส้นทาง
0: จุดพลิกผันนะเข้ามาสู่ในเรื่องของการเมืองนะฮะก็มาอยู่ในสภาแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป้าหมายสูงสุดของการทำหน้าที่ในนี้ต้องมีแน่นอนแล้วล่ะก่อนจะพักเบรกกันสั้นๆตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับความคาดหวังจากการทำหน้าที่สวในสภาเป็นยังไง
1: โอ้โหอันเนี้ยคำถามยากอ่
2: ะ
1: ผมที่ตอบที่เบรก
0: เพราะเราแบก
1: เลย
2: ตอบแบบน
1: ั้
2: นได้
0: เพราะเราแบกความหวังแบกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เจอมาก่อนอันเนี้ยทั้งหมดอ่ะความไม่ยุติธรรมบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะมาแก้ยังไง

ทิ้งเอาไว้ในช่วงแรกแล้วช่วงเบรกเดี๋ยวให้ท่านเรียบเรียงเลยว่าอะไรบ้างที่เราเข้ามาแล้วเราคาดหวังว่าจะทำเพื่อประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันในช่วงนี้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อกับคำตอบนี้นะอีก5 นาทีเดี๋ยวเจอกันค่ะ

0: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
2: เอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
0: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
3: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
4: อร่อยมากครับ
5: รสชาติดีมากครับ
6: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับ
4: รู้ใจ
0: ตามสบายครับ
7: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำเหมือนทางนั้น
6: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
8: ไม่ครับ
7: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ1ทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
9: อยากรู้ดูช่อง10ค่ะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
2: เมื่อถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศจะร้องเรียนได้ที่ไหนสามารถยื่นคำร้องด้วยวาจาได้เลยกรุงเทพร้องเรียนที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดถ้าไม่สะดวกยื่นด้วยวาจาสามารถยื่นเป็นหนังสือได้ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือฟ้องคดีต่อศาลก็ได้เช่นกันครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ในช่วงที่2ของมุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้อยู่กับท่านสว.สุนทรพฤกษพิพัฒน์ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องราวประวัติของท่านแล้วตั้งแต่เด็กจนโตนะเป็นคนเรียนเก่งได้ที่1ตลอดด้วยนะคะแล้วก็เป็นสถาปนิกที่ทำงานอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานแถมยังมีงานอดิเรกในการเดินป่าแล้วยังชอบถ่ายรูปด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยตอนหลังไมค์บอกว่าท่านมีภาพถ่ายสวยๆเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ได้ลงไปถ่ายภาพตามม็อบต่างๆเวลาที่มีม็อบคือไปแทบทุกม็อบแล้วนะคะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแทบทุกม็อบเลยแล้วก็ค้างกันอยู่ตรงคำถามของน้องปิ้นที่บอกว่าหลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแน่นอนทุกคนต้องมีความหวังละในการจะช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนส่วนตัวของท่านเลยค่ะที่วางเอาไว้สิ่งแรกๆที่อยากทำคืออะไรคะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยมันต้องดีกว่านี้มันดีกว่านี้ได
0: ้
1: มากมากนะครับอย่างตอนที่ผมเรียนปริญญาโทเนี่ยมีเพื่อนต่างชาติเยอะเนาะทุกคนเนี่ยก็เคยมาถามว่าเฮ้ยทำไมประเทศยูมันเป็นแค่เนี้ยประเทศของเขานะทรัพยากรมันน้อยกว่าเขาอะไรเนี่ยเขาก็ทำไมคนจนสุดท้ายมันก็คือว่าเพราะว่าประเทศเรามันรัฐประหารบ่อยนะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาจริงเนาะผมก็คิดว่าแต่ผมก็เชื่อว่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะต้องดีกว่านี้ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรให้ถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรให้ประเทศชาติได้มันก็ดีแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ยังไม่เคยคิดที่จะเข้ามาในทางการเมืองน
0: ะ
1: จนพอเข้ามาถึงตรงนี้ผมก็คิดว่าก็เมื่อเรามีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำในทุกมุมเนี่ยให้มันดีนะฮะส่งเสริมคนที่เขามีความตั้งใจดีให้เขาได้ทำด
0: ี
1: ผมเวลาคอมเมนต์ตอบกลับอะไรเนี่ยผมก็จะชอบบอกว่าเนี่ยถ้าทุกคนช่วยทำกันความดีในมุมที่เราทำได้เนี่ยประเทศเราต้องดีกว่านี
2: ้ครับอยากให้ดียังไงบ้างสำหรับประเทศไทยสามารถที่จะดีอะไรได้บ้างด้านไหนบ้างครับ
1: จริงๆเราเนี่ยโอ้โหนะคงเคยฟังเรื่องที่บอกว่าทุกอย่างของไทยมันดีหมดเลยแต่พระเจ้าก็เลยโยนอะไรมาอีกก็กลายเป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ผมเป็นตลกร้าย
1: เป็นตลกร้ายแต่มันเจ็บปวดอ่
0: ะ
1: คือจริงๆผมว่าจะดีได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากสังคมนะสังคมก็จากยูนิตเล็กๆในครอบครัวล่ะซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะจะดีได้เนี่ยมันต้องผมว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดที่สะสมมานานเลยที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการโกงกินคอร์รัปชัน
0: ทุจริตคอร์รัปชัน
1: มันคอร์รัปชันโกงกินกันจนไปถึงว่าเราอะไรอ่ะเหมือนกันนึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่อย่างนี
0: ้
1: เนี่ยมันไม่ใช่ละผมก็จะต้องต่อต้านเด็ดขาดเรื่องนี้นะครับสีเรียดไปแล้วนะ
2: เริ่มเข้มข้น
0: นะที่มีคนสำรวจนะคะว่าคนไทยบอกว่ายอมรับได้ในเรื่องของการโกงกินเล็กๆน้อยๆซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐานที่จริงๆไม่ควรเกิดเนาะแต่ด้วยความที่บ้านเราเป็นแบบนี้พอมีผลสำรวจปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าโกงจนน่าเกลียดเกินไปอันนี้รับไม่ได้แต่ถ้าโกงเล็กโกงน้อยในส่วนใหญ่ยังรับได้อยู่ซึ่งเป็นผลสำรวจที่จริงๆก็ฟังดูน่าเศร้าเหมือนกันนะ
1: มันอาจจะถ้ามองในมุมธุรกิจน
0: ะ
1: มันคล้ายๆว่าถ้าสุดท้ายบัตทอมไลน์เนี่ยเอ้ยมันยังกำไรน
0: ะ
1: ก็สามารถที่จะรับได้นะแต่ผมคิดว่ามันต้องดูสิมาด้วยอย่างสมมุติว่าอย่างเรื่องการโกงเข้ามาเพื่อให้ได้อำนาจเนี่ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรเนี่ยอันเนี้ยแย่แน่นอนอ่
0: ะ
1: ถ้าเขาเข้ามาเหมือนอย่างโกงข้าราชการเนี่ยก็รู้ว่าเงินเดือนรายได้เขาจะมาแค่นี้แต่ถ้าเขาใช้เงินขนาดนี้เนี
2: ่
1: ยแล้วเข้ามาเขาจะทำไงก็ต้องถอนทุนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันอันเนี้ยเป็นเรื่องซึ่งรับไม่ได้เลยผมคิดว่าการโกงเข้ามาเพื่อให้ได้อำนาจอ่ะแล้วพวกนี้เขาจะต้องโกงหนักขึ้นไปอีก
2: มันก็จะมีต่อไปเรื่อย
1: ๆ
2: เพื่อจะถอนทุนคืนกำไรคืนให้ได
1: ้
2: ตัวนี้ท่านมาอยู่ในสภาก็เป็นประธานอนุกรรมธิการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับไปยังไงมาไงมาจับด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
1: คือผมก็ทำงานหลากหลายเนาะเคยทำงานห้างด้วยแล้วก็เคยบริหาร

0: ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะอันนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเราน่าจะมีความรู้ความสามารถที่จะมาคอนทริบิวต์ให้กับการทำงานได้เราก็เลยมาทำอันนี
1: ้ครับ
2: ค่ะแล้วพอเข้าไปแล้วเห็นถึงปัญหาอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคตรงนี้เยอะไหมคะ
0: คือจริงๆมันเป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่องอยู่แล้วเนา
2: ะ
0: แต่ว่าก็ได้มาค้นพบปัญหาอันใหญ่อีกอันนึงเลยอ่ะคือเวลาปัญหาเนี่ยหรือเรียกว่ามันมีปัญหาที่สำคัญหาที่เป็นปัญหานะแต่อาจจะไม่ได้เร่งด่วนส่วนใหญ่ไอ้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วนเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขทันทีอย่างเช่นว่าอย่างเช่นไฟไหม้ทุกคนต้องอู้ยจัดการแก้ไขทันทีนะครับแต่ปัญหาสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอาหารน
2: ะ
0: ผมคิดว่าเนี่ยอาหารปลอดภัยเนี่ยทุกวันเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ชักดิ้นชักงอตายทันทีวันนี้ถ้าชักดิ้นชักงอตายเราจะมันจะถูกรับการแก้ไขทันทีว่าเอ้ยเจอสารพิษแต่ถ้ามันปนเปื้อนแล้วเราก็กินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็น10ปีอ่ะแล้วเราก็ไปเป็นมะเร็งตายเนี่ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนยังไม่ค่อยมีใครมองเห็นแล้วในความเป็นจริงก็คือว่าตอนนี้ปัจจุบันคนไทยเนี่ยตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยเยอะที่สุดนะครับ
2: คือสะสมไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วเป็นคนเป็นมะเร็งเพิ่มใหม่ปีละต้อง 200,000 กว่าคนน่าตกใจมากเลย
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าเนี่ยปัญหาเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆ
2: ค่ะ
0: แต่ก็เหมือนยังผู้บริหารอาจจะมีปัญหาสำคัญเร่งด่วนที
2: ่
0: แก้ไม่ได้แล้วอีกหรือแต่ที่จริงแล้วนะฮะในการบริหารเนี่ยเราเนี่ยต้องให้เวลากับปัญหาสำคัญที่ไม่เร่งด่วนเพราะถ้าเราไม่ให้เวลากับมันน่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นป
1: ั
0: ญหาที่สำคัญและเร่งด่วนไฟไหม้มาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้น
1: ทีนี้มันจะแก้ลำบาก
0: ถ้าเป็นผู้บริหารจะต้องแบ่งเวลามาทำตรงนี้เนาะ
1: ก็เลยมีโครงการที่เหมือนท่านก็ได้ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วเห็นบอกว่าประทับใจมากที่ทำโครงการนี้นะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: วันดาน
1: วันแล็บวันเดย
0: ์
1: อันนี้ร่วมกับอย.ในการที่ไปตรวจเกี่ยวกับผักผลไม้ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
0: ก็คือเรามีข้อมูลว่าผักปนเปื้อนต่างๆเนี่ยเยอะเราร่วมกับมูลนิธิไบโอไทยชีวะอย่างที่เราเคยเห็นข่าวว่าองุ่นไซมัสแคทเนี่ยมีปนเปื้อนมาอันนี้กลายเป็นสำคัญเร่งด่วนแล
2: ้
0: วนะฮะเราก็เลยไปว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไปตรวจที่ด่านศุลกากรเชียงของไปตรวจด่านที่นำเข้าผักผลไม้มากที่สุดนะฮะก็ร่วมกับอย.ไปตรวจแล้วก็ดูแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางอย.จริงๆผมมาเป็นสวเนี่ยนะผมได้เจอหลายหน่วยงานมากๆนะฮะผมที่ในหลายๆหน่วยงานเนี่ยภาพเนี่ยดีกว่าตอนที่ผมทำงานเอกชนนะเมื่อก่อนผมรู้ว่าข้าราชการเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยข้าราชการในระดับปฏิบัติการเนี่ยดีขยันตั้งใจทำงานกว่าที่คิดเลยนะฮะแต่
2: ฟังเราชื่นใจเลย
0: แต่มันบางครั้งมันเหมือนคล้ายๆว่าเขาจะทำเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไปติดอยู่ที่หัวผมบอกว่าหัวเนี่ยสำคัญมากๆน
2: ะ
0: คราวนี้พอเราไปตรวจด่านเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อปัญหามันคือว่าตรวจแล้วผักผลไม้เนี่ยมันกักไว้ไม่ทันแล้วมันต้องปล่อยเราต้องทำให้ได้ว่าต้องตรวจให้ได้ภายใน24ชั่วโมงเรามีด่านอย่างเงี้ยมีห้องแลบอยู่ที่ด่านเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะทางอย.เขารับฟังไปแล้วเขาก็ไปคิดอย.ทางด่านอาหารเนี่ยดีมากๆเลย
1: ครับ
0: เขาไปท่านเป็นด็อกเตอร์เลยนะเนี่ยท่านก็ไปคิดแล้วก็ออกมาพอเราไปเยี่ยมอย.อีกครั้งหนึ่งเขาบอกผมรู้แล้วจะทำยังไงเขาพูดด้วยความตื่นเต้นเลย
1: ครับ
0: นะก็บอกเนี่ยเราจะทำวันด่านวันแลบวันเดย์เนี่ยแล้วเราก็ลองทำกันดูว่าอ่ะโอเคถ้างั้นมาทำกัน
1: ครับ
0: นะก็ลองไปทำที่ด่านเชียงของว่าจะทำไงแล้วก็คุยกับประสานกับทางศุลกากรด้วยนะฮะก็เลยทำให้สามารถสกัดผักผลไม้

0: ที่ปนเปื้อนเนี่ยได้ทันไม่ต้องปล่อยเข้าไปตรงเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่มันดีมากแต่อย่างที่บอกไงมันไม่ใช่ว่ากินแล้วตายทันทีทุกคนจะตกใจ
1: เป็นเรื่องสะสม
0: แต่เนี่ยถ้าเราสามารถทำแล้วก็เมนเทนโครงการนี้ให้ได้นะแล้วก็โอเปเรตให้ไปทั่วทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยดี
2: ข
0: ึ้
2: น
0: แต่กลายเป็นว่าเขาได้งบน้อยเงาะน้อยมากแต่ก็ยังดีทางอย.เขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าไม่ได้ทางท่านสว.เนี่ยมาเปิดหัวเปิดนโยบายอย่างนี้นะโอ้โหเขายิ่งไม่รู้จะขยับไงนี่พอเขาทำอย่างนี้ได้มันก็ดีมันก็ค่อยขยับ
2: มีคนเสนอแล้วเขาก็พร้อมจะสนองเนาะแต่อาจจะติดตรงเรื่องงบนิดนึง
0: ใช่ครับก็อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่หรือไม่รู้กำนันอะไรที่เป็นคนดูเรื่องงบประมาณเนี่ยอยากจะใส่ใจเรื่องอาหารปลอดภัยเรื่องมันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องสำคัญและเร่งด่วนว่าเราเป็นประเทศมะเร็งตายกันหมดอะไรเงี้ย
2: จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นนะถ้าเกิดทุกคนสุขภาพดีก็ไม่ต้องไปเสียเงินในการรักษาพยาบาลก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปได้ด้วย
1: ก็จะเห็นผลแน่แหละในระยะยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นการสะสมไปคนป่วยก็จะน้อยลงค่ารักษาพยาบาลก็จะต้องเซฟไปได้เยอะเลย
2: จริงอยากคุยหลายเรื่องแต่ดูเวลาแล้วต้องมาเรื่องนี้ก่อนประเด็นสำคัญ
1: ที่
2: หลายคนกำลังพูดถึงเรื่องของภาษีบาปที่บอกว่าจะต้องมีการดึงเงินบำรุงสี่กองทุนยักษ์ทั้งเรื่องของสสสกองทุนกีฬากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็ไทย PBS ตรงนี้ท่านคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้เนี่ยมันมีหลากหลายมุมมากมายเลยนะตอนนี้ก็ถกกันแบบวุ่นกันไปหมดเลยนะแต่ถ้าดูง่ายๆคิดจากที่ผมทำธุรกิจเอกชนมาเนี่ยนายก็สอนมาว่าเวลามันยุ่งมากๆนะเฮ้ย back to basic keep it simple นะ
2: ก
0: ็คือทำไมอ่ะทำไมถึงอยากจะเอาเงินตรงนี้คืนให้รัฐบาลทำไมถึงจะยุบไอ้ภาษีบาปอันนี
2: ้
0: คือผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ยุบมันนะ เพราะว่าถ้ายุบนี่คงรับไม่ไหวแน่นอน เลยมันเป็นการเอื้อนายทุนนะ แต่ว่าเขาอยากจะเอาเงินก้อนนี้ประมาณ 14,000 ล้านเนี่ย เข้าไปอยู่ทางรัฐบาล นะแล้วรัฐบาลค่อยเป็นคนจ่ายงบประมาณมา มันก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนจะเป็นการรวบอำนาจยิ่งโดยเฉพาะนะฮะอย่างไทย PBS เนี่ยสื่อเนี่ยมันควรจะต้องมีอิสระนะฮะในการทำงานนะครับผมจะพูดยังไงเหมือนอย่างสื่อนี่เราก็คล้ายๆว่าบอกว่าเป็น watchdog นะคือเป็นหมาเฝ้าบ้านคอยช่วยระวังให้เรานะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกเลยว่านอกจากแบบองค์กร3อันนิติบริหารตุลาการเนี่ยเสาอีกสำคัญของเขาก็คือสื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นวอชด็อกเนี่ยถ้าเขากินเงินจากภาษีที่ถูกจำกัดอันนี้เขาเรียกไอตัวภาษีบาปนี่จริงๆมันคือคำว่าearmark tax นะก็คือว่าภาษีที่จะเอาไปให้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะ
2: ครับ
0: ถ้าเผื่อถูกเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยกลายเป็นแทนที่คุณจะเป็นวอชด็อกของเลี้ยงของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องรอให
2: ้คนกังวลมากกังวลมากเพราะก็อยากจากที่เป็นสื่ออิสระนะคะจะกลายเป็นว่าจะโดนควบคุมโดยรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้เราพูดกันตามสื่อตามหน้าข่าวนะคะเพราะว่าหลายคนกังวลจุดนี
0: ้ผมก็ว่ามันก็คือถ้ามองในมุมซิมเพิลนะ
1: คร
2: ับ
0: ซึ่งเป็นอย่างนั้นคือถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งซึ่งเคยมีอิสระเสรีที่จะทายจะทำเรื่องอะไรเนี่ยดูอย่างไทย PBS เนี่ยเขาทำอะไรอ่ะเรื่องตรวจสอบผู้ว่าสว.ก็ทำใช่ไหมครับเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะที่ช่องอื่นๆไม่ได้ทำนะคนจนเมืองสถานีประชาชนทำเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ทำเรื่องที่รัฐติดเงินภาษีติดเงินค่าประกันภัยเนี่ย60,000กว่าล้านบาทเนี่ยเขาติดตามมา5ปีช่องอื่นไม่มีใครทำเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยสื่อทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะกลัวกระทบกะว่าเออคนที่มาเป็นสปอนเซอร์เขานะก็คือคนวอชด็อกใช่ไหมก็คือพวกแอนเน่มันเปลี่ยนคนฟีดอาหารอ่ะเขาก็กลัวคนฟีดอาหารถ้าเผื่อว่ากลายเป็นไปของงบประมาณจากรัฐ

0: รัฐเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะกล้าตรวจสอบรัฐมั้ย
2: ใช่
0: ไหม
2: ครับ
0: อันเนี้ยผมคิดว่ามันชัดมากเลยสำหรับไทย PBS นะคือว่าเราเรื่องการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีนะครับตรวจสอบบัญชีตรวจสอบว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไรดีแต่ว่าอย่าให้เขาต้องกลายเป็นเด็กที่มาขอตังค์พ่อเลยเขาเป็นคนที่มีอิสระแล้วก
2: ็
0: สามารถตรวจสอบจะตรวจสอบคุณพ่อก็ตรวจสอบได้เพราะฉันพ่อฉันนี
1: ่วันหนึ่งเกิดดื้อกับคุณพ่อคุณพ่ออาจจะไม่ให้ตังค์เท่าที่อยากได้ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่ควรจะไปให้เขาว่าจะต้องไปรับเงินจากงบประมาณแม้แต่ว่ามีองค์กรอื่นนะอย่างมีองค์กรหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเลยว่าทำงานดีมากๆเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าทำไมถูกได้งบน้อยลงน้อยลงผมขอเชียร์อันนี้เลยนะก็คือองค์กรสภาผู้บริโภคเพิ่งเกิดมาเนี่ยประมาณสัก5ปีในขณะซึ่งสคบเนี่ยเกิดมาแล้ว50ปีแต่ผลงานองค์กรสภาผู้บริโภคดีกว่าเป็น10เท่ามีการวิจัยมาแล้วว่าเงินภาษีเข้าไปบาทหนึ่งเนี่ยได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยจากสภาผู้บริโภคเนี่ย5บาทแต่ทำไมเขาได้งบน้อยลงน้อยลงทุกวัน
2: อ
0: ่ะเนี่ยงบประมาณจากรัฐอ่ะท่านเอาไปทำอะไรอ่ะ
2: ในแง่ของเสรีภาพของสื่อนะครับแต่อีกเสียงหนึ่งก็มีมุมหนึ่งที่สะท้อนออกมาเหมือนกันเรื่องของความคุ้มค่าของเงินภาษีหรือว่าเอามาเทียบกับเรื่องของเรตติ้งที่ปรากฏออกมาที่อาจจะสวนทางกันอะไรแบบนี้ด้วยในอีกมุมหนึ่งมุมนี้ตรงนี้อธิบายยังไง
0: ครับ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับอันนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้รัฐเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือเนี่ยอะไรแล้วบ้างช่อง11เนาะเขาเรียกกันชื่อเล่นอะไรนะ
2: NBT
0: ปล่อยม่วง
2: ปล่อยม่วง NBT
1: อันนี้ชื่อเล่นเลยใช่ไหม
2: ชื่อเล่นอันนี้เล่นสุดเลย
0: NBT เนาะช่อง9เนาะช่อง5เนาะเป็นยังไงอ่ะงบผมว่าก็ได้เยอะนะแล้วเป็นยังไงเรตติ้งเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงอ่
1: ะ
0: กล้าตรวจสอบอะไรไหมในขณะซึ่งไทย PBS เนี่ยผมดูรายการของเขาหลายๆรายการเนี่ยดีขึ้นและตอนนั้นเข้าที่เข้าทางแล
1: ้
0: วนะฮะส่วนอย่างที่บอกเรื่องการตรวจสอบเนี่ยไม่เป็นไรดีครับการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีตรวจสอบเถอะนะฮะตรวจสอบไปให้หมดเลยให้ละเอียดให้มันโปร่งใสซึ่งที่จริงแล้วเขาก็โปร่งใสน
1: ะ
0: คณะกรรมการของเขาหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันยังโปร่งใสกว่าที่บางทีที่เราแบบว่าเลือกองค์กรอิสระเลยของเราต้องประชุมลับปิดเป็นความลับทุกอย่างอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องให้เขาใช้เงินจากภาษีกองกลางตรงเนี้ยไปดีกว่าแทนที่จะต้องของบประมาณจากรัฐสสสก็เหมือนกันนะสสผมก็ลือว่ามีผลงานดีหลายอย่างส่วนอีก2กองทุนเนี่ยก็เพิ่งตั้งมาใหม่อาจจะยังเราอาจจะยังไม่เคยเห็นผลงานยังไม่เคยชัดหรือบางอันเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในกระทรวงที่ใกล้เคียงเนี่ยได้นะครับ
1: ด้วยเวลาท้ายรายการแล้วค่ะฝากติดตามผลงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องของเรียกว่าการตรวจสอบเรื่องของสิทธิผู้บริโภคต่างๆมีแผนยังไงบ้างคะต่อจากนี้ให้ติดตามการทำงาน
0: ก็จริงๆกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนเสรีภาพประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคของเราเนี่ยน่าจะเป็นกรรมาธิการเดียวของวุฒิสภานะครับที่มีการไลฟ์สดเวลาประชุมนะครับอันนี้ก็คือ
2: ทาง YouTube หรือว่า
0: ทาง YouTube
2: ไปติดตามได้นะคุณผู้ชม
0: ครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะมีการออกมาแถลงข่าวเป็นระยะอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็ติดตามการทำงานได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านได้ทำงานเพื่อที่จะให้ประชาชนของเราได้รับสิทธิที่ดี
0: แล้วก็ถ้าเผื่ออยากจะร้องเรียนอะไรเนี่ยก็มาร้องเรียนได้เลย
1: ได้เลยใช่ไหมคะ
0: มีหลายๆเรื่องที่มีประชาชนมาร้องเรียนแล้วก็เราทำแล้วก็สำเร็จดีก็ผมก็รู้สึกดีใจมาก
2: ก็เข้ามาที่สภานะครับแล้วมาติดต่อที่กรรมธิการนี้ได้เลย
0: ขอบอกว่าขอยื่นเรื่องร้องเรียน
1: เป็นอีกหนึ่งความหวังของประชาชนนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็สามารถเข้ามาร้องเรียนได้วันนี้แป๊บเดียวหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะกับ CNET Corner มุมคิดกับวุฒิสภาต้องขอบคุณท่านสวสุนทรพฤกษพิพัฒน์ที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยอาจจะได้แค่บางส่วนนะเพราะจริงๆเชื่อว่าท่านจะมีงานที่สามารถพูดคุยได้อีกยาวเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้ว
0: พูดน้อย
2: พูดน้อยไปหนักนะ
1: ขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานนะคะ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้น38พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: พวกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและอย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกัน

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประโลกและ IMF กับคุณเพ็ญพรผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
1: นี้นะคะในการประชุมรัฐสภาระดับโลกนะคะซึ่งจัดขึ้นในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2005ชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับกล่าวปาฐกถาค่ะระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคม2500ห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาเรื่องไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังที่คนทนทานต่อความเสี่ยงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ไทยที่ผ่านมาและหวังว่าจะเห็นประเทศไทยเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจอย่างแท้จริงโดยประเทศไทยกำลังผ่านซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนได้แก่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาชญากรรมไซเบอร์และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยดังนั้นไทยควรมุ่งเน้นการพัฒนาใน3ด้านสำคัญที่ไทยมีศักยภาพสูงคือด้านสุขภาพการดูแลสุขภาวะและการท่องเที่ยวและด้านอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงรองประธานสภาคนที่2กล่าวอีกว่าบทบาทของรัฐสภาแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้โดยมีหน้าที่ตรากฎหมายพิจารณาอนุมัติงบประมาณและตรวจสอบการบริหารราชการความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นทุกประเทศล้วนต้องเผชิญซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากกันและกันและสามารถแลกเปลี่ยนแนวทางที่ประสบความสำเร็จและหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะบรรลุผลสำเร็จอย่างสูงสุดค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะยังมีหัวข้อการอภิปรายที่น่าสนใจคือหัวข้อของเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์และความไปจักรภพเพนแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าร่วมกัน
0: กลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในช่วง

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติล
1: ให้ผู้ที่ได้เคยริมรสต่างต้องโหยหาจวน
2: ก็จะเป็นสำลับที่มีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวาน
1: สมุนไพรมากมายที่ทำให้ต้องน้ำลายสอกับสูตรดั้งเดิมโบราณแกงป่าเมืองจันทร์

0: อาหารที่นิยมของชาวไทยมาช้านานเรามีแกงมากมายหลายชนิดมีทั้งแกงที่ใส่กะทิและไม่ใส่กะทิแกงป่าเป็นอาหารพื้นบ้านรสจัดที่นิยมทานในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีรสชาติอร่อยจัดจ้านแล้วสมุนไพรมากมายในแกงป่าก็ยังช่วยบำรุงรักษาสุขภาพในด้านต่างๆอีกด้วยคุณจันทรรัตน์เหมเวชหรือคุณแตงสถาปนิกผู้หลงใหลในอาหารไทยได้รวมกลุ่มเพื่อนๆที่สนใจในอาหารไทยร่วมกันศึกษาโดยการรวบทำอาหารไทยโบราณเพื่อกิจกรรมการกุศลต่างๆคุณแตงได้กล่าวถึงอาหารไทยว่า
1: แตงว่าอาหารไทยเรานะคะเรามีการผสมผสานเราเป็นแอ่งวัฒนธรรมที่หนึ่งเพราะว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธุ์แล้วเราก็มีการติดต่อกับต่างชาติเนี่ยมานานมากป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ในแต่ละพื้นที่อะค่ะเราก็จะมีต้นไม้ผลไม้พืชสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศที่มีความแตกต่างกันไปแล้วเราก็แลกรับลักษณะอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในอาหารไทยเองค่ะก็มีความต่างในแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคอยู่แล้ว
0: อาหารใช้สมุนไพรหลากหลายมาปรุงเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณแตงกล่าวยืนยันว่าภูมิปัญญาการปรุงอาหารของคนไทยเช่นการใช้ไฟในการปรุงอาหารกับสมุนไพรต่างๆนั้นมีความลึกซึ้งซ่อนอยู่ที่สามารถอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งจะทำให้สามารถฝึกและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมีหลักเกณฑ์และมีหลักการที่เป็นสากล
1: การใช้ไฟเมื่อเราใช้เครื่องปรุงต่างๆอย่างเช่นเครื่องเทศหรือสมุนไพรในระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะให้กลิ่นแล้วก็ให้คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างเช่นเราต้องแยกก่อนว่าอะไรคือสมุนไพรอะไรคือเครื่องเทศร้อนและไม่จำเป็นต้องได้จากท้องถิ่นของเราจะเป็นแบบเครื่องที่เราใช้ในแกงมัสมั่นมันก็จะมีหลายอย่างก็จะมีลูกจันเทศเปลือกจันเทศการพลูหรือใดๆก็ตามอย่างเช่นพวกลูกผักชียี่หร่าพวกนี้จะเป็นหอมฉุนเผ็ดร้อนจะสามารถทำละลายได้ดีในไขมันเราก็จะใช้กับแกงกะทินะคะส่วนสมุนไพรเนี่ยคนทั่วไปจะเข้าใจผิดว่าสมุนไพรคือเป็นพืชจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยมันรวมไปถึงแร่ธาตุแล้วก็สิ่งอะไรใดๆที่เราได้มาจากสัตว์ด้วยแล้วก็สมุนไพรเนี่ยทำละลายในน้ำเปล่าได้ดีป่าเนี่ยค่ะเราก็จะใช้สมุนไพรแล้วก็ใช้ในน้ำปกติไม่ได้ใช้ในกะทิ
0: เมื่อเราถามถึงเมนูอาหารไทยที่คุณแตงประทับใจและชอบเป็นพิเศษก็ได้คำตอบว่าคือแกงป่าเมืองจันทร์เพราะเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประกอบด้วยสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมีรสชาติจัดจ้านช่วยเพิ่มกำลังวังชาเพราะมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักช่วยให้เจริญอาหารและที่สำคัญหากจะให้เป็นแกงป่าเมืองจันทร์ฉบับดั้งเดิมโบราณนั้นต้องมีสมุนไพรพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงป่าเมืองจันทร์โดยเฉพาะเช่นขิงแห้งใบหูเสือ

0: ดอกกระเพราดอกผักชีฝรั่งและเรี่ยวหอมสมุนไพรเหล่านี้ต่างก็มีสรรพคุณเฉพาะตัวคุณกาญจนากรองใจเภสัชกรแพทย์แผนไทยได้พูดถึงสรรพคุณของสมุนไพรเหล่านี้ว่า
1: สมุนไพรในแกงป่าจันทบุรีมีเยอะแล้วหลากหลายมากนะคะแต่ว่าสมุนไพรที่เด่นที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีที่จันทบุรีเนี่ยก็จะมีเรลนะคะเรลหอมเรลเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันนะคะมีเรลน้อยเรลใหญ่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เมล็ดมาทำยานะคะสรรพคุณก็คือแก้ลมจุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจุดเด่นของจันทบุรีคือมีเรลอีกชนิดนึงที่เรียกว่าเรลหอมนะคะเรลหอมเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือจะมีรากที่หอมมากก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารนำไปใช้เป็นยาแม้กระทั่งนำไปใช้ในเครื่องสำอางได้จุดเด่นของเรลหอมเนี่ยมีการศึกษาวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าสารสกัดจากเรลหอมเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านอักเสบได้ดีด้วยโดยเฉพาะฤทธิ์ในการต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แม้กระทั่งมะเร็งปากมดลูกก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ
0: ขิงแห่เป็นชื่อเรียกสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้ในแกงป่าเมืองจันทน์มีลักษณะคล้ายกับขิงบ้านที่เรารับประทานกันทั่วไป
1: อีกตัวหนึ่งที่น่าที่สำคัญนะคะคือขิงแห้งซึ่งขิงแห้งเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวยาของยาไทยจริงๆแล้วเนี่ยในสรรพคุณของยาไทยเนี่ยขิงมีสรรพคุณที่ขับลมช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อลดอาเจียนได้นะคะในคนที่เมารถช่วยได้ช่วยให้คนที่มีเรื่องอาหารเป็นพิษก็ช่วยแก้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยขิงแห้งก็เป็นขิงอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในวงขิงเหมือนกันขิงแห้งลักษณะก็คือจะคล้ายขิงแต่ว่ามีหัวที่เล็กกว่ามีกลิ่นที่ต่างกันออกไปนิดนึงแล้วก็สรรพคุณในยาไทยนะคะสำหรับตำรับยาไทยเนี่ยขิงแห้งตัวเนี้ยเป็นยาซึ่งมีสรรพคุณในการลดท้องอืดท้องเฟ้อแก้อาหารเป็นพิษเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยก็แก้ลมพันไส้หรือที่เรียกว่าลมที่ทำให้ไส้เราบิดหรือปวดท้องนะคะบิดปวดท้องเนื่องจากลมนั่นเองแล้วก็ช่วยแก้พันดึกพันดึกก็คือคนที่มีอุจจาระที่แข็งเป็นก้อนนะคะถ่ายยากตัวนี้ช่วยได้ค่ะ
0: มะเขือพวงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากในมะเขือพวงมีสารชื่อโซลาซุดมีสารเพคตินที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยสารนี้จะทำหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลำไส้ทำให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลำไส้ได้ช้าจึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยและตาลในเลือดคงที่สารเพคตินในมะเขือพวงมีคุณสมบัติช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินและอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือพวงยังช่วยป้องกันความเสื่อมและช่วยชะลอความแก่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยซึ่งในเมนูแกงป่าเมืองจันทน์ที่คุณแตงจะสาธิตในวันนี้เธอตั้งใจและเธอบอกว่าขาดไม่ได้
2: เราตั้งใจให้เป็นมะเขือพวงเพราะมะเขือพวงเนี่ยมันสามารถลดคอเลสเตอรอลได้มันมาจากการสังเกตเหมือนแบบคนนี้กินอะไรแล้วสุขภาพดีอันนี้กินอะไรแล้วสุขภาพไม่ดีมีอาการป่วยหรือว่าป่วยด้วยอาการนี้กินอันนี้แล้วดีขึ้นคือเราอ่ะผ่านการสังเกตกันมายาวนานแล้วก็อันนี้เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศเราเลยค่ะแล้วมันก็เรามีพืชเฉพาะของถิ่นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเหมือนแกงป่าจันทบุรีมีเร็วของทางภาคเหนือแกงป่าเขาอาจจะแบบใส่มะเขือเทศหรือใดๆก็ตามหรือยังแกงป่าคนใต้ก็ไม่ได้ใส่กระชายอย่างเงี้ยค่ะแกงป่าภาคกลางใส่กระชายได้แกงป่าภาคใต้ใส่ปลอดก็ขึ้นอยู่กับว่าแกงป่าก็คือป่าของบ้านไหนมีอะไร
0: เมื่อเราขอให้คุณแตงได้ช่วยให้เราได้ชมและได้ชิมกันคุณแตงจึงชวนเพื่อนในกลุ่มคือคุณฟิล์มและคุณแอร์มาช่วยกันทำแกงป่าเมืองจันทน์ด้วยวัตถุดิบที่ใช้สำหรับแกงป่าเมืองจันทน์มีดังนี้เนื้อวัวติดมันกะปิพริกขี้หนูสวนพร้อมรกไม่เด็ดก้านกระเทียมตะไคร้พริกไทยอ่อนข่าผิวมะกรูดไผ่ใบกะเพราดอกกะเพราดอกผักชีฝรั่งเกลียวขิงแห้งใบหูเสือมะเขือพวงขั้นตอนแรกนั้นจะเริ่มด้วยการตำเครื่องแกง

0: โดยใช้สมุนไพรต่างๆที่เตรียมเอาไว้โดยเริ่มจากของแห้งและของแข็งก่อนซึ่งสามารถใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้ตำได้แหลกง่ายขึ้น
1: ตัวแกงป่าเนี่ยค่ะ เราใส่เกลือไปเพื่อให้มันแหลกเร็วขึ้นนะคะ
2: พี่แม่ครับเราเครื่องแกงป่าเนี่ยครับต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะมันคือแกงป่าเรามีตัวชูโรงก็คือความหลากหลายของกลิ่นแล้วก็รสสมุนไพรอยู่แล้วแกงป่าเมืองจันทน์ก็จะมีที่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือเรามีเต้าหอมนะคะมีตัวที่เป็นขิงแห้งอันนี้คนจะเข้าใจผิดว่าคือขิงแล้วก็มาตากแห้งไม่ใช่นะคะขิงแห้งคือขิงป่ามันก็จะให้กลิ่นพิเศษแล้วก็มีไพรตัวแรกก็จะเป็นตัวที่เราไว้ทำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนื้อเลียงที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจันทบุรีด้วยนะคะส่วนตัวผักเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เนื้อสันนอกติดมันเราก็เลยต้องช่วยร่างกายนิดนึงเพราะว่าตัวมะเขือพวงนะคะก็จะช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องแบบไขมันเลวอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบช่วยให้เรื่องคอเลสเตอรอลดีขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นใบกะเพราแดงสดนะคะจะใช้กะเพราแดงกะเพราขาวหรือกะเพราป่าก็ได้ค่ะเครื่องปรุงจะมีแค่เกลือนะคะโดยมากแล้วแกงป่าจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะโดยที่เราใช้ความหวานจากตัวสมุนไพรเป็นความหวานชูรสค่ะนี่เดี๋ยวก็จะตามด้วยของสดที่เหนียวหน่อยละ

เมื่อตำเครื่องแกงได้ที่แล้วจึงตั้งกระทะเตรียมที่จะผัดเครื่องแกงโดนที่ตำไว้ค่อยๆผัดเครื่องแกงจนกระทั่งได้กลิ่นของเครื่องแกงที่หอมซึ่งมักจะกล่าวกันว่าถ้ามีเสียงจามแสดงว่าเครื่องแกงเริ่มจะได้ที่หลังจากที่ผัดจนเครื่องแกงหอมได้ที่แล้วจากนั้นจึงใส่เนื้อที่เตรียมไว้ลงผัดด้วยไฟกลาง

0: ส่วนของเนื้อที่จะใช้เนี่ยครับมีเนื้อเฉพาะแม้ว่าถ้าเป็นแกงป่าต้องใช้เนื้อส่วนนี้ที่จะอร่อยที่สุดอะไรเงี้ย
1: ที่ชอบสันนอกสันในมันมีความกระด้างอยู่เนาะพี่แอร์ว่าไง
2: ผมชอบเศษเนื้
0: อ
2: เศษเนื้อที่รวมอ่ะเขาจะมีมันด้วยมีหลายๆอย่างเนี่ย
1: พี่ชอบสันนอกติดมัน
2: สันนอกก็อร่อยนะไอ้นี่ก็อร่อยนะไอ
0: ้
2: เนื้อน่องลายอ่ะ
1: อันนี้พอของพี่อ่ะพี่ใช้แบบมีมันปุ๊บพี่ก็เลยต้องมีมะเขือพวงอ่ะมาน้อยลงนิดนึง
3: ในช่วงนี้ให้เติมน้ำเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ความร้อนสามารถเข้าถึงเครื่องปรุงทุกส่วนอย่างทั่วถึงเคล็ดลับความอร่อยจากก้นครัวที่พ่อครัวแม่ครัวน้ำที่จะใช้เติมนั้นให้นำมาใส่ในครกที่ต่ำครึ่งที่จะมีน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรต่างๆและรสชาติของเครื่องแกงที่ยังติดหลงเหลืออยู่ในครกนั่นเองน้ำก้นครกจึงเป็นเคล็ดลับที่ทำให้แกงมีรสชาติที่เข้มข้นดีกว่าการใช้น้ำเปล่าเติมแน่นอนผัดเนื้อกับเครื่องแกงต่อเพื่อให้เนื้อได้ดูดซับรสชาติและความเข้มข้นของสมุนไพรที่เติมน้ำเพิ่มอย่าให้เนื้อกับเครื่องแกงที่ผัดงวดจนแห้งเกินไปเมื่อผัดจนเนื้อสุกดีได้ที่แล้วจึงเติมน้ำให้ท่วมและค่อยๆใส่มะเขือพวงซึ่งคุณแอร์ได้บอกเคล็ดลับที่จะทำให้มะเขือพวงไม่เปลี่ยนสีเป็นสีดำเมื่อเวลาตอนเสิร์ฟเพราะจะดูไม่น่าทาน
2: เวลาลงเดือดๆเนี่ยลงมาแล้วเราก็อย่าให้เขาโดนลมนะกลบลงไปข้างล่างเนี่ยก็คนถ้าเกิดว่าทิ้งไว้สักพักเนี่ยตัวที่โดนอากาศข้างบนเนี่ยเขาจะดำก็ต้องทำไปเรื่อยๆเงี้ยคนจะค่อยกว่าเขาจะสุกเนี่ยจะไม่ดำ
0: คนไปอย่าหยุดมือเลยเหรอคร
2: ับ ใช่คือส่วนที่เขาโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเนี่ยดำเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็พยายามอย่าให้เขาโดนลมคนไปเรื่อยจนเขาสุกเขาเนี่ยจะไม่ดำแล้วเนี่ยก็คนไปเนี่ยจนกว่าจะสุกเนี่ยสุกแล้วเราก็ปล่อยได
0: ้คือการคนทำให้มันสุกเสมอกัน
2: ใช่ใช่
0: กลิ้งลูกบอล
2: ใช่ใช
3: ่ผัดต่อจนมะเขือพวงเริ่มสุกโดยสังเกตได้จากมะเขือพวงนั้นจะเริ่มใสและมีสีเข้มขึ้นก็จะใส่ใบกะเพราเป็นลำดับสุดท้ายเป็นอันเสร็จ
2: มะเขือสุกแล้วเนี่ยพอสีเริ่มออกเหลือง

0: เดี๋ยวนี่คือมะเขือเขาเริ่มสุกละ
1: โอเค
0: ก็ตามด้วยกะเพราก
1: ะเพราแดงกับกะเพราขาวเนี่ยวิธีการสังเกตเวลาเราไปซื้อที่ตลาด
2: ก้านใบของกะเพราแดงเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็ก้านจะมีสีแดงส่วนกะเพราขาวมันก็จะเป็นเขียวแล้วก็ก้านมันจะเขียวอ่อนกว่าใบแล้วก็ใบค่อนข้างกลมกว่ากะเพราแดงแต่กะเพราแดงให้กลิ่นที่ชัดเจนกว่าหอมซ่ากว่า
3: แกงป่านั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความเผ็ดและรสชาติที่จัดจ้านแต่ภูมิปัญญาไทยก็มีวิธีลดความเผ็ดโดยใช้เครื่องเคียงและอาหารบางอย่างมาทานคู่เช่นไข่เจียวและไข่ต้มซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร
2: ์เมนูของเผ็ดนะคะเขาให้กินกับอันที่เป็นไข่จะเป็นไข่ต้มไข่เจียวหรืออะไรก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้เคปไซซินอ่ะมันไม่เผ็ดไอตัวพริกอ่ะมันคือมีแคปไซซินเนาะมันถึงทำให้ต่อมรับรสเราบอกว่าเผ็ดใช้ตัวเนี้ยค่ะ
3: เมนูแกงป่าเมืองจันนี้คุณแตงได้เลือกน้ำดอกกันนิกาแห้งต้มกับชะเอ็มเทศความรู้ทางแพทย์แผนไทยระบุว่าดอกกันนิกามีรสขมหวานบำรุงน้ำดีเจริญอาหารแก้ตานขโมยแก้ปวดข้อแก้ไข้แก้ไข้ไม่รู้สติแก้ไข้ผอมเหลืองแก้ตาแดงแก้ลมวิงเวียนแก้พิษทั้งปวงแก้โลหิตตีขึ้นส่วนชะเอ็มเทศในตำรายาไทยนั้นระบุว่ามีรสหวานขมชุ่มทำให้ชุ่มคอไอแก้น้ำลายเหนียวขับเสมหะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆขับลมแก้พิษแก้คันบำรุงปอดแก้เบื่ออาหารแก้ปวดท้องแก้อ่อนเพลียบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นแก้อาการไข้สงบประสาทบำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญขับเลือดเน่าทั้งดอกกันนิกาแห้งและชะเอ็มเทศนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายในโลกออนไลน์ทั่วไปวิธีการทำน้ำดอกกันนิกาและชะเอ็มเทศนั้นก็ง่ายมากใช้น้ำประมาณ1ลิตรดอกกันนิกาแห้งและชะเอ็มเทศประมาณ1หยิบมือหรือปรับได้ตามความชอบต้มน้ำกับดอกกันนิกาและชะเอ็มเทศจนเดือดเติมน้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยคนให้น้ำตาลละลายปิดไฟปิดฝาทิ้งเอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้ความร้อนนั้นสกัดสารออกจากชะเอ็มเทศและดอกกันนิกาได้อย่างเต็มที่จากนั้นจึงตักเสิร์ฟได้เมื่อเครื่องดื่มพร้อมแล้วช่วงสำคัญที่ทีมงานรอคอยก็มาถึง
2: ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแกงป่าเนื้อแบบจันทบุรีก็รสชาติเข้มข้นแต่อยากให้ชิมแบบเปล่าๆก่อนนะคะแล้วก็ชิมเปล่าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยชิมพร้อม
1: แล้วก็เคี่ยวเนื้อกันยาวนานนะครับผม
4: ใช่โอ้ที่สำคัญก็คือการโขลกเครื่องพริกแกงนะคะ
2: ใช่วันนี้มีน้องฟิล์มมาช่วย
4: ตอนที่เห็นพริกขี้หน
2: ูนึกว่าจะเผ็ดมาก
4: กรรมนึงอ่ะคิดว่าคงทานไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนไม่ทานเผ็ด
2: ค่ะ
4: แต่ว่าทานแล้วเนี่ยไม่เผ็ดนะถือว่าเผ็ดน้อยด้วยซ้ำ
2: ค่ะแล้วปกติเวลาเรากินแกงป่าเนี่ยอันนี้เผ็ดเค็มแล้วก็เราก็จะมีรสเบาๆแต่โดยมากถ้ากินของเผ็ดอะค่ะเราก็จะกินกับอาหารเมนูไข่ที่มีทั้งไข่แดงและไข่ขาวเพราะว่าโปรตีนของไข่แดงและไข่ขาวเนี่ยมันจะทำให้เคปไซซินอะมันเบาลิดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวไข่ต้มค่ะเรามีรสหวานให้มันกลมกล่อมในมื้อก็คือเรามีเนื้อฝอยผัดน้ำตาลค่ะเข้ามากินร่วมด้วยมันก็จะเป็นสำรับที่มีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานสลับรสกัน
0: คำแรกที่กินเข้าไปเนี่ยคือกลิ่นเครื่องแกงขึ้นก่อนเครื่องแกงที่หอมมากแล้วก็ตามด้วยกลิ่นเนื้อแล้วก็รสชาติดีมากเครื่องอะครับพวกเครื่องกลิ่นของเครื่องเทศครับถึงเครื่องเทศ
1: ก็เป็นรสที่เราอาจไม่ได้กินในสำหรับในร้านข้าวแกงที่เรากินในชีวิตประจำวันนะคร
4: ับ
1: แล้วแกงป่าเนี่ยมันจะหอมสมุนไพรที่ฟี
2: เมลซับซ้อนเนาะมันมีหลายชนิด
1: คุ้นเลยใช่ครับแต่ว่าออกมาเหมือนที่พี่เก๋บอกว่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นด้วยความที่มันมีสมุนไพรใช่ไหมครับรวมกันแล้วมันนัวมากๆ
4: คือตอนแรกนะคะที่ฟังว่าแกงป่าเมืองจันทร์เราก็คิดว่าจะเป็นแกงป่าลักษณะซึ่งเผ็ดร้อนมากๆแล้วก็มีผักที่แบบเป็น

0: เป็นผักที่ใส่ในแกงป่าเหมือนกับแกงป่าทั่วไปที่เราเคยรับประทานกันนะคะแต่ปรากฏว่าพอดูเสร็จแล้วเนี่ยพอทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแกงป่าอย่างที่เราคิดเลยความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันลักษณะมันเหมือนกับแกงเนื้อแสงเผือกพวงทั่วไปแต่ว่ารสชาติมันคือมันได้ความเผ็ดที่ซับซ้อนของสมุนไพรซึ่งเป็นเผ็ดที่ซึ่งไม่ได้เผ็ดแหลมเป็นเผ็ดที่ค่อยๆร้อนซึ่งตอนเนี้ยเก๋ทานอยู่ปกติแล้วเนี่ยเก๋ไม่ทานเผ็ดเลยนะคะทานเผ็ดยากมากตอนแรกก็คิดว่าคงลำบากมากในการชิมก็กลัวอยู่ก็ต้องรีบไปหาน้ำหวานมารอแต่ปรากฏว่าพอชิมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดมันค่อยๆร้อนซึ่งตอนนี้เองรสชาติที่คิดว่าเผ็ดก็ยังไม่เผ็ดนะคะแล้วก็การรับประทานเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะเนื่องจากว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่มีสมุนไพรแกงตัวเนี้ยมีสมุนไพรหัวเง่าเยอะตั้งแต่ขิงแห้ง
1: เร็วหอม
0: เร็วหอมนะคะแล้วก
1: ็ไพร
0: สำคัญก็คือไพรเนี่ยมันสรรพคุณโดยรวมเนี่ยก็มีสรรพคุณไปในทางเดียวกันน
1: ะคะ
0: มันจะมีน้ำมันหอมระเหยเยอะแล้วก็ช่วยขับลมช่วยอะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวหอมเนี่ยโดยเฉพาะที่เลี้ยวที่เมืองจันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณคือหอมแล้วก็หวานด้วยนะคะเขาเวลาใส่น้ำซุปไปเนี่ยมันจะทำให้รสชาติของอาหารหวานขึ้นด้วย
1: แล้วก็อันนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นหอมซ่าแล้วก็เผ็ดเค็มนะคะเราก็เลยเสนอว่าควรจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำให้ชุ่มคอเราเป็นน้ำชะเอมเทศแล้วก็ใส่ดอกกัญชาเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะหวานนิดๆใช้จิบคู่กัน
0: รสชาติอร่อยนะคะคล้ายๆกับน้ำเก๊กฮวยกึ่งเก๊กฮวย
2: ใช่แล้วมีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะเขา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆกัญชาเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะเป็นสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อายุรเวทด้วยเขาก็จะมีสามารถลดไข้ลดความร้อนในร่างกายดีนะคะแล้วประกอบกับคุณแตงเลือกใช้ชะเอมเพราะฉะนั้นชะเอมเนี่ยมีรสหวานธรรมชาติอยู่แล้วนะ
1: คะ
0: ซึ่งเขาจะเป็นตัวประสานสมุนไพรหลายๆตัวซึ่งอาจจะเป็นพิษอาจจะมีความเป็นพิษอยู่ในสมุนไพรนั้นบาลานซ์ให้พิษตัวนั้นมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับประทานหลังจากที่ทานแกงที่มันเผ็ดร้อนซึ่งเหมาะมากๆนะคะ
3: แกงป่าเมืองจันทและน้ำดอกกัญชาชะเอมเทศนี้คือหลักฐานที่คุณแตงและเพื่อนๆได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นถึงความลึกซึ้งและชาญฉลาดของคนไทยในอดีตที่สามารถนำความรู้ทางการแพทย์มาปรับเป็นอาหารที่เลิศรสและทรงคุณค่าสมกับที่เราต้องจารึกไว้ในตำรับยาตำราอาหาร
4: ปัญหาให้ชัด
5: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
4: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
6: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
4: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
7: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการและทุกหน่วยงาน
4: เพราะกรรมธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงการแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
8: อิ่มเอิบไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
9: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
10: อยากให้ลูก
11: สูง6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
12: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการ

0: ู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
1: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: คอร์รัปชันหักทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ความสื่อสัตย์
2: ความสื่อสัตย์
3: ความสื่อสัตย์

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
2: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดในการเติมน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง

0: ครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: ขอเชิญติดตามรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมไทยและหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นรายการวิถีธรรมวิถีไทยสร้างความเข้าใจสู่สันติสุข
7: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
8: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
9: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดมีแรงวิ่งเถอะครับ
10: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
9: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
11: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
12: ช่วยชมรายการที่คัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
13: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ

0: ามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัมเต้น 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนาน
2: ๆเตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
3: จอดจอดโอ้โหน้องรีบไปไหนเนี่ย
4: ถึงแล้วทุ่งหมวกน้อย
5: นี่ครับ
4: ทุ่งหมวกสวยเว้ย
3: มีหมวกกอปะเนี่ย
5: มีพี่แต่มันน่าจะเก่าแล้ว
3: มีเดี๋ยวพี่มาพรบมีปะ
5: นี่ครับพรบ
3: ไฟติดปะ
5: ติดครับ
3: ติดดอกไฟเปิดดิไฟเลี้ยวอะ
5: ไฟเลี้ยวก็ติดครับ
3: ทำไมติดดับ
5: เลี้ยวซ้ายก็เปิดซ้ายพี่เลี้ยวขวาก็เปิดขวาม
3: ันติดดับเนี่ยมึงเสียแล้วขับรถนี้ได้ไงอะดอกยางก็ไม่มี
5: ดอกยางพี่ก็เอา
3: ประมาทเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเปย์ทำไงอะรวมๆก็ 3-4 ข้อหานะ
5: ครับ
3: 500 400 3,000 พอดี
5: 3,000
3: 500รถให้แล้วเนี่ย
5: แต่ช้าเลยนะพี่500วันนี้มันด่านอะไรพี่ด่านลอย
3: แป๊บเดียวตั้งด่านอยู่ไงกำลังหารายได้พิเศษตอนนี้ก็ 2,500 ละอีกแป๊บนึงจะครบยอดละแต่เย็น
5: ขอให้พี่มีความสุขครับ
3: ขับรถปลอดภัยนะโชคดี
6: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205

0: อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้านะครับ
1: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างพบกับเรื่องราวจริงของผู้คนหลากหลายรุ่นวัยจับมือกันสร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสนุกสึ้งและอบอุ่นทั้งหมดนี้พบได้ในรายการต่อวัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
2: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะครับค่ำนี้เจอกัน12ตุลาคม2559อยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันและผมสิทธิเดชผงศรีนะครับแน่นอนว่าเรายังคงติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการ

0: ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาของเราเนี่ยก็เริ่มจะมีท่าทีจากฝั่งการเมืองเข้ามามากขึ้นนะครับ
1: ต้องบอกว่าฝ่ายค้านเรียกร้อง5วัน5วันเขาบอกว่ามันดูสมเหตุสมผลแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีในครั้งนี้ในการอภิปราย18คนด้วยกันคุณผู้ชมครับสูงสุดนับตั้งแต่มีการอภิปรายมานะครับก็ถ้าย้อนไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3วันบ้าง4วันบ้างแต่อันนั้นเนี่ยจำนวนรัฐมนตรีน้อยกว่านี้มาก
0: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า5วันมากไปเพราะเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของภารกิจต่างๆที่จะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันก็จะต้องมีการจัดสรรเวลาเดี๋ยววิปจะต้องมีการพูดคุยกันขณะที่สภาเองก็จะต้องมีการไปพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีว่าช่วงเวลาไหนจะสามารถอภิปรายได
1: ้คือ18ท่านเนี่ยใน5วันเนี่ยจะต้องว่างนะอ
0: ัน
1: นี้ถ้าตามกรอบของฝ่ายค้านซึ่งมันก็อาจจะเป็นความยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าลดมาเป็น3วันก็อาจจะยิ่งยากกว่าไหม
0: ครับ
1: 18คนต้องว่างไปใน3วันนี้ให้ได้
0: ก็มีหลากหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านก็เตรียมจะซักฟอกรัฐบาลนะครับท่ามกลางกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติที่ก็เดินหน้าตามรัฐธรรมนูญขณะที่กลไกเรื่องของการประชุมวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีเรื่องของการตั้งกระทู้ถามการพิจารณากฎหมายมีหลากหลายปัญหาที่ก็ต้องมีการพิจารณาต่อเนื่อง
1: โดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดแบบนี้นะฮะก็มีสว.ส.ส.หลายท่านที่เป็นห่วงเรื่องของการเยียวยานี่แหละว่ามันจะเข้าถึงประชาชนได้ไวขนาดไหนรัฐบาลก็ออกมายืนยันนะครับว่าบางส่วนเนี่ยมีการเยียวยาไปบ้างแล้วขณะที่น้ำยังไม่ลดนะในบางพื้นที่แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ต้องรอคอยการเยียวยาอยู
0: ่ครับก็เป็นมาตรการที่รัฐก็จะต้องมีการช่วยเหลือประชาชนหลังจากนี้นะครับขณะที่ค่ำนี้เราพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นนะครับที่ทางด้านประธานรัฐสภามีการนำบุคลากรรัฐสภาสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนานะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยก็มีบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีนะครับณห้องประชุม6สุภาครับในการนี้นะครับพระศรีวัชรโสพลจิตเขมจิตโตปเรียนธรรม9ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามเป็นองค์แสดงธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในพิธีได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีก็เป็นไปด้วยความสงบและสำรวมครับผู้เข้าร่วมก็พร้อมใจกันแต่งกายโทนสีขาวแล้วก็ร่วมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับโดยก็มีพระศรีวัชรโกวิทใจเขมจิตโตปเรียนธรรม9ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามเป็นองค์แสดงธรรมว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3คือทานามัยศีลามัยและภาวนามัยนะครับพร้อมกันนี้พระศรีวัชรโกวิทได้กล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่9ว่าทรงเป็นศูนย์รวมใจศูนย์รวมการพัฒนาและศูนย์รวมพลังการที่พระองค์เป็นศูนย์รวมใจเพราะเวลาที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัติต่างๆหรือเวลาที่บ้านเมืองมีความสุขสงบจะมีพระองค์ทรงเป็นเสาหลักเช่นปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่ทุกคนจะระลึกถึงพระองค์เป็นสิ่งแรกการในพระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสประสบนิกรทุกคนก็จะนึกถึงคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาตินะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีและความกตัญญูของปวงชนชาวไทยโดยตลอดรัชสมัยของพระองค์นะครับทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนก่อให้เกิดความรักความจงรักภักดีตลอดจนเป็นความปึกแผ่นความสามัคคีในหมู่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะครับนอกจากนี้พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูผ่านการทำความดีและการดำเนินงานตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้นะครับพระศรีวัชรโกวิทยังได้เน้นย้ำถึงหลักธรรมะที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาประเทศโดยไม่แบ่งแยกบุคคลเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความสามัคคี

0: และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาประเทศครับ
1: ยังอยู่ที่ภารกิจของท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานโสพลสารัมนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ให้การรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์นะครับแน่นอนว่าไทยกับอียิปต์เนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมา70กว่าปีแล้วนะครับหนุนกระชับความสัมพันธ์เห็นว่าหนุนในเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพไคโรซึ่งเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ด้วยพร้อมกระชับความสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การค้าการลงทุนครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะให้การต้อนรับดร.บัตอับเดออาดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ในต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF โดยนายโสพลสารัมกล่าวนะครับว่ายินดีที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยไทยและอียิปต์มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน70ปีและอียิปต์เป็นประเทศแรกในกลุ่มอาหรับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางท่านประธานโสพลกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์นะครับที่ได้แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสร้างความโศกเศร้าแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังขอบคุณรัฐบาลอียิปต์ที่ให้การต้อนรับรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ของไทยนะครับในการเดินทางเยือนอียิปต์ต้อนรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ของไทยในการเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐสภาจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศได้อย่างต่อเนื่องท่านประธานโสพลยังกล่าวต่อนะครับว่าเห็นด้วยกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและการผลิตเสื้อผ้าซึ่งเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจะต่อยอดความร่วมมือและขยายตลาดร่วมกันได้นอกจากนี้ยังต้องการให้ผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยและอียิปต์เดินทางไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้นประธานโสพลระบุนะครับว่าอียิปต์เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานและพีระมิดที่มีชื่อเสียงระดับโลกขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายหากสามารถเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันได้ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการพิจารณาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูกับกรุงไคโรทางนี้ในอดีตไทยและอียิปต์เคยมีเที่ยวบินตรงระหว่างกันนะครับก่อนที่การเดินทางจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงหวังว่าเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆคลี่คลายลงการเดินทางระหว่างประเทศจะสะดวกมากขึ้นส่งผลต่อการเอื้อต่อการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตพร้อมยืนยันว่ารัฐสภาไทยพร้อมสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันพร้อมขอบคุณรัฐบาลอียิปต์ที่สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องโดยเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างไทยกับอียิปต์ด้านดร.บัตอับเดออาดีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ก็กล่าวนะครับว่าอียิปต์พร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในหลายมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลอุตสาหกรรมแปรรูปตลอดจนการศึกษาและวัฒนธรรมโดยเห็นว่าอียิปต์มีศักยภาพเป็นฐานการผลิตและประตูเชื่อมโยงสินค้าไทยสู่ตลาดแอฟริกาและยุโรปเนื่องจากมีความตกลงการค้า

0: เสรีกับหลายประเทศโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ก็ระบุนะครับว่าปัจจุบันมีประเทศไทยเข้าไปลงทุนที่อียิปต์เนี่ยรวมถึงธุรกิจผลิตเสื้อผ้ากีฬาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศเพื่อขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนอกจากนี้อียิปต์ยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านการค้าการศึกษาด้วยนะครับโดยมีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาในอียิปต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจด้านศาสนาวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมยินดีต่อนายโสภณสารัมในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับประธานรัฐสภาในการเดินทางเยือนอียิปต์อย่างเป็นทางการในอนาคตด้วยครับ
1: ขณะที่ทางด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับก็นำผู้แทนของรัฐสภาไทยร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์เรื่องของกฎหมายที่จะนำไปสู่ความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่างๆครับนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมมีการกล่าวปาฐกถานะครับเรื่องไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังที่คนทนทานต่อความเสี่ยงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมานะครับจากนี้ก็หวังว่าจะเห็นประเทศไทยเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวขึ้นเป็นเสือเศรษฐกิจอย่างแท้จริงครับโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2บอกว่าประเด็นสำคัญที่ไทยนำเสนอได้แก่ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศและภัยคุกคามจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามระดับสากลที่ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจึงเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของส.ส.ทั่วโลกที่ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขนะครับนอกจากนี้ในส่วนของผู้แทนรัฐสภาไทยก็ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่างๆอาทินายวีรยุทธ์กาญจนชูชัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเศรษฐกิจและนายคริสโปตรนันสสและโฆษกคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงนายจักรภพเพ็ญแขร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในประเด็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะครับมีเสียงช่วงนี้ของทางด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับ
2: คุณค่ามากนะครับแล้วผมก็ได้พูดกับที่ประชุมไปว่าวันนี้เราได้เอาประสบการณ์ของแต่ละประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอันไหนดีก็เราได้ก็ไปประยุกต์ใช้ในการที่จะออกกฎหมายมาช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นกรณีของไซเบอร์ครามเนี่ยก็คือการหลอกลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือมือโทรศัพท์มือถือหรือเป็นสแกมต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็เรามีกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะไปปรับแก้กฎหมายนะเพื่อช่วยปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ให้โดนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในวันนี
1: ้สำหรับในช่วงเย็นนะครับก็มีเสวนาสำหรับสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกเพื่อเปิดโอกาสให้มาอภิปรายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องทิศทางอนาคตของความร่วมมือในระดับพหุภาคีนะครับโดยก็จะมีการมุ่งเน้นพิจารณาแนวทางที่สถาบันระหว่างประเทศและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้วยครับ
0: กันหน่อยนะครับกับศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ต้องบอกว่าฝ่ายค้านมีการยื่นต่อประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็มาดูกันว่าเอ๊ะจะอยู่ในช่วงไหนแต่แว่วๆมาว่าปลายเดือนตุลาไหมคุณสิทธิเดช
1: ครับเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยอยากได้ประมาณนั้นซึ่งก็ต้องมีการไปหารือกับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าจะมีความเนี่ยฝ่ายค้านอยากได้ในการอภิปราย5วันนะครับ
0: ต้องบอกว่ารัฐบาลนายกบอกว่าพร้อมนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นการประชุมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเอเปกเนี่ยนะครับ

0: ก็ประชุมสมัชชาอาเซียนเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องดูวันอีกทีนึงโดยให้ประธานรัฐสภาเสนอวันมาพิจารณาวันกันอีกทีนึงนะครับก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ปล่อยความร่วมมือจากรัฐบาลอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนบอกว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานงานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาอภิปรายประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนตุลาคมท่านนายกก็บอกนะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอาเซียนและการประชุมเอเปกส่วนจะกำหนดช่วงเวลาอภิปรายยังไงเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามประธานสภาผู้แทนราษฎรประสานมาหากมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้พร้อมเชื่อว่ารัฐมนตรี18คนได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงต่อสภาเช่นเดียวกันส่วนกรณียติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดทอนถ้อยคำนั้นหรือไม่ท่านนายกบอกเลยนะครับว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาแต่แล้วฝ่ายเนี่ยควรทำหน้าที่ของตนไม่ควรไปคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันท่านนายกก็บอกนะว่าให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อถามว่าระยะเวลา5วันเนี่ยมันมากเกินกับว่า5วันเนี่ยเยอะไปนะพร้อมระบุว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะในอดีตก็มีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วนะฮะเมื่อถามถึงกรณีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวท่านนายกให้คำตอบเรื่องนี้นะบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็มีอยู่2พรรคโดยจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยประมาณ27ท่านจึงเป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีจากภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยเมื่อถามว่าฝ่ายค้านต้องการทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นั้นท่านนายกก็บอกนะครับว่าหากเรื่องเพียงเท่านี้ทำให้รัฐบาลแตกกันได้ก็คงไม่ต้องมีรัฐบาลพร้อมระบุนะครับว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายเลยสักคนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพรรคเพื่อไทยเองก็ยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่ผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าหากมีเนื้อหาไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอ่ะก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงให้รัฐบาลใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกนะว่าหากเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนตนเองก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นมาตอบเพราะเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกหากเป็นเรื่องของแรงงานก็ให้คุณจุลพันธ์มาว่าการกระทรวงแรงงานหากเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ขอให้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์มาตอบท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับหรือถ้าเกี่ยวข้องกับเกษตรก็ขอให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตอบนั่นเองครับ
1: คือก็จะเห็นว่าแม้ว่ารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นผู้ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่นายกก็บอกว่าถ้าเกิดมีการกล่าวพาดพิงกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็จะให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นคนที่ตอบชี้แจงช่วย
0: แล้วก็นายกยืนยันนะว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ทิ้งภูมิใจไทยแน่นอนจากการอภิปรายครั้งนี
1: ้ครับก็จะช่วยกันในการตอบศึกซักฟอกครั้งนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านโฆษกรัฐบาลเองก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเตรียมทีมในการติดตามศึกซักฟอกครั้งนี้ด้วยและเน้นย้ำว่าจะไม่เน้นเรื่องของการเล่นสงครามวาทกรรมแต่จะเน้นชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับพร้อมกับยอมรับเรื่องผลโพลที่ออกมาเกี่ยวกับนายกแล้วก็รัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดคะแนนรั้งท้ายก็ยอมรับว่าหลังจากนี้จะต้องมีการเร่งสื่อสารให้เห็นผลงานหวังว่าผลโพลรอบหน้าจะดีขึ้นครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลว่าเป็นเรื่องสำคัญของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องไปตอบคำถามนะครับก็หวังว่าฝ่ายค้านจะไม่เน้นวาทกรรมอย่างเดียวสิ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นบันเทิงที่ปฏิไตยเพียงอย่างเดียวซึ่งอยากให้เน้นเนื้อหาจริงๆสำหรับงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกอาจจะต้องทำหน้าที่ติดตามการอภิ

0: ปรายนะครับแล้วก็ตอบการตอบของรัฐมนตรีว่าเป็นอย่างไรด้วยรวมไปถึงคอยสรุปเนื้อหาให้ประชาชนได้รับทราบโดยจากประสบการณ์ที่เคยเจอก็คือช่วงเวลาที่มีการอภิปรายก็จะมีการเตรียมเป็นโค้ดคำพูดหรือว่าเตรียมทำเป็นข่าวสั้นๆเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาช่วงอภิปรายของฝ่ายค้านตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ครม.ก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้ข้อความที่ตอบไปถูกนำไปบิดเบือนหรือใช้บางประโยชน์ไปเทียบกับคู่ที่เป็นคำถามของฝ่ายค้านด้วยส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับการชี้แจงประเด็นของรัฐมนตรีก็ต้องดำเนินการเพื่อให้รัฐมนตรีได้ชี้แจงผ่านงานของโฆษกด้วยซึ่งโฆษกก็จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความครอบคลุมนะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันกับรัฐมนตรีไม่ปล่อยให้สเปะสปะถ้าผ่านไทยคู่ฟ้าหรือว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชื่อถือได้นะครับขณะที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะมีการตั้งทีมเพื่อที่จะติดตามก็บอกว่าคิดว่าไม่ใช่สงครามที่จะเป็นวออะไรหรือจะเป็นสงครามวาทกรรมที่เราไม่เล่นด้วยอยู่แล้วก็เป็นการติดตามการตอบคำถามของรัฐมนตรีตอบโต้ในประเด็นที่อาจเป็นข้อมูลเท็จส่วนผลโพลของสวนดุสิตโพลแล้วก็นิด้าโพลเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับก็มีคะแนนรั้งท้ายถ้าวันนี้สิ่งที่เราเห็นสถานการณ์ของความนิยมหรือความชื่นชอบอาจรู้สึกว่าประชาชนยังไม่รู้สึกดีเท่าไหร่นักหรือลดลงจากช่วงครั้งก่อนมาเรื่อยๆแม้เราทำงานหนักอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรที่จะสื่อสารและทำให้คนเห็นว่าในอนาคตสิ่งที่ทำมาจะส่งผลอย่างไรบ้างต้องสื่อสารให้มากขึ้นทำให้เห็นว่าเราแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นคิดว่าการสำรวจรอบหน้าโพก็จะเห็นในสิ่งที่เรามีการขับเคลื่อนมาครับ
1: จากเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้ที่มีแต่ภูมิใจไทย18ท่านแต่พรรคร่วมเนี่ยมีเพื่อไทยด้วยไม่มีผู้ถูกอภิปรายเลยเนี่ยจะเป็นการดีลลับหรือเปล่าระหว่างส้มฟ้าแดงคุณสิทธิเดช
0: เหมือนเป็นการสร้างพันธมิตรเอาไว้ล่วงหน้าไหมในทางการเมืองเป็นการตั้งข้อสังเกต
1: คุณพลิตให้คำตอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกนะว่าประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยยืนยันนะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีเนี่ยยึดหลักฐานเป็นหลักนี่นะฮะโดยคุณพลิตวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็บอกว่าเราได้เตรียมความพร้อมมาสักพักแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับและท้ายที่สุดเรื่องนี้เนี่ยต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคุณพฤทธิ์กล่าวต่อนะว่าทั้งนี้หากใช้เวลามา3วันตนเนี่ยมองว่าไม่น่าจะพอแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าหากในสภาชุดที่25หรือในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับมีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่ก็มีการจัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าการขอเวลา5วันเนี่ยเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแล้วเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าสามารถที่จะอธิบายได้นะครับเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตก็คืออธิบายยากนั่นเองเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นพรรคประชาชนนำข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่มีตัวตั้งในการที่จะยื่นซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพฤทธิ์บอกต่อนะครับว่ายืนยันว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องของพรรคต้นสังกัดเลยยึดตัวคนเป็นหลักนะฮะก็บอกว่าเกณฑ์การใช้ที่นำเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง18ท่านเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันนะครับในผลพื้นฐาน

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็มีการออกมายืนยันรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับในฐานะแกนนำพรรคการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นไปตามรอบที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นยติจึงต้องรอดูการอภิปรายในสภาว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรนะครับงานให้สอดรับกับทางรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำถือเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายครั้งนี้ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชน ต้องการที่จะเก็บไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตหรือไม่เรื่องนี้คุณยศชนันก็บอกว่าความจริงไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วในทางการเมืองทุกคนเป็นพันธมิตรกันหมดสังเกตในช่วงที่มีการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเดินเจอกันก็ช่วยประชาชนด้วยกันอย่างเต็มที่ขณะที่ในสภาก็ต้องมีการทำงานที่ถ่วงดุลกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลคิดว่าแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของสำหรับพรรคเพื่อไทยเองแล้วที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็พยายามทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับเมื่อมีการถามว่านายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงใดที่ไม่ถูกอภิปรายหากถูกพาดพิงก็ต้องลุกขึ้นก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่เชื่อมโยงกันก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันตอบนะครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับว่าเรื่องนี้ได้คุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่แรกแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายซึ่งบางส่วนพยายามที่จะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้ได้มากที่สุดส่วนที่เหลือครับก็จะมีการหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้ก็อาจจะมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนที่มีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไม่ได้จะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังจากส่วนกลางก็จะมีการหารือต่อไปในอีกครั้งครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องการเยียวยาหลังน้ำลดกันบ้างนะครับนายกออกมาเปิดเผยนะว่าตอนนี้มีการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ 9,000 บาทไปกว่า 1,000 ล้านบาทครอบคลุมไป 130,000 กว่าครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: สูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
3: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
2: สูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: จอดโอ้โหน้องรีบไปไหนเนี่ย
9: ถือว่าทุ่งหมวกน้อย
10: นี่ครับทุ่งหมวกสวยเว้ย
5: มีหมวกกอปะเนี่ย
10: มีพี่แต่มันน่าจะเก่าแล้ว
5: มีเดี๋ยวพี่หน่อยพรบมีปะ
10: นี่ครับพรบ
5: ไฟติดปะ
10: ติดครับ
5: ติดดอกไฟเปิดดิไฟเลี้ยวอะ
10: ไฟเลี้ยวก็ติดครับ
5: ทำไมติดดับ
10: เลี้ยวซ้ายก็เปิดซ้ายพี่เลี้ยวขวาก็เปิดขวาม
5: ันติดดับเนี่ยมึงเสียแล้วขับรถนี้ได้ไงอะดอกยางก็ไม่มี
10: ดอกยางพี่ก็เอา
5: ประมาทเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเปย์ทำไงอะ
9: รวมๆก็สามสี่ข้อหานะ
10: ครับ
9: ห้าร้อยสี่

0: 3,000พอดี
1: 3,000
2: 500
0: รถให้แล้วเนี่ย
2: แต่เช้าเลยนะพี
1: ่500
0: ปะ
1: วันนี้มันด่านอะไรพี่ด่านร้อย
0: อืมเรียบร้อยดีนี่ว่ะ
3: จ้าแป๊บเดียวตั้งด่านอยู่ไงกำลังหารายได้พิเศษตอนนี้ก็ 2,500 ละอีกแป๊บนึงจะครบยอดละแต่เย็นนี้เจอกันชาบูได้จ้า
1: ขอให้พี่มีความสุขครับ
0: ขับรถปลอดภัยนะโชคดี
4: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
5: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมากการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: แน่นอนว่าเรายังคงติดตามเรื่องการเยียวยาหลังน้ำลดกันอยู่นะครับเรื่องการเยียวยาสำคัญมากๆครัวเรือนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบบางหลังเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเนี่ยพังเสียหายไปการจะกลับมาซ่อมบ้านใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณสิทธิเดช
1: คือหลักเกณฑ์เยียวยายังคงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ 9,000 บาทนะครับไม่ว่าจะท่วมพื้นที่ไหนแต่ว่าหลังจาก1ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีระบบประกันภัยใหม
0: ่ตอนที่เขาบอกเนี่ยว่าบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นน้ำที่มาทันทีน้ำป่าบางพื้นที่อย่างอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยเขาอยู่กันมา3เดือน6เดือนเนี่ยการเยียวยามันควรจะต่างกันไหม
1: ครับก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันอย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วหรือพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่จะต้องเกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้ควรจะต้องมีประกาศที่เป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจง
0: คือมีแนวคิดมาแต่ว่าเดี๋ยวเราดูความชัดเจนจากรัฐบาลอีกทีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคนละ9,000บาทท่านนายกบอกว่าตอนนี้มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว130,000กว่าครัวเรือนรวมเงินประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทด้วยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัวแทนเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับท่านนายกได้บอกเลยนะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็คาดว่าฝนที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อาจเป็นช่วงท้ายฤดูฝนนะครับพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจนสามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สถานการณ์ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนนะครับท่านนายกก็เปิดเผยนะว่าขณะนี้รัฐบาลโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วรวม5รอบจำนวน 135,782 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินกว่า 1,069 ล้านบาทพร้อมกำชับให้เร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอให้สถานการณ์สิ้นสุดหรือว่ารวบรวมข้อมูลครบทุกพื้นที่ก่อนจึงดำเนินได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วส่วนสถานการณ์ที่เพชรบุรีนะครับท่านนายกก็กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการน้ำหลังเกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองและชุมชนบางแห่งแต่ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยมองว่าเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการเส้นทางน้ำและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพนะครับพร้อมกำชับจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสให้เตรียมแผนรับมือฝนตกหนักการอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยรวมถึงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานด้วยขณะเดียวกันนายกย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะช่วงที่มีการแจ้งเตือนถี่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวรับมือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนนาคมแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ท่านนายกยังมอบหมายให้ปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: และภาคธุรกิจประกันภัยเร่งกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามระบบประกันภัยทั้งนี้หากเข้าเงื่อนไขผู้ประสบครัวเรือนละ 10,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์นะฮะท่านนายกยังกล่าวด้วยนะว่าสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครชุมนะครับประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือว่า World Bank ซึ่งมีผู้แทนจึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ทำงานที่บ้านหรือว่า Work From Home ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการประชุมสำหรับการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันในช่วงเช้าท่านนายกก็ระบุนะว่าจะปรับรูปแบบเป็นการเฝ้าติดตามสถานการณ์นะฮะแล้วก็ประเมินความจำเป็นในการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ที่ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะการเพิ่มแหล่งพักน้ำและพัฒนาระบบระบายน้ำรวมถึงโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งรัฐบาลระบุว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสียหายจากอุทกภัยในอนาคตครับ
1: วันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการลงพื้นที่ไปจังหวัดภูเก็ตไปติดตามเรื่องของสถานการณ์รับมืออุทกภัยนะครับโดยมีการสั่งการ10ข้อด้วยกันเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์พร้อมกับเน้นย้ำว่าความรู้ความเข้าใจกันที่สุดครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนั่งเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยก็มีทางด้านนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมนะครับโดยรัฐมนตรีช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงพื้นที่ที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองซึ่งจากการพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนค่อนข้างสูงนะครับจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินมาตรการเร่งด่วน10แนวทางด้วยกันได้แก่1สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องพร้อมรับมือเพราะแม้ว่าเราจะห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่เราต้องพร้อมเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้2ทางน้ำโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมไปถึงการขุดลอกคูห้วยหนองคลองบึงโดยบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนะครับเพื่อที่หากเกิดเหตุแล้วจะสามารถระบายน้ำได้มากที่สุดการรวมไปถึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยยึดเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติงบประมาณด้วยความโปร่งใสไร้ข้อกังวลในการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย4จังหวัดภูเก็ตเป็นใจและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากดังนั้นการสื่อสารข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมีรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงทั้งประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวให้รู้และเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นว่าถ้าเกิดขึ้นเขาต้องทำอย่างไรนะครับโดยก็บอกว่าสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ 5. ต้องมีชุดข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนและน้ำในดินจากกรมอุตุนิยมวิทยาจิสดาปพแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีต้องประเมินได้ว่าดินพื้นที่นั้นๆสามารถรับน้ำฝนได้เท่าไหร่และหากมีปริมาณน้ำถึงระดับเกณฑ์ไหนอาจจะเกิดดินถล่มหรือว่าดินสไลด์เพื่อป้องกันเหตุนะครับ6ต้องมีการบูรณาการเรื่องของบริหารประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดรับกับปริมาณน้ำซ้ำซากจุดเสี่ยงพื้นที่ละเอียดอ่อนเส้นทางสัญจรสายหลักครับ7ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถไถรถตักรถยกสูงเรือเล็กต้องมีบัญชีเครื่องจักรกลทั้ง

0: ของปภ.กองทัพกระทรวงคมนาคมและอปท.ทั้งหมดต้องช่วยกันนะครับรวมไปถึงต้องสำรองการประสานเครื่องจักรกลภาคเอกชนด้วยเพื่อสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการจัดทำบัญชีเครื่องจักรของอปท.ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนจังหวัดด้วยนะครับ8ความพร้อมด้านกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอปพร.ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยหากประเมินว่าจำเป็นต้องรับการสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติมให้ประสานส่วนกลางเพื่อรับการสนับสนุนจากเหล่าทัพและกองบัญชาการอส.รวมไปถึงสมาคมมูลนิธิภาพเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนโดยทันทีครับ9หากเกิดภัยต้องรู้ว่าคนกลุ่มแรกที่ต้องช่วยอยู่ที่ไหนและต้องเร่งทำการลำเลียงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุไปยังสถานพยาบาลรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยนะครับและแนวทางที่10ก็คือการจัดการศูนย์พักพิงต้องมีความพร้อมทันทีสามารถรองรับผู้อพยพมีปัจจัย4ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกสุขลักษณะมีชุดเครื่องนอนหมอนมุ้งที่ครบถ้วนครับ
1: หลังนำรถแบบนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการนำทีมสกร.จิตอาสาฟื้นฟูบ้านโรงเรียนพร้อมกับนำทีมฟริกอิทเซ็นเตอร์นะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีครับนายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีศึกษาธิการหรือสพศพร้อมด้วยดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสราชบุรีนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและนำบุคลากรสกร.ในจังหวัดราชบุรีและสกร.ส่วนกลางร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนและสถานศึกษาคุณอัครนันท์กล่าวนะครับว่าจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีทำให้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจึงได้หารือกับอธิบดีสกร.เพื่อประสานความร่วมมือและระดมบุคลากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันโดยมุ่งเร่งฟื้นฟูในพื้นที่แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับคุณอัครนันท์บอกนะครับว่าภารกิจของกระทรวงเสาะการอยู่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้นแต่ในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหน่วยงานเนี่ยต้องร่วมมือการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่นะครับโดยขอบคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่เสียสละเวลามาร่วมทำงานจิตอาสาแม้ภารกิจดังกล่าวจะไม่ใช่งานประจำโดยตรงแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตนายอัครนันท์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าหลายพื้นที่ยังไม่พร้อมเปิดการเรียนการสอนตามปกติจึงต้องเร่งสำรวจทั้งความเสียหายของโรงเรียนและสถานการณ์ของนักเรียนที่ยังไม่สามารถไปเรียนได้พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขทางนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยไว้ก่อนแล้วและจะเร่งประสานงานข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นนะครับด้านดร.เกียรติทิพย์กล่าวว่าคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สกร.สามด้านได้แก่การจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารตามความเหมาะสมการร่วมฟื้นฟูและทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการและบ้านเรือนประชาชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมืออุทกภัยก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมที่ผ่านมาสกร.ได้ดำเนินการช่วยเหลือในหลายพื้นที่นะครับกาญจนบุรีและราชบุรีพร้อมนำแอปพลิเคชันมาช่วยเสริมทักษะดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยื่นขอรับสิทธิ์เยียวยาสำหรับภารกิจในจังหวัดราชบุรีครั้งนี้คณะก็ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ณสกร.อำเภอดำเนินสะดวกวัดอมรญาติสมาคมและโรงเรียนวัดอมราชอมรญาติสมาคมนะครับพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสกร.ที่อำเภอบ้านโป่งนะฮะที่อาคารห้องสมุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีสภาพทรุดตัวจึงต้องปิดใช้งานชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยพร้อมประเมิน

0: แนวทางแก้ไขและซ่อมแซมโดยกรณีอาคารที่เสียหายอย่างหนักเนี่ยก็จำเป็นต้องหารือแนวทางและงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
2: ท่านี
1: ้ Alternate Heel All Toe Tap
2: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
2: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
2: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
4: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
5: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
6: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
7: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้ไร่นา
8: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
9: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
10: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
11: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
12: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
13: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
3: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
14: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
15: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
14: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
16: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
14: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
16: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
17: Mm-hmm.

กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น 70 รัฐสภาช่อง 4

ากพูดถึงเทศกาลกินเจครับคุณผู้ชมครับสถานที่หนึ่งเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เขาจัดเทศกาลกินเจมาอย่างเก่าแก่แล้วก็ยาวนานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นชุมชนของชาวสถานที่แห่งนั้นที่ผมพูดถึง

0: คือที่เยาวราชนี่แหละครับ
1: แรงบันดาลใจและศรัทธาตำนานและความเชื่อสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนนี่คือธีมของการจัดงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชประจำปี2569นี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าเทศกาลกินเจ2569ที่เยาวราชในปีนี้เขาจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาบรรยากาศเทศกาลกินเจกันนะครับเทศกาลกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการดูแลจิตใจการละเว้นการเบียดเบียนและการสำหรับหลายคนช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสในการทำบุญสร้างกุศลและหันมาใส่ใจทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของงานเจเยาวราชคือความศรัทธาและประเพณีที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันภายในงานมีขบวนจากศาลเจ้า22แห่งซึ่งสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจในการรักษาขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
2: เป็นที่ที่นิยมอยู่แล้วครับก็เลยคนก็เลยมาเยอะอาหารอร่อยมากันเยอะๆนะครับ
3: ก็รู้สึกคึกคืนดีครับแบบว่าก็เห็นผู้คนมากมายเนาะมันก็จะมีร้านใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบเข้ามาตลอดแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็แบบวันนี้ก็เลยแบบลองมาเดินดูหน่อยว่าแบบมีของกินอะไรบ้างก็กินเจมันก็ดีนะแบบว่าก็ถือว่าเป็นการแบบลดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแบบกินเจกินแบบก็แบบว่ามันก็เป็นการแบบช่วยเราอ่ะเนาะแบบช่วยลดการทำบาปทำอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมากินเจกันเยอะๆนะ

0: อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชคุณผู้ชมครับแน่นอนก็คือเรื่องของร้านอาหารครับมีร้านอาหารมากมายเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมออกบูธในงานเทศกาลกินเจที่9นี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะกินเจปีนี้สุขภาพต้องดีฮะกินแต่อาหารเจละเว้นจากการกินสัตว์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับว่าอาหารเจเป็นอย่างไรกันครับในงานนี้ครับต้องบอกว่ามีร้านอาหารเจมากกว่า100ร้านค้าเลยนะครับให้ประชาชนได้เลือกอิ่มอร่อยกับเมนูเจที่มีความหลากหลายทั้งอาหารและเมนูสร้างสรรค์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชแต่ยังคงรสชาติแล้วก็หน้าตาที่น่ารับประทานมากๆนอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารเจหลากหลายเมนูแล้วนะครับยังได้สัมผัสบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักของย่านเยาวราชเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้เทศกาลกินเจแห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งไทยแล้วก็เทศด้วย
1: ก็มีผัดกระเฉดแล้วก็ยากิโซบะแล้วก็มีข้าวผัดกะเพรา
2: ค่ะเป็นอาหารเจหมดเลย
1: ใช่เป็นเจหมดเลย
2: ปีนี้เป็น
1: ปีที่สองค่ะ
2: ปีที่สอง
1: ใช่
2: แล้วยอดขายเป็นยังไงบ้าง
1: ก็โอเคก็น่าจะดีฝากมาเชิญชวนงานเจค่ะที่เยาวราชนะคะค่ะปีนึงก็มีครั้งหนึ่งเชิญชวนมาที่งานเยาวราช
0: คนกินเจเข้ามากินร้านเฮียเนี่ยเป็นยังไง
3: เยอะมาก
0: เยอะ
3: ตอบไม่ถูกว่าเยอะมาก
0: แล้วอยากจะให้คนหันมากินเจเยอะๆ
3: ใช
0: ่
3: ครับ
0: เช
3: ิ
0: ญชวนหน่อยกินเจแล้วมันดียังไงฮะ
3: กินเจก็มีเพื่อสุขภาพแล้วก็ถือศีลละเว้นพวกอาหารสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้จะเป็นประเภทบำรุงร่างกายเพื่อสุขภาพอาหารเจมาทานได้นะครับก๋วยจั๊บกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเชิญมาทานได้เยอะๆเลยครับรับประกันคุณภาพว่าอร่อยก็สโลแกน
0: นอกเหนือจากเรื่องอาหารและประเพณีเทศกาลกินเจยังเป็นช่วงเศรษฐกิจของชุมชนร้านอาหารร้านค้ารายย่อย

0: และผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต่างได้รับโอกาสในการสร้างรายได้จากการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนแล้วก็การจัดงานในลักษณะนี้จึงไม่ได้มีคุณค่าแต่ยังช่วยสร้างความคึกคักให้กับย่านการค้าเก่าแก่แล้วก็ทำให้เยาวราชเนี่ยยังคงเป็นจุดหมายสำคัญของผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวจีนในพื้นที่ด้วย
1: ร้านอาหารเจกว่า140บูธนะครับที่มาออกตลอดถนนเยาวราชเลยนะครับแล้วก็เป็นงานเจที่จัด10วันเต็มเลยตั้งแต่วันที่9ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับแน่นอนครับงานกินเจเป็นประเพณีในแต่ละปีนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือชาวไทยหรือทุกเชื้อชาตินะครับสามารถมาร่วมงานได้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตามประเพณีดั้งเดิมได้นะครับและตอนนี้ประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับยังไม่จบดีเลยก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ได้นะครับอีเหนียนอีตู้เต๋อหวังใจเจียอีจิงไทไทกัวมั่นกูเยาหวาลี่ลู่ถังเหรินเจีย我们有一百多斋食摊位请大家来尝一尝品尝我们的斋食的美食多多来多多体验一下谢谢大家ครับก็เป็นการเชิญชวนนะครับว่าตอนนี้เทศกาลเจได้เริ่มแล้วนะครับเราจัดทั้งหมด10วันเต็มแล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้มาทานอาหารเจที่ถนนเยาวราชได้เลยครับ
0: สิ่งที่ทำให้งานเจเยาวราชยังคงมีความหมายไม่ใช่เพียงมีแต่คือการส่งต่อคุณค่าจากคนรุ่นหนึ่งทั้งการเรียนรู้เรื่องความเชื่อการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างและการร่วมกันรักษาประเพณีให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเพื่อให้เทศกาลนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนทุกวัยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
2: สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลกินเจที่เยาวราชนะครับก็สามารถมากันได้นะครับผู้ชมครับที่ถนนเยาวราชนะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของช่วงท้ายๆของเทศกาลกินเจที่เยาวราชนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าการกินเจนะผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแค่การงดเว้นการกินเนื้อสัตว์หรือว่าการเบียดเบียนสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นการที่จะร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของเรากันต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ

0: กินเจกันได้ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเชื่อแน่ว่าก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นเองนะฮะปิดท้ายในเรื่องของข่าวในประเทศกันก่อนคุณผู้ชมครับกับเรื่องของข้าวกันหน่อยกับชาวนานะครับถ้านึกถึงข้าวเนี่ยนึกถึงสส101ท่านหนึ่งสส ชัชวาลพัทยาไทย
1: มีการติดตามเรื่องนี้ให้ชาวนาอย่างต่อเนื่อง
0: เวลาอภิปรายเนี่ยโอ้โหจะมีข้อมูลแน่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องข้าวนั่นเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยบอกว่าอยากให้รัฐบาลเร่งเตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวให้กับชาวนาห่วงว่าผลผลิตเนี่ยอาจจะทำให้เกิดราคาตกต่ำเนื่องจากว่าผลผลิตอาจจะล้นตลาดได้นี่นะครับโดยสส ชัชวาลแพทยาไทยสส101พรรคไทยสร้างไทยนะครับกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาโดยระบุว่าอีกไม่เกิน15วันข้าวพันธุ์อายุสั้นเช่นกข15จะเริ่มเก็บเกี่ยวและทยอยออกสู่ตลาดจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้พร้อมก่อนที่ผลผลิตจำนวนมากจะออกสู่ตลาดพร้อมกันนะครับปัจจุบันรูปแบบการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาบอกว่าก็เปลี่ยนไปละนะจากเดิมจากการใช้แรงงานคนและทยอยเก็บเกี่ยวมาเป็นการใช้รถเกี่ยวข้าวถึงระยะเก็บเกี่ยวรถเกี่ยวจากภาคกลางก็จะเข้ามารับจ้างในพื้นที่ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วนะครับภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนข้าวจำนวนมากในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อาจออกสู่ตลาด

0: ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยสสชัชวาลกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอย่อมเสี่ยงเกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและกดดันให้ราคาข้าวตกต่ำขณะที่ชาวนาจำนวนมากมีภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายจำเป็นจึงต้องเร่งขายข้าวทันทีหลังเก็บเกี่ยวทำให้มีอำนาจต่อรองลดลงนะครับทางนี้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าจำนำยุ้งฉาบข้าวสำหรับสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ชาวนามีทางเลือกในการเก็บเกี่ยวข้าวไว้ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในการรับซื้อผลผลิตโดยหากสหกรณ์มีความเข้มแข็งและสามารถรับซื้อข้าวในราคาที่ช่วยนำตลาดได้ก็จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรนะครับแล้วก็จะไปลดขายด้วยรวมถึงลดแล้วก็บรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแบบนี้อย่างไรก็ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวนะครับในปีการผลิต 2569/2570 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569จนถึงขณะนี้ก็ผ่านมาประมาณ4เดือนแล้วแต่ตามข้อมูลที่ติดตามเรื่องยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของครม.นะครับจึงขอให้รัฐบาลชี้แจงว่าขณะนี้ติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนไหนและหน่วยงานใดรับผิดชอบในการเร่งรัดสส.ชัชวาลกล่าวด้วยนะว่าตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำมาตรการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของครม.ภายใน13ตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะฮะพร้อมกำหนดวันเริ่มดำเนินโครงการให้ชัดเจนเพราะการอนุมัติมาตรการต้องมาพร้อมเงินทุนระบบรับซื้อและกลไกการดำเนินงานที่พร้อมใช้งานจริงหากล่าช้าจนชาวนาขายข้าวออกไปแล้วมาตรการที่ออกมาภายหลังเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่ทันนะครับและโอกาสในการพยุงราคาข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวก็จะลดลงอย่างมากนั่นเองครับ
1: พักกันสักครู่นะครับความเคลื่อนไหวรัสเซียกับยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วนะครับกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวผมผมจะลดราคาน้ำมันให้มันถูกลงดีไหมครับ
6: ได้เหรอ
7: ถูกมันถูกตรงไหนอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลย
8: ผมจะเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารและลดของใช้ให้มันถูกลงอีก
7: สวัสดิการค่าอาหารเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจเอาต่อ
9: ลดทุกอย่างปริมาณคุณภาพและเพิ่มราคา
8: และผมจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการงดใช้ขยะถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน
6: ดีดังไอเดียดีนะ
9: ที่พูดมาเนี่ยทำได้สักอย่างไหมเน
8: ี่
9: ย
8: โปรดเลือกผมอีกครั้งเถอะครับผมทำได้อย่างแน่นอน
6: คงจะได้เป็นต่อไหมเนี่ยน้ำมันก็ไม่ลดค่าครองชีพก็สูงหมดกันทำไหมที่พูดเนี่ยเคยทำบ้างไหม
8: สงสัยสมัยหน้าเรือนรถหรูๆสัก 2-3 คันเว้ยเปียก
10: พบบอดแสผู้กระทำความผิดโทร1205
11: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
12: ไม่เป็นไรหรอก
13: กินไปนิดเดียวเอง
14: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
11: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วย

0: ่างประเทศช่วงนี้ไปเริ่มต้นที่ความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับที่มีการออกมาระบุว่ารัสเซียกับยูเครนเห็นพ้องต้องการที่จะหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยมีผลทันทีนะครับขณะที่ทางด้านของเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ออกมายอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจในเรื่องนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยมีผลทันทีนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็กล่าวว่ายูเครนประหลาดใจแต่สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวนะครับและกำลังรอรายละเอียดจากรัฐบาลวอชิงตันโดยก็ย้ำว่ารัสเซียต้องปฏิบัติตามด้วยโดยก่อนหน้านี้ครับทรัมป์มีการเรียกร้องให้เซเลนสกี้ยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียและให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นำยูเครนควรจะพิจารณาลงจากตำแหน่งขณะที่เซเลนสกี้ก็มีการเรียกร้องให้สหรัฐนะครับเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อยุติสงครามที่ก็ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายต่อสหรัฐหลังจากทรัมป์เองก็อนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียประมาณ 13.5 บาร์เรลซึ่งก็เข้าสู่ตลาดโลกในเดือนตุลาคมนะครับโดยก็ต้องได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งก็เป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ครับทั้งนี้การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยยูเครนทำให้รัฐบาลมอสโกขออภัยครับรัฐบาลมอสโกนะครับมีการประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเชื้อเพลิงยานพาหนะและก็น้ำมันเบนซินส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีการขยายมาตรการไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุสและก็เพิ่มแรงกดดันต่ออุปทานพลังงานในตลาดโลกด้วยครับ
1: ไปกันที่จีนบ้างนะครับจีนก็มีการคว่ำบาตรรัฐมนตรีของปารากวัยและก็เบลีสนะครับปมมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่12ตุลาคมนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคว่ำบาตรนายกุสตาโววิลลาเต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารปารากวัยและนายฟรานซิสฟอนเซการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลีสเพื่อตอบโต้ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศกับไต้หวันโดยรัฐบาลปักกิ่งยืนยันนะครับว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นด้วยเหตุผลด้านอธิปไตยและความมั่นคงของชาติโดยกล่าวหานักการเมืองบางคนในเบลีสและปารากวัยว่ามีท่าทีต่อต้านจีนจากการผลักดันให้ประเทศของตนรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปทางนี้มาตรการคว่ำบาตรครอบคลุมถึงการห้ามบุคคลทั้งสองเดินทางเข้าฮ่องกงและหมาเก๊าซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนการห้ามองค์กรและบุคคลของจีนทำธุรกรรมให้ความร่วมมือหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดกับบุคคลทั้งสองปัจจุบันปารากวัยและเบลีสอยู่ในกลุ่ม12ประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันโดยอีก10ประเทศที่เหลือได้แก่กัวเตมาลาเฮติเซนคิสและเนวิสเซนลูเซียเซนวิเซนและเกรนาดินมูเกาะมาเชลปาเลาตูวาลูเอสฟาตินีและนครรัฐวาติกันครับ
0: ขณะที่ทางด้านมาเลเซียนะครับเตรียมจะอัดงบประมาณในการช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชนในปี70นี้นะครับโดยก็มีการตั้งเป้าลดขาดดุลก่อนการเลือกตั้งครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียประมาณปี70นะครับซึ่งก็มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสิทธิในการลดและเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาสาธารณสุขเกษตรกรและก็ผู้สูงอายุนะครับโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายกระตุ้นการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับฟื้นฟูความนิยมของรัฐบาลก็จะต้องจัดขึ้นภายใต้ต้นปี2571นี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็มองว่างบประมาณฉบับนี้ยังขาดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่จำเป็นต่อการเสริม

0: ความแข็งแกร่งทางการคลังในระยะยาวนะครับทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียมีการตั้งเป้าลดการขาดดุลงบประมาณจาก 3.6 ประเทศหรือ GDP ในปี2569เหลือ 3.3% ในปี2570แต่การไม่มีมาตรการจัดเก็บภาษีใหม่ในวงกว้างอาจทำให้การบรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับรายได้จากน้ำมันซึ่งก็มีราคาสูงกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลหรือราว 3,350 ขณะเดียวกันมาเลเซียก็เตรียมจะจัดสรรเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงในปีหน้า 40,000 ล้านลังขออภัยครับ 40,000 ล้านริงกิตนะครับซึ่งก็อาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อฐานะการคลังหากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงของการเลือกตั้งโดยธนาคาร Overseas Chinese Banking Corp ดุลงบประมาณอาจอยู่ที่ 3.5-3.6% ของ GDP นอกจากนี้นะครับรัฐบาลก็ยังเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนรัฐซาบาแล้วก็ซาลากวาขออภัยครับซาลากวักบนเกาะเบอร์เนียวตลอดจนธุรกิจของชาวมารายูแล้วก็ชนพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองที่ทางด้านของนักวิเคราะห์ก็มีการออกมาเตือนว่าแม้มาตรการช่วยเหลือประชาชนจะตอบโจทย์ต่อความต้องการเร่งด่วนแต่รัฐบาลยังจำเป็นจะต้องขยายฐานรายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการใช้จ่ายและเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวด้วยครับ
1: เราจะทิ้งท้ายไปด้วยเช็คอินถิ่นผู้แทนนะครับไปดูของดีเมืองภูเก็ตกันหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้ววันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ใกล้ถึงแล้วค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะวันที่10เป็นต้นไปนะคะมีกินเจ9วันที่เรามีศาลเจ้าทั่วจังหวัดภูเก็ตอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศถือศีลกินเจจังหวัดภูเก็ตรับรองว่าทุกคนจะเลิฟภูเก็ตไปกับอรทัยค่ะขอบคุณมานะคะย้ายทุกคนไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเยอะๆแล้วก็มีซ้อซ้ออยินดีต้อนรับทุกคนรับรองว่าไปแล้วล่องหลักภูเก็ตแน่นอนค่ะ

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: ตรวจสอบสถานการณ์ปลาหมอคางดำระบาดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภาครัฐประชาชนร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกปฏิบัติการเจอแจ้งจับเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดปกป้องห่วงโซ่อาหารเศรษฐกิจสัตว์น้ำในพื้นที่ติดตามในมองรัฐสภา 9:14 ตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรก

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: และที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
0: ท่านี้เรียกว่า

0: ุกย่อลุกย่อลุกย่อฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ

0: ังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมาขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันประเสริฐช่วยลดเสี่ยงโรค
1: ว้าวๆๆๆ
0: และสุดท้ายเรายังแถมความสุขสุขภาพดีให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ

0: ลูกกะ
1: ลดเนดดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตระความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรวจสอบสถานการณ์ปลาหมอคางดำระบาดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภาครัฐประชาชนร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกปฏิบัติการเจอแจ้งจับเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดเศรษฐกิจสัตว์น้ำในพื้นที่ติดตามในมองรัฐสภา 9:14 ตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ถ้าเราฝึกซ้อมหรือผ่านกับแสงแดดที่มันแรงกล้าอะไรเงี้ยน่าจะทำได้เหมือนรุ่นพี่เขาเรื่องเพศผู้ชายก็ทำได้เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องทำได้เหมือนกันเราไม่น่าถอยเพราะว่าเรารักกีฬานี้

0: ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้กันคะสภาพร่างกายเพศหรือคนนึงค่ะที่พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ได้หากยังมีความตั้งใจเรื่องราวของเธอคือแรงบันดาลใจที่บอกกับทุกคนว่าความสำเร็จเริ่มต้นได้ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเตรียรายการที่จะพาไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาสำหรับอีพีนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกับหญิงแกร่งคนนึงค่ะแม้ว่าเธอจะมีอายุ53ปีแล้วแต่ว่ายังคงเป็นเบอร์หนึ่งของเวทีวิลแชร์เทนนิสของไทยสร้างชื่อเสียงให้กับมาตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวเธอจะเป็นใคร
1: ชื่อสาครขันธสิทธิ์ค่ะเป็นนักกีฬาวิลแชร์เทนนิสอายุ53ปีค่ะเริ่มแรกก็อายุผ้าที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการปากเกร็ดค่ะพอดีมีสนามเทนนิสอยู่คอร์ตหนึ่งแล้วรุ่นพี่เขาก็มันเขาเล่นกันนะคะแล้วเราก็ก่อนจะขึ้นไปทำงานอะไรเงี้ยประมาณ9โมง

0: ันแล้วรุ่นพี่ก็เหมือนเราก็เหมือนพี่สองมาเราเล่นแล้วเหมือนมีความสุขกับกีฬานี้แข่งแล้วได้เจอกับพี่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรค่ะรู้สึกว่าวันหลังเราก็อยากไปอีกเพื่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากไปเจอเพื่อนๆอะไรค่ะ
1: วันนี้ออยเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อมาพบกับแฟนเทนนิสหญิงวัย53ปีที่ไม่ได้มากแค่อายุแต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความสามารถอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าอะไรที่ทำให้พี่สาครยังคงเป็นมือหนึ่งในวงการกีฬาวีลแชร์เทนนิสวันนี้พี่สาครมีซ้อมพอดีเลยฝากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดี
1: พี่สาครกับโค้ชยุ้ยหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอวันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
2: กำลังเตรียมตัวซ้อมกันค่ะ
1: โอ้ปกติซ้อมกันบ่อยไหมคะ
2: ซ้อมสัปดาห์ละ6วันค่ะจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
1: โอ้โหไม่ค่อยมากเลยนะคะ6วัน
2: ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาดูแลพี่สาครแบบเป็น personal coach นะคะคือเป็นโค้ชส่วนตัวเลยก็ดูแลตั้งแต่เรื่องการทานอาหารค่ะแล้วก็การวอร์มอัพก่อนการฝึกซ้อมแล้วก็การเทรนเรื่องความแข็งแรงของทางด้านฟิตเนสค่ะทางด้านร่างกายก็จะเข้ามาดูแลแบบทั้งหมดตลอดการฝึกซ้อมแล้วก็เวลาในการนอนค่ะก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นศักยภาพของนักกีฬาเช่นแม้กระทั่งเรื่องอาหารถ้าเราทานไม่พออย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถมีแรงในการฝึกซ้อมหรือว่าในการเล่นเกมยาวๆในการแข่งขันนะคะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ครบตามโปรแกรมหรือแม้กระทั่งเรื่องการนอนค่ะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีผลต่อแรงในการแต่ละครั้งด้วยค่ะจากที่สอบถามมานะคะของวีลแชร์เทนนิสเลยยังไม่มีโค้ชที่เข้ามาอยู่ประจำทีมแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชผู้ชายแล้วก็ของทีมที่ได้เข้ามาดูแลในทีมโดยเฉพาะข้อดีของการมีโค้ชผู้หญิงนะคะก็คือ1ถ้ากรณีที่เราเป็นนักกีฬาผู้หญิงเนี่ยค่ะในเรื่องละเอียดอ่อนบางเรื่องเช่นเนื้อต้องตัวกันเช่นเวลาเราไปแข่งเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะต้องให้กำลังใจเขาด้วยการสัมผัสหรือว่าอะไรบ้างก่อนการลงแข่งบางทีประมาทตื่นเต้นเราอาจจะจับมือกำมือเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงก็อาจจะเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกกันถ้าเป็นผู้ชายบางทีอาจจะต้องระวังหน่อยนึงในเรื่องเหล่านี้ค่ะในวงการกีฬาเราวัดกันที่การเขาเรียกว่าความตั้งใจแล้วก็ระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมมากกว่าถ้าเราเข้าไปทำนะจุดหนึ่งงานหนึ่งเรามองเป็นเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็สามารถทำงานได้เหมือนกันค่ะ
4: คือในมุมของผมเนาะผู้หญิงอะเขาไม่ค่อยชอบตากแดดมันก็เลยเป็นมุมมองของผู้หญิงเนาะเวลามีคนมาเล่นเนี่ยเราก็ดีใจนะที่ผู้หญิงได้แล้วเก่งคือความสามารถของผู้หญิงเนี่ยคือเก่งกว่าผู้ชายเยอะผมยกเขามีความสามารถแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้หญิงที่เป็นเทรนเนอร์ที่มีความสามารถแบบนี้ครับแต่ของโค้ชยุ้ยเนี่ยเขาจะได้ทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเราก็เลยชอบเหมือนกับว่าถ้าเขามาเนี่ยยังไงวงการเทนนิสของคนพิการน่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะ
5: ที่มูลนิธิเพื่อนหญิงเนี่ยเราก็ได้รณรงค์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของการลาคลอดเราต้องการ180วันนะฮะแต่ว่าก็ได้120วันก็ยังดีนะคะก็ทำให้ผู้หญิงได้มีเวลาในการพักผ่อนหลังลาคลอดไปแล้วเนี่ยได้ด้วยในการดูแลลูกแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอีกเยอะในแง่ของความคิด mindset ของผู้ชายนะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่ว่าแหละคือสังคมก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคมเอเชียเนาะไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวก็ประเทศไทยก็ยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะนะคะก็ให้มันคืบหน้าไปให้มันเท่าเทียมให้มากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมอนุบาลเลยก็ว่าได้ว่าต้องเคารพผู้หญิงนะคะว่าไม่ไปบูลลี่เขาไม่ไปทำร้ายร่างกายเขาเพื่อที่ว่าโตไปเนี่ยเขาก็ไม่ทำร้ายเมียหรือไม่ทำร้ายแม่หรือไม่ทำร้ายพี่หรือและน้องที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะคือเราไม่ได้อยากให้สงสารหรือเมตตาเราอยากให้เป็นเรื่องที่มันถาวร นะคะเพราะถ้าสงสารและเมตตามก็จะช่วยเป็นครั้งแต่ถ้าทำให้เป็นเรื่องถาวรทำให้คนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสิทธิ์นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิ์สตรีต้องได้รัฐต้องเข้ามารับผิดชอบ

0: และมันจะยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่พยุงผู้หญิงขึ้นมานะต้องมองในแง่ของสิทธิเท่าเทียมที่มีพื้นฐานอาจจะต่างกันแล้วก็นักกีฬาผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นว่าทำชื่อเสียงเยอะมากในระยะหลังคือถ้าเขาทำได้เนี่ยถ้าเราเสริมศักยภาพเขานะ empowerment นะเขาทำได้คนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นเลยนะคะนักกีฬาผู้หญิงเราผู้พิการเห็นไหมก็ได้เหรียญไปทั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เราก็ประมาทเรื่องนี้ไม่ได้คือยอมรับไปเลยดีกว่ายอมรับโดยสิทธิขั้นพื้นฐานไปเลยดีกว่านะคะถ้าสังคมมันเข้าใจกันแบบนี้ก็จะอยู่กันอย่างสันติไม่บูลลี่กันไม่ไปใช้ความรุนแรงแล้วก็ในบ้านก็ไม่ไปตบตีภรรยาอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เกิดลักษณะแบบนี้แล้วก็จะอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะสังคมที่มีประชากรที่มีความเข้มแข็งในทางจิตใจและร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันเข้มแข็งไปด้วยนะคะ
1: พี่สาครสมกับเป็นนักกีฬาเนาะไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนกลัวไหมคะ
2: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาคุยกันยาวๆนิดนึงอยากจะให้พี่สาครช่วยเล่าเส้นทางการกว่าที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ฟังหน่อยค่ะกับวิวแชร์เทนนิส
2: ก่อนติดทีมชาติก็มันจะมีแมตช์ก็เขาจัดปีนึงก็ประมาณ6-7รายการต่อปีนะคะก็เลยไปแข่งขันก็แพ้มั่งชนะมั่งเรายังเป็นเด็กใหม่พอเราแพ้รุ่นพี่ได้อันดับ2อะไรเงี้ยเราก็คิดแล้วว่าเราก็มีโอกาสชนะรุ่นพี่ได้แต่เราต้องหาวิธีว่าต้องทำยังไงการฝึกซ้อมน่าจะทำให้มากขึ้นน่าจะชนะรุ่นพี่ได้อะไรเงี้ยมันก็พอเราทำมันก็สำเร็จค่ะ
1: เรียกว่าเราเป็นเสือส้ม ซ้อมเยอะกว่ารุ่นก็เลยไปคัดทีมชาติถูกไหมคะ
2: โชคค่ะมันท้าทายก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเราผ่านกับจุดนี้ไปแล้วเรามันรุ่นพี่เป็นไอดอลของเราอะไรเงี้ยค่ะรุ่นพี่ทำได้เราก็ถ้าเราฝึกซ้อมหรือผ่านกับแดดที่มันแรงกล้าอะไรเงี้ยก็น่าจะทำได้เหมือนรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยเขาแข่งแล้วเขาชนะเลิศมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาตอนนั้นก็เหมือนเขาเสิร์ฟดีมากเราก็มันไม่ชอบอะไรมากเหมือนชอบลูกเสิร์ฟเขามากแบบเขาเสิร์ฟแล้วเหมือนเขาได้ชัยชนะอะไรเงี้ยค่ะได้เปรียบคู่ต่อนั้นมาก็ถ้าเรามาทำจุดนั้นแล้วถ้าเราฝึกซ้อมเหมือนรุ่นพี่เราก็อาจจะสำเร็จได้เหมือนรุ่นพี่เลยนะ

0: ติดทีมชาติครั้งแรก
1: ติดทีมชาติครั้งแรกก็ดีใจค่ะว่าเราแบบไปเจอพี่ๆเพื่อนๆที่มาแข่งขันอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่อยากเจอเขาแต่พอเราได้ตรงนั้นก็พอเราชนะมาแล้วก็ถือว่าดีใจมากค่ะว่าเราทำได
0: ้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้นเป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่เราทำได้สำเร็จแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พี่สาครบอกว่าโอ้โหตอนแรกใช้ไม้ค้ำยันไปนั่งวีลแชร์ก็ยังไม่ใช่วีลแชร์สปอร์ตมันก็ควบคุมยากล่
1: ะ
0: มันต้องเหนื่อยมันต้องซ้อมหนักกว่ารุ่นพี่เคยท้อเคยร้องไห้บ้างไหมคะ
1: ช่วงแรกๆยังไม่ท้อค่ะแต่พอเล่นมาสักพักก็มันเราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็มีท้อมั่งอะไรเงี้ยค่ะเราท้อแต่เหมือนเราทำใจไม่ได้ที่ว่าเราอยากจะเลิก
0: โอ้โหอยากเลิกด้วย
1: ถึงอยากจะเลิกเลยค่ะแต่พออันนั้นแล้วมันทำใจไม่ได้เพราะถ้าเลิกแล้วเราก็ยังรักกีฬานี้อยู่ค่ะ
0: มันตัดไม่ขาด
1: ตัดไม่ขาดใช่ค่ะเราเลือกเขาแล้วเราต้องสู้นะเรารักด้วยเราไม่อยากจะเลิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีรุ่นน้องที่ฝีมือดีกว่าอะไรเนี้ยเรารักที่จะเล่นแล้วมันทำใจยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเลิกอะไรเงี้ยแต่เราก็ท้อได้แต่เราไม่น่าถอยเพราะว่าเรารักกีฬานี้ค่ะ
0: แล้วที่นี่เราเคยคิดไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรค

0: ต่อกีฬาวีลแชร์เทนนิสเพราะว่าเราต้องใช้วีลแชร์ด้วยแล้ววีลแชร์แต่ละคันแต่ละเครื่องเนี่ยก็แตกต่างกันไปอีก
1: อุปสรรคก็เราก็มองเพื่อนๆก็มันก็ไม่น่าจะยากมากถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้เราสู้อย่างเดียวมีใจที่จะสู้ค
0: ่ะแสดงว่าเราไม่เคยมองว่าร่างกายเราเป็นอุปสรรค
1: ไม่มองค่ะถ้าเรารักแล้วอะไรรักอะไรสักอย่างมันก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับเรา
0: เล่นให้เต็มที่
1: ขอให้เราทำเต็มที่ของเราม
0: ีประโยคนึงที่พี่สากลบอกว่าจริงๆก็เล่นมา30กว่าปีแล้วเนาะเกือบ30
1: 28ปี
0: เกือบ30ปีทีนี้เนี่ยอยากจะมีรุ่นน้องขึ้นมาทดแทนเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีใครมาล้มเราได้
1: ค่ะอยากมีค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นมาลองดูเผื่อเขาอาจจะใจอาจจะรักหรือไม่รักเพราะว่ามันต้องสู้กับแสงแดดอะไรเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้น้องๆถ้ามีโอกาสถ้าน้องๆทางบ้านถ้าได้ชมหรือว่าได้ดูก็ถ้าสนใจกีฬาชนิดนี้ก็อยากให้น้องมาลองดูค่ะอาจจะ
0: มาปรึกษาพี่สาคอนได้ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะก็ยินดีค่ะยินดีให้เป็นตัวแทนของรุ่นพี่ๆค่ะ
0: หรือค่ะ
2: พี่สาคอนก็ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าณตอนนี้พี่สาคอนก็เขาเรียกว่าพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้ก็อยากให้ประสบความสำเร็จ
0: และที่อยู่ในมืออ้อยตอนนี้ก็คือเหรียญรางวัลแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของพี่สาคอนนะคะมีทั้งเฟสปิกเกมพาราลิมปิกเกมด้วย
1: ค่ะ
0: อันไหนคือพาราลิมปิกเกมคะระดับใหญ่สุดเลย
1: พาราลิมปิกอันนี้ค่ะ
0: ที่ไหนคะไปแข่งที่ไหนมาเหรียญนี
1: ้ที่เอเธนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอเธนประเทศกรีซโหถือเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเลยของกีฬาคนพิการนะคะก็ได้เหรียญมาด้วย
1: อันนี้เหรียญเงินประเภทคู่ค่ะ
0: โอ้ค่ะก็ถือว่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นพอถามถึงเรื่องพาราลิมปิกเกมส
1: ์
0: พี่สาคอนบอกว่าไปมาตั้งแต่ปี2000เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปมากี่ครั้งแล้วคะกับพาราลิมปิกเกมส
1: ์6ครั้งค่ะ
0: ไปยังไงคะกับปี2000ที่ไปครั้งแรกเลยถึงแม้จะไม่ได้เหรียญแต่เชื่อว่าน่าประทับใจแน่ๆ
1: คือเราเป็นเด็กใหม่เลยนะคะแล้วก็ยังประสบการณ์ยังน้อยฝึกซ้อมไปดีแต่เราชนไปนิดนึงคือเหมือนเขามีเกมอะไรให้เล่นให้คลายเครียดแต่เราก็ชนนะคะ
0: เด็กใหม่ใช่ค่ะอะไรเยอะ
1: อยากจะเล่นอะไร
0: ค่
1: ะ
0: ก็มีเล่นเกม
1: ใช่ค่ะเหมือนเราไม่อยากยอมแพ้แล้วก็เล่นแบบชนะแล้วคนอื่นเขาก็เปลี่ยนกัน
0: ติดใจ
1: ใช่ค่ะพอเล่นแล้วพอมาแข่งขัน
0: แรกแรก
1: ค่ะแรกแรกก็ไม่เจ็บ6-2สองก็เหมือนนำ5-4จะปิดเกมอยู่แล้วแต่มันก็เริ่มค่อยๆเจ็บแล้วเราขอเทรนเนอร์ไม่เป็นตอนนั้นมันเราเป็นเด็กใหม
0: ่
1: ค่ะก็มันแพ้ไป
0: ก็ฝืน
1: ค่ะพอมีเส้นสามก็แพ้ไปสองเราเอาใหม
0: ่
1: พอดีปี2004ก็ได้ไปอีก
0: เขาถึงเรียกว่าประสบการณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขายังไม่มีประสบการณ
1: ์ไม่มีเลยค่ะ
0: พอครั้งที่2ไปอีกเป็นยังไงคะทีนี้
1: เราก็ไม่ทำเหมือนเดิมแล้วเราไม่ไปเล่นไม่อะไรแล้ว
0: เรารู้ละ
1: ใช่ค่ะระวังตัวแล้วคือฝึกซ้อมแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะก็ทำดีที่สุดคือ8แล้วแต่ประเภทคู่ได้เหรียญเงิน
0: ก็คือเหรียญนี้โอ้โหเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุด
1: ประทับใจ
0: ในการแข่งขันประทับใจสุดๆเลย
1: แต่ก็ยังแอบเสียดายนิดๆอยากเข้าเดี่ยว
3: จุดแข็งก็คือเกมเล่นของพี่อ้อยเนี่ยจะมีเกมบุกเนาะเกมลูกที่ดีเพราะลูกที่พี่อ้อยตีมาเนี่ยมันมีความคมนะครับพี่อ้อยจะได้เปรียบในด้านลูกของการตีนะตีลูกได้เร็วนะครับแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยเป็นนักเทนนิสวีลแชร์ถนัดมือซ้ายนี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่แข็งกว่าฝีมือก็คือผมเรื่องของจิตใจนะที่พี่อ้อยมีความเป็นนักสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับมีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วก็มุ่งมั่นในการเล่นเสมอ

0: ความสำเร็จในการลงแข่งขันแต่ละรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่ก็คือผู้ฝึกสอนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันตอนนี้ก็คือโค้ชยุ้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างกับโค้ชยุ้ยที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้
1: เขาก็มีระเบียบวินัยแล้วเขามีความสามารถที่เก่งแล้วก็เข้าใจกับสรีระของเราที่ว่าประทับใจที่เขามาทำหน้าที่แล้วเข้าใจเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็มีความสามารถเขาต้องศึกษาเรื่อง

0: คนพิการสรีระไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เขาต้องศึกษาว่าคนนี้ต้องทำยังไงที่ว่าพูดคุยอะไรเนี่ยค่ะ
1: กำลังใจก็สำคัญ
0: สำคัญมากค่ะเขาเป็นเหมือนผู้หญิงที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็แตกต่าง
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมาหนูก็มีโค้ชหลายๆคนที่ว่าเขาเป็นผู้ชายแต่เขาก็เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่การเข้าใจก็คือไม่เหมือนผู้หญิง
1: ค่ะ
0: ที่ดูแลแบบได้ดีกว่า อันนี้พูดจากใจนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ที่ผ่านมาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ก็ดีเหมือนกันแต่ความเข้าใจก็คนละอย่าง
2: รู้สึกยังไงที่ได้มาดูแลพี่สาครระดับแรกก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจนะคะเพราะว่าหนึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ได้เล่นพี่เขาก็ได้เล่นมาอย่างยาวนานอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทั้งพี่สาครแล้วก็ในนามทีมชาติของประเทศไทยเราด้วยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องนี้ค่ะถ้าในเรื่องการฝึกซ้อมคือพี่สาครเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากค่ะในการฝึกซ้อมไม่ว่าสถานการณ์เช่นฝนตกเนี้ยค่ะต้องบางทีต้องมาดูถึงคอร์ตก่อนนะคะว่าฝนมันตกไหมคอร์ตมันเปียกไหมให้เห็นคอร์ตก่อนก็จะชื่นใจแล้วค่ะในการฝึกซ้อมซึ่งมีความมุ่งมั่นมากมีบางเหตุการณ์นะคะที่ไปแข่งแล้วเกิดอากาศมันหนาวมากค่ะอากาศเย็นมากมือแตก5นิ้วอย่างเงี้ยค่ะเลือดออกเต็มมือเลยซึ่งก็ทางนี้ก็ไปตามคุณหมอที่ประจำสนามให้มาดูอะค่ะคุณหมอบอกว่าเราต้องพันนะหรือไม่เราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าเลือดออกอย่างเงี้ยมันอันตรายพี่สักคอบอกว่าพี่ไหวพี่ตีได้พี่สู้ได้เนี่ยค่ะคือมีความมุ่งมั่นสูงมาก

0: เมื่อร่างกายพร้อมพลังใจพร้อมก็ถึงเวลาที่อ๋อยจะได้ลองสัมผัสกับสนามจริงกับกีฬาตลอดเกือบ30ปีจะทำได้ไหมหรือว่าเหนื่อยมากสิ่งที่แน่ใจก็คืออ๋อยจะลงสนามนี้ด้วยใจที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดไปพร้อมกับพี่สาครงั้นเราไปแอบล้วงเทคนิคของนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสที่เคยไปเยือนสนามระดับโลกไปด้วยกันค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปตีกันไม่ใช่ตีแบบนั้นตีเทนนิสกันเนี่ยโอ้โหอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาแต่ว่าตอนนี้มีหมวกแล้วไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่ามือใหม่จริงๆต้องรู้อะไรเบื้องต้นคะสำหรับการเล่นเทนนิส
2: การจับแร็กเก็ตค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อการจับแร็กเก็ตแบบนี้ถูกไหมคะ
2: ยังไม่ถูก
1: ว้ายตายแล้วต้องยังไงคะ
3: อันนี้มันจะง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ที่ยังไม
1: ่อ๋อจับไปอย่างนี้เลยเหรอคะ
3: ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเบสิกเริ่มต้น
1: อ๋อเบสิกเริ่มต้นต้องแบบนี้อย่างนี้ถูกไหมคะคุณครู
2: ถูกค่ะขั้นแรกก็ต้องเช็คก่อนว่าถูกแล้วก็ขยับเข้ามาแล้วก็ปิดนิ้วชี
1: ้
2: ใช่ค่ะ
1: มือใหม่ต้องหัดจับแร็กเก็ตให้ถูกต้องไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันค่ะ
1: เบาสุดกลางหนักนี้ถูก
2: ต้อง300กว่าก็มี
1: อ
2: ันนี้รุ่นกลาง
1: ๆแต่ว่ามีเบากว่านี้ด้วยเหมือนกัน
2: มีค่ะ
1: ของพี่สาครนี่ถือว่าขนาดกลางมันเหมาะกับตัวเรายังไงคะอันนี
2: ้เหมาะสำหรับวีลแชร์เวลาเนี่ยค่ะเวลาเราปั่นด้วยเวลาเราล็อก
1: ถ้าเราต้องใช้วีลแชร์ไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราใช้หนักเกินไปก็จะไปหมดแรงกับแร็กเก็ต
2: ล้า
1: อ๋ออย่างนี้เอง
2: มันเล่นนานๆไปก็อาจจะลูกจะไม่ค่อยแรงแล้ว
1: ค่ะแล้วกติกาเบื้องต้นล่ะคะพี่สาครการให้คะแนนยังไงคะเหมือนกับเทนนิสทั่วไปหรือเปล่า
2: แตกต่างแค่เด้งได้2ครั้งแต่
1: เทนนิสทั่วไปเด้งได้ครั้งเดียว
2: ใช่ค่ะกติกาอื่นก็เหมือนกันหมด
1: การนับคะแนนเหมือนกัน
2: เหมือนกันค่ะ
1: ในเรื่องของกติกาอื่นๆที่คนที่จะหัดเล่นต้องรู้อะค่ะ
2: นี่สำหรับมือใหม่นะคะ
1: ค่ะ
2: รู้สึกการตีก็อันนี้จับถูกต้องแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบสิกท่าโฟร์แฮนด
1: ์
2: ท่าแตะแล้วก็ขึ้นมา
1: อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ท่าตรงนี้ค่ะอันนี
1: ้นี่คือหนึ่งท่าแล้วยังไงอีกคะ
2: อันนี้โฟร์แฮนด์แล้วก็เป็นแบ็คแฮนด์ค่ะ
1: แบ็คแฮนด์ก็อย่างนี้
2: มือไม่ต้องหงายขึ้นต้องคว่ำลง
1: เดี๋ยวนะ
2: เดี๋ยวค่ะข้อมือเนี่ยค่ะเออนั่นแหละดันที่สุด
1: มัน
2: วาดไปเลยค่ะวาดไปอ
1: ย่าง
2: น
1: ี้อ่ะค่ะ
2: เออนั่นแหละ
1: อ๋ออย่างนี้หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่พี่สาครสอนละทีเนี้ยถ้าลงสนามจริงๆพี่สาครจะช่วยสอนเพิ่มเติมได้ไหมคะ
2: ก็การตีก็พอได้ค่ะยังไม่นี่ก็เป็นครั้งแรกที
1: ่นักเรียนวันนี
2: ้ไม่ยาก
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองสนามดี

0: จริงกันดูดีกว่านะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าไปเลยค่ะขออนุญาตค่ะอันนี้คือ
1: เบสิกง่ายๆค่ะนี่โฟร์แฮนด์ค่ะ
0: โฟร์แฮนด
1: ์ลูกที่สองค่ะ
0: ลูกที่สองมาแล้วเดี๋ยวเราให้ตัวจริงเขาโชว์ให้ดูก่อนนะคะ
1: โฟร์แฮนด์ค่ะ
0: สุดยอด
1: นี่แบ็คแฮนด์ค่ะ
0: จริงๆเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะ
1: เดี๋ยวลองให้พิธีกรลองดูนะคะว่าโฟร์แฮนด
0: ์คิดว่าพิธีกรจะทำได้ไหมคะ
1: น่าจะได้ค่ะ
0: เชียร์หน่อยเชียร์
1: หน
0: ่
1: อยเชียร์ค
0: ่
1: ะ
0: ลองดูค่ะลองดูเดี๋ยวเราตีตามความรู้สึก
1: ได้นี่ไง
0: เดี๋ยวขออีกสักลูกหนึ่งเทิด
1: ไปเลยค่ะเยี่ยมแบ็คแฮนด
0: ์อันนี้มันจะยากไปไหนก็ไม่รู้
1: จึ๊บ
0: โอ้ย
1: ใหม่ค่ะใหม่ก็ได้เรื่องสองเออโอเค
0: เป็นไงบ้างคะ
1: ได้ได้ค่ะ
0: พี่สากรบอกหนูไปว่าไม่ได้
1: ได้ค่ะได
0: ้โอ้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายขนาดอันเนี้ยไม่ต้องนั่งวีลแชร์ยังยากเลยแล้วพี่สากรเนี่ยโอ้โหต้องบังคับวีลแชร์ไปด้วยโอ้โหขอคารวะเลยนะคะเพราะว่ามันยากจริงแล้วก็พอทำได้เนี่ยมันก็สุดยอดเนาะ
2: โอ้โหนี่คือ energy ของผู้หญิงวัย53ปีจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยพอได้มาลองเล่นเทนนิสกับพี่สาครก็รู้เลยค่ะว่าวงการวีลแชร์เทนนิสหญิงอ่อยเชื่อว่าทุกแรงตีทุกเทคนิคของพี่สาครได้ผ่านความพยายามและความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานถึงแม้แดดจะแรงเล่นเทนนิสจนหอบหรือว่าตีลูกเสียแต้มอ่อยก็ไม่เสียใจเลยค่ะที่ได้เดินทางมาเพื่อลงสนามร่วมกับนักกีฬาที่มีใจเกินร้อยแบบพี่สาคร
0: เป็นยังไงบ้างคะลูกศิษย์คนนี้เอาแบบความจริงห้ามอวย
1: เพราะว่าเหมือนเพิ่งฝึก
0: ดีอยู่แปลว่า
1: ดีค่ะดี
0: โอ้ต้องบอกว่าเหมือนจะง่ายแต่ว่าไม่ง่ายเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาคอนอ่ะต้องคอนโทรลรถด้วยวีลแชร์ด้วยแล้วก็ต้องตีไปด้วยขนาดอ่อยตีอย่างเดียวแต่ยังตีโดนบ้างไม่โดนบ้างเลยโอ้เรียกว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายมากๆเลยเรามีเป้าหมายอะไรหลังจากนี้บ้างเพราะว่าก็พูดถึงเราไปสูงสุดแล้วเนาะพาราลิมปิกเกมเราก็ไปได้เหรียญมาแล้วเป้าหมายหลังจากนี้ยังเป็นอะไรอะ
1: เป้าหมายก็คือแมตช์อาเซียนพาราลิมปิกอีกสักครั้งหนึ่ง อยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็อยากไปเล่นแกรนด์สแลมอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
0: ก็ให้กำลังใจพี่สักกรนะคะอยากให้พี่สักกรไปถึงเป้าหมายทีนี้อยากจะให้กำลังใจรุ่นน้องที่เขาดูพี่สักกรอยู่หรือหลายๆคนอาจจะมองพี่สักกรเป็นไอดอลก็ได้อยากจะบอกอะไรรุ่นน้องๆให้เขามีกำลังใจในการแข่งขัน
1: ขอให้น้องๆมีความตั้งใจถ้าเราฝึกถ้าให้เราฝึกซ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เต็มที่สิ่งนั้นมันจะตามมาเองค่ะก็พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ว่าอยากจะเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะคือมันไม่เกินความสามารถของเราที่ว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราต้องสำเร็จค่ะ
0: นี่คือคำยืนยันจากนักกีฬาวัย53ปียังแจ๋วของเรานะคะ
1: ขอให้เรามั่นใจสักอย่างเราต้องทำได
0: ้วันนี้ฟังแล้วใจฟูมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่สาครด้วยเช่นกันนะคะให้ทำตามความฝันที่ตั้งเอาไว้ให้สำเร็จแล้วก็จะรอดูความสำเร็จหลังจากนี้ต่อไปนะคะขอบคุณที่หนึ่ง
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: หนูก็รู้จักกับแกตั้งแต่เย็บผ้าด้วยกันตั้งแต่โรงงานปีกลนะคะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะพี่แกมีวินัยก็ขยันหนูคิดว่าพี่สกรเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เราเอาแบบอย่างได้ดีเพราะว่าแกมีวินัยแล้วก็แกเป้าหมายของแกชัดเจนนะคะ
4: เขาแบบทำอะไรต้องจริงจังครับทำอะไรจริงจังแบบตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะแบบว่าต้องได้เหรียญทองครับตั้งแต่รู้จักพี่อ้อยมาต้องแต่พ่อวิทยาเขารู้จักเขามาโอ้โหดูแลดีมากผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงการสอนเขาฮะว่าสอนวิธีช้ายังไงเล่นรถยังไงตียังไงฮะสอนทุกอย่างครับ
2: ไม่ว่าจะเพศอายุ

0: หรือร่างกายก็ไม่สามารถจำกัดพลังและความคิดของพวกเขาได้สำหรับใครที่กำลังยอมโดนตีกรอบความสามารถเพราะคำพูดของคนอื่นอ๋อยอยากให้ลองหันมาเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเราทุกความพยายามจะไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจจริงอย่างแน่นอน
1: ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเราจะมีสภาพร่างกายเป็นแบบไหนไม่มีอะไรมาจำกัดความสำเร็จของเราได้ค่ะถ้าเรามีความตั้งใจจริงได้รับโอกาสและได้รับความเท่าเทียมความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับฟิตเตรียอีพีถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภากับผมสิทธิเดชพงศิรินะครับติดตามรายการสดช่วงเวลา 9:00 นแบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน tp channel ไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดพลาดการรับชมรายการสดช่วงเวลา 9:00 นแบบนี้ติดตามรายการรีรันอีกครั้งได้ในช่วงเวลา 18:30 นของวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้มองรัฐสภาพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นร้อนอีก1ประเด็นคือเรื่องของ UPOP 1991อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับที่ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันวงกว้างในสังคมเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ก็มีทั้งหลายคนอยากให้มีการพัฒนาเพราะว่าเป็นทั้งความหวังในการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆแล้วก็โอกาสในการลงทุนทั้งเรื่องของการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่จะกระทบต่อเกษตรกรไทยนะครับทั้งเรื่องของการนำเมล็ดพันธุ์ไปไว้ปลูกต่อหรือต้นทุนการผลิตที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้รัฐบาลก็มีการออกมายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อยุติครับว่าประเทศไทยเราจะเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวหรือไม่ขณะที่สภาเกษตรกรแห่ง

0: ชาติมีการออกมาคัดค้านแบบหัวชนฝาเลยนะครับมีการเปิดรับฟังความเห็นไปหมาดๆเพิ่งปิดไปเมื่อวานนี้11ตุลาคมนี้ครับเพื่อที่จะไปประกอบการพิจารณาท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาดังกล่าวด้วยนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องของการที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวหรือไม่นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้เกิดความรอบด้านขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติเองจะมีการใช้กลไกในการรับฟังความเห็นตรวจสอบเรื่องเหล่านี้และก็ใช้กลไกกรรมธิการแบบไหนวันนี้ต้องมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับกลไกฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง2สภาทั้งกรรมธิการการเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการการเกษตรของวุฒิสภาท่านแรกนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนั่งร่วมอยู่กับผมในรายการในขณะนี้แล้วต้อนรับท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านนพพลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านของโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาท่านสวโชติชัยบัวดิษฐ์นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านรายการผ่านระบบซูมด้วยการต้อนรับท่านนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านสวครับคือประเด็นวันนี้ที่มีการนำมาพูดคุยกันแน่นอนว่าเป็นประเด็นที่เกิดข้อถกเถียงเป็นวงกว้างถ้าเกิดไม่ว่าจะไปถามมุมไหนเนี่ยก็มีแต่ข้อกังวลที่หลายคนเนี่ยอยากได้ความชัดเจนว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ไทยจะต้องเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991หรือไม่นะครับประเด็นนี้ก็เลยจะต้องมีการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกลไกของกรรมธิการโดยเฉพาะการเปิดเผยความชัดเจนข้อมูลในตรงนี้เริ่มต้นถามที่ทางด้านท่านสสก่อนนะครับUPOP ถ้าเกิดเราพูดให้เข้าใจในภาษาบ้านๆให้เกษตรกรที่ได้เห็นและติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงเพราะทำไมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงเป็นกระแสมากเลยครับ
1: คือ UPOP เนี่ยนะครับ1991เนี่ยคือมันก็เป็นอนุสัญญาอันนึงนะครับในเรื่องของสัญญา FTA ที่ไทยจะสภาพยุโรปเนี่ยนะครับจะต้องเจรจากันนะครับแต่ว่าสภาพยุโรปเนี่ยเขามีข้อกำหนดในเรื่องของยูพอปเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่อย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มีการได้พูดถึงในสังคมไทยมากโดยเฉพาะในภาคของเกษตรกรเนี่ยก็คือว่าความเป็นห่วงเป็นกังวลในความในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายไทยเนี่ยนะครับเราก็มีการคุ้มครองอยู่เหมือนกันแต่ว่าในยูพอปตัวเนี้ยนะครับเขามีเงื่อนไขที่มันพิเศษขึ้นซึ่งถ้าเราทำตามยูพอป1991นี้แล้วเนี่ยทำให้เราจะต้องมาแก้กฎหมายในพรบคุ้มครอง2542ที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเข้มงวดขึ้นซึ่งจะเป็นการเราเองก็เป็นกังวลว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรไทยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ความเป็นอิสระในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยของสังคมไทยเนี่ยมันจะสูญหายไปหรือเปล่าแล้วก็อีกกังวลในเรื่องของการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกนะครับหรือแม้แต่แลกเปลี่ยนกันในชุมชนนะครับ
0: ครับอันนั้นก็เป็นข้อกังวลแล้วก็ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาแน่นอนว่าฝั่งนึงเนี่ยอยากให้ทางด้านของ UPOP 1991เนี่ยเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: แต่อีกมุมนึงเนี่ยเกษตรกรรายย่อยของไทยเยอะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือความไม่การใช้กฎหมายอย่างเงี้ยในทัศนะผมเนี่ยนะครับคือจะต้องมีความเท่าเทียมกันแต่วันนี้เรายอมรับหรือเปล่าว่าสิทธิในเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองทั้งหลายเนี่ยของเกษตรกรไทยเนี่ยกับเกษตรกรที่ยุโรปเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่เสมอภาคกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เราจะเจรจาแล้วจะลงเอยอะไรกันสักอย่างหนึ่งโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นความที่ไม่ยุติธรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาเร่งรัดเราให้ทางเราเนี่ยได้ยอมรับกติกาที่เขาเขียนมาแบบเนี้ยมันก็ดูจะกระไรอยู่จะไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันถึงรายละเอียดว่าทำไมถึงผมถึงได้เกิดความกังวลอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งนะคร
0: ับอันนี้ก็เป็นมุมมองของสสประธานกรรมการการเกษตรนะครับขณะที่ฝากฝั่งของทางด้านท่านสวชดชัยแล้วครับพอเห็นถึงมุมมองเรื่องของการเจรจาแบบนี้ที่ไทยเองก็กำลังมีการศึกษาข้อมูลมองว่าตอนนี้ไทยเองก็มีกฎหมายเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชปี42อยู่มันมีความพยายามอะไรทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการแก้กฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะไปเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991ครับ
2: ครับกฎหมายของคำว่า FTA นั่นคือมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิดคำนี้แต่ว่าอีกคำหนึ่งที่มาใหม่คำว่า UPOP เนี่ยก็หมายความว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชนะครับสิทธิบัตรพันธุ์พืชเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามองกันง่ายๆนะครับระดับมาตรฐานสากลน่ะถ้าโดยรวมอ่ะเราจะขึ้น

0: ชกมวยสากลนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสากลใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาสากลมาต่อยมวยไทยยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของมวยไทยแต่ทีนี้เราจะเอามาตรฐานไหนเพื่อมาให้เขาเรียกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยซึ่งผมก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเราต้องมองว่าแล้วจะเอามาตรฐานอะไรที่จะคุ้มครองเกษตรกรไทยคำว่าสิทธิบัตรพันธุ์พืชคิดง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราคำนี้มันอาจจะใหม่สำหรับเกษตรกรทั่วไปเขายังไม่รู้ฉะนั้นพอมีเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยการต่อต้านการคัดค้านมันก็จะแรงในสิทธิบัตรพันธุ์พืชหนึ่งตัวแต่ถ้าเรามองง่ายๆคือลิขสิทธิ์เพลงเมื่อก่อนท่านจำได้กันไหมครับว่ามีเกี่ยวกับคำว่าลิขสิทธิ์พอใครมีเพลงเข้ามาแล้วเนี่ยบริษัทนี้ใช้บริษัทนี้ใช้แล้วก็จะใช้ตามลิขสิทธิ์เท่านั้นลักษณะของเมล็ดพันธุ์พืชก็เช่นกันต่อไปเมื่อเจ้าของเขาเรียกว่าปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วพอปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะคนอื่นจะไปใช้ไม่ได้ลักษณะแบบนี้ทีนี้ภาคเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยถ้าเรามองอย่างในจอนี่ทุกคนก็เห็นกันแล้วก็อยู่แบบชาวบ้านเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยรายเกิดขึ้นมาแล้วให้เข้าไปร่วมเนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยต่อไปถ้าเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เหมือนเขาร้องเพลงอย่างเนี้ยแต่เขาไปร้องต่อเนี่ยเขาไปแสดงในงานเนี่ยเขาจะทำได้ไหมแล้วก็เอาไปให้เพื่อนปลูกหรือแลกกันระหว่างชุมชนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องคัดค้านก็อย่างที่ท่านส.ส.ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าการรับรู้ข่าวสารการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นถ้าเราจะทำเนี่ยเกษตรกรต้องกังวลไว้ก่อนว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเราจะเป็นกลัวของโลกในอนาคตและถามว่าเราจะเป็นกลัวของโลกได้เมื่อซื้อวัตถุดิบทุกอย่างผลิตแล้วไปขายเขาแบบนี้นะครับ
1: ครับประเด็นที่มีคนกังวลกันส่วนมากเลยก็คือถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญายูปอป1991นะครับหากมีการดัดแปลงพันธุ์พืชใหม่แล้วเกสรมันเกิดปลิวไปอยู่ผสมพันธุ์กับพืชพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันจะกลายทำให้เกษตรกรหรือว่าชาวนาเขากลายเป็นคนที่จะต้องถูกฟ้องร้องหรือว่าการละเมิดโดยปริยายแบบนี้คือมันถือว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรและชาวนาหรือเปล่าครับในมุมของท่านสวเองครับ
0: นี่คือข้อกังวลที่สุดครับเราอย่าลืมว่าแม้แต่บ้านเราเองเนี่ยไปร้องเพลงของค่ายอื่นเนี่ยก็ยังมีลิขสิทธิ์พืชพันธุ์ก็เช่นกันนะครับเวลาเขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งบริษัททางประเทศทั้งทุนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาทำแล้วเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเกษตรกรเราจะอยู่อย่างไรเรามองว่าถ้าเราต้องการจะเข้าร่วมเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็ต้องทำอย่างไรจะคุ้มครองเกษตรกรเราก่อนจะคุ้มครองพันธุ์พืชของเราอย่างไรก่อนนี่คือสิ่งสำคัญครับเราอยากรู้ตัวนี้ครับที่เป็นณเวลานี้ครับ
1: ครับท่านส.ส.มองเห็นด้วยหรือไม่ฮะกับการที่จะต้องมาดูเรื่องของการคุ้มครองเกษตรกรก่อนโดยเฉพาะข้อกังวลเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย
2: ใช่แน่นอนก็อย่างเวลาการเราก็เห็นอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับการผสมเกสรระหว่างพืชเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไอแปลงข้างๆเราเนี่ยดันเป็นแปลงที่ อยู่ในสิทธิบัตรนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันฟิวมาสู่เกษตรกรไทยเนี่ยตกลงแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยจะเป็นขโมยโดยธรรมชาติโดยปริยายหรือเปล่าไปละเมิดว่าถ้าของเราเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านสว.บอกว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยนะครับหรือคุ้มครองของเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะ
1: ครับ
2: เป็นปัญหาแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็ยังมองเห็นกันอยู่นะครับหลายๆอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มแข็งตรงนี้ก่อนนะครับฮะผมเห็นด้วยกับท่านสว.ตรงนี้ครับ
1: คือเท่าที่ฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องของข้อกังวลนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าที่มีการติดตามในตัวท่านสส.เองที่มีการไปเจรจามาก็สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เท่าที่ติดตามเนี่ยมีความคืบหน้าในยูพอบที่เรามีการเจรจามันมีประเด็นไหนที่ยังคงค้างและคืบหน้าประเด็นไหนบ้างครับ
2: คือตอนนี้ผมเองผมต้องขอเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยทั้งในส่วนของกรมเจรจาการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับทั้งสองกรมเนี่ยจะต้องออกมาพูดนะครับในรายละเอียดที่ได้เป็นการที่ได้ไปเจรจาในครั้งนี้นะครับว่าเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันจบไปแล้วเมื่อวันที่6นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยทั้งสองกรมเนี่ยควรจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยในการคุยกันเนี่ยนะครับในรอบที่10เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ
1: ัน
2: ไหนเจรจาได้อันไหนเจรจาอะไรแล้วเราจะได้ยังไงเสียยังไง

0: ไงแล้วที่ยังเจรจาไม่ได้เนี่ยคือมีในส่วนไหนใช่ไหมครับคือเท่าที่รับทราบมาเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่มีการเจรจากันแล้วแล้วก็ลงเอยกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนโดยเฉพาะในส่วนของยูป๊อปเนี่ยยังมีประเด็นอีกเยอะที่ยังไม่ลงตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้ทั้งสองกรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของกรรมการของสภาผู้แทนเนี่ยคณะเกษตรของสภาผู้แทนเนี่ยเราจะเชิญทั้งสองกรมนี้มาในวันเปิดประชุมกรมนี้ได้มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการว่าการเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับแม้ว่าคำยืนยันรัฐบาลตอนนี้จะบอกว่ายังไม่มีข้อยุติว่าไทยจะเข้าร่วมหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านส.ส.อยากเรียกร้องก็คือการแสดงความชัดเจนว่าเราเจรจาอะไรถึงไหนยังไงบ้างรวมไปถึงกรอบตอนนี้มันก็ยังไม่มีความชัดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยุติตอนไหน
0: ครับใช่ครับ
1: ในมุมตอนนั้นก็คือมองว่าถ้าเกิดเราจะตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเรื่องไหนที่จะต้องเปิดออกมาก่อนคร
0: ับ มันต้องเปิดทุกเรื่องนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความโยงใยซึ่งกันและกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหรือแม้ในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยนะครับผมเองยังเป็นกังวลด้วยซ้ำถ้าเราไม่มาดูเรื่องนี้กันให้ดีเนี่ยนะครับแล้วไม่ออกมาตีแผ่กันจริงๆเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรมันยังเอื้อมไปถึงหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องอะไรมันเอื้อมไปได้หมดนะครับในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยเพราะนั้นยิ่งผมเองก็ยิ่งมีความกังวลเข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยผมเลยต้องการให้คนที่ไปเจรจาเนี่ยได้ออกนำข้อมูลออกมาได้เปิดเผยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมาแก่นแท้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่ามาคุมเครืออย่างนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ทั้งสองหน่วยงานไม่ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับในมุมท่านสว.แหละครับมองถึงเรื่องของท่าทีรัฐบาลขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของข้อกังวลเกษตรกรแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับยูป๊อป1991ยังไงบ้างครับว่าการสื่อสารเนี่ยเกิดความชัดเจนหรือว่าล่าช้ายังไงไหมครับ
2: สำคัญมากครับการสื่อสารเนี่ยเรามองไปตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมแล้วเพราะการสื่อสารไม่ดีน้ำท่วมเลยโดนกันทั้งประเทศตอนนี้แล้วเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยการสื่อสารออกมาสู่ทำไมต้องไม่เปิดออกมาสู่สาธารณะทำไมต้องให้ชาวบ้านต้องไปเกษตรกรต้องไปประท้วงต้องไปอะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการทำในปัจจุบันเนี่ยจะเข้าสู่ระบบ OECD มั่งจะเข้าสู่มาตรฐานสากลอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเรามุ่งเป้าไปที่สู่ความโปร่งใสแล้วเนี่ยในการทำอะไรก็ตามการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นในการทำแต่ละครั้งตอนเนี้ยเกษตรกรก็ลำบากชาวบ้านลำบากอยู่เนี่ยทำไมต้องให้มาประท้วงกันทำไมไม่สื่อสารออกมาว่าเราควรจะทำอย่างไรกฎหมายเนี่ยที่ยูป๊อปเนี่ยที่ชาวบ้านกังวลประชาชนคัดค้านเนี่ยมันแล้ววิธีการที่จะสื่อสารออกมาให้ประชาชนเข้าใจทำไมไม่ทำแบบนั้นครับ
1: ครับ
2: เนี่ยเวลาเนี่ยนี่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายดังนั้นนะครับที่มาอยู่ในสิ่งเหล่านี้โอเคอาจจะทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะในการที่เขามาประท้วงกันในลักษณะเนี่ยเกิดจากมีคนจ่ายมีคนยังไงมันก็ใช้ตังค์ทั้งนั้นถ้าในทางที่ดีในยามวิกฤตแบบนี้นะครับความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญสื่อสารสู่เกษตรกรสื่อสารสู่ประชาชนว่าที่จะไปทำการเซ็นสัญญาเนี่ยส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรโอเคบางทีอาจจะจำเป็นต้องเซ็นเพราะมันเป็นมาตรฐานของจะเรียกว่าระดับการจะพัฒนามันต้องทำก็เรียกกฎกติกาด้วยกันถ้าเราจะไปเซ็นแล้วเนี่ยเราได้อะไรแล้วเราเสียอะไรแก้แจ้งออกมาอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าลักษณะอมพนันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยท่านมองในภาพเหล่านี้เป็นตัวสื่อให้ว่าความโปร่งใสมันอยู่ตรงไหนสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามาช่วยกันเนี่ยสื่อสารออกมาครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่าให้เหมือนบอกว่าอะไรก็เอาอยู่แล้วผลสุดท้ายถึงคอมิดหัวกันอยู่อย่างเนี้ยมันนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วครับ
1: ครับกังวลที่ทั้งภาคการเกษตรตัวท่านสว.เองก็แสดงถึงข้อกังวลที่เท่าที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปในทิศทางที่เราไม่ควรจะเข้าร่วมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ประเมินถึงข้อดีที่ทางรัฐบาลเองก็มองถึงว่ามันจะเป็นโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมีการประเมินว่ามันจะได้คุ้มเสียไหมครับ
2: จริงๆแล้วนะคำว่างานวิจัยเนี่ยควรจะนำในการผลิตนี่คือจะส่งเสริมเกษตรกรอยู่ต้องนำงานวิจัยเข้ามา

0: ผมทำสวนทุเรียนอยู่ประมาณสัก800ไร่อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยแรงงานหายากเราก็ต้องมีระบบในการเป็นสมาร์ทฟาร์มนี่คืองานวิจัยต่างๆระบบการใช้น้ำระบบการให้ปุ๋ยระบบต่างๆเนี่ยในการทำสิ่งเหล่านี้งานวิจัยในการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเมื่อเขาลงทุนแล้วเขาก็ต้องสงวนสิทธิ์ของเขานะครับเป็นเรื่องสำคัญคนแต่งเพลงก็ต้องมีลิขสิทธิ์ของเขาอันนี้ก็เช่นกันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทำในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องว่านำไปสู่ความที่จะมันจะถูกต้องหรือไม่เนี่ยอย่างทุเรียนนะครับถ้าเห็นอย่างเนี้ยต้องผสมเกสรแล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราปลูกอีกคนหนึ่งไปปลูกพันธุ์ที่เขาปรับปรุงใหม่มาเล็กเกษตรกรจะมีปัญหาไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันจริงเหล่านี้ที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาไว้ว่าเกษตรกรจะได้เปรียบอย่างไรจะเสียเปรียบอย่างไรในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ขึ้นมานั้นถามว่าทุกคนก็อยากปรับปรุงหมดเพราะว่ามันทนแดดทนฝนทนแล้งอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนจะได้ประหยัดแต่ถ้าทำขึ้นแล้วเราอย่ามองต้องมองอนาคตด้วยว่าบางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยผลิตแล้วต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยอีกไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะตัวเคมีต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เรามองกันระดับโลกแล้วอนาคตต่อไปเมื่อเขาควบคุมระบบเมล็ดพันธุ์ได้อย่าลืมว่าประเทศไทยคือแหล่งอาหารเอเชียนี่คือแหล่งอาหารนะครับฝั่งโน้นกำลังมีปัญหาเยอะแล้วหลายคนหลายบริษัทที่กำลังเข้ามาเนี่ยเพื่อจะผลิตสร้างรองรับความมั่นคงด้านอาหารหรือเปล่าเราต้องมองยาวๆประเทศไทยนั้นอ่ะมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วฉะนั้นพอเรามีเนี่ยหลายประเทศกำลังจะช่องมาซื้อที่เนี่ยต่างระยองเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันมีเดี๋ยวจะมีมลพิษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านรู้ไหมครับที่นาเขาซื้อหมดที่สวนก็ซื้อหมดในลักษณะเหล่านี้ทำให้รู้ว่าคุณกำลังมุ่งมาทางตั้งแต่ภาคตะวันออกไปยันกระจายออกไปสู่ที่นาที่อะไรอ่ะถามว่าทำไมไม่ป้องกันเกษตรกรก่อนแล้วค่อยไปคิดทำในการเจรจานะครับ
1: ครับฟังดูเหมือนท่านสวไม่เห็นด้วยมองถึงเรื่องของว่าเราจะเสียมากกว่าได้อีกนะครับเหมือนตรงนี้จะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องภาคการเกษตรของไทยแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่แนวทางที่ไทยจะต้องมีการไปเข้าร่วมโดยเงื่อนไขนี
0: ้คือผมคิดว่าณเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาวันนั้นก็พูดไว้ในสภาครั้งหนึ่งแล้วว่ามันคือจริงๆแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสวทช.เรามี EEC เรามีนักวิจัยที่เป็นระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะไปหมดครับเดินจะชนกันอยู่แล้วทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าแล้วทำไมท่านเหล่านี้ไม่ทำแล้วท่านจะสงวนลิขสิทธิ์ของท่านไว้หรือสงวนสิทธิบัตรไว้กี่ปีกี่อะไรแต่เป็นคนไทยทำแล้วก็ใช้เมืองไทยลักษณะนี้ไม่ดีกว่าหรือครับทำไมจะต้องรีบไปเซ็นสัญญาแล้วให้ต่างชาติมาลงทุนมันไม่เหมือนนอมินีแต่ต่อไปอนาคตเนี่ยเขาจะยึดประเทศเอานะครับ
1: ครับครับครับแล้วทางด้านท่านสสแหละครับพอเห็นถึงท่านสวสะท้อนมุมมองว่าตอนนี้ไทยเรายังไม่ควรคือยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991ท่านสสเนี่ยเห็นมุมมองแล้วว่าจากโมเดลที่ทั้งอินเดียเวียดนามอินเดียเนี่ยไม่เอาส่วนเวียดนามเนี่ยเข้าร่วมแล้วแต่เหมือนจะมีข้อกังวลเนี่ยไทยควรจะนำมาเป็นโมเดลตัวอย่างยังไงบ้าง
2: ใช่ผมคิดว่าเนี่ยบทเรียนที่ทั้งสองประเทศเนี่ยคืออินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมที่ถือว่าใหญ่มากใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาพยายามที่จะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยซ้ำในการที่จะขจัดในเรื่องของสิ่งที่จะเจรจา FTA เนี่ยแล้วเอาเรื่องของอนุสัญญายูพอปเนี่ยออกนะครับคือไม่ให้มีมายุ่งเกี่ยวและที่สำคัญเนี่ยนะครับทางสหประชาชาติมีอยู่4หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มาบอกนะครับบอกทางเอฟพีบอกทางยุโรปเนี่ยว่าเรื่องของยูพอปเนี่ยออกไปจากการเจรจาการค้านะครับเอฟพีเนี่ยนะครับซึ่งขนาดหน่วยงานของสหประชาชาติเนี่ยได้มาออกแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับได้มาแสดงออกแบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าเป็นเรื่องที่มีความกังวลอยู่มากพอสมควรแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยในเมล็ดอย่างข้าวโพดเนี่ยนะครับเรานี่ต้องไปซื้อพันธุ์มาตลอดนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเพาะปลูกต่อเลยซึ่งเราก็เป็นห่วงเป็นกังวลเหมือนกันว่ากรณีข้าวโพดเนี่ยมันจะเหมือนกรณีข้าวเนี่ยจะเหมือนกรณีข้าวโพดหรือต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวนะครับจากบริษัทเอกชนจากที่ไหนเนี่ยมาเพาะปลูกอย่างเดียวซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์

0: เนี่ยไปเก็บแล้วจะพอปลูกได้ต่อไปในฤดูมาก
1: ครับ
0: ครับผม
1: อย่างมุมมองที่ท่านสสเห็นก็คือตรงเวียดนามเนี่ยเขาเหมือนจะเข้าไปแล้ว
0: เข้าไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเท่าที่ติดตามข่าวทางด้านเกษตรเขารู้สึกขอใช้คำว่าเขาอึดอัดเหมือนกันในการเข้าร่วมนะครับ ที่เห็นตามข่าวนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมแต่อินเดียนี่ปฏิเสธแน่นอนแข็งขันว่าไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับผม
1: แต่ว่ามุมมองท่านสสเองก็อาจจะมองว่าในเรื่องของการที่เราจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยศึกษา2ประเทศนี้เป็นตัวอย่างก่อนก็คืออินเดียเขามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ร่วม
0: เขาไม่ร่วม
1: เพราะเขามีเกษตรกรรายย่อยเยอะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในสถานะอึดอัดไปดูอีกครั้ง
0: ใช่อันนี้คงจะต้องไปศึกษาครับความเป็นบทเรียนที่เวียดนามได้รับตรงนั้นนะครับก็นั่นแหละครับแต่ที่กังวลที่สุดก็คือว่าความเป็นอิสระความเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมีภาคเอกชนเนี่ยที่เขาสามารถจะคุมชะตาชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็น่าจะทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเลวร้ายทุกอย่างจะต้องเกิดจากผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่เป็นวิถีชุมชนไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรเหมือนแต่ก่อนแต่ไรแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ความหลากหลายของพันธุ์พืชของอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราก็จะอย่างทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเรากินปลาเนี่ยมีปลาทั้งหลายชนิดแต่ทุกวันเนี่ยปลาที่เรากินเนี่ยมีอยู่กี่ชนิดกันมีปลาทับทิมปลาอะไรอยู่ไม่กี่ชนิดซึ่งพอมันมีความหลากหลายทั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับความแข็งแรงของมันก็ดูเหมือนจะอ่อนแอขึ้นแล้วก็พันธุ์ต่างๆที่เพาะพันธุ์กันมาเนี่ยจริงๆแล้วการเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยที่แต่ละบริษัททำออกมาส่วนใหญ่ก็จะอิงกับว่าอิงกับปุ๋ยอิงกับอะไรที่เขาผลิตขึ้นด้วยถ้าลองเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปปลูกโดยธรรมชาติเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นที่จะเติบโตไม่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการคัดกรองจากธรรมชาติใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ซึ่งเราก็มีความกังวลใจในส่วนนี้เป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับก็ไม่ต่างกันกับท่านสส มีมุมมองเรื่องของความกังวล
0: ใช่ครับ
1: คือโดยเฉพาะกับภาคเกษตรกรรายย่อยเนี่ยที่อาจจะต้องเวลาถึงฤดูกาลที่จะต้องไปเพาะปลูกการจะไปเอาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่จะต้องมาปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีการเข้าร่วมรู้สัญญานี้
0: ใช่ครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ก็แพงนะครับอย่างข้าวโพดเดี๋ยวนี้กิโลนึงเกือบ200แล้วนะครับไม่ถูกนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน
1: ั
0: ่นแหละครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อกังวลที่สสสวได้สะท้อนนะครับเท่าที่เราได้รับฟังเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าข้อเสียถ้าจะพูดในทางโดยที่ดูอิงข้อมูลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเข้าร่วมอนุสัญญานี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาในการเข้าร่วมเพราะว่าการจะเข้าร่วมได้เนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี42ให้สอดคล้องกับยูพอป1991ด้วยที่หลายคนกังวลคือเรื่องของอาจจะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่าการนำเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดข้อกังวลหรือเปล่าว่าจะไปผิดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่ไทยเราจะต้องมีการคิดให้รอบคอบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามถึงประเด็นนี้กันต่อว่าแล้วแนวทางหลังจากนี้ก่อนที่ไทยเนี่ยจะมีท่าทีชัดเจนว่าเราควรจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างพักกันสักครู่ครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับ

0: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องยูพอป1991นะครับต่างมุมมองของสสและสวก็มองมุมเดียวกันว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียถ้ามองในมุมตรงๆแบบนั้นนะครับและยังไม่ถึงเวลาที่ไทยจะต้องเข้าร่วมยูพอป1991นะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยตามข้อกังวลต่างๆนะครับช่วงนี้เรายังคงคุยกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่อยากมีส่วนร่วมในรายการหรือว่ามีข้อคำถามข้อเสนอแนะต่างๆอยากฝากให้กลไกฝ่ายนิติบัญญัติได้เข้าไปผลักดันหรือว่าฝากเป็นคำถามไปถึงรัฐบาลเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ที่022066102-3นะครับรายการเราก็จะร่วมสะท้อนมุมมองของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาตามต่อกันที่เรื่องนี้ครับจากข้อกังวลที่เกิดขึ้นทางด้านท่านสว.ครับอยากให้มองมุมต่อว่าถ้าเกิดในภาพร้ายสุดที่ถ้าเกิดเราเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991แล้วครับมันจะเกิดข้อกังวลที่หลายคนก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะเกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของชาวต่างชาติอย่างนี้ไหมครับท่านสว.
1: นี่เกิดการผูกขาดอย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าบางทีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้กับผลิตทางเคมีของเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะปุ๋ยจะยาจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยความมั่นคงด้านอาหารของเราจะหมดแล้วเกษตรกรที่ต้องไปซื้อพันธุ์อยู่ตลอดจะทำอย่างไรนี่คือข้อกังวลแรกข้อกังวลที่สองเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกของบริษัทต่างๆก็จะตามเข้ามาซึ่งเดิมๆแล้วเนี่ยบางทีผลิตภัณฑ์บางตัวในทางสารเคมีที่ใช้คือปุ๋ยยาอะไรแบบเนี้ยทางประเทศทางยุโรปเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่กลับจะพุ่งมาเขาเรียกยังส่งมาทางประเทศเราได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองให้ลึกๆเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่ว่าค่อยๆกลืนประเทศเราค่อยๆกลืนเกษตรกรเรานะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้ว่าเราควรสำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำโดยนักวิจัยของไทยก่อนนะครับทำแล้วเนี่ยใช้ในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเขามาศึกษาเรื่อยๆเขาก็เอาของเราไปพัฒนาเดี๋ยวนี้เรามองไปทางอย่างทุเรียนนะครับตัวข้าวนี่ไปถึงสหรัฐข้าวนี่ไปถึงญี่ปุ่นทำไมเขาไปวิจัยได้ทำไมของเราเองเนี่ยข้าวมันมีหลายกรมมากนะครับฝ่ายวิจัยฝ่ายวิชาการก็ไม่รับรองพันธุ์ให้อะไรแบบเนี้ยทั้งที่เรามีอยู่ทั้งหลายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับแก้ไขเนี่ยไม่ต้องไปเอาสัญญานอกก่อนแก้ไขภายในก่อนนะครับผมก็เคยเชิญกรมการข้าวมาแต่ไม่เคยมาสักครั้งหนึ่งในการที่จะมาช่วยชี้แจงเรื่องต่างๆว่าข้าวของเราทำไมผลผลิตไม่ได้กี่ตันต่อไร่อะไรนี่ไม่มีเลยนะครับดังนั้นแค่ภายในก่อนยังไม่ต้องรีบในตัวที่จะไปเซ็นยูพอปเนี่ยแต่ว่าถามว่า FDA เนี่ยคือการพัฒนามาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยอยากให้ของได้คุณภาพมากขึ้นเราก็ต้องเซ็นผมเคยปลูกองุ่นนะครับผมบอกให้แต่พอ FDA กับประเทศหนึ่งที่ส่งนำเข้ามาหาเราผมต้องเลิกปลูกองุ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะของเราจะสู้เขาไม่ได้นี่คือหลักการง่ายๆนะครับนี่คือ

0: หมายของประเทศต้นทางอย่างของไทยเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ในการที่จะกำหนดไว้ให้ประโยชน์กับบอลซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อกังวลที่เราทั้งหลายเนี่ยเราก็ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าความไม่พร้อมถ้ากฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีความคุ้มครองนะครับเกษตรกรเนี่ยให้มีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเสียเปรียบเขาในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพันธุ์พืชเดิมๆของประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะถูกกลืนหายไปโดยปริยายบางทีเนี่ยเขาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับไปต่อเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็
1: เป็นพันธุ์ใหม่แล้ว
0: เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ละตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดกันให้ดีแล้วก็เนี่ยผมต้องขอย้อนกลับมาในเรื่องของการเจรจารอบนี้อีกครั้งหนึ่งว่าผมต้องการเรียกร้องให้กรมเจรจาการค้าต่างประเทศกับกรมวิชาการเกษตรนะได้รีบออกมาเปิดเผยทุกอย่างเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยในการเจรจาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทั้งสองกรมเนี่ยจะเป็นกรมที่รู้ดีที่สุดในข้อมูลที่เข้าไปเจรจาในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียกร้องในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะขอเรียกร้องให้สองกรมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับจริงอยู่ว่าทุกวันเนี่ยได้มีการเปิดเผยก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดเผยที่มันยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารกันทางเดียวคือไม่ได้มีการให้การตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นการถามกลับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้มีการสื่อสารทั้งสองทางนะครับ
1: ครับมองฉากทัดไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการเข้าร่วมอนุสัญญายูพอป1991นะครับฉากทัดในประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของภาคการเกษตรความเคลื่อนไหวต่าง
0: ๆถ้าทุกอย่างเนี่ยยังคลุมเครืออย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผมว่ารัฐบาลจะกล้าเสี่ยงที่จะเซ็นหรอครับเอาจริงๆนะครับผมเองผมคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะกล้าเสี่ยงที่จะเซ็นนะครับเพราะถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยบนความคลุมเครือบนความที่ยังไม่มีความกระจ่างชัดเนี่ยนะครับผมว่ามีปัญหาแน่สำหรับรัฐบาล
1: ครับ
0: นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นเลยละ
1: ครับมุมมองท่านสวแหละครับมองเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังคลุมเครือข้อมูลยังไม่ชัดเจนเนี่ยเกษตรกรอาจจะมีการลุกฮือที่เขาเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะบุกม็อบอย่างเงี้ยครับ
2: ก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าผมก็อาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าเราเป็นผู้นำของประชาชนผมยิ่งอยู่กลุ่มที่6นะครับคนอาชีพเกษตรกรดังนั้นจะเข้าใจภาคการเกษตรตอนนี้ที่กังวลหนักอยู่เนี่ยเรามองให้ดีๆมันจะมีอยู่2อย่างที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์อย่างแรกก็คือคำว่าข้าวนะครับคำว่าข้าวคือพืชตระกูลถั่วนะครับข้าวพืชตระกูลถั่วและเรายังมีพืชผักนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีเนี่ยประเทศอื่นจะไม่ค่อยมีก็คือพืชสมุนไพรนะครับทุกวันนี้ทำไมเขาต้องมาปลูกขิงปลูกข่ากันอยู่ประเทศไทยทั้งนั้นเลยเพราะสภาพภูมิอากาศประเทศอื่นมันจะไม่สมบูรณ์แบบนี้ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นสมุนไพรนี่ก็อีกตัวหนึ่งสำคัญที่เขาอยากได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผลิตอยู่ภาคเหนือท่านลองตามข่าวดูนะครับทั้งขิงทั้งข่าทั้งพืชหลายๆตัวเนี่ยเอาไปเพื่อต้องการอะไรผลิตแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเนี่ยก็คือพืชสมุนไพรถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาในอนาคตเห็นไหมฟาวเครือตัวหนึ่งแล้วที่ไปแล้วอะไรตองหลายอย่างนะครับที่โดนเขาเอาไปแล้วเนี่ยนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานิดหน่อยก็เป็นของเขาแล้วแต่เราขาดก็คืองานวิจัยฉะนั้นอยากให้เราทำของเราก่อนอย่างที่บอกเนี่ยนะเสร็จแล้วพืชสมุนไพรข้าวพวกพืชตระกูลตัว3อย่างเนี่ยมันก็คือทั้งแหล่งความมั่นคงด้านซึ่งเทรนต่อไปของโลกนี่ก็คือเรื่องเวลเน็ตเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องอาศัยพืชเหล่านี้จากประเทศไทยทั้งนั้นครับฉะนั้นต้องกังวลเรื่องนี้ไว้มากครับ
1: ครับมีคำถามจากประชาชนทางบ้านนะครับจากจังหวัดสตูลคำถามนี้ต้องถามมุมมองจากท่านสว.ก่อนเลยนะครับเขามีข้อคำถามว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ผูกขาดหรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปสำหรับชาวบ้านหากมีผลบังคับใช้กังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งมุมมองนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสว.
2: คือโอเคทุกคนก็คิดเสมอว่าพืชพันธุ์น่ะมันไม่ใช่เป็นของใครอยู่แล้วมันมีมาแต่เดิมแต่เราก็ต้องคิดว่าเมื่อเขามีการคำว่าปรับปรุงพันธุ์เขาย่อมจะมีลิขสิทธิ์ให้ทำไมจะต้องเกิดคำว่าหมอนทองหมอนทองจริงๆเนี่ยเอาไปเกิดที่จังหวัดชุมพรก็เรียกว่าหมอนชุมพรพอไปเกิดศรีสะเกษก็เกิดศรีสะเกษข้าวเกิดอยู่ชลบุรีก็เปลี่ยนเป็นชื่อไปตามที่ท้องถิ่นที่เขาเกิดเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นกับสภาพภูมิอากาศฉะนั้นเราก็ต้องใ ค่าลิขสิทธิ์หรือว่าค่าปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าพืชพันธุ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นอย่างไรมีที่มามีที่ไปนะครับคือไม่ใช่กินอยู่แบบกินแต่ของเถื่อนอย่างนั้นไม่ได้นะครับนี่คือทั่วโลกเขาเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับโอเคของเดิมมันมีแต่การผลิตขึ้นใหม่เนี่ยไอ้ตัวนี้จะทนต่อโรคแมลงไอ้ตัวนี้จะทนต่อสภาพน้ำท่วมน้ำสูงสภาพแห้งแล้งอะไรแบบเนี้ยคนคิดเหล่านี้ต้องใช้สมองคนคิดเหล่านี้ต้องใช้กำลังดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นกฎของโลกอยู่เหมือนกันนะครับเป็นกฎปฏิบัติด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ต้องมีกติการ่วมกันดังนั้นใครผลิตได้ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยผมบอกแล้วไงว่ารักษาให้ก่อนนะครับคือห้ามไม่ได้ในการที่จะต้องปฏิบัติหรือว่าปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาต่อไปให้ได้นะครับ
1: ครับครับมุมมองท่านส.ส.แล้วครับเห็นด้วยไหมครับกับการที่ว่าประชาชนก็สะท้อนมาว่าเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นแบบนั้นแล้วมีผลบังคับใช้เนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งได้ท่านสว.เนี่ยก็มองว่ามันก็ควรจะให้สิทธิ์แหละแต่ว่าตอนนี้ไทยเรายังไม่พร้อมถึงขนาดนั้นต้องคุ้มครองก่อนท่านสส.
0: ก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมบอกกันนะครับว่าโอเคการทำอะไรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแล้วก็มันก็เป็นเทรนด์ที่โลกก็คงต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปทางแบบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วแต่ละที่เนี่ยประชาชนแต่ละส่วนเนี่ยเขามีความเท่าเทียมกันหรือยังอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าตรงเนี้ยผมเองในเมื่อตอนนี้ถ้าประเทศไทยยังไม่พร้อมเนี่ยควรจะประเทศไทยก็ควรจะต้องมีเวลาให้กับประเทศไทยในการที่จะปรับตัวเนี่ยอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมาจี้ว่าอยู่จะต้องเซ็นอยู่ต้องเซ็นอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ถูกทั้งเพราะความพร้อมเรามีความพร้อมที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องหมุนไปตามโลกอยู่แล้วนั้นเราขัดนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนทั้งในแง่ของความคุ้มครองเกษตรกรของเราเองแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของการที่เราจะเรื่องนักวิจัยเรื่องทุนวิจัยของเราเนี่ยนะครับเราต้องให้มีความพร้อมที่ทัดเทียมกับทางเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าทิ้งห่างกันอย่างนี้แล้วก็มาใช้กฎหมายในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมตรงนี้นะครับ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นด้วยว่าโอเคกติกาโลกมันควรต้องมีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกติกาเนี่ยเราจะต้องทำตัวเราให้พร้อมก่อนแล้วก็ไม่ใช่ให้ทางประเทศต่างๆเนี่ยมาบีบบังคับเราจนเกินไปนักอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
1: คือในอนาคตเราอาจจะเข้าร่วมก็ได้แต่ขอให้เรามีความพร้อมก่อนเพราะขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งภาคเกษตรหรือว่าหลายคนเนี่ยก็ยังกังวลกับเรื่องนี้อยู
0: ่
1: เราสามารถแสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับเกี่ยวกับการเจรจาเงื่อนไขตรงนี้ได้ใช่ไหมครับในเวทีระหว่างประเทศตรงน
0: ี้มันเป็นสิทธิ์ของเราครับมันเป็นสิทธิ์ของเรา
1: ไม่มีผลต่อเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ไทยของเราก็อยากที่จะเพิ่มความหวังใหม่ๆ
0: ครับเข้าใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนนะครับในการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้ไปก่อความรุนแรงที่ไหนดังนั้นเราแสดงออกของเราว่าโอเคสิ่งเนี้ยเรายังไม่พร้อมนะคุณในฐานะที่คุณที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องให้โอกาสกับประเทศที่กำลังที่จะพัฒนาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบีบให้ทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมคุณทุกอย่างแล้วสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับ
1: ครับมุมมองท่านสว.แหละครับมองว่าเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนของไทยภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991นี้มันควรจะเกิดขึ้นไหมครับหรือเราควรจะไปหาโอกาสทางการค้าการลงทุนใหม่ๆที่ไม่ใช่เงื่อนไขที่มีข้อกังวลแบบนี้ครับ
2: คือโอกาสคงต้องมีนะครับเมื่อมันถึงเวลาของมันถึงเวลาตอนไหนเราอย่าลืมว่าถ้ามันมีแต่มวยไทยอย่างเดียวก็ได้แต่มวยไทยดังนั้นต้องไปมวยสากลด้วยนะครับในการที่จะไปเอาของเขามาเพื่อพัฒนาระดับมาตรฐานโลกหลายประเทศก็ที่ก็บอกว่าเขาเซ็นไปแล้วนั้นเป็นประเทศที่ควบนะครับควบคุมเกษตรกรก็ได้ว่ามันจะต้องมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เองแล้วก็ของอยู่ในกลุ่มอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มก้อนเขาแข็งแรงสากลเขาแข็งแรงหลายประเทศเขาก็รับง่ายไม่ได้ยากนะครับในการที่จะทำร่วมกันแต่ของเราสามใดที่เกษตรกรรายย่อยนะครับอยู่ถึง 60-70% เหล่านี้เราต้องรักษาเราไว้ก่อนและเรามาปรับกันว่าเราจะทำอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยเรารวมตัวให้แข็งแรงและเราจะไปเข้าสู่ระดับโลกด้วยกันการที่จะไประดับโลกก็เหมือนทีมฟุตบอลนั่นแหละครับถ้ายังกระจัดกระจายอยู่แบบนี้มันยากแต่ถ้ารวมกันเป็นหนึ่งแล้วจึงจะไปได
1: ้
2: มาตรฐานของทุกสิ่งทุกอย่างคงจะต้องยอม

0: รับเมื่ออยู่ในระเบียบสังคมนะเข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยก็หลายท่านก็คิดว่าถ้าเราไปเข้ากับเกษตรกรก็คิดว่าเราล้าหลังแต่เราอย่าคิดว่าเราล้าหลังนะครับเพราะแหล่งอาหารมันอยู่ที่เราสักวันหนึ่งเขามีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยเราไม่ส่งอาหารไปให้เดี๋ยวเขาก็ตายหมดแล้วนะครับดังนั้นคิดให้เราอยู่รอดและอยู่อย่างมั่นคงก่อนแล้วเราค่อยสู่กระจายไปนะครับพอเพียงดีที่สุดนะครับอย่าไปรีบอะไรที่จนว่าเราจะต้องเป็นอย่าเป็นคนงานในโลกอนาคตนะครับคือเมล็ดพันธุ์ก็ของเขาปลูกแล้วก็ต้องไปขายเขาอะไรอยู่อย่างเงี้ยและผลสุดท้ายก็คนทั่วประเทศคำว่าเกษตรกรจะไม่มีในอนาคตจะกลายเป็นคนงานอย่างเดียวครับ
1: ครับท่านสวครับมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านจังหวัดชุมพรมาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่ากรณีนักวิจัยได้ทุนจากภาคการเกษตรเมื่อมีงานวิจัยเรื่องพันธุ์พืชออกมาแล้วอยากให้นำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้วยอยากให้ภาครัฐช่วยหนุนในเรื่องนี้มีมุมมองไงบ้างครับกับคำถามนี้ครับ
0: จริงๆมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเดิมๆเนี่ยทุกคนจะท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเรียนเกษตรมาเนี่ยก็บอกว่ารัฐนำราชชาติเจริญก็คือรัฐต้องวิจัยรัฐต้องนำทางไปในสู่ในทิศทางที่มันดีนะครับรู้ว่าตัวเนี้ยเรามีความรู้เรามีเรียนหนังสือนะครับเมื่อเราเรียนมีความรู้เรียนหนังสือแล้วจะไปเซ็นสัญญาอะไรเราก็มองกลับไปที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเพราะเราเรียนหนังสือเรามากินเงินเดือนรัฐแต่ชาวบ้านที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ทำเพื่อมาส่งให้เราอยู่เหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปทำส่วนนั้นแต่เราใช้สมองเราต้องมองการให้ไกลว่าเกษตรกรที่คอยเราเนี่ยเขาหวังจากเราทำให้สำเร็จนะครับฉะนั้นอย่างเนี้ยที่เขาถามเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยว่าถ้าในลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาจะเป็นยังไงถ้าเรานึกถึงเกษตรกรเนี่ยเรามองภาพไม่ออกเราอย่าเป็นเพียงนักวิชาการที่วิจัยแล้วเอางานไปเก็บแต่เมื่อเราวิจัยได้แล้วอะไรที่ดีต้องรีบส่งเสริมรัฐก็เช่นกันเมื่อกี้ดูข่าวก็บอกว่ารัฐตัดงบงานวิจัยและถามว่าต้องการจะปรับปรุงพันธุ์ต้องการจะทำไอ้นี่แล้วถามว่าตัดงบออกไปหมดทำไมสิ่งสำคัญในงานวิจัยเนี่ยก็คือต้องใช้งบประมาณในการวิจัยเป็น5ปี10ปีกว่าจะนิ่งได้ของเราไม่มีงบให้ทำและนักวิชาการเขาจะไปอย่างไรอีกนั่นก็อีกตัวหนึ่งแต่วิจัยได้แล้วทำไมถ้าเราเข้าไปที่สวทชก็จะเห็นบริษัทใหญ่ๆต่างๆเต็มอยู่ในสวทชอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทำเพื่อทุนหรือเปล่าดังนั้นเราต้องคิดให้ออกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาทำเพื่อเกษตรข้าววิจัยมาได้แล้วกรมการข้าวจะเอาไปขึ้นกรมวิชาการก็บอกว่ายังขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยเนี่ยเราก็เลยก็เรียกว่าตกหลังเพื่อนก็เพราะอย่างเนี้ยฉะนั้นฝากทุกท่านว่าวิชาการนำนะครับทำการผลิตให้มันพัฒนานวัตกรรมนำการผลิตแล้วก็จะส่งเสริมการขายไปที่พาณิชย์อะไรเนี่ยที่ทุกคนต้องกันได้หมดแล้วแต่การวิจัยไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะนำการผลิตไปได้อะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับก็ถือเป็นมุมมองของท่านสว.ที่สะท้อนถึงเรื่องข้อกังวลต่างๆที่ไทยเราจะต้องมีความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านสว.ครับที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการท่านโชติชัยบัวดิษฐ์โฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับครับมาที่ฝั่งท่านสสครับมุมมองเมื่อสักครู่จากชาวบ้านชุมพรเขาบอกว่าอาจจะต้องเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยนี่แหละมาเผยแพร่ให้ความรู้ก่อนแล้วก็สนับ
2: เรื่องนี้ออกมาแล้วนะนะฮะว่าผลเป็นยังไงอย่างไรนะครับจะได้นำไปสู่การต่อดอกต่อผลนะครับในอุตสาห์ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆนะครับในส่วนของอย่างที่ท่านสว.บอกนะครับว่าพอผลการวิจัยออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่แต่ว่าคนที่ไปดูส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปดูนักวิจัยว่าวิจัยอะไรออกมาได้บ้างซึ่งมันเป็นการสูญเสียเม็ดเงินโดยปราบประโยชน์นะครับผมเองผมก็ขอเรียกร้องตรงนี้เช่นเดียวกับพี่น้องในชุมพรที่แสดงความคิดเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ผม
1: ครับแน่นอนกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญ
2: ใช่ครับ
1: สองหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูล
2: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา
2: ใช่ครับก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ก่อนการเจรจาเมื่อวันที่28นะครับได้ทางกรรมการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เชิญทางสภาเกษตรมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรนะครับได้เข้ามาให้ข้อมูลสมแต่ผลปรากฏว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะตั้งอนุขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคู่เจรจานะครับคือคนที่เป็นเจรจาจริงเนี่ยไม่ได้มาร่วมวงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการถกเถียงกันซะมากกว่าก็เลยรอเวลา

0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญทั้งสองกรมมาแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคิดอ่านกันว่าเราควรจะตั้งอนุเนี่ยมาศึกษาควบคู่ไปกับสิ่งที
1: ่
0: ทั้งสองกรมเนี่ยได้ดำเนินการหรือไม่นะครับ
1: ครับครับก็ติดตามกันต่อนะครับมุมมองในเรื่องของการพัฒนาทุนเรื่องวิจัยต่างๆรวมไปถึงเรื่องของไทยเราเนี่ยจะเข้าร่วมอนุสัญญาPROP 1991ที่ทางด้านของภาคการเกษตรเองก็มีข้อกังวลนะครับขณะที่กลไกฝ่ายนิติบัญญัติก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่างๆเพื่อที่จะทำให้ภาคการเกษตรได้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าจุดยืนของไทยเนี่ยควรจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแต่เท่าที่ฟังมุมมองเนี่ยนะครับคือไทยเรายังไม่พร้อมที่จะมีการเข้าร่วมณตรงนั้นดังนั้นเนี่ยก็เป็นท่าทีของรัฐบาลเองอาจจะต้องมาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและมีความชัดเจนว่าข้อมูลหลังจากนี้ไทยจะเอายังไงกับการเข้าร่วมยูพอป1991นะครับวันนี้รายการมองรัฐสภาหมดเวลาลงแล้วผมทีมงานและท่านสส.นพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับท่านสส.
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เมืองไทยมีจริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านป้องป่าในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายวัตถุดิบวันนี้ก็ไม่ใช่หมูป่านะแล้วก็มีไข่ไก่แต่ไม่ใช่ไข่ไก่ป่านะครับและอีกเมนูหนึ่งก็ใช้พืชพันธุ์ในป่านี่เลยโดยมีผมและพี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยกันปลูกเองเสร็จแล้วอาหารบายฝีมือพ่อครัวป้องป่าที่อยากจะมากินก็เข้ามากินในป่าบ้านผมสิครับอยู่ในป่าบ้านผมอยู่ในป่าเพราะว่าพ่อผมเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าของสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายก็ครอบครัวผมก็ใช้เวลาในป่านี้ตั้งแต่3ปีที่แล้วตอนผมอายุ10ขวบครับที่นี่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เพื่อนเขาก็อยู่ในเมืองกันผมอยู่ในป่าครับพ่อเนี่ยแหละครับเป็นคนที่พาเดินป่าบ้างพาแนะนำต้นไม้เล่าเกี่ยวกับชีววิทยาของต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ตื่นเต้นมาครั้งแรกแบบว่าว้าวมากเลยในนี้มันเย็นกว่ามันสบายกว่าในเมืองมันก็เลยทำให้ผมรู้จักชื่อต้นไม้มากขึ้นกว่าที่ผมเคยรู้จักสิบกว่าต้นครับจำได้ครับจำข้อมูลได้หมดเลย
1: นี่คือ
0: ปาล์ม
1: เจ้าหมูกลางเป็นปาล์มที่มีรัศมีใบที
0: ่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: โอ้ใหญ่ที่สุดในโลกเบลมเลย
2: เริ่มประเทศจะตายทวีวิจัยจะโย
0: ผมเดินไปสำรวจพันไม้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยจะขอตามไปเกือบทุกครั้งเลยครับถ้าเกิดเข้าป่าเป็นแบบการสำ

0: รวจระบบนิเวศด้วยแล้วก็สำรวจพืชพันธุ์ไม้ด้วยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็แปลกๆไปแค่วันเดียวไปกลับครับ
1: 2เมตรครับ
2: ความโต2เมตรนะคะ
3: 2เมตร2เมตร2เมตร2เมตรมันก็จะอยู่ประมาณที่19จงชั้นเรือนยอดพอดีแค่ไหนแล้ว
1: 1.120 ครับ
0: ยิงก็อาจจะได้เจอขยากระรอกดำตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่เท่าแมวเปอร์เซียเลยแล้วก็หางเขาจะฟูๆหน่อยตัวเขาจะเป็นสีดำท้องเขาจะเป็นสีขาวที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คืองูครับงูกระปะเพราะตรงนี้มันเป็นแหล่งของงูกระปะโดยเฉพาะเลยครับเคยเจอตอนอายุ11ขวบครับเป็นการเดินเข้าป่าครั้งแรกเลยครับคือเข้าป่าลึกประมาณเกือบ4-5 โลนะตอนนั้นผมไปเพื่อจะทำเซรุ่มนะครับตอนนั้นผมก็เดินไปกับเขาด้วยมีงูกระปะงูสิงงูปีกแก้วแต่งูกระปะนี้เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดถึงขั้นทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เลยพอเจองูพี่ท่านที่เขาจะแจ้งพอพี่เขาโชว์ขึ้นมาผมก็แบบตกใจกลัวครับไปเจอตามธรรมชาติแล้วเราก็กลัวนิดหน่อยไม่ได้หนีครับเพราะว่างูพวกนี้มันก็กลัวคนเหมือนกันเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราครับเขาก็จะขดตัวอยู่ตามพื้นใบไม้นี่แหละครับเพราะว่าลำตัวของเขามีความกลมกลืนกับใบไม้เป็นสีน้ำตาลเหลืองๆเหมือนกับใบไม้แห้งเลยครับคือไว้พรางตัวจากศัตรูแล้วก็ไว้ล่าเหยื่อเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของทุกป่านะครับตรงนี้มันจะมีระบบนิเวศคล้ายๆกับ
2: เรือนสีบ้านเจ
0: นสีบ้านนี้ครับนี่คือไม้พยอมต้นกล้าของมันใช่ไหมครับ
4: พวกนี้มันจะมีรากแก้วมีดิบป่าดิบชื้น
0: ตรงนี้แปลงเพาะชำนะครับไว้สำหรับเพาะพันธุ์พืชพันธุ์หายากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตของพืชนี้ไว้แล้วก็ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจอยากจะปลูกด้วยครับสวนครัวนะครับเป็นผักสวนครัวเจ้าหน้าที่ก็มาร่วมช่วยกันปลูกเพื่อจะนำผักที่ปลูกกันเนี่ยไปทำอาหารกินเองครับผมก็จะเข้ามากินเป็นประจำเลยก็เพราะว่าผมชอบกินน้ำพริกครับจะเป็นพริกบ้านครับมันจะมีเม็ดเรียวกว่าเม็ดพริกขี้หนูทางกายภาพของเขานะครับก็คือรากของเขาลึกมากเลยแล้วก็จะแผ่ขยายเต็มกระถางเลยครับส่วนลำต้นกับก้านของเขานะครับจะมีความเปราะบางมากๆหักง่ายเราก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นแนวกันลมอยู่ถ้าเกิดหักแล้วก็ทำให้ผลไม่ออกได้อันนี้คือคะน้าที่เราปลูกครับก็ตอนนี้กำลังขึ้นงอกงามเลยครับคะน้ามันจะขึ้นได้เดือนเมษายนที่จะเลือกก็คือเลือกใบที่ไม่ค่อยแหว่งแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเลือกใบใหญ่ๆก็จะมีความเหนียวขึ้นมาอีกระดับนึงอันนี้เอาไปทำเป็นผัดผักเป็นผัดคะน้าครับก็คือเมื่อก่อนคุณแม่ชอบทำอาหารให้ผมกินมันรวมถึงผักสวนครัวที่ผมปลูกกับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็มีออกทำได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยุ่งนะครับไม่มีเวลาที่จะมาทำอาหารผมก็ทำให้เองแล้วก็ให้พอเสร็จก็ให้เขามานั่งกินได้เลยก็ยังไม่มีคนที่ว่ามาได้ชิมฝีมือผมนอกจากครอบครัวผม
5: นี่ครับอร่อยไหมครับ
6: อร่อยมากครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
7: อะไรนะอร่อยเลย
0: สวัสดีครับพอวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาทำหน้าที่มคุเทศน้อยมันเป็นงานอาสาเป็นลูกหลานของชาวบ้านอาสามาทำหน้าที่มคุเทศด้วยมันก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะให้ไหมถ้าเกิดบางวันไม่มีนักท่องเที่ยวก็คือไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานศึกษาเรือนยอดไม้พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายมี2ป่าด้วยกันก็คือป่าดิบชื้นและป่าพุก็คือเดินวันเดียวเที่ยว2ป่าเลยนะครับลองทายดูซิว่านี่รูปอะไร
8: หัวใจ
0: หัวใจโอเคถูก

0: องแล้วตรงนี้คือหัวใจของทุ่งค่ายนะครับมันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ไปดัด
1: ช่วงแรกที่ได้เข้ามาทำก็ตื่นเต้นครับสนุกมากๆเลยสนุกกว่าอยู่บ้านเยอะเลยครับอยู่แต่บ้านอย่างเดียวก็มันนี้ก็ได้เจอนักท่องเที่ยวได้เพื่อนไม่ซ้ำกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยแหละครับที่จะต้องการมะกุเทศ
2: นะคะจะเป็นต้นปาล์มเจ้าเมืองจางค่ะเป็นต้นปาล์มที่ใบใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
1: ต้นนี้ไปประกวดที่เมืองปีนังนะครับได้รางวัลกลับมาก็เลยได้ชื่อเป็นปาล์มเจ้าเมืองจาง
3: ผมก็จะเดินไปแนะนำต้นไม้นักท่องเที่ยวแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละต้นอย่างเงี้ยครับบางทีนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากจะฟังครับเพราะว่าผมอธิบายค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เพราะเขาจะเล่นมือมือถือแล้วก็จะแบบชมนกเกิดพญาสัตบัญจะเป็นตีนเป็ดดำ
4: เจ้าหนูมองฟุ่มอ่ะเจ้าต้อง
3: ก็เสียใจนิดนึงครับเพราะว่าคือเขาเอาเรามาเดินแล้วแต่เขาไม่ฟังเราเหมือนก็รู้สึกน้อยนิดนึงอะอยากให้เขาได้ความรู้กลับไปให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามาเดินคนเดียวแล้วเขาไม่ได้รู้ถึงความรู้ของต้นไม้ต้นนี้เขาไม่รู้แล้วเขาไปจับบางทีต้นไม้นั้นมีพิษอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ถ้าเกิดเขาฟังผมนะครับผมก็อยากให้เขาได้รู้ถึงความสำคัญของพื้นป่าพื้นนี้นะรู้ถึงคุณค่าของป่าพื้นนี้ว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็จะได้รักษามันไว้
0: เดี๋ยวถ้าเกิดลมโชคดีเราอาจจะได้เจอพญากระรอกดำตัวใหญ่เท่าแมวเปอร์เซียเลย
1: เห็นเป็นก้อนๆนั้นไหมก้อนใบไม
0: ้เห็นใช่ไหมนั่นคือรังของพญากระรอกดำตัวนี้คือต้นสุดเป็นนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพร

0: อยากจะคิดไอเดียให้นักท่องเที่ยวมาสนใจเกี่ยวกับการบรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังอาจจะต้องจะให้เขาสนใจเรามากขึ้นแล้วก็มาเจอต้นนี้มอข้าวมอแกงลิงนะครับเดี๋ยวก็จะนำไปทำเป็นมอข้าวมอแกงลิงนึ่งข้าวเหนียวแล้วให้นักท่องเที่ยวมาลองชิมลองนำไปนึ่งแล้วก็กินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะมอข้าวมอแกงลิงต้นไม้กินแมลงเอาไปทำอาหารเนี่ยนะโอเคแป๊บนึงก็น่าจะเป็นอาหารได้นะเพราะลักษณะของการเป็นไม้เหลือก้านอ่อนๆที่แผ่กิ่งก้านออกมาดูเหมือนจะเป็นอาหารได้เหมือนกันแต่กินยังไงคงไม่อิ่มแน่ๆเลยหรือจะเป็นส่วนของใบเดี่ยวที่ทั้งใหญ่และยาวแต่ดูจากความหนาของใบมีติดใจติดคอแน่ๆถ้าดูจากทรงก็คงเป็นส่วนนี้แหละส่วนของหม้อที่ยื่นต่อมาจากใบด้วยลวดลายและสีสันที่สวยงามแถมมีต่อมน้ำหวานล่อแมลงให้พลัดตกลงไปในหม้อยังไม่พอนะตั้งแต่ปากหม้อไปจนถึงด้านในยังเคลือบแว็กซ์ที่กันแมลงปีนขึ้นมาได้อีกเพราะตรงก้นหม้อสามารถผลิตกรดอ่อนๆที่คอยย่อยแมลงให้เป็นแร่ธาตุอาหารเป็นเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นได้อีกด้วยส่วนนี้แหละดูมีเค้าโครงเอาไปทำอาหารได้ชัวร์เอาเรื่อง

วัดสงขลานะมาเที่ยวชมได้เลยครับแล้วก็เราก็เลยจัดบูธนี้ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวลองชิมลองกินได้นะครับเพื่อว่าจะให้นักท่องเที่ยวรู้สึกแบบว่าสนใจขึ้นมาอีกนิดนึงความยากก็คือเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มาสนใจเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กลับไปมากที่สุดก็รู้สึกกังวลว่านักท่องเที่ยวจะไม่สนใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันดูแบบแปลกใหม่สำหรับเขาเผื่อเขาแบบอุ้ยน่ากลัวไม่กล้ากินอะไรมีก็มีครับก็บอกว่าเราล้างแล้วเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีแมลงเขาก็เลยกล้ากลัวนิดนึงครับเพราะว่าก็เลยให้เขากินดู

0: ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกทีนึง
1: ได้เลยใช่มั้ยคร
0: ับ เอาครับพอกินปุ๊บก็จากที่กลัวก็กลายเป็นอร่อยแล้วก็พาไปดูต้นจริงเขาก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจฟังมากขึ้นสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงเขาก็อยากจะรู้ว่าเสริมต่อไปว่าระบบนิเวศป่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็เกิน 50% กันหมดเลยครับก็ตั้งใจขึ้นมากๆเลยครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้เขาคิดที่จะรักษาป่าเพิ่มมากขึ้นเป็นไอเดียที่ดีใช้ได้ครับนะครับก็อยากจะทำอาชีพสัตวแพทย์ครับเพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้สัตว์ป่าในประเทศไทยก็เหลือเนาะทำลายบ้านเขาสงสารเขาที่สัตว์เขาพูดไม่ได้เราก็ต้องพูดแทนเขาหน้าที่นักกุเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการทำอันนี้ครับอยากให้ป่ามันอยู่ต่อไปอยากให้สัตว์ป่ามันมีที่อยู่ป่ามันก็เป็นทั้งบ้านทั้งที่เล่นทั้งที่เรียนรู้แล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวรู้สึกรักป่าเหมือนที่ผมรักอาจจะรู้สึกว่าหวงแหนหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็รวมถึงผมด้วยก็อยากให้มีป่าแบบบ้านผมเนี่ยครับเกิดขึ้น

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังส

0: ถามที่ตอบกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

ขนวลคำตอนรามายณะรามายณะมหากาพย์สุดยิ่งใหญ่ของอินเดียเดิมเชื่อกันว่าเป็นนิทานเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานโดยผู้รวบรวมวันมีกี่เมื่อ 2,400 ปีมาแล้วและได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคของเอเชียโดยเนื้อหาแตกต่างกันไปยังในประเทศลาวเรียกว่าพลักพลามหรือในประเทศไทยก็นำมาปรับปรุงเป็นรามเกียรติ์

ถึงแม้เรื่องราวของรามายณะในแต่ละภูมิภาคของเอเชียจะแตกต่างกันแต่เนื้อเรื่องหลักยังคงเป็นเรื่องราวการสู้รบทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามและฝ่ายของทศกัณฐ์ที่ฝ่ายทศกัณฐ์แย่งชิงนางสีดาไปจากพระรามโดยกองทัพฝ่ายพระรามมีหนุมานเป็นทหารเอกจนท้ายที่สุดฝ่ายทศกัณฐ์

0: ากไม้ไผ่ขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจนกลายเป็นตอกผิวไม้ไผ่ซึ่งใช้สำหรับการสานกล่องข้าวดอกสำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางลักษณะพิเศษของกล่องข้าวดอกคือการสานสองชั้นผิวไม้ไผ่สีธรรมชาติด้านนอกใช้ตอกผิวไม้ไผ่ย้อมสีมะเกลือสานสลับกับตอกสีธรรมชาติยกดอกเป็นลวดลายสวยงามกล่องข้าวดอกระบายอากาศและรักษาความชื้นได้ดีป้องกันไม่ให้ข้าวแฉะหรือแห้งเกินไปนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาคุณภาพข้าวให้เก็บไว้ได้นานกล่องข้าวดอกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2557ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: ตรวจสอบสถานการณ์ปลาหมอคางดำระบาดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภาครัฐประชาชนร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกปฏิบัติการควบคุมการระบาดปกป้องห่วงโซ่อาหารเศรษฐกิจสัตว์น้ำในพื้นที่ติดตามในมองรัฐสภา 9:14 ตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM2.5
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณโยกิเป็นอะไรมาครับ
5: หอเนี่ยครับหมอช่วงเนี้ยผมเป็นผื่นคันนะครับน่าจะเกิดจาก PM2.5 เนี่ย
6: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
5: ผื่นเนี่ยนะ
6: มันไม่ใช่แค่ผื่นของคุณมันมีเคสก่อนหน้าเนี้ยที่ผมดูแลรักษาอยู่อาการแบบนี้เหมือนกันเป็นจุดแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยคุณเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนนี้มันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังหมดเลย
5: นี่ผมเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับ
6: ใช่
5: แล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
6: เอ็กซเรย์มาดูกันเนี่ยตามจุดต่างๆเห็นไหมคุณเป็นระยะ3เนี่ย
5: ต้องรักษาไงครับหมอ
6: คุณอยากรู้ใช่ไหมมะนาว
5: มะนาว
4: เดี๋ยวเนี้ยข้อมูลทางการแพทย์ปลอมมันเยอะมีออกมาได้ทุกวัน
7: จะเบาหวานความดันทำไม
8: คุมอย่างน
4: ั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
7: เอาไปหยอดตาก็ได้นะโอ้โหรักษาได้ทุกโรคตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
4: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอโดยเฉพาะทุก 2.5ถ้าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ขอแนะนำหมอในมือ GMS Telemedicine จากกรมการแพทย์และแอดไลน์ Official คลินิกมลพิษออนไลน์

0: www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงเข้ารับการรักษาและนัดแนะจากคลินิกที่ใกล้เคียงปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
1: ดูจากอาการและบริเวณโซนที่อยู่ของคนไข้เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ครับ
2: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
0: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันโมการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิสันโมการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group High Level Advisor Council on Jobsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคศ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนในปี2568ทั้งสองประเทศได้เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเทศนายทามันซันโมการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14 กันยายน 2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกรุยวิทยาฐานและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกรุยวิทยาฐานะดีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้น

ตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลาและนราธิวาสส่งสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในที่ทำการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมทุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2000มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า170หน่วยงานและผู้แทนสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนและขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน15โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น4ตำบลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์ผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและบทระยะที่5ปีที่7ได้พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยการสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปชั่วลูกชั่วหลานในงานมีนิทรรศการอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่ง31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหวนแลซับใต้โหมเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆที่นำฐานทรัพยากร

ราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเล20ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคเป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า 215 หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนต่อไป 3,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานจากนั้นลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าภัยจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอเพื่อเชิญบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชินีไปกล่าวกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ประชุมรายงานการเกิดอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซับซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและฝนตกหนักติดต่อกันทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมใน11อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโนนนาแก้ว

จังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟนลิฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีและวัดเทพปราสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีและอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลทำรูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทางนี้ในวันที่10จัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีธาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัด

ราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพาอาหารกษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกันเช่นเคยกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับแต่ว่าเราจะมาร่วมกันเปลี่ยนมุมคิดเช่นเคยเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับติดตามกันไปนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็สามารถที่จะรับฟังกันได้ทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่าลืมนะครับสายโซเชียลมีเดียสามารถที่จะทักทายกันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ตอนนี้ขึ้นไลฟ์กันแล้วครับที่แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาย้อนหลัง EP ต่างๆของรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับทาง YouTube อย่าลืมครับ TP Channel TPCHANNER แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนนะครับ TP จากแฟนเพจ Facebookอีก1 account นะครับนั่นก็คือ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับตอนนี้เราตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศมานะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็ยังอยู่ในห้วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อกันอยู่เหมือนจะดีก็อาจจะยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเหมือนจะผ่านพ้นไปแต่ก็เดี๋ยวมาๆไปๆช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเราให้กำลังใจกันวันนี้ก็เปลี่ยนมุมคิดมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะรอแลกเปลี่ยนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเราจะเห็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่น้องนักเรียนคนหนึ่งน้องทีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่เขาเขียนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ช่วยคนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเห็นบอกว่าเขียนใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเองวันนี้เปลี่ยนมุมคิดก็มีน้องๆเยาวชนคู่หนึ่งนะครับเขาก็ทำแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันชื่อว่าแรงใจรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอตามต่อช่วงที่2นะครับจะต้องมาคุยกันแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนแล้วก็ผลสำเร็จของแรงใจที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งการโจทย์ที่ตั้งวันนี้เนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและจะช่วยคนไทยอย่างไรก่อนจะไปถึงประเด็นตรงนั้นพามาดูนิดหนึ่งครับสถานการณ์การเยียวยาน้ำท่วมณปัจจุบันข้อมูลตัวเลขสถิติก็ขึ้นทยานเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนการเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับว่ารวมทั้งหมดเนี่ยต้องแบ่งเป็น2 ส่วนก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นการเยียวยาที่แจ้งความประสงค์เข้ามารายงานความเป็นอยู่สถานะทางรัฐนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่แจ้งไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องที่นั่นก็คืออบต.

ที่เทศบาลนะครับก็สามารถที่จะยื่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายอะไรต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังรวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างๆถ้ารวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งประเทศตอนครัวเรือนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยในตัวเลข1ล้านที่ผมบอกเนี่ยในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวเลขประมาณ 700,000 ครัวเรือนต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าทำความเข้าใจง่ายๆนะครับรัฐบาลใช้นโยบายเดียวกันทั้งประเทศคือ1ครัวเรือนได้ 9,000 บาทแต่ต้องบอกว่าตามหลักเกณฑ์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอำนวยความสะดวกนี้ไปนะครับจะเป็นเหมือนกับฟันเฟืองให้กับทุกๆหน่วยงานทำงานไปพร้อมกันขณะเดียวกันนะครับก็ต้องมาดูด้วยว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เขาอำนวยความสะดวกไปแล้วอัปเดตนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแอปพลิเคชันทางรัฐและต้องบอกนะครับว่าในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเขามีฟังก์ชันให้เลยว่าคุณจะยื่นแบบไหนนะถ้าจะยื่นกับกรุงเทพมหานครก็มีฟังก์ชันในแอปพลิเคชันนี้ให้ถ้าจะยื่นแบบทั่วไปอย่างเช่นอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือจังหวัดอื่นๆที่ประสบปัญหารัฐบาลก็เยียวยาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งสองส่วนเนี่ยต้องต่างกันนะถามว่าต่างกันยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรุงเทพมหานครที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะฮะเขามีกฎหมายมีระเบียบเฉพาะเพราะฉะนั้นจากที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามกันมาหลายรายการรวมทั้งสี่แยกเกียรติกายและมาเปลี่ยนมุมคิดเนี่ยเราจะย้ำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตลอดว่ารัฐบาลให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่เขาก็มีเรื่องของทุนประกันภัยพิบัติอะไรต่างๆตรงนี้กรมธรรม์มอบให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะทำเรื่องได้มันเป็น2 สิ่งที่คู่กันแต่ถ้าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานะก็ใน1ส่วนรัฐบาลกลางให้มาส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอะไรต่างๆความเสียหายมาดูเสียชีวิตมาดูนะถ้ากรมธรรม์ประกันภัยเรื่องของครัวเรือนอะไรต่างๆก็ 100,000 บาทตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันเช่นเดียวกันหลักๆจะมีประมาณ3ส่วนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งตัวเลขที่ผมดูรายงานสถานการณ์ปัจจุบันทางปภ.ได้มีการประสานกรุงเทพมหานครและ75จังหวัดเร่งที่จะยันข้อมูลแล้วก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่เก็บสถิตินะครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่าที่ผมทราบแล้วก็ตามดูเนี่ยสำนักงานเขตเขาสั่งเจ้าหน้าที่ลงไปก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งการไปนะครับแล้วก็ให้ลงไปหาพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางคนบ้านอาจจะน้ำท่วมประสบปัญหาจะเอาไฟที่ไหนไปชาร์จสมาร์ทโฟนก็คือมีประเด็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านอีกทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันได้ข้อมูลมาแล้วเอาไปไหนครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐบาลหน่วยงานกลางโดยเฉพาะปภ.และกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินซึ่งจะใช้ระยะเวลา 2-3 วันนะครับก็คือพูดง่ายๆกระบวนการจะจบภายใน1สัปดาห์พี่น้องประชาชนก็จะทราบแล้วว่าตกลงแล้วเงินเยียวยาจะได้วันไหนเมื่อไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่เราให้กำลังใจกันและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมแรงใจคนไทยไม่ทิ้งกันการช่วยน้ำท่วมช่วยได้หลายแบบแต่การที่จะจี้จุดว่าท่วมจุดไหนแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งความคิดเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันตามต่อช่วงหน้านะครับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ชื่อแรงใจที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วช่วยน้ำท่วมได้มากน้อยขนาดไหนช่วงนี้พักสักครู่เดียวในเปลี่ยนมุมคิดครับ

0: ญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยาย
3: สิทธิบัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร

0: จากน้ำท่วมขังในไร่นา
1: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
2: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
3: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
4: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
5: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
6: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
7: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
8: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
9: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
10: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
11: มาช่วยกันลดหวาน
10: ลดมัน
9: และเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
3: มองรัฐชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกคิดทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยัง

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ไปเฟ้นหาน้องๆเยาวชนนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วก็ไปเจอแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่าแรงใจซึ่งก็ชี้จุดชี้เป้าช่วยคนไทยเรื่องกรณีน้ำท่วมเช่นเดียวกันและที่สำคัญครับเป็นผลงานของเยาวชนวันนี้เราเชิญผู้บริหารเครือข่ายจิตอาสาแรงใจมาคุยกันฟังน้องเก่งมากแล้วก็เคยมาคุยกับเปลี่ยนมุมคิดของเราละครั้งหนึ่งวันนี้มาพร้อมกันแพ็คคู่เลยนะครับเดี๋ยวไปต้อนรับพูดคุยกับน้องวรันรดาชมพูจันทร์น้องเปเปอร์นะครับแล้วก็น้องเชนชัยวัฒน์สมมิตรนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารเครือข่ายจิตอาสาแรงใจต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ทั้งสองคนเลยนะวันนี้ดีใจมากแล้วก็ผมเชื่อว่าคือจะได้เห็นผลงานนะครับว่าเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาตั้งใจต้องการที่จะช่วยคนอย่างไรโดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเรื่องของภัยน้ำท่วมถามก่อนว่าแรงใจเนี่ยมันตกลงแล้วแรงใจพี่ก็เรียกทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์มันคืออะไรครับเปเปอร
2: ์จริงๆแล้วแรงใจอะค่ะเป็นแพลตฟอร์มแรงใจค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถเรียกได้ว่าเว็บหรือแอปก็แล้วแต่ความถนัด
0: เว็บแอป
2: ได้หมดเลย
0: อาเชนช่วยหน่อยตกลงคือ
3: มันก็คือเว็บแอปหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสามารถเรียกได้หมดเช่นกันครับเพราะมันเคยทั้งสองแบบไปแล้วครับ
0: ครับมาจากไหนแรงใจนี่คือแบบจุดตั้งต้นก่อนจะเป็นแรงใจ
2: ได้ค่ะจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าแรงใจค่ะเป็นโครงการต่อยอดนะคะตอนแรกเนี่ยพวกเราเคยทำเป็นแผนที่โรงพยาบาลสนามโควิดค่ะตั้งแต่สมัยตอนโควิดอะค่ะร่วมกับกองทัพบกค่ะซึ่งพอมาถึงแรงใจอะค่ะพวกเราก็เหมือนคุยกันว่าเราจะต่อยอดความรู้แล้วก็จะช่วยเหลือทุกคนยังไงได้บ้างอะค่ะก็เลยเกิดเป็นแพลตฟอร์มแรงใจขึ้นมา
0: เดี๋ยวนะแสดงว่าเนี่ยคือสิ่งเดิมๆที่เราใช้ช่วยพี่น้องประชาชนอยู่แล้วตั้งแต่สถานการณ์โควิด19
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วเราก็เอามาสานต
2: ่อยอดค่ะคือเหมือนกับว่าตอนโควิด19ค่ะทุกหน่วยงานหวังดีก็คืออยากจะกระจายข้อมูลนะคะลงอย่างไวซึ่งทีนี้เราก็พบไปที่เราต่างคนต่างมาดูอะค่ะข้อมูลมันจะยากอะค่ะ
0: คือมันกระจายเนาะเชน
2: ใช่ค่ะถ้าเรารวมกันเป็นแผนที่ขึ้นมาค่ะเวลาที่มาเปิดดูก็จะง่ายขึ้นค่ะซึ่งมีคนใช้กว่า6ล้านคนเลยค่ะทำร่วมกับกองทัพบก
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือตั้งแต่โควิด19นะทีนี้ระหว่างที่โควิด19หายไปแล้วตรงเนี้ยก่อนจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราอัปเดตอะไรข้างในบ้างในความเป็นแพลตฟอร์มแรงใจนะเดี๋ยวเชนช่วยเปเปอร์เขาตอบก็ได
3: ้ครับคือแพลตฟอร์มแรงใจนี่นะครับเราก็ต่อยอดมาตั้งแต่สมัยโควิดเลยนะครับที่เราได้ทำแผนที่โรงพยาบาลสนามซึ่งมีคนยอดแชร์กว่า 6.7 ล้านคนนะครับแล้วก็ได้รับคำชมจากท่านผู้บัญชาการทหารบกในณขณะนั้นด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ทำกันแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสต่อยอดแล้วก็คิดว่าในการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยผมก็ไม่อยากทำแบบเป็นโปรเจกต์บายโปรเจกต์แล้วก็หายไปเราจะทำยังไงได้บ้างให้มีหลักของความยั่งยืนอยู่ได้อย่างยาวนานนะครับเราก็เลยต่อยอดมาเป็นเพจแรงใจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตาม 260,000 คนแล้วก็เราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับในการเห็นเคสคนไหนที่ลำบากเนี่ยเราก็เอามาโพสต์ใช้กลไกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาช่วยโพสต์เพื่อให้คนนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วโดยที่เราเนี่ยใช้เรื่องของพลังโซเชียลพลังเน็ตเวิร์กในการเข้าไปช่วยเหลือให้คนเข้าไปได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วครับ
0: ถ้าถามถึงฟังก์ชันเนาะย้อนกลับไปคือมันจะมีความคล้ายกันนะครับคำว่าวิกฤตเนี่ยคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่นี้ถ้าเราไปดูตัวฟังก์ชันแรงใจซึ่งน้องทั้งสองคนทั้งน้องเปเปอร์แล้วก็น้องเชนบอกว่าต่อยอดมาตั้งแต่สถานการณ์โควิด19ซึ่งพอวางฐานดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนนะเราปรับเปลี่ยนมาใช้ได้หมดฟังก์ชันในแรงใจทีมงานเดี๋ยวถ้ามีฟังก์ชันมีตัวฟังก์ชันขึ้นให้ดูนะมันจะมีจุดอพยพแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเตือนแบบ AI real time ของหายได้คืนกล้อง CCTV อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเชื่อมแต่ละโหนดยังไงบางใครเป็นคนดูระบบหลังบ้านบ้างฮะ
3: ครับแต่ละฟีเจอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีลิงก์ API เรื่องกับหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Gizda นะครับหรือว่าทาง Google นะครับหรือว่า API ร่วมกับทางหน่วยงานเอกชนต่างๆที่เขาเปิดอยู่แล้วแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาลิงก์ไว้ในเว็บไซต์เลยครับเพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างจะได้ไม่ต้องกระจัดกระจายอะไรประมาณนี้ครับเพราะเวลาหน่วยงานเขาโพสอ่ะก็ต่างคนต่างโพสคนละหน่วยงาน
0: แล้วมันกระจายสมมติมี8หน่วยงาน10หน่วยงานต่างคนต่างโพส
3: ใช่
0: แต่แรงใจนี่จะกรุ๊ปปิ้งด้วยตัวปัญญาประดิษฐ์ AI กรุ๊ปปิ้งให้เราใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วก็เราเนี่ยใช้ในเรื่องของหลักการของการทำ Open Source Data ครับคือเราเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้แล้วก็ใครที่อยากมีแจ้งเหตุอะไรก็สามารถแจ้งผ่านแผนที่ได้เลยแล้วก็เอาข้อมูลเรื่องที่จอดรถศูนย์อพยพอะไรพวกนี้ครับรวมไว้เป็นแผนที่

0: เพราะว่าเราเห็นปัญหาว่าหน่วยงานเนี่ยเขาทำเป็นแบบข้อความแล้วเป็นแบบเอกสารราชการเราก็ดูแบบ
1: เข้าถึงยากเข้าถึงยาก
0: ใช่ครับเราก็เลยต่อยอดว่าเราจะทำยังไงได้บ้างในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันดูง่ายขึ้นเราก็เลยเอามาทำเป็นแผนที่รวบรวมไว้ประมาณนั้นครับแล้วก็ในแผนที่นั้นเนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลศูนย์อพยพกับที่จอดรถแล้วเนี่ยเราก็จะมี AI คอยแจ้งเตือนนะครับว่าเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินขณะนี้มีอุบัติเหตุตึ๊ดๆอะไรเงี้ยก็จะ alert มาตลอดเวลาเลยครับเวลาที่มีเหตุแบบ real time เลยก็จะใช้ AI แล้วก็เรื่องของ open source data เป็นหลักครับในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มครับ
1: นี่2คนนี้เขาเป็นผู้บริหารจิตอาสาเครือข่ายก็คือแรงใจนี่แหละเปเปอร์ครับเชนเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยคือตอนที่วันที่ฝนตกแบบเรนบอมที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะจริงๆคือต่างจังหวัดเขาเริ่มประสบปัญหาน้ำมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะคือย้อนกลับไปเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าคือคุยกันยังไงกับเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมเพื่อนทีมผู้บริหารแรงใจว่าเราไปต่อเราหยิบเคสสตัดดี้เนี่ยมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือมันกู้ระบบขึ้นมานานไหมหรือว่ามันเดินต่อยังไงเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงเนี้ยเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับ
2: ได้ค่ะก็ตั้งแต่ที่ฝนตกเลยใช่ไหมคะพวกเราก็มีการทำดีไซน์ทิงกิ้งค่ะแล้วก็คุยกันในทีมที่ในทีมเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้องๆมัธยมน้องๆนักศึกษาแล้วก็พวกเราเป็นบัณฑิตค่ะแล้วก็มาคุยกันว่าแบบ brainstorm กันว่าแบบปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงบ้างแล้วก็มีที่เราเคยทำเป็นแผนที่โรงพยาบาลสนามโควิดอะค่ะแล้วก็มาคุยกันจนเนี่ยเราก็ได้กลับมาว่างั้นเราจะทำเป็นแพลตฟอร์มแรงใจนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่ารีเทลเนี่ยกลไกทำงานเหมือนเดิมเนาะเท่าที่ฟังเชนเขาเล่าแต่เราแค่เปลี่ยนจากสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่รับมือกับภัยพิบัติมีอะไรเพิ่มไหมเชนจากโควิดกับแรงใจรอบเนี่ยที่เกี่ยวกับน้ำท่วมมีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมในความเป็นแรงใจ
0: ของโควิดเนี่ยจะเป็นแผนที่แสดงจุดของโรงพยาบาลสนามอย่างเดียวครับแต่ว่าของแพลตฟอร์มแรงใจเนี่ยเราต่อยอดด้วยการยุคนี้มันเป็นยุคของ Digital Disruption มันมีเรื่องของ Artificial Intelligence AI หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเราเลยเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์เพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ขึ้นและมากขึ้นประมาณนั้นครับเพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยเวลาเกิดเหตุวิกฤตอะไรนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทรัพยากรไม่พอคนไม่พอเครือข่ายเนี่ยเราแน่นมากแต่ปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องของasymmetric information คือข้อมูลมันไม่อสมมาตรคนที่จะไปช่วยเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลที่จะไปช่วยเหลือเราเลยที่อยากที่จะเป็นซัพพอร์ตเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ไปถึงได้เร็วขึ้นทางภาครัฐและคนที่ไปช่วยเนี่ยจะได้ประเมินทรัพยากรในการไปช่วยเหลือได้ถูกแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าไปช่วยจุดไหนในแผนที่ประมาณนั้นครับ
1: อันนี้จริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างพี่ทำรายการวิทยุเหมือนกันก็จะมีแฟนรายการต่างจังหวัดหลายพื้นที่โทรมาบอกว่าบางทีเรามีข้อมูลก็จริงนะหลายหน่วยงานเชื่อหน่วยงานไหนดีอาจจะเชื่อทุกหน่วยงานนะแต่เชื่อหน่วยงานไหนก่อน1 2 3 4 5คำถามต่อมาแล้วเราต้องทำยังไงข้อมูลเยอะมากกลายเป็นว่าพอรับข้อมูลเยอะๆคนตระหนกตกใจจากจะตระหนักเป็นตระหนกนะทีนี้ก็เริ่มแล้วอะไรยังไง how to พี่น้องประชาชนถามหาทีนี้แรงใจในทีมทั้งหมดมีกี่คนที่เปเปอร์บอกเมื่อสักครู่แบบมีน้องเยาวชนมีอะไรเนี่ยที่คุยกันมาเพื่อช่วยน้ำท่วมรอบเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร
2: ่มี6คนค่ะ
1: 6คน
2: เอง2คนด้วยใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เยอะนะ
2: ไม่เยอะ
1: 6คนนี่ไม่เยอะนะรวม2คนนี้ด้วยซึ่งก็ทุกคนมาเบรนสตอร์มกันจนได้เป็นตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยพอได้มาแล้วเรากระจายยังไงสำหรับการใช้งานเพราะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์จริงด้วยและเราก็ทำงานกันแบบคู่กันกับความเป็นจริงด้วยนะครับเปเปอร์เราเริ่มยังไงบ้างเวลาพอเราทำเสร็จแล้วเราจะให้คนใช้อ่ะหนูเริ่มยังไง
2: ค่ะอันดับแรกนะคะพอเราลอนช์ออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปใน2,600คนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการแชร์ตามช่องทางต่างๆของพวกเราเองค่ะแล้วก็มีที่เอาไปขอให้พี่ๆช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็พูดง่ายๆคือพอเราเสร็จแล้วก็ไปเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียกระแสตอบรับเริ่มมีคนใช้งานเริ่มมีคนเห็นแล้วมันตอบโจทย์ได้จริงพอเรารู้ว่าช่วยเขาแก้ปัญหาได้จริงเป็นยังไงบ้างเชน
0: ก็เล่าว่าหลังจากที่ปล่อยไปนะครับมียอด engagement วันเดียวนะครับทะลุประมาณล้าน engagement กว่าๆนะคร
1: ับ วันที่ปล่อยวันไหนพี่ลืมถามวันที่ประมาณ
2: 26
0: ประมาณวันเสาร์ที่แล้วครับ
1: ประมาณ26เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรนบอมมันเกิดประมาณ25แล้วตอนนั้นทุกคนก็ไม่คิดว่าจะตกนานขนาดนั้น26เราร้อนออกไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าหลายๆคนเริ่มประสบปัญหาแล้วนะล้านกว่านะล้านกว่านั้นยังไงฮะเราเห็นความเคลื่อนไหวจากผลงานของพวกเราในทีมยังไงบ้างว่าเนี่ยคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดเขาใช้เนี่ย
0: ครับ

0: ก็หลังจากที่เราลอนช์ไปแล้วก็มี engagement ทะลุล้านกว่านะครับ คนเข้าใช้เว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ทะลุไปแสนกว่าเลยครับ แล้วก็มีคนเข้ามาแจ้งเหตุเนี่ยก็หลายสิบเคสต่อวันเลยครับในการ ที่เข้ามาแจ้งแล้วก็บางเคสแจ้งเสร็จเขาก็ลบไปอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็คนแจ้งมาปุ๊บเราก็เป็นตัวรับบทเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างประสาน คนที่ต้องการความช่วยเหลือ
1: เป็นเหมือนเป็นแอดมินนะ
0: ใช่ครับ เราเป็นสะพานเชื่อมประมาณนี้ครับในการช่วยเหลือคนให้ได้ครับความช่วยเหลือโดยเร็วโดยบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะโทรหาความช่วยเหลือจากใครแล้วก็ดูว่าหน่วยงานที่อยู่ใกล้จุดนั้นเนี่ยมากที่สุดคือหน่วยงานอะไรแต่ว่าสมมติเราโทรติดต่อไปทางกทม.แล้วเขาดูยุ่งมากเลยแล้วก็ติดต่อไปทางศูนย์จิตอาสาพระราชทานซึ่งความช่วยเหลือจากทางกองทัพและจิตอาสาเนี่ยบางทีก็จะเร็วกว่าประมาณนั้นครับในการให้ช่วยเหลือก็จะใช้รูปแบบการช่วยเหลือแบบโอเพนซอร์สประมาณนี้แหละครับ
1: หลายคนถามทั้ง2คนแล้วก็ฝากขอบคุณน้องในทีมอีก4คนด้วยนะถามว่าไอ้เนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือมันเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แต่ต้องมีงบประมาณมั้ยหรือยังไงเล่าสู่กันฟังนิดนึงตรงเนี้ย
2: บอกเลย
1: อ่ะ
0: ครับเราไม่ใช่ก็ประมาณเลยแม้แต่บาทเดียว
2: ฮะ0บาทค่ะ
0: 0บาท
1: เดี๋ยวนะมันออกมาเป็นลักษณะเว็บไซต์แพลตฟอร์มแล้วไม่ใช่งบเลยขยายความนิดนึงเชนตรงนี้ฮะ
0: คือเว็บไซต์นี่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเปิดฟรีให้ใช้อยู่แล้วครับเว็บไซต์เนี่ยก็พัฒนาเขียนโปรแกรมหรือว่าพัฒนาใช้เรื่องของไวโค้ดอะไรพวกนี้ครับก็ฟรีAPI ต่างๆกล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้กล้องวงจรปิดในกรุงเทพมหานครที่เป็น CCTV
1: เข้าถึงได้อยู่แล้ว
0: ใช่ฟรีเรื่องของ AI Artificial Intelligence คอยแจ้งแล้วก็เชื่อมกับทาง GISDA แล้วก็ทางแพลตฟอร์มต่างๆก็ฟรี
1: อันนี้คือข้อมูลสาธารณะที่แขวนไว้แล้วดึง
0: ใช่ครับแล้วก็เบอร์โทรต่างๆแล้วก็รวบรวมมาไว้ในเว็บไซต์อันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ดึงมาใช้ในเว็บไซต์ก็ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับ
1: อ้าวแล้วเวลาเราต้องมอนิเตอร์หลังบ้านเช่นที่เชนบอกเนาะเป็นแอดมินแล้วก็ต้องช่วยกันเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือหลังจากนั้นเราประสานอะไรกับเขาบ้างคนที่เขาส่งเรื่องเข้ามา
0: ครับหลังจากที่เขาแจ้งเรื่องมาแล้วนะครับผ่านแพลตฟอร์มทางใจนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรรูปภาพสถานการณ์เป็นยังไงเราก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านี้ไปโทรแจ้งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วครับโดยเราจะดูว่าคนที่อยู่จุดนั้นเนี่ยอยู่ใกล้หน่วยงานอะไรมากที่สุดเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วครับ
1: เปเปอร์คุยกับน้องในทีมเพิ่มยังไงบ้างว่าคือในช่วงนั้นเอาถามตรงๆว่าต้องมีคนมอนิเตอร์ไหมแบ่งทีมยังไงว่าเพราะข้อมูลหลังบ้านผมเชื่อว่ามันจะเยอะมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะทุกคนรอความช่วยเหลือมันเป็นลักษณะเรียลไทม์เนาะเราทำกันยังไงบ้างบริหารจัดการในทีมยังไง
2: ค่ะก็จริงๆเป็นพวกเราเนี่ยแหละค่ะมอนิเตอร์แล้วก็จะแบบว่าถ้าวันนี้มีคนว่างแล้วก็เข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องตามเช่นมีเคสหรือว่ามีการอัปเดตแก้ไขอะไรต่างๆอะค่ะอย่างเช่นอย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็จะมีโทรไปหาตามเคสต่างๆว่าได้รับความช่วยเหลือหรือยังแล้วก็แบบสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีการแบบว่าเหมือน follow ให้กับทางตัวเช่นเราก็จะโทรหาสำนักเขตนั้นๆนะคะที่บุคคลต่างๆอยู่แล้วเราก็จะ follow ให้ว่าโอเคไหมสถานการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกเรา6คนเลยค่ะช่วงนั้น
1: คืออารมณ์เป็นแบบเป็นทั้งแอดมินแล้วก็เป็นเซนเดอร์ที่ประสานเนา
2: ะ
1: ถามนิดนึงเวลาประสานงานกับหน่วยงานตอนที่เขากำลังแบบฉุกละหุกเนี่ยพูดได้ประสบการณ์ตรงเพราะเราเป็นเครือข่ายจิตอาสาเช่นยังไงเหมือนจะยิ้มก็ยิ้มไม่ออกหัวเราะก็หัวเราะไม่ได้ยังไงฮะ
0: ครับคือต้องเข้าใจว่าเวลาเกิด crisis management เนี่ยบางทีปัญหาของประเทศไทยเนี่ยคือเคสที่เกิดขึ้นปัญหาเนี่ยมันมีเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่าคนช่วยเนี่ยมันมีแค่หลักสิบหลักร้อยยังไงมันก็ไม่พอเราต้องใช้เรื่องของ AI เข้ามาช่วยเราต้องใช้เรื่องของโดรนไหม IoT ไหมในการเข้ามาadapt ช่วยเราก็เลยพยายามโทรหาหน่วยงานที่มีพละกำลังที่รองรับได้มากที่สุดที่ผมโทรแจ้งก็จะมีหลักๆนะครับที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเป็นจสร้อยแล้วก็ศูนย์จิตอาสาพระราชทานแล้วก็ทางกองทัพบกก็จะเร็วเป็นพิเศษครับในการเข้าไปช่วยเหลือคนครับ
1: พี่เห็นภาพโดรนอย่างกรณีของแฟตคลองจันทร์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสที่แบบเราให้กำลังใจกันเยอะมากก็มีเครือข่ายจิตอาสาเอาโดรนไปแล้วก็มีของพระราชทานไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาพจำไม่ผิดเพราะว่าก็พูดง่ายครับตั้งโดรนที่ฝั่งของนิด้านะสถาบันบัณฑิตพัฒนบินไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปหย่อนของนี่ก็คือหนึ่งของผลงานเราเหมือนกันใช่ไห
0: ม
1: ที่ประสานเนี่ย
0: ต้องพูดว่าเป็นพลังของคนไทยดีกว่าครับเพราะว่าเราก็มีหน้าที่เป็นตัวกลางอย่างหนึ่งแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยก็ร่วมช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับ
1: หลายทางนะหลายทางได้หลับได้นอนกันบ้างไหมเปเปอร
2: ์
1: ช่วงแบบ 3-4-5 วันตรงนั้นอะสลับเหมือนสลับเวรกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
2: วันแรกๆก็ไม่ค่อยค่ะต้องลุกมามอนิเตอร์ตอนเช้าด้วยค่ะแล้วก็ถึงยันดึกเลยค่ะเพราะว่า การแจ้งเหตุจะไวมากค่ะช่วงแรกๆค่ะ
1: จุดเนี่ยอย่างพี่เห็นทีมงานขึ้นภาพเมื่อสักครู่นะครับมันจะเป็นจุดเหมือนจุดที่ว่านี่มันเป็นจุดที่พักพิงหรือว่าดูเส้นทางน้ำท่วมหรือว่าดูอะไรได้บ้างครับน้องเชน
0: ครับจุดแต่ละดอทเนี่ยนะครับมันจะสามารถถ้าเป็นจุดแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีเช่นจุดที่จอดรถดูได้ศูนย์อพยพก็ดูได้จะเป็นจุดสีเขียวอยู่ครับแล้วก็ถ้าเป็นจุดสีแดงสีส้มเนี่ยมันคือระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่แจ้งมาเรื่องน้ำท่วมขาดอาหารหรือว่าผู้คนประสบวิกฤตอะไรก็จะสามารถระบุความรุนแรงของเคสนั้นได้ครับว่าความรุนแรงเนี่ยมันระดับไหนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรคร
1: ับ พี่ยกตัวอย่างสมมุติพี่เป็นผู้ประสบภัยอยู่แถวเขตบางกะปิซึ่งหนักมากเราทราบกันนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่ใช้แพลตฟอร์มเนี้ยพี่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลืออะไรลงไปได้เลยใช่ไหมทั้งสองคนได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับโดยวิธีเนี้ยก็ไม่ยากเลยครับคือเข้าไปในเว็บไซต์แรงใจนะครับจะสแกนคิวอาร์โค้ดหรือว่าเข้าทางลิงก์แรงใจหรือว่าพิมพ์ใน Google ว่าแรงใจก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี้ยก็เข้าไปที่แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือครับรายการระบุเหตุฉุกเฉินว่าเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรใส่รายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เขียนความต้องการว่าเนี่ยต้องการข้าวสารต้องการอาหารต้องการอะไรแล้วก็แนบรูปแล้วสามารถกดส่งได้เลยครับมันก็จะเข้ามาในระบบข้อมูลหลังบ้านของทางเราเลยครับ
1: พอเราใส่ข้อมูลไปที่น่าสนใจเห็นบอกว่าใช้ระบบของ AI แบบเรียลไทม์เนี่ยพอใส่ข้อมูลไปแล้วมันไปเรียลไทม์ให้เรายังไงต่อบ้างอะ
0: ครับระบบAI เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คนที่แจ้งมาขอความช่วยเหลือครับแต่ว่ามันเนี่ยมันจะเป็นในระดับของมาโครเลยครับในระดับมหาภาคเลยในระดับจังหวัดในระดับประเทศเลยว่าเนี่ยมีเหตุดินสไลด์มีเหตุรถชนมีเหตุอุบัติเหตุต่างๆ
1: นี่รวมหมดเลยเหรอ
0: ใช่ครับเรารวมทุกอย่างไว้ในแผนที่นี้เลยครับ
1: แสดงว่าAIกันต่อให้ไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมแต่เรายังใช้แพลตฟอร์มแรงใจกันต่อมาดูหน่อยว่าบางคนอาจจะเป็นเครือข่ายจิตอาสาอาจจะมอนิเตอร์เอาเฉพาะช่วงเวลาที่คุณสะดวกคุณก็สามารถที่จะช่วยคนที่ประสบภัยอื่นๆได้
0: ใช่ครับ
1: เจาะพื้นที่ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ทั่วประเทศไทยเลยกรุงเทพเขตนี้อยากดูอำเภอนี้ตำบลนี้จังหวัดนี้ได้หมด
0: สามารถดูได้ทุกเขตแล้วก็ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเลยครับ
1: เฮ้ยทำได้ไงเปเปอร์มันคุมทั้งแผนที่ประเทศไทย
2: ใช่ค่ะคุมทั้งแผนที่ทั้งประเทศไทยเลยค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่า
1: ไม่ลงทุนทำได้ฟรีด้วย
2: ใช่
1: อันนี้คือคนเขาทำไงผมก็เลยถามเขาแล้วเขาพูดแล้วว่าฟรี
2: ฟรีค่ะ
1: ทำไมมันสโคปมันใหญ่ได้ขนาดนี้เช่นทั้งที่เวลาเราดึงระบบอะไรเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว
0: คืออย่างที่บอกเลยครับนี่คือพลังของ Open Source Data ครับเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยเขาทำข้อมูลกระจัดกระจายค่อนข้างเยอะอยู่มากครับแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือรวบรวมทุกๆเหตุการณ์เนี่ยเอามาไว้ในเว็บไซต์เดียวในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยสามารถเข้าไปถึงทางรัฐบาลแล้วก็ทางมูลนิธิให้เขาเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นคือเหมือนเราเนี่ยเป็นเครื่องมือให้ทางมูลนิธิเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือเคสนั้นๆได้โดยเร็วประมาณนั้นครับ
1: พอพูดถึงมูลนิธิเนี่ยเราเข้าใจว่าคือเป็นคนอาสาคนมีใจอาสาเหมแต่มีคำหนึ่งคือคำว่ารัฐบาลเนี่ยสะท้อนถึงผู้ใหญ่ไหมว่าเนี่ยเยาวชนเจนซีทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเอาไปใช้ได้นะท่านนะบริหาร
0: ครับก็มีส่งให้กับทางพี่ๆในรัฐบาลมาบ้างนะครับซึ่งทางพี่ๆในรัฐบาลก็ได้ให้คำชมมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเช่นท่านรัฐมนตรีวรวุฒิศิลปะอาชาหรือว่าคุณพี่กลางถาปณีนะครับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คำชมมาแล้วก็พลังของที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังต้องการเราก็ต้องช่วยเหมือนกับว่าผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันร่วมกันคนละไม้คนละมือปอนนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีทางทรัพยากรที่พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีตาทิพย์ที่จะรู้ว่าเหตุเกิดตรงไหนทุกแบบทุกจุดเลยเป็นแสนจุดในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่คนนึงเนี่ยเราก็ตั้งใจที่อยากจะเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเสริมให้กับทางภาครัฐให้เป็นมาตรฐานใหม่ของการช่วยเหลือวิกฤตอีกแรงนึงครับในการทำเป็นแบบopen source platform ในการช่วยเหลือผู้คนครับ
1: ถ้าหน่วยงานราชการอะไรต่างๆอยากเอาไปใช้ฟรียอมไหมทั้งสองคนยอม
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ยินดีเลยใช่ไหมเอาประกาศตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณฟังหน่วยงานราชการเอาไปใช้ฟรีเพราะว่าคือคุณจะดูเรื่องของรถเสียก็ได้อุบัติเหตุทางยานยนต์ได้หรือว่าใครขอความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างส่วนท้องถิ่นก็น่าสนใจนะพี่มองอย่างเช่นอบต.เทศบาลบางทีเราจะบอกว่าเราจะไปกรุ๊ปปิ้งพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ยังไงตอนนี้เขาประสบปัญหาอะไรอยู่แต่ถ้าใช้แพลตฟอร์มเนี้ยเดี๋ยวประชาชนจะสะท้อนปัญหาให้สองจะรู้เลยนะบ้านไหนตำบลไหนอำเภออะไรหมู่ไหนอันนี้พี่มองนะในเชิงท้องถิ่นก็เอาไปใช้ได้หมดเลยน่าสนใจครับสิ่งนึงถามสุภาพ

0: ภาพสตรีหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสุภาพสตรีเขาจะรักของห่วงของอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันของหายได้คืน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำได้จริง
1: ทำได้จริงค่ะ
0: ยังไงครับไปเปิดเล่าหน่อย
1: ก็เราก็จะมีฟีเจอร์ของหายนะคะได้คืนค่ะเอ๊ะอันนี้ขึ้นไหมคะอ๋อจริงๆจะมีรูปน้องแมวนะคะ
0: เดี๋ยวทีมงานค่อยๆไล่อินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะของหายพบของตามหาพบเจอส่งคืนนะ
1: ค่ะก็
0: อันนี้นะอันนี้
1: ใช่ค่ะก็สามารถใส่ข้อมูลได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำแบบแจ้งไปอะค่ะว่าอยู่ตรงไหนนี่เดี๋ยวให้ฉันอธิบายฟีเจอร์นี้ดีกว่า
0: อธิบายนิดนึง
1: เพราะอันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่เลยค่ะ
0: เพิ่มเข้ามา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองเห็น
2: คือแบบนี้ครับฟีเจอร์ของเว็บไซต์เราเนี่ยมีพัฒนาระบบใหม่ทุกๆวันเลย
0: เดี๋ยวนะพัฒนาทุกวัน
2: ใช่ครับเพราะว่าเราเห็นว่าวิกฤตตรงนี้มันยังไม่มีใครทำเลยดังนั้นเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับในสไตล์ของที่เราเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์เน้นที่เน้นความครีเอทีฟในการแก้ไขวิกฤตฟีเจอร์อันใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของของหายได้คืนนะครับคนก็สามารถมาแจ้งได้เลยว่าเนี่ยของหายเนี่ยฉันทำสุนัขหายนกหายเราก็แจ้งไว้ในเว็บว่าเนี่ยเผื่อมีใครเห็นก็สามารถแจ้งได้แต่ว่าสมมติฉันเจอนกแก้วฉันเจอหมาใครไม่รู้ถ่ายรูปเอามาในเว็บไซต์แล้วก็พออัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ยคนก็จะสามารถเห็นได้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับที่สามารถช่วยแก้เป็นพอยต์ในปัญหาเรื่องของนี้ได้อย่างยั่งยืนครับ
0: เพราะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าอย่างที่น้องบอกนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวการในการแก้ปัญหาแต่น้องเนี่ยเขามีโซเชียลมีเดียมีอะไรนะแฟนเพจ Facebook มีเว็บไซต์คือโอ้โหแบบ channel เยอะมากแต่เราใช้กลไกอันนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือเนาะที่ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่ประสบปัญหาถ้าพี่มองภาพรวมเนี่ยแรงใจนี่เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้ออนไลน์พี่ใช้คำนี้ได้ไหมหนูทั้งสองคนมองยังไงบ้างพอภาพที่เกิดขึ้นคือมันเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจริงๆแม้มันจะเป็นชุมชนหลายคนบอกว่าหลักการสื่อสารบอกเป็นชุมชนเสมือนมันอาจจะไม่ใช่ชุมชนในเชิงพื้นที่แบบกายภาพแต่ทุกคนทั้งประเทศมาเจอกันได้เนี่ยในพื้นที่แรงใจซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาบางทีอาจจะทักบอกกันถ้าไม่ใช่แค่ปัญหาได้ไหมทักบอกกันว่าวันตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่สำคัญเช่นตรงนี้มีการสร้างถนนมีการก่อสร้างนะถ้าจะเดินทางมาตรงนี้ระมัดระวังหน่อยเหมือนกับเป็นการเตือนซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ภัยได้ไหมผ่านแรงใจ
2: หลักๆเลยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยครับแพลตฟอร์มเราเนี่ยเป็นแบบโอเพนซอร์สครับในการรับมือสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งช่วงนั้นมีวิกฤตอะไรเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทันทีเลยครับ อย่างจอนช่วงโควิดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของโควิดได้ตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมอนาคตสมมติมีปัญหาเรื่องภัยสงครามหรือว่าเรื่องของโรคระบาดเราก็สามารถแจ้งเหตุซึ่งเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นครับสามารถปรับเปลี่ยนโมเดลของแรงใจไปเรื่อยๆโดยมีเพนพอยต์คืออยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีแรงใจในการก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับ
0: อ้าปากค้างเลยมันว้าวมากเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะเห็นนะครับว่าแอปพลิเคชันที่เป็นออนไลน์เนี่ยบางทีเราแก้แบบ case by case จบเคสนี้ไปอ่ะก็จบกันไปแต่นี่คือเหมือนเขาหมุนรอบตัวตลอดอ่ะพี่ถามถ้าไม่มีปัญหาจะสะท้อนอะไรผ่านแรงใจได้
2: ครับแพลตฟอร์มของแรงใจเราเนี่ยเราเนี่ยมีจุดแข็งก็คือมีผู้ตาม 260,000 คนครับซึ่งเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากถุงพระราชทานของนายหลวงด้วยครับแล้วก็เป็นโครงการของนายหลวงที่ท่านทรงทำขึ้นซึ่งโครงการจิตอาสาพระราชทานเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตเนี่ยก็ยังคงอยู่โดยเราเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเคสปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเคสปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเพจใน Facebook ได
0: ้
2: เช่นแบบคนนี้เกิดความลำบากเกิดอุบัติเหตุตกท่อหรือว่าอะไรครับเราก็สามารถแจ้งได้เพื่อให้เขาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วเพราะว่าผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยครับมีแรงบันดาลใจจากจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ถุงพระราชทานที่ไปช่วยเหลือคนโดยได้เร็วกว่าความช่วยเหลือของรัฐบาลเราเลยคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงได้บ้างอ่ะให้แบบความช่วยเหลือไปถึงประชาชนที่ลำบากได้โดยเร็วเหมือนถุงพระราชทานหรือว่าจิตอาสาพระราชทานที่แบบจะไปถึงความช่วยเหลือเร็วกว่าทางภาครัฐมากเลยเราก็เลยมาต่อยอดเป็นมิติด้านออก
0: ทีมงานเดี๋ยวผมขอภาพที่เป็นกล้อง CCTV ขึ้นอินเสิร์ตนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ท่ามกลางสถานการณ์ย้อนกลับไปที่เคสน้ำท่วมนิดหนึ่งนะครับคือทุกคนเนี่ยกำลังมองหาว่าเอ๊ะบ้านเราต่อให้เป็นผู้ประสบภัยหรือไม่ประสบภัยเองก็ตามแต่หาว่าถนนท่วมไหมรอบนอกพื้นที่เราท่วมไหมคือหากันจนแบบบางทีก็ได้ลิงก์มาจากของกทม.บางของอะไรบ้างแต่ของเชนกับเปเปอร์นี่คืออันเนี้ยเพิ่มเข้ามาหรือว่าทำอยู่แล้วอยากรู้
2: ครับเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงหลังๆครับเพราะว่า

0: เราเนี่ยได้เห็นความสำคัญว่าบางคนเนี่ย อยากเช็คสถานการณ์นะว่าเนี่ยเราจะไปทำงานเนี่ย
1: หรือดูรถติดก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็เลยเพิ่มเข้ามาในฟีเจอร์เพื่อให้คนเนี่ยสามารถคาดการณ์สถานการณ์เป็น predictive analytics ครับในการคาดการณ์สถานการณ์ได้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยน้ำท่วมมากแค่ไหนหรือว่าสามารถผ่านไปได้ไหมซึ่งเราก็เนี่ยก็จะมีข้อมูลคาดการณ์ระดับปริมาณน้ำมาด้วยครับว่าเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนครับในการทำ predictive analytics ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานแล้วก็ต่อทั้งคนที่ใช้งานเลยครับ
1: สุดยอดมากยังไม่พอครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเปเปอร์รวมเบอร์ฉุกเฉินด้วยใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานขอเบอร์ฉุกเฉินต่อเลย
2: ก็ในวันที่แบบว่าเกิดเหตุอะค่ะบางทีเราไม่รู้ค่ะว่าต้องโทรไปที่ไหนพอเอาข้อจริงปุ๊บมันลนมันแบบเอ้ยน้ำมาแล้วเราจะทำยังไงค่ะการที่เรารวมเบอร์เอาไว้อะค่ะเหมือนพอถึงเวลาปุ๊บเปิดเข้ามาแพลตฟอร์มเราโอเคเลือกได้เลยจะโทรหากู้ภัยจะโทรหาตำรวจหรือว่าอยากโทรหาใครค่ะ
1: นี่อันนี้คือรวมไว้
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ถามนิดนึงสิอย่างข้อมูลที่น้องๆรวมกันไว้เนี่ยแล้วถ้ามีข้อมูลเพิ่ม
2: ค่ะ
1: อาจจะเป็นเราอาจจะไปเพิ่มหน่วยงานที่ไว้ติดต่อประสานงานมันเพิ่มได้เยอะกว่านี้ไหมในตัวฟังก์ชันการทำงานของตัวแพลตฟอร์มครับเจนเปเปอร์อย่างเบอร์เนี่ยอยากจะเพิ่มอีกสัก3เบอร์4เบอร์ได้ไหม
0: ครับตามที่ผมบอกเลยครับแพลตฟอร์มเราเนี่ยเป็นแบบโอเพนซอร์สครับคือเราถ้าใครมีข้อแนะนำอะไรเนี่ยสามารถเพิ่มเข้ามาได้เลยหรือว่าหน่วยงานมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เป็นในรูปแบบของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สามารถเพิ่มไปได้เพื่อคนเนี่ยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วโดยที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเข้าพันทั้งเข้าไปดูทีละเพจว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเบอร์โทรอะไรแต่สามารถมาดูในเว็บเราเพื่อเป็นเซ็นเตอร์ของข้อมูลได้เลยครับ
1: น่าสนใจมากถามนิดนึงตอนนี้สถานการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นก็หรือเปล่าแต่ว่าในการเยียวยาการอะไรการเยียวยาเรื่องงบประมาณก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะใช้แรงใจในการที่จะบอกว่าคนไทยไม่ทิ้ง
2: ค่ะก็เราก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไปค่ะอย่างที่บอกว่าฟีเจอร์ต่างๆค่ะมีการปรับตามการใช้จริงเลยค่ะอย่างเช่นวันนั้นนะคะที่เล่น Facebook ก็คือเห็นคนประกาศหาน้องหมาน้องแมวให้แต่ว่าคนเราไม่ได้รักแค่สิ่งของอะค่ะบางครั้งก็รักสัตว์เหมือนกันแล้วก็การที่เราปรับฟีเจอร์ต่างๆไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้อะค่ะเพราะว่าเราอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะแล้วก็อยากให้แบบในวิกฤตน้ำท่วมอะค่ะในช่วงเวลาที่เลวร้ายอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรายังเป็นแรงใจนะเราจะผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปด้วยกันได้ค่ะ
1: นี่คือความในใจของเด็ก Gen Z คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาที่น้องเชนบางคนน้องเชนนี่เขาจะเก่งเรื่องระบบเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิญครับเชนไปต่อยังไงกับแรงใจแม้มีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุทกภัยก็ตาม
0: ครับแรงใจของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการสร้างเครือข่ายคนที่มากขึ้นครับเพราะว่าผมเชื่อในอย่างหนึ่งครับคือพลังของเด็กรุ่นใหม่พลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีพลังเยอะมากครับที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีครีเอทีฟไอเดียมากมายที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแต่ว่าเขาเนี่ยยังขาดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ได้ทางแรงใจเราเนี่ยก็เลยก็ยังเปิดรับสมาชิกเหล่านั้นหรือว่าคนที่มีอุดมการณ์คนที่มีความฝันที่อยากช่วยเหลือคนด้วยกันด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมหรือว่าด้วยพลังไอเดียเนี่ยก็สามารถมาร่วมกับแซนด์บ็อกซ์ของแรงใจได้ครับเพื่อขับเคลื่อนเรื่องเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้ไปด้วยกันครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความคาดหวังที่อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยผลักดันเป็นวาระแห่งชาติอย่างหนึ่งนะครับในการทำโอเพนซอร์สเดต้าแพลตฟอร์มเพื่อให้การช่วยเหลือยุคใหม่เนี่ยมันควรก้าวจากยุคของ traditional ที่เป็นยุคเก่าเนี่ยไปสู่ยุคเป็นยุคของ 5.0 ได้แล้วนะครับซึ่งจุดนี้เลยครับผมคิดว่าอยากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทางภาครัฐเนี่ยได้ขับเคลื่อนจุดนี้ต่อไปครับในยุคแห่ง AI ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมนั่งอยู่กับน้อง2คนเนี่ยดูจากแววตานะประกายนะคือเขามุ่งมั่นมากแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่มากทราบว่าสมาชิกที่เป็นแอดมินกันอยู่ทำแพลตฟอร์มเนี่ย6คนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อยากจะสมัครเพิ่มติดต่อทางไหนช่องทางอะไรว่าเปเปอร์บอกหน่อย
2: ยินดีเลยค่ะก็ที่เพจแรงใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะปกติเราก็มีเปิดรับสมาชิกเรื่อยๆเนาะเปิดรับอยู่แล้ว
1: คนช่วยกันได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับเพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันผ่านทางแพลตฟอร์มแรงใจวันนี้ขอบคุณน้องเชนแล้วก็น้องเปเปอร์นะมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพลังสำคัญช่วยกันในยามที่ทั้งเป็นวิกฤตและไม่วิกฤตนะครับวันนี้คือเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมน้องทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามคนไทยไม่ทิ้งกันส่งทุกความห่วงใยถึงใจกันและกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ธรรมอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งที่มีป่าไม้มากด้วยพื้นที่แห่งนี้เดิมมีข้อจำกัดเรื่องการเพาะปลูกด้วยเหตุผลที่มีความลาดชันและเต็มไปด้วยชั้นหินจึงทำให้การเกษตรไม่ได้ผลดีไผ่จึงเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่จัดอยู่ในประเภทป่าซึ่งมนุษย์รู้จักไม้ไผ่และการใช้ประโยชน์จากไผ่เป็นอย่างดีเช่นชุมชนบ้านสามัคคีธรรมที่เป็นชุมชนที่ล้อมล้อมด้วยป่าชุมชนโดยเฉพาะธรรมชาติที่สำคัญเชิงเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นไม้สารพัดประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตขนบธรรมและคนในชุมชนมาช้านานจึงเป็นที่มาของการนำไม้ไผ่มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างมากมายกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์จากไผ่รวมทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ปางอุ๋งไซโยกหรืออ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรมที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยเงียบสงบร่มรื่นและแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีเนื่องจากชุมชนบ้านสามัคคีธรรมมีป่าชุมชนซึ่งเป็นผืนป่าที่ส่วนมากปลูกไผ่ไว้ให้คนในชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากต้นไผ่มาต่อยอดและแปรรูปผลผลิตจากไผ่อย่างมากมายเฝือกไม้ไผ่แก้วน้ำไม้ไผ่หลอดไม้ไผ่รวมไปถึงหน่อไม้ดองปลอดสารเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนนำมาซึ่งคุณค่าและอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้กับชาวชุมชนนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดด้วยการนำวัสดุและเศษไผ่ที่เหลือใช้มาทำผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากเศษไม้ไผ่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

0: พอนั้นแล้วก็ไปตากแดดครับใช้กำลังเยอะ
1: มันก็มันจะเด้งออกมันสู้ใช่ไหมไม้ไผ่มันสู้เราใช่ไหม
0: ก็เนี่ยเหลาจนมือด้านหมดแล้วเนี่ย
1: งั้นพอเหลาเสร็จแล้วทำไงต่อฮะ
0: เป็นกำกำแล้วไปตากแดดครับ
1: ไปตากแดดเพื่อให้มันแห้งเงี้ยหรอ
0: ให้มันแห้งหน่อย
2: วางพนี้แล้วพอนั้นก็หอบไปก็วางเป็น
1: ครับเอาวางเป็นซี่สับวางแห้งแล้วก็ทำไงต่อ
0: ถ้าเหลาได้สามเป็นก
1: ็ครับ
0: เอาไปอบเอาไปอบแล้วก็พอนั้นก็เขาก็เอามาทาก
1: มีความสุขไงบ้างกับการทำอาชีพนี้ฮะลุงฮะ
0: มันก็สบายไม่ต้องไปตากแดดนี่ผมไปตัดก้อนกินข้าวผมก็ได้แล้ว20ลำ
1: แล้วอย่างนี้ได้มีการส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้มีวิธีสอนหมดเลยไหมฮะก็สอนก็ทำกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลย

เฟือกไม้ไผ่ชุมชนประกอบอาชีพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไม้ไผ่และเถาวัลย์เป็นส่วนประกอบหลักแต่ปัจจุบันอาจใช้หวายแทนเถาวัลย์เพื่อความสะดวกโดยวิธีการเลือกไม้ไผ่ที่เป็นต้นไม้หลักในชุมชนมีลักษณะต้นไผ่ที่เป็นต้นแก่นำมาตัดเป็นท่อนๆความยาวสัก1เมตรแล้วนำท่อนไม้ไผ่ที่ตัดแล้วมาเหลาตกแต่งให้เรียบร้อยรอบหนึ่งหลังจากนั้นพอเหมาะทำการเหลาให้เรียบร้อยอีกรอบแล้วนำไปเรียงร้อยด้วยเถาวัลย์หรือเส้นหวายถากเรียงเป็นแผงยาวตามความต้องการและการใช้งานหลังจากนั้นก็จะได้เฟือกตามความต้องการและเก็บไว้ใช้งานและยังเป็นอาชีพให้ชาวชุมชนได้ด้วย

0: วันนึงนี่ถักได้ประมาณกี่ผืน
1: วันนึงนี่ถ้าอย่างเงี้ย30ผืนได้อยู
0: ่โอ้ก็ทั้งวันเลยใช่มั้ย
1: ถ้าขายอยู่บ้านนะผืนละ85บาทถ้าเราไปส่งก็100กว่ามันก็จะมีหลายไซส์อันนี้มันเป็นเมตร50
0: ถึง
1: 2เมตร
0: แล้วปกติมันไซส์แบบไหน
1: มันก็จะเป็นแบบไซส์ตัวหลัง
0: อ
1: ันนี้คือ1เมตรคูณ2เมตรประมาณ70ผืน
0: โหเยอะ
1: ถ้าลูกนะลูกเรานะสานวันละ80 90ได้แน่ๆนั่งทั้งวันคือไม่ลุกลูกชายสานได้มีลูกอยู่3คนทานไม้เป็นหมดทุกคน
0: ก็อาชีพส่งต่อหมดเลย
1: ใช่เป็นอาชีพส่งต่อก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างมาให้เราเราก็เอาธรรมชาติมาดูแลเราเราก็ต้องดูแลธรรมชาติด้วยตัดไม้เราก็ต้องดูแล้วก็สอนลูกแล้วก็บอกว่าเวลาตัดให้เอาใช้ไม้ที่เราใช้ได
0: ้
1: ถ้าเราใช้ไม่ได้เราเอาไว้เลี้ยงเพื่อที่เขาจะได้เกิดนอกขึ้นมาน
0: ี่แสดงว่าก็ต้องรู้ว่าควรตัดแบบไหนไม่ควรตัดแบบไหน
1: ก็คือถ้าไม้เราเอามาแล้วเรารู้สึกว่าเรามาใช้งานไม่ได้เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ไม่เอาโค้งเกินไปเราก็ไว้เลี้ยงกอเพื่อให้เกิดน้องขึ้นมาใหม
0: ่
1: พอเลี้ยงโตโตเต็มที่เราก็เอาเขามาใช้เราก็เหมือนรุ่นลูกรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ย
0: นอกจากการตัดแล้วว
1: ันสำคัญผู้ใหญ่บ้านก็จะปลูกป่าทดแทนถ้าเราไม่เอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาดูแลเอามาเป็นอาชีพอะไรเงี้ย
0: เอามาแปรรูปต่อ
1: เอามาแปรรูปเงี้ยมันก็ตายคือมันก็จะไม่เกิดคือมันอยู่แค่ไหนมันก็อยู่แค่นั้นหน่อมันก็จะออกมาน้อยมาก
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนการซักรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ที่ส่งต่ออาชีพได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในมุมของความสุขล่ะกับการทำอาชีพนี้พี่จีมีความสุขแค่ไหน
1: ถามว่ามีความสุขไหมเรารักกับอาชีพของเราเราก็มีความสุขเราทำไปโดยที่เราเริ่มต้นเหล่าไม้ซี่ที่หนึ่งวันหนึ่งเราต้องเหล่าถึงพันซี
0: ่
1: พันชิ้น
0: อ
1: ะ
0: โอ้นี่นะอย่างนี้นะ
1: ต้องเหล่าถึงวันละเป็นพันชิ้นก็จะได้เงินประมาณ1,000 บาทมันจะได้ซี่มันก็เป็นความสุขของเรา

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนส่วนใหญ่มาจากทรัพยากรท้องถิ่นและที่โดดเด่นสร้างรายได้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันคือการนำเศษวัสดุไม้ไผ่และเยื่อไม้ไผ่ไปแปรรูปต่อภูมิปัญญาและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยการทำผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ไผ่อัดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คนในชุมชนสร้างและประดิษฐ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจนใครจะไปคิดว่าเศษไม้ไผ่จะนำมาทำประโยชน์ต่อได้มากมายขนาดนี้ต้นไผ่หนึ่งต้นสามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่มีส่วนใดเลยที่จะถูกทิ้งไปภูมิปัญญาของชาวชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
1: พี่ตาครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการที่เมื่อกี้เราอบแล้วขึ้นรูปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหจริงๆก็ทำได้หลายแบบเลยนะ
2: ได้หลายแบบค่ะมีทั้งกรอบรูปพวงกุญแจแล้วก็ที่กั้นหนังสือค่ะ
1: ที่กั้นหนังสือก็ได้เป็นที่เหมือนใส่ดินสอก็ได้เหมือนกันหรือจะทำเป็น
2: ที่ใส่โบชัวร์ก็มีค่ะ
1: นี่ถ้าพูดถึงประโยชน์ของต้นไผ่จริงๆนะตอนนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรไงบ้างฮะ
2: ลำหนึ่งเลยนะคะเราใช้เกือบหมดยกเว้นใบอย่างเดียวลำหนึ่งสามารถที่ทำเปลือกที่เราพาไปดูนะคะทำแผ่นพาร์ติเคิลแบบนี้นะคะ
1: ที่ขึ้นรูปเมื่อกี
2: ้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มาทำเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะแล้วก็หัวไม้ที่เราทอนทิ้งเราสามารถมาทำถ่านเผาถ่านแล้วเรามาสร้างรายได้เพิ่มก็คือทำสบู่ชาโค
1: ลตัวนี้ต่อยอดขึ้นมา
2: ต่อยอดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะ
1: หรือบางทีก็อาจจะทำเป็นแก้วอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะบางอันก็ทำเป็นแก้วส่งตามคนมาดูงานอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงแรมสั่ง
1: ทีนี้ถ้าพูดถึงที่นี่แน่นอนว่าเป็นไผ่อยู่แล้วแต่เป็นไผ่พันธุ์ไหน
2: ของเราจะใช้ไผ่สังนวนอย่างเดียวนะคะ
1: ไผ่สังนวนอย่างเดียวเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ของเรามีอยู่3นะคะคือไผ่สังนวนแล้วก็ไผ่ลวกแล้วก็ไผ่ป่าคือไผ่ลวกมันเป็นหน้าของมันคือให้ชาวบ้านทานออกค่ะอีกส่วนไผ่ป่าเนี่ยเราเอาหน่อไม้หน่อมันนะปลูกส่วนไผ่สังนวนเราไม่กินขึ้นไป
1: ก็คือเขาก็มีประโยชน์ของเขาในแต่ละแบบ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มีการคิดค้นกันมาม
2: ี
1: การเลือกกันมาแล้วว่าไผ่สังนวนเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาโดยเฉพาะเฟืองที่มีการทำส่งขายกันด้วยเห็นบอกจริงๆแล้วเนี่ยคือการแปรรูปของเศษไผ่ต่างๆหรือเยื่อไผ่ต่างๆนานาเนี่ยคือมีทั้งส่วนรวมทั้งเด็กรุ่นใหม
2: ่
1: มีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้สูงอายุด้วยใช่
2: ไหมคะเด็กรุ่นใหม่เราก็จะทำเป็นแผ่นนะคะ
1: ครับ
2: แผ่นเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะให้ผู้สูงอายุประกอบอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะให้แล้วก็กระถางปลูกเราจะใช้เด็กนักเรียนเพื่อศึกษาตอนเสาร์อาทิตย์นะคะถ้ามีออเดอร์เข้ามาเราจะใช้เด็กนักเรียนทำตัวนี้
1: ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ในการที่ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการทำทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับโอ้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของจุดเด่นล่ะครับว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่ที่ทำจากไผ่แตกต่างกว่าไผ่ที่อื่นยังไงบ้าง
2: ไผ่ของเราเป็นไผ่สังนวนแล้วว่าแข็งนะคะแข็งแล้วก็ก็คือจะไม่คันแล้วก็เนื้อจะแข็งกว่าไผ่ทั่วไปของคนอื่น
1: ครับ
2: ค่ะไผ่ต่างจังหวัดบางคนเนื้อเขาเยื่อบางแต่เวลามาทำแล้วมันก็จะอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อแต่นี่คือมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันมีความทนทานมากกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเหมาะกับการที่มาทำผลิตภัณฑ์หลายอย่าง
2: ใช่ค่ะ
1: เฟือกที่ที่
2: เฟือกที่เราขายตอนนี้ก็คือเราขายได้เดือนนึงเราขายได้400ผืนนะคะ
1: โอ้เยอะมากเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เยอะมากเลยแต่เห็นบอกว่าเร็วๆนี้อะไรเลยแต่กำลังจะมีวิจัยอยู่ถูกไหม
2: ใช่เรากำลังศึกษาจะทำปุ๋ยอีกค่ะปุ๋ยแบบปุ๋ยดินที่ว่าปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ได้อีกค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าทำปุ๋ยได้ทุกส่วนของไผ่อันนี้มีประโยชน์หมดเลย
2: มีประโยชน์หมดเลยค่ะ
1: พอหลังจากที่เรามันขายออกได้ไปเรียบร้อยกำไรที่ได้ล่ะครับเราเอาไปส่วนนี้ไปทำอะไรบ้าง
2: ยอดขายกำไรที่ได้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราปลูกป่าปลูกไผ่ทดแทนขึ้นมานะคะ
1: ครับ
2: แล้ว1ปีเราจะมีปันผลให้กับสมาชิกในผลิตภัณฑ์ของเรา
1: ครับผม
2: กลุ่มวิสาหกิจ
1: ก็คือเหมือนเอาไปต่อยอดแหละ เพราะแน่นอนว่าการปลูกไผ่การตัดไผ่ออกมาก็ต้องมีการปลูกทดแทนด้วยเพื่อที่จะได้มีไผ่ในการทำผลิตภัณฑ์ต่อมา
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะอีกส่วนนึงก็คือปันผลกำไรกลับขึ้นไป
2: ใช่ให้กับลูกบ้านเรา
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพด้วย
2: ได้ค่ะ
1: กั

ต้นไผ่นี้ถูกใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่เว้นแม้กระทั่งเศษไม้ไผ่สีขาวที่ถูกเหลาทิ้งเป็นทั้งแบบละเอียดและแบบเศษไม้หยาบชาวชุมชนยังเอาเศษไม้ไผ่เหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆมากมายโดยการแปรรูปเศษไม้ไผ่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นแผ่นไม้อัดความร้อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งในบ้านสำนักงานเครื่องใช้อื่นๆมากมายด้วยการทำเศษไม้ไผ่แบบละเอียดที่มีอยู่ไปอบให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราหลังจากอบเศษไม้ไผ่จนแห้งสนิทแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยการใช้เครื่องบีบอัดให้แน่นตามแบบขึ้นรูปต่างๆตามที่ต้องการจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในที่สุด

0: การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เพื่อให้พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความลาดชันและมีร่องรอยของหินขนาดที่หลากหลายทำให้เวลาฝนตกลงมาด้วยความเป็นพื้นที่ลาดชันทำให้น้ำไหลลงไปหมดอย่างรวดเร็วถ้าฝนไม่ตกก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งชาวบ้านในชุมชนจึงเกิดความคิดร่วมกันที่จะนำเอาวัสดุในชุมชนอย่างไม้ไผ่มาสร้างทำนบหรือฝายเพื่อใช้ชะลอน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จนเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้พื้นที่บ้านสามัคคีธรรมเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ทั้งคนป่าและชุมชน
1: น้องรอพี่นานไหมครับเนี่ย
2: ใช่
3: ปกติทำฝายกันบ่อยไหม
4: บ่อย
3: มาก เลยแล้ว
1: เดินไกลสุดกันนี่ประมาณกี่กิโล
4: ครับ
3: 4กิโลโอเคแล้ววันนี้พร้อมทำฝายไหม
5: พร้อม
3: พร้อมมาตั้งนานแล้วด้วยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำฝายกันครับ

0: ไหนตกลงทางไหนกันแน่ทางนี้อ่ะเลี้ยวซ้ายใช่ไหม
1: การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อชาวชุมชนที่ทำหรือที่ชาวชุมชนคนที่นี่เรียกว่าต่างอุ๋มใส่โยกถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวชุมชนพื้นที่โล่งกว้างริมอ่างเก็บน้ำถูกอบล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ภูเขาอ่างเก็บน้ำนั้นมีต้นกำเนิดมาจากป่าชุมชนเชิงเขาจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นป่าสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งเพื่อรักษาระบบนิเวศดีดชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมากไม่มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนผู้นำชุมชนจึงคิดหาวิธีแก้ไขการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนจึงได้รวมในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านจนเริ่มเห็นผลทำให้ชาวบ้านเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

0: เมื่อทุกคนในชุมชนเริ่มมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตนจึงหันมาช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำรวมไปถึงส่งต่อภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมเกิดเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้ภายในชุมชนทำซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในชุมชนและยังส่งต่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงการสร้างชุมชนบ้านสามัคคีธรรมแบบเฉพาะที่ที่ไม่เหมือนชุมชนใด
1: เรามีการสร้างฝายโดยเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านรัชกาลที่9มาใช้นะครับเราก็สร้างฝายในป่าชุมชนตอนนี้นะครับที่สร้างไปแล้ว 4,000 กว่าฝายสร้างตามหุบเขาจากยอดเขาลงมาแล้วก็มีฝายทั้งหมด3อย่างฝายคอกหมู
2: คร
1: ั้งแรกที่เราทำต่อมาก็คือเป็นฝายเตี้ยต้นน้ำก็ข้างล่างจะเตี้ยข้างหลังจะสูงนิดนึงเพื่อให้ระดับน้ำครับมาปะทะปุ๊บเพื่อโครงสร้างของฝายจะไม่ได้ไม่พัง

0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคอกหมูเลยปุ๊บมันก็จะหงายท้องเพราะว่าน้ํามันจะมาแรง
1: แล้วก็เลยเปลี่ยนเหมือนเป็นการถ่ายเทแรงของน้ําด้วย
0: ครับก็เป็นเตี้ยตัวน้ําแล้วก็ฝ่ายอีกอย่างนึงก็คือกึ่งถาวรก็คือเป็นปูนแต่เราก็ใช้ดินเนี่ยครับผสมแล้วก็
1: ก่อ
0: ใช้หินใช่ก
1: ่อ
0: เป็นคันน้ำไว
1: ้ครับผมนี่แต่ที่เราทำกันก็คือจะเป็นแบบต้นเตี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: เตี้ยต้นน้ำก็คือข้างหน้าเตี้ยข้างหลังสูงอันนี้ก็จะใช้เป็นสลักทั้งหมดไม้ลวกทำเป็นสลักแล้วก็ใช้หินในพื้นที่เราไม่ได้นำอุปกรณ์จาก
1: ที่อื่นเลย
0: พื้นที่อื่น
1: ก็คือในบริเวณตรงนี้แหละแล้วก็เอามาทำเป็นฝ่ายชะลอน้ำทั้งหมดเลยทีนี้ในมุมของเรื่องของการทำแน่นอนว่าพอใช้ไม้ไผ่แบบนี้ที่นี่ก็ต้องมีการปลูกไผ่เยอะเพราะว่าเนี่ยถ้ามองจากด้านหลังหรือว่าเดินเข้ามาข้างในเองคือจะมีต้นไผ่
0: เก็บเมล็ดไผ่เองนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อให้เด็กๆนะครับไปเรียนรู้เราก็จะสอนดีเพราะที่โรงเพาะชำนะครับปีหนึ่งเราจะเพาะอยู่ประมาณ 10,000 ก้าถึง 20,000 ก้าแล้วก็นำมาปลูกในป่าชุมชนเนี่ยประมาณ 10,000 ก้านะครับส่วนที่เหลือเราก็จะให้พวกเครือข่ายเพราะว่าเราเป็นป่าชุมชนเราก็สร้างเครือข่ายของป่าชุมชนเนี้ยหมู่บ้านไหนหรือพื้นที่ไหนที่ไม่มีไผ่สางนวลอะไรพวกนี้เราก็จะให้ไป
1: และอย่างเด็กๆมาช่วยในการทำฝายด้วยถูกไหม
0: ฮะใช่ครับเด็กๆที่เนี้ยก็จะมีการเข้ามาทำฝายร่วมกับ ผู้สูงอายุที่นี่แล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็เด็กในพื้นที่เขาจะรู้ดีว่าการใช้ประโยชน์จากไผ่เป็นยังไงแล้วก็การอนุรักษ์เป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับป่าแล้วก็พึ่งพาป่าแล้วก็ป่าเนี่ยให้ประโยชน์อย่างไรกับครอบครัวของเขาบ้างเนี่ยครับก็คือมันมีประโยชน์เยอะ
1: ครับผมก็จะมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะมีส่วนในการที่จะมาช่วยในการสร้างฝายแบบนี้ด้วยเพื่อเป็นการส่งต่อประโยชน์และอย่างนี้ก็แสดงว่าก็ต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากตั้งแต่รุ่นแรกๆจนมาถึงยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กๆด้วยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าช่วงหน้าแล้งก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือจะไม่มีน้ำแบบนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับข้างบนลงไปสักประมาณเมตรหนึ่งน้ำข้างล่างจะมีไหลอยู่เพราะว่าลงไปสู่อ่างเก็บน้ำที่ปางอุ๋งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำตรงนั้น
1: อ๋อนั่นคือแหล่งกักเก็บเลยจ
0: ุ
1: ดใหญ่สุดก็คือทุกจุดที่ไหลปลาก็จะไปไหลลุยตรงนู้น
0: ใช่คือเนี่ยถ้าเกิดน้ำมาปุ๊บมันจะเป็นมวลน้ำที่ใหญ่แล้วก็บ้านเรือนที่อยู่โซนข้างบนเนี่ยน้ำก็จะท่วมอะไรพวกนี้ใช่
1: ครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มทำฝายจริงๆก็คือทำในช่วงหน้าแล้ง
0: ใช่
1: เพื่อเตรียมรองรับสำหรับเรื่องของหน้าฝน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมชักอยากจะรู้วิธีการทำฝายแล้ว
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวให้พี่วาช่วยรบกวนสอนหน่อยได้ไหมฮะ
0: ครับพื้นที
1: ่
0: ของเราเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยในพื้นที่นะครับอย่างตอนนี้นะครับเราก็ใช้หินนะครับใช้หินก็เอาหินมาใส่ก็คือเหมือนหินใส่ปุ๊บพอเวลาน้ำมาปุ๊บก็จะพาดินทรายเนี่ยมาอุด
1: ช่อง
0: ใช่ครับ
1: oh.
0: อุดช่องปุ๊บทีนี้ก็จะเก็บกักน้ำเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นลำดับแรกนะตอนนี้คือหลังจากที่เราเอาไม้ไผ่เนี่ยมากั้นเป็นข้อไว้เรียบร้อยเราก็จะเอาหินที่อยู่บริเวณนี้แหละมาใส่ให้เต็ม
0: ใช่ครับ
1: อืมโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยๆหยิบมาใส่ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: ปกติน้องสองคนเข้ามาตรงนี้บ่อยไหมเอ่ย
1: บ่อยครับไม้แล้วก็ทำฝายเนี่ยครับ
0: แล้วเข้ามาปกติได้ทำฝายบ่อยไหม
2: ทำ
1: ครับ
0: แล้วเราสองคนรู้ใช่ไหมว่าทำฝายนี่มีประโยชน์อะไรไงบ้าง
1: ช่วยกันเก็บน้ำในหน้าแรงครับ
0: ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างเหนื่อยยัง
3: เหน
0: ื่
3: อยมากค่ะ
0: เหนื่อยแล้วอ่ะนั่งพักก่อนได้เลยเดี๋ยวค่อยใส่ต่อโอเคไหม

ต่อยอดทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของตัวเองการอยู่ร่วมกันของชุมชนและป่าเขาธรรมชาติส่งผลให้ชาวบ้านและชุมชนนำเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในสมัยอดีตพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้พลิกแผ่นดินให้กลายมาสู่

อู่ธรรมชาติที่ชาวชุมชนภูมิใจที่ชุมชนบ้านสามัคคีธรรมมีทั้งอาชีพรายได้จากการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ทั้งคนป่าและชุมชนอยู่ร่วมกันโดยผาสุกพร้อมเป็นต้นแบบให้อื่นนี่คือความสุขของชุมชนบ้านสามัคคีธรรมนครแห่งความสุขสุขนคร

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: ชาวบ้านในอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเข้าร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบก.ปปป.ครับให้มีการตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำหลังมีการรังวัดออกโฉนดที่ดินในปี2512รุกล้ำลำคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันกว่า4ไร่พร้อมชี้ข้อพิรุธนะครับโฉนดรวม39แปลงพื้นที่ถึง150ไร่มีพื้นที่งอกขึ้นมากว่าร้อยละ50ของพื้นที่เดิมครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านระบุว่าที่ดินมีการรังวัดและมีการออกโฉนดมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นทั้งผู้ขอรังวัดและเจ้าของที่ดินทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มประชาชนอำเภอหนองใหญ่เปิดเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันมานานแต่กลับพบว่ามีการรังวัดและออกโฉนดครอบคลุม552โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งเป็นผู้ถือครองซึ่งตนในฐานะทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมยืนยันว่าไม่ถูกต้องจึงได้ทำหนังสือไปถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเพื่อร้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่1262และที่ดินในส่วนที่รุกเข้าไปในคลองสาธารณประโยชน์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี
2: คลองเนี้ย

0: ไม่ว่าการออกโฉนดรุกล้ำเนี่ยจะกระทบโดยตรงกับชาวบ้านมากน้อยเพียงใดนะคะเราคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่สำคัญกว่าคือการออกโฉนดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะและผลกระทบที่เราคิดว่าได้แน่นอนคือการพัฒนาในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะพัฒนาให้เป็นอย่างไรเราจะมีคลองแบบไหนเราจะใช้เริ่มต้นที่จะทำให้คลองมันสะอาดคลองมันกว้างและใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในที่พวกเราชุมชนอยากที่จะทำให้มันดีขึ้นอะไรที่เป็นสิทธิ์ของชุมชน
1: ก็ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะว่าเห็นควรเสนอกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวบางส่วนตามมาตรา61วรรค1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497นะคะ
2: สมัยก่อนคลองเนี่ยมันจะกว้างมากเลยฮะรถก็ถอยลงไปได้ไอ้ทกสตรงเนี่ยมันจะไม่มีไม่ได้ถมมันมาถมที่หลังเนี่ยพอน้ำท่วมมันก็ชาวบ้านที่เขาดำนาก่อนและแคบลงเยอะเลยฮะแต่ก่อนกว้างอย่างเงี้ยรถสิบล้อยังถอยลงไปล้างในคลองได้เลย
3: ด้านอดีตข้าราชการบำนาญยืนยันมีการถมพื้นที่คลองสาธารณะดินมีเพียง17ไร่ต่อมาหลังจากเจ้าของที่ดินมีการรวมแปลงและออกโฉนดใหม่อีกครั้งรับมีที่ดินงอกเพิ่มมาประมาณ4ไร่กว่ารวมแล้วเป็นที่ดิน21ไร่คำถามนี้ชาวบ้านหลายคนคาใจมานานหลายปีแต่ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เนื่องจากกังวลเรื่องของอิทธิพลในท้องถิ่นจึงวอนขอให้มีการตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับผู้ที่อยู่ในกระบวนการออกโฉนดโดยมิชอบ
4: คลองเคยกว้างแล้วมันก็แคบลงกระแสน้ำที่ไหลผ่านน่ะมันก็จะไปไม่สะดวกผมกลัวนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยชาวหนองใหญ่จะต้องโดนน้ำท่วมแน่แต่ผมก็ไม่เข้าใจกันรัฐบาลทำอะไรกันอยู่เมื่อโฉนดเจ้าของเขาขายไป17ไร่นะครับแล้วแนวโฉนดหลักหมุดโฉนดมันอยู่ที่ตรงคลองแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้าของคนเดิมการเพิ่มเติมซื้ออะไรต่อเลยแล้วอยู่ๆที่มันออกมาเป็น21ไร่ได้อย่างไรไอ้ผลต่าง4ไร่กับอีก1งานมันมาจากไหนแต่คลองก็แคบลงคนมาตรวจสอบเขาก็รู้ว่ามันเป็นความจริงแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลทำดีท่าไหนไม่รู้ตาบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ผมว่าคนนึงอ่ะคือมองโลกสวยที่ผมรู้ตรงนี้เพราะว่าอะไรอดีตผู้นำท้องถิ่นผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเคยมาซื้อที่ของผมคลองอันนี้มันก็ผ่านที่ผมด้วยเขาเคยซื้อที่ผมแต่บ้านผมไม่ขายเขาก็เลยไปซื้อที่ของคุณพ่อกำนันประจวบซื้อในราคาผมไม่ขอบอกว่าซื้อไร่เท่าไหร่นะแต่ซื้อไป17ไร่ไอ้ฝั่งชนเนี่ยมันก็ต้องชนเจ้าของที่เดิมไอ้ฝั่งตรงนี้มันก็ต้องชนกับคลองแล้วเขาก็รวมชนแยกแล้วออกมารวมเป็นแปลงใหม่และแบ่งแยกอีกทีผมก็ไม่เข้าใจมันเป็น21ไร่มายังไงก็เมื่อหลักเขตโฉนดมันชนที่คลองแล้วอยู่ๆมันหายไปไหนเอาแค่นี้ง่ายๆเองหลักตากะง่ายๆแต่ผลกระทบตามมาชาวบ้านบางคนไม่รู้เรื่องเป็นยังไงแต่คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่อยู่เขารู้ครับแต่เขาพูดไม่ได้พูดไปจะเจ็บตัวผมก็รู้ความเท่านี้ผมก็พูดความเป็นจริงเพราะว่าผมเป็นข้าราชการบำนาญคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่

ใหญ่มาหลายปีตีหัวปี2507ผมก็เลยได้ข่าวอะไรต่างๆมารู้หลายเรื่องแต่นี้เราเป็นข้าราชการอยู่ตอนนั้นเราก็ไม่อยากจะลุยตอนนี้ผมไม่ใช่ข้าราชการแล้วผมไม่กลัวฟ้ากลัวฝนแล้วป่าชาดาครับขอฝากสื่อเลยนะครับช่วยกระทุ้งหน่อยว่าผมกลัวนะถ้าเรื่องกระจายไปแล้วถ้าเอาผิดปั๊บผมงงครับไอ้คนที่ออกเอกสารเอาที่ของออกเป็นโฉนดอ่ะเขาจะทำยังไงครับ

0: สิ่งที่ชาวบ้านหนองใหญ่ยืนยันมาตลอดนะครับคือการรุกล้ำแนวคลองสาธารณะไปในราวๆ4ไร่เศษครับทำให้พื้นที่รับน้ำแคบลงเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเคยชี้แจงกับชาวบ้านครับว่าเกิดจากการรังวัดในปี2509ที่วัดไม่ถึงแนวคลองฝ่ายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงนำปัญหาดังกล่าวไปร้องขอความช่วยเหลือจากชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐครับประธานชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารการออกโฉนดในที่ดังกล่าวที่มีการงอกเพิ่มมาอีกราว4ไร่เศษนั้นพบว่าเคยมีเจ้าหน้าที่รังวัดมีความเห็นว่าพื้นที่ดินดังกล่าวออกโดยมิชอบแต่ต่อมามีการเปลี่ยนความคิดเห็นว่าออกโดยชอบซึ่งประเด็นนี้ประธานชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐมองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะมีหมุดที่ดินไม่น้อยกว่าหายไปสอดคล้องกับพยานบุคคลคือชาวบ้านหนองใหญ่ที่ออกมาให้ข้อมูลว่าที่ดินดังกล่าวมีการถมคลองและนำไปออกโฉนดจึงนำเรื่องนี้ร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะเดียวกันมีการนำส่งไปที่ปปช.ด้วยเช่นกัน
1: ก็ทางชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าไม่มีเหตุการณ์กรณีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางชมรมเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงมาพบปะชาวบ้านนะครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานก็พบว่ามีมูลในระดับที่เพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้การกระทำที่เกิดขึ้นในเคสเนี้ยไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับเกี่ยวกับการลุกล้ำในที่สาธารณะห้วยหนองใหญ่ก็ชมรมก็ได้รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็นำไปร้องเรียนที่กองบังคับการปปป.ที่สอบสวนกลางนะครับกองบังคับการปปป.รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ได้ส่งสำนวนไปที่สำนักงานปปช.ที่ส่วนกลางสำนักงานที่กรุงเทพการตรวจสอบคดีณปัจจุบันเนี่ยคดีได้ส่งต่อมาที่สำนักงานปปช.ชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าหลักฐานตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เราก็พบว่าการรังวัดออกโฉนดที่ดินเนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่ต้นปี2500ก็พบว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดจากโฉนดหลักจำนวน150ไร่นะครับแล้วก็มาแบ่งเป็นโฉนดย่อยประมาณ39โฉนดในพื้นที่150ไร่เดิมต่อมาก็คือว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ซื้อต่อมาที่ประมาณ7ไร่กว่านะครับมาขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินที่ตัวเองมีกรรมสิทธิ์4โฉนดเนี่ยเป็นโฉนดผืนเดียวกันต่อมาพบข้อเท็จจริงว่าเมื่อรังวัดรวมโฉนดเนี่ยโดยธรรมชาติโดยปกติเนี่ยจำนวนขนาดที่ดินต้องเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าหลังการรังวัดเนี่ยมันมีขนาดเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเนี่ย4ไร่กว่ามากกว่า 50% ของเนื้อที่ดินเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทางชมรมเข้ามาดูว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุไม่ปกติพอไม่ปกติเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานฐานในสารระบบของการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามันมีข้อพิรุธสงสัยหลายๆส่วนหลายๆประเด็นหลายๆช่วงเวลารังวัดเนี่ยวันที่รังวัดรวมโฉนดเนี่ยมันปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลักเขตหายไปนับ10หลักเขตซึ่งมันไม่ปกติ

0: นะครับไม่สามารถหาหลักเขตหรือหมุดที่ดินเดิมเจอแล้วก็ในสารบบที่ดินไม่พบเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่ไม่ธรรมชาติไม่ปกติเพราะว่าโดยสารบบของกรมที่ดินเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ปรากฏมาตั้งต้นปี2500เนี่ยมันมีการยืนยันมาโดยตลอดว่ามันมีหลักฐานเพียงแค่นี้แต่พอไปรังวัดรวมโฉนดที่มันมีหลักฐานชัดเจนแต่ต้นเนี่ยปรากฏว่าพยานหลักฐานที่มาอ้างอิงการรวมโฉนด4โฉนดเป็น1โฉนดเนี่ยมันกลับสูญหายก็คือหลักหมุดเนี่ยทางกายภาพมันหายไปนับ10หลักเนี่ยมันไม่ธรรมชาติไม่ปกติแล้วพอการรวบรวมเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลยืนยันว่าการรังวัดเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติขั้นตอนที่พึงปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการรังวัดตามที่ผู้ร้องขอรวมชนชี้ว่าในเมื่อหลักเขตสูญหายก็ผมยืนยันนะว่ามันมีพื้นที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะซึ่งโดยขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบว่าแล้วมันสูญหายเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พอเราไปเห็นพยานหลักฐานชุดหนึ่งว่ามันมีเจ้าพนักงานที่ดินที่รับผิดชอบในเรื่องนี้มีการทำความเห็นว่าการรังวัดเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีกระบวนการตรวจสอบในกรณีที่รังวัดไม่ชอบก็ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าการรังวัดน่ะชอบแล้วนะครับแต่กระบวนการในการยืนยันการรังวัดที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ปกติในเรื่องของพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดีนะครับ
1: ทั้งนี้จากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าหน่วยงานหลักที่จะต้องออกมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความกระจ่างและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ร่วมกระบวนการมี3หน่วยงานหลักคือกรมที่ดินจังหวัดชลบุรีอำเภอหนองใหญ่และเทศบาลตำบลหนองใหญ
0: ่คือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ 3-4 หน่วยก็คือ 1. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาบ้านบึงที่รับผิดชอบหนองใหญ่นะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอหนองใหญ่ที่เข้ามาก็ท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลหนองใหญ่ก็คือ3หน่วยเนี่ยเป็น3หน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายเลยในการกำกับดูแลว่าที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเมื่อจะทำการออกเอกสารสิทธิ์หรือการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยต้องมีกฎหมายให้อำนาจและรับรองไว้ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเงื่อนไขของกฎหมาย
1: ด้านอนันต์ล้อเลิศวิไลนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ก็ได้เดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้านที่มาร้องเรียนพร้อมลงพื้นที่สำรวจคลองที่ชาวบ้านกล่าวอ้างว่ามีการออกโฉนดลุกล้ำเข้าไปในคลองด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าการออกโฉนดนั้นผิดหรือไม่ในส่วนของบก.ปปป.ที่ชาวบ้านได้เคยร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการออกเอกสารสิทธิ์ขั้นตอนกฎหมายที่ดินหรือไม่ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ส่งเรื่องมายังปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีซึ่งทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีก็ได้ทราบเบื้องต้นว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
2: ปัญหาเนี่ยมันก็หมักหมมมานานด้วยว่าบางทีพื้นที่เราก่อนหน้านี้มันก็เป็นแบบผู้มีอิทธิพลพอประมาณครับคงจะได้เราก็ได้ลงมาช่วยกันแก้ไขให้มันมีความถูกต้องรักษาผลประโยชน์ของซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่แก้ไขมันก็คงมีผลกระทบระยะยาว
1: ปัญหาการบุกรุกถมคลองสาธารณะเพื่อนำไปออกโฉนดที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมักเกิดจากกลุ่มนายทุนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบางรายที่ปล่อยปละละเลยหรือทุจริตเอื้อประโยชน์ในการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อหน่วยงาน

ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาร้องต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดที่26คืนพื้นที่คลองสาธารณะหลังพบกลุ่มนายทุนและโรงงานแปรรูปยางพาราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐถมลำรางสาธารณะและถนนโดยคลองที่ชาวบ้านกล่าวอ้างคือคลองกระเฉดคลองจันมันช้างซึ่งชาวบ้านระบุว่ามีการถมคลองดังกล่าวเป็นบางช่วงจนทำให้ลำคลองแคบลงส่งผลให้น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินเมื่อฝนตกหนักน้ำจะไหลบ่าท่วมเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านได้รับภาระอย่างหนักแทบทุกปีโดยครั้งนั้นคณะกรรมการที่ดินชุดที่26มีมติในที่ประชุมให้ทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อเสนอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและน้ำท่วมขังเนื่องจากลำคลองและลำรางสาธารณประโยชน์ลดน้อยหรือแคบลงโดยมีการรังวัดปูเขตคลองและลำรางสาธารณะในพื้นที่ขณะเดียวกันให้มีหนังสือไปยังกรมชลประทานเพื่อเสนอแนวทางในการพิจารณาการศึกษาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกถนนและคลองสาธารณประโยชน์แล้วนำไปออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งปัจจุบันปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองจังหวัดระยองส่วนประเด็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและนำไปออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบนั้นเล่าฟังบัณฑิตเทศกุลการการกฎหมายอธิบายว่าในทางกฎหมายมีกลไกที่สามารถเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยมิชอบได้แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการจะแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินแต่ก็มีข้อถกเถียงหลายประการที่ทำให้ยังมีการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนี้

การทุจริตออกเอกสารสิทธิ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61นะครับที่กำหนดให้เพิกถอนโฉนดหรือนท.3ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็การเพิกถอนเนี่ยมี2ประการในการเพิกถอนนะครับคือประการแรกก็คือในกรณีที่เจ้าพนักงานพบเห็นเองว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ทางกรมที่ดินเนี่ยก็สามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เพิกถอนได้กรณีที่2ก็คือกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนอันนี้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับถ้าศาลพิพากษาว่าเพิกถอนทางกรมที่ดินเนี่ยก็สามารถที่จะเพิกถอนโฉนดหรือนท.3ที่ออกโดยไม่ชอบเหล่านั้นได้เลยตัวกลไกของมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาในทางปฏิบัติครับมีปัญหาในทางปฏิบัติว่ากรณีที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะเป็นการดำเนินการภายในก็คือคนออกเอกสารสิทธิ์คนที่ทุจริตอ่ะก็คือกรมที่ดินใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินและคนที่แบบเพิกถอนก็คือกรมที่ดินอีกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากที่คนในกรมในหน่วยงานของตัวเองจะมาดําเนินการเพิกถอนเรื่องที่คนของตัวเองทําขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็เป็นไปได้ยากซึ่งจริงๆก็เคยมีการเสนอที่จะแก้ไขตัวประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่องของการเพิกถอนตรงนี้แต่ว่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงเยอะอยู่นะครับซึ่งการถกเถียงเนี่ยมันยังไม่ได้ข้อยุติก็เลยยังไม่ได้มีการเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้เนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันเนื้อหาบางส่วนนะครับอยู่ในการพิจารณาของศาลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของศาลไอ้ตรงนี้คือทางกรรมการเราไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวก่ายได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้นี่ก็คือต้องทำเรื่องที่ไม่ได้ไปก้าวก่ายกับอำนาจของศาลนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าต้องระมัดระวังในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องไปดูประเด็นนะครับประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นที่ไปโต้แย้งกับคำพิพากษาหรือว่าคำไม่ใช่ของศาลหรือว่าในเนื้อหาที่ศาลรับพิจารณาอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยคือเราทางกรรมการเราเนี่ยก็ต้องรับพิจารณาด้วยความระมัดระวังนะครับเพิ่งรับมาเรายังไม่เห็นเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูตัวเนื้อหาก่อนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดของคณะกรรมการนะครับว่าเราทำหน้าที่ในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะครับยกเว้นเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลนะครับยกเว้นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในชั้นศาลอันนั้นแหละคือเราตรวจสอบได้แต่ว่าถ้าเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลแล้วเนื้อหาแห่งคดีอันนี้คือเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายได้ครับตอนนี้คือกรรมาธิการเนี่ยเราก็เพิ่งจะเปิดได้ประมาณสัก2เดือนนะครับมันเรื่องที่รุกกับที่สาธารณะตอนนี้คือที่รับมาแล้วเนี่ยคือมีอยู่3เรื่องนะครับก็คือที่ภูเก็ตที่ระนองแล้วก็ที่ตากนะครับที่ภูเก็ตและระนองเนี่ยก็จะเป็นที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับคือรุกชายหาดแล้วก็รุกพื้นที่ป่าสงวนส่วนที่ตากนั่นก็เป็นกรณีของการรุกพื้นที่ป่าชุมชนครับ

ที่ดินและล้ำคลองสาธารณะอาจจะสะท้อนได้ว่าผู้ที่มีอำนาจในพื้นที่อาจใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในฐานะเจ้าที่รัฐเองหรือผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองในที่ดินหรือไม่ครับเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับรายการท็อกทิพย์ของเราได้นะครับผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและติดตามชมรายการท็อกทิพย์ของเราได้นะครับทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ครับ

ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปจะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกัน

0: นี่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
1: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
2: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
3: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
4: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
5: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
6: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
7: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
8: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับทุกคน
9: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
10: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาอันสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับมาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจแล้วเรามาติดตามเรื่องราวของความรู้ด้านกฎหมายองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยด้านนิติบัญญัติครับผ่านทางเนื้อหาข่าวสารที่เกิดขึ้นรายวันวันนี้มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันฮะทักทายกันก่อนครับทางด้านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์ดร.พัฒนาเรือนเจดีสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินทร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: วันนี้ประเด็นนะครับแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์นี้อาจารย์ช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงของการประชุมสำคัญได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเขาเรียกการประชุมธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีครับที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเรียกว่าเจ้าภาพในการจัดงานนอกจากนั้นครับก็จะได้นำเสนอประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการเงินของโลกเนี่ยก็ผูกอยู่กับ2องค์กรสำคัญนี้จ้ะ
1: ก็ทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะความจริงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ADB อาเซียน Develop ผู้ที่มีบทบาททั้งทางด้านการเงินการคลังสำคัญแม้กระทั่งระดับรัฐมนตรีระดับผู้ว่าการนะอันนั้นก็คงมาเยอะในข่าวก็คงรายงานกันไปแล้วว่าตั้ง15,000-20,000ราชการก็ประกาศเป็นวันหยุดแต่สำคัญที่คุณจักรินทร์พูดถึงไอ้คือไอ้บูปรินเนี่ยนะว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีความหมายนะไอ้การมาประชุมก็คงจะแลกเปลี่ยนเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแต่บูปรินเนี่ยก็คือสิ่งที่มันจะต้องออกจากไอ้ปฏิญาแบงคอกว่าไอ้เนี้ยในอนาคตต่อไปเนี่ยทางด้านการเงินการคลังเนี่ยการคลังคงเป็นเรื่องของแต่ละประเทศ

0: ก็ว่ากันไปกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปแต่กล่าวสำหรับการเงินซึ่งเราเป็นลูกหนี้อยู่และยังเป็นต่อและจะต้องเป็นในอนาคตอีกนะเวลานี้คุณจักรินทร์ก็ทราบว่ามันใกล้จะ 70% แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้อง 71 นี่น้ำก็มากันเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้รายจ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายสาธารณะยังไม่นับไอ้โครงการพลัสทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันรุมมาตุ้มมันก็มาลงที่รัฐบาลแล้วจะจัดเก็บรายได้ยังไงอ่ะการส่งออกการท่องเที่ยวภาคบริการมันก็เฉาไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้จิตใจที่มันจดจ่ออยู่กับไอ้การประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยหรือ World Bank เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้การปล่อยเงินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประเทศทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยจะความไม่ไหวไอ้อัตราการเจริญเติบโตคุณจักรลินรู้อยู่แล้วว่าเวียดนามไปยังไงมาเลเซียไปยังไงสิงคโปร์ไปยังไงแล้วเราปี20ปีที่แล้วมันไปยังไงแล้วตอนนี้มันดาวลงมายังไงมันเหลือ 2% มันเหลือ 1% เพราะนั้นไอ้พิษภัยอิหร่านสงครามระหว่างประเทศมันก็ถาถมเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะพูดเนี่ยผมพูดภาษาชาวบ้านให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเสียงสะท้อนของลูกหนี้นะที่จะต้องบอกว่าปล่อยมาเนี่ยควรจะปล่อยมาลักษณะไหนยังไงแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากเวิร์นแบงค์ที่เรียกว่าการพัฒนาในอนาคตต่อไปว่าจะวางแผนกันยังไงอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศผู้ว่าการต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเงินเนี่ยต้องสะท้อนให้ประเทศไทยมีความหมายที่เศรษฐกิจศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยไม่งั้นแล้วก็จะกลายเป็นคุยกันไปเพราะเขาแยกเป็นห้องนี่คุณจักรินทร์ก็เล่าได้ว่าแยกเป็นห้องห้องไปเสร็จแล้วก็กลับมารวมกันทั้งหมดก็ตั้ง5 6 7วันนะก็ต้องให้ได้อะไรบ้างครับ
1: คือในแต่ละห้องก็มีความสำคัญเพราะมันแบ่งเป็นกลุ่มประเทศไงครับแล้วก็แบ่งเป็นเซสชั่นทีนี้เวลาไปเข้าประชุมนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เวลาไปเข้าประชุมเนี่ยเราเห็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญของเราอย่างเช่นเรากรณีเราเป็นลูกหนี้กับสถาบันการเงินอะไรเราก็ไปคุยในเวทีนั้นแล้วเพราะแต่ละห้องประชุมนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศไทยคุยกับเรียกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นเรียกสถาบันการเงินเท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นอื่นๆนะของหลายประเทศไปรวมกันสะท้อนปัญหาว่ามันเกิดการสภาพคล่องบ้านเราเนี่ยนะครับมีหนี้สะสมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรแล้วจากนั้นเนี่ยผลมติเนี่ยเมื่อเขารับฟังข้อมูลเขาจะไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้มีคอนเซนแซสหรือว่ามติออกมาว่าเราจะช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรหรือจะมีแนวทางในการกำหนดนโยบายในอนาคตในการที่จะชะลอนะครับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการปรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้หรือหาแนวทางเยียวยาช่วยเหลืออื่นหรืออาจจะมีการพูดถึงการนำเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านทางการเงินเนี่ยนะฮะมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบันอย่างเช่นประเทศคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้ภาษีไหมที่ว่าชดก็ดูที่ว่าไอ้ที่ว่ารายได้น้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมครับมันก็ต้องชี้แจงกันไปก็อาจจะมีข้อแนะนำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการในการตามลูกหนี้ต่างๆมาเพื่อเคลียร์อย่างเช่นการเก็บรายได้ของรัฐไงอาจารย์เพราะมันสะท้อนกลับมาเรื่องของหนี้ผูกพันเขาบอกหนี้สาธารณะสูงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเขาก็ต้องถามกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินการชดใช้เงินกู้ด้วย
0: ก็กู้มา400,000 ล้านแต่เขาพูดติดๆขาดๆว่าแจกไปแล้ว200,000ยังเหลืออีก40,000เดี๋ยวทำต่อก็แจกไปเพิ่มอีก2 เดือนอีกนะก็เนี่ยก็ติดๆขาดๆว่ากู้มาแจกเหลืออีก200,000เรื่องพลังงานนะจะไปยังไงต่อก็ไม่รู้และเดี๋ยวก็จะต้องมีอีกเพราะฉะนั้นก็รายงานเข้าไปครับแต่สำคัญที่สุดก็คือเขาบอกพูดคนเดียวเสียงมันเบานะเพราะฉะนั้นก็แถบเนี้ยนะเราเป็นลูกหนี้ ADB Bank ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็พูดพร้อมๆกันมันจะได้มีประโยชน์และอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เขาสะท้อนมาขอความร่วมมือมาเรื่อง AI เรื่องสแกมเมอร์เรื่องเกี่ยวกับไอ้ธุรกิจสีเทาทั้งหลายพวกเน
1: ี้
0: ย
1: เงินนอกระบบเข้ามาใน
0: นั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละความพร้อมของประเทศไทยต่อการรับมือเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่พูดแต่เรื่องขอลดดอกเบี้ยอย่างเดียวมาตรการส่งเสริมความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างเดียวเราก็ต้องพูดว่าเราก็มีศักย

0: แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินคริปโตไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาสำคัญว่ามันเงิน
1: ไม่ใช่บอกว่าเกิดต่างประเทศไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะก็เอาจริงให้เขาดูนะที่ผ่านมาในรอบ5ปีเนี่ยเป็นยังไงการตรวจจับการเอ็กซเรย์ทั้ง DSI ทั้งตม.ของพวกนี้มันต้องช่วยกันแบ็กอัพครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่กระทรวงการคลังอย่างเดียวตำรวจก็ไปอยู่ข้างนอกห้ามชุมนุมไม่ใช่นะทั้งตม.ตำรวจเศรษฐกิจ DSI ต้องแบ็กอัพข้อมูลเหมือนที่คุณจักรินว่าเนี่ยไอ้ทุนสีเทาสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยว่าข้อมูลเหล่านี้เมืองไทยทำไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างนะก็จะได้เบาใจ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หน่อยครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรไปดูกันครับหนังสือพิมพ์ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับมติชนก็มีหลายประเด็นครับเราขออนุญาตไปดูในส่วนของครึ่งบนก่อนนะครับครึ่งบนก็เป็นบทกลอนบทกวีครับซึ่งก็เทิดพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เรามาดูภาพด้านขวานะครับภาพด้านขวาก็เป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะฮะซึ่งพระองค์นะครับเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยซึ่งก็จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับ10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอมอริสนะครับกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสฮะปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเองนิติถกบิ๊ก IMF ฟอรัม World Bank วันนี้มากันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมดูแลรอบพื้นที่ครับก็แน่นอนว่าก็จะให้ทางรัฐมนตรีเองนิติกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับจะเป็นหัวหน้าทีมในการพูดคุยเจรจาในเวทีของการประชุมการเงินโลกครั้งนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเวทีใหญ่จริงๆส่วนเรื่องน่าสนใจเรื่องอื่นครับมาดูหน่อยเรื่องของการเมืองฮะวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันฮะก็บอกว่าซึ่งทางด้านประธานวิปรัฐบาลคือคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่จะยื่นเนี่ยใช้3วันก็พอนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าประเด็นที่มีการยื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำนะฮะส่วนทางด้านรายชื่อรัฐมนตรีนะครับทางด้านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ามี18คนเลยนะ18คนนะฮะคือเอาไปง่ายๆคือครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของรัฐบาลนะฮะบอกขอให้แจ้งให้เคลียร์ด้วยนะฮะเรื่องประเด็นเนี่ยฮะคือมันก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่อภิปรายก็ฝ่ายค้านจะไม่ทำหน้าที
1: ่อันนี้พูดเหมือนนายกนะนายกบอกว่าถ้าไม่ทำการอภิปรายก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ผมคิดว่าสาระสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรง3วัน4วัน5วันหรือ7วันนะสำคัญก็คือว่าใน18คนเนี่ยซึ่งต้องขอยืมคำพูดคุณชวนน่ะอดีตประธานรัฐสภาว่าเขากล่าวหาอย่างรุนแรงแปลว่ารายการนี้ไม่ใช่โยวาทีไม่ใช่อะไรก็จะไล่ออกไปจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะไล่ออกเนี่ยสมควรไม่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเนี่ยต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่มียอครับก็อาจจะมีโวหารบ้างแต่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องเต็มไปด้วยความรุนแรงหนักหน่วงแล้วก็พาดพิงส่วนจะพาดพิงยังไงก็มอบให้ประธานดูแลกันไปเอกสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้ความรุนแรงเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยมันถึงขนาดใช้คำว่าทุจริตแล้วก็คดโกงนะก็เลยไปถึงข้างในอีกนะผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเอากล้องที่ไหนไปเอ็กซเรย์เข้าไปเห็นว่าจิตใจหรือเถรยจิตอะไรมีความเลวทรามชั่วช้าอะไรกันไปแต่ว่าเอาเถอะรายการนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าประท้วงมากนะเมื่อกี้คุณจักรินบอกถ้า3วันตามที่กรวีเขาว่านะก็72ชั่วโมงแต่ถ้า5วันเนี่ยมันก็มากขึ้นอีกแต่ว่าไอ้ที่มันมากขึ้นอีกเนี่ยถ้าประธานเอาเวลาไปนะรัฐบาลเอาเวลาไปแล้วประท้วงเอาเวลาไปเนื้อหาตรงนี้นะมันก็จะน้อยลงไปเลยนะชาวบ้านเขาอยากฟังฝ่ายค้านเวทีนี้เป็นเวทีของฝ่ายค้านเพราะนั้นฝ่ายค้านมันก็เหลืออยู่2แล้วนะกล้าทำก็สแตนบายแล้วเพราะนั้นเหลืออยู่2แล้วก็คือประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ย ก็พูดกันได้เต็มที่แล้วเวลานี้โฟกัสเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดว่าโฟกัสตรงไหนบ้างฝ่ายค้านจะเล่นการเมืองว่าเว้นพรรคเพื่อไทยก็เรื่องของฝ่ายค้านแต่ที่คุณเลือกมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีกลาโหมอะไรดีอีอะไรก็ไล่มาเป็นชุดเนี่ยก็เอาเนื้อครับ นะเอาเนื้อไอ้บางคนที่ใส่มาพอให้ครบว่าเล่นทั้งพรรคเลยภูมิใจไทยเนี่ยก็

0: ว้นไว้ได้แต่คนที่เป็นคนหลักๆเนี่ย3วันก็พออันนี้ผมพูดตรงๆนะครับไม่ใช่พูดตามกลวีเขาเนี่ยผมเห็นว่าทั้ง3วันเนี่ยมันก็ได้น้ำได้เนื้อแล้วถ้าคุณมีน้ำมีเนื้อจริงๆเพราะนั้นความเข้มข้นตรงนี้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคงจะใช้วิธีการเดิมๆไม่ได้นะเดิมๆก็คือขี่ม้าเรียบค่ายเพราะไอ้สปอตไลท์เนี่ยมันจดจ่อไปในเวลาแรกเนี่ยที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เนี่ยเริ่มพูดเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยผมก็ว่าก็ต้องใส่กันให้เต็มที่นะส่วนจะมีสีสันว่าเลยไปจากรัฐมนตรีเป็นสสรัฐบาลที่ชัยภูมิบ้างอันนั้นก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปแต่ว่าประชาชนอยากเห็นนะไม่ต้องถึงขนาดใบเสร็จหรอกครับแต่ถ้ามันประติดประต่อได้เนี่ยการเมืองเนี่ยความเชื่อคือความจริงนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ในศาลเพราะฉะนั้นไอ้การอธิบายทั้งหลายเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ฝ่ายค้านเนี่ยรอคอยคือรัฐมนตรีมาแน่ตัวนายกมาแน่ที่ไปนินทาเรื่องกระทู้ไม่เคยไม่อยู่กันแน่เพราะนั้นคุณว่าเขาก็ว่าคุณเอาหลักฐาน1 2เอกสารไปตอนแรกแล้วใส่เติมอีกทีแล้วเขาตอบมาแล้วต้องใส่เพิ่มนะถ้าคุณพูดมาทีเขาก็พูดกันทีพอแล้วคนต่อไปอันนี้ก็น่าเสียดายดูเนื้อหาครับ
1: คืออันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยครับมีพรรคหลักๆอยู่แค่2พรรคนะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทางประชาชนกับทางประชาธิปัตย์แน่นอนนะครับในประสบการณ์เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการอภิปรายนะครับในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยได้ดีมากๆในส่วนของพรรคประชาชนก็ต้องบอกว่าก็เป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ครับแล้วก็มาเป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นตัวครีมนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ผ่านเวทีการเมืองมาเยอะก็เห็นบทบาทครับไม่ต้องไปเวทีอภิปรายนะครับไม่ต้องอภิปรายไว้ใจก็เห็นว่ามีการทำหน้าที่เนี่ยในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่จำกัดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเวลามีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับกระแสสังคมเนี่ยจับจ้องมากเพราะว่ามันเปิดพื้นที่ในการที่จะใช้เวทีในการกล่าวหาได้โดยตรงดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอย่างที่เสริมอาจารย์พัฒนาก็คือ1คัดประเด็นเวลามันไม่ได้จะพูดได้ทุกเรื่องนะมันต้องคัดประเด็นประเด็นไหนประเด็นเอประเด็นเอรัฐมนตรีเอด้วยนะเสร็จปุ๊บก็คัดคนฮะคัดคนอภิปรายคัดคนอภิปรายเสร็จปุ๊บก็ไปดูในเรื่องของเทคนิคไอ้เรื่องโวหารอะไรต่างๆผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าประสบการณ์มันมากันเยอะแล้วนะฮะแต่เรื่องของเทคนิคเนี่ยเขาเรียกเทคนิคในห้องประชุมนะเทคนิคในห้องประชุมเนี่ยอันนี้มันต้องทันกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนฮะเรื่องนี้เวลาเราที่อาจารย์พูดเนี่ยเวลาไม่ค่อยทันเนี่ยไม่ค่อยทันกันก็คือไม่ค่อยทันในเรื่องของเทคนิคในห้องประชุมอะซึ่งอันนี้ต้องคนที่คุมเทคนิคในห้องประชุมดีสุดคือท่านประธานนะท่านประธานเนี่ยแหละท่านประธานสภาซึ่งเราก็เห็นว่าประธานก็จะทำตัวเป็นกลางตลอดนะก็กลายเป็นว่าแต่ผมก็เลยว่าคือเวลาอภิปรายให้ไปอะไรไปรัฐมนตรีแล้วอย่าไปทะเลาะกับประธานเยอะ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นจะโดนดึงเป็นเรื่องอื่น
0: ก็สำคัญนั่นแหละว่าการเรียงร้อยเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงเรียงร้อยนะจากนายกหรือจากรัฐมนตรีมหาดไทยไล่ไปกลาโหมไล่ไปดีอีอะไรวันไหนก่อนวันไหนหลังเขาคงเรียงร้อยมาดีแต่สำคัญเนี่ยไอการปล่อยข้อมูลต่างๆเนี่ยผมไม่อยากจะให้เขาเรียกฉายหนังตัวอย่างเพราะนั้นมันความเข้มข้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่คุณณัฐพงษ์คุณอภิสิทธิ์อะไรปล่อยของปล่อยข้อมูลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ระบบการสืบค้นข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้สแกมเมอร์ที่ไปพูดกันต่อเรื่องสสเห็นไหมครับเพราะนั้นมันเลยไปสามีเลยไปอะไรมันสืบค้นออกมาได้เต็มไปหมดอ่ะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกลือเป็นหนอนไปโทษราชการละครับมันอยู่ในมือของฝ่ายค้านอ่ะเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่มันเวลานี้แหละครับส่วนจะไปปปช.ไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ว่ากันไปนะแม้กระทั่งบางส่วนที่พูดกันเยอะแล้วนะไม่ต้องเอายิ่งชีพมาฉายซ้ำในสภาอีกแต่เนื้อหาอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องปล่อยออกมาไม่งั้นแล้วเนี่ยไอการประชุมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะกับประชาชนในการดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สมราคาคุย
1: อ้าวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องล่างหนังสือพิมพ์นะครับไปดูเครื่องล่างหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็จะมีต่างประเทศไปด้วยอ้าวไปดูเครื่องล่างหน่อยก็ภาพด้านซ้ายครับเป็นภาพของนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยครับท่านอนุทินเนี่ยท่านไปเป็นประธานงานพิธีอุ้มพระดำน้ำครับสืบสานพิธีนะฮะแล้วก็ต่อยอดทางด้านทุนวัฒนธรรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเป็นพิธีสำคัญภาพด้านซ้ายล่างครับเป็นภาพของสภาพน้ำท่วมในตัว

0: เมืองจังหวัดเพชรบุรีก็ฝนตกไปรายงานมา41จังหวัดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็ท่วมเลยนะฮะเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงนี้ส่วนภาพขวาครับเป็นภาพของทางด้านกลุ่มผู้ประกันตนนะครับก็เดินทางเข้าไปที่คูหาใช้สิทธิ์เลือกเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมเขาเรียกบอร์ดประกันสังคมตามพรบประกันสังคมปี53เนี่ยนะฮะที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็อันนี้ภาพที่เห็นก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่านะฮะลุ้นประกาศผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำเขียวคือคนไปเยอะครั้งนี้สำหรับกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ประกันตนอยู่ที่ประมาณสัก24ล้านกว่าคนนะฮะตามมาตรา33 39แล้วก็40แล้วก็ต้องบอกว่าการที่นะฮะประเทศไหนนะครับมีคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เยอะเนี่ยถือว่าจะทำให้ระบบการดูแลเนี่ยนะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขได้ดีนะ
1: คือเงินเนี่ยมันกองทุนเนี่ยมันตั้ง3ล้านล้าน
0: ใช่ๆ
1: มันมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดควันหลงแล้วว่าระหว่าง 6,000 กับ 600,000 เนี่ยไอ้คนแพ้ได้6,000ไอ้คนชนะได้ 600,000 ต่างกัน100เท่าผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 700% ทั้งฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างไม่ต้องเซตแล้วครับพอแล้วแต่สำคัญก็คือเขาไม่ได้ไปแก้กฎหมายแรงงานนะไม่ใช่ไปพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติกองทุนพูดถึงไอ้เงินเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าวันนี้มีอยู่21ที่เป็นบอร์ดเนี่ยเข้าไป14คนมันมากแล้วมันมากกว่าครึ่งแล้วมันทำอะไรได้ดูซิว่ามันจะทำอะไรได้แค่ไหนนะคนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จดจ่ออยู่ดูก็จ่ายกันทุกเดือนโดนบังคับหักกันทุกเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับทั้งไอ้ของเก่าที่ทำเขาบอกเน่ามาเยอะแล้วไอ้ของใหม่ที่จะไปแก้ไขและจะไปในอนาคตถ้าทำดีนะครับอย่าว่าแต่2ปีเลยคุณจักรินนะมันต่อไปได้อีกเพราะไอ้เบี้ยประชุมไม่ใช่คุณกับผมมาคุยกันตอนละ 40,000 นะเบี้ยประชุมมันแค่ 8,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่เข้าไปบริหารเงินตั้ง3ล้านล้านน่ะเพราะนั้นไอ้ของเก่าเนี่ยท่านทำเขาเรียกอะไรนะปฏิทินแล้วว่า7วันจะทำอะไร1เดือนจะทำอะไร3เดือนจะทำอะไรแล้วมันจะมีถ่ายทอดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเร่งครับ2ปีนี่มันรวดเร็วมากคุณจักรินไม่มีเวลาศึกษางานแล้ว
0: และ
1: ที่แล้วแล้วเพียงแต่ได้เติมเข้ามาอีกอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเวลานี้ปลัดกระทรวงอะไรราชการที่เป็นฝ่ายประจำก็ต้องฟังเขาล่ะครับเพราะว่าไอ้อันนั้นตรงนี้มันมาแบบมืดฟ้ามัวดิน
0: เดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยครับทิ้งประเด็นข่าวต่างประเทศหน่อยไปดูฮะหนังสือพิมพ์ต่างประเทศครับเป็นบางกอกโพสต์ดูด้านบนฮะด้านบนก็จะเป็นภาพของเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับที่โชว์ตราสัญลักษณ์นะครับของการประชุมในปีนี้นะครับก็คือการประชุมการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ธนาคารโลกฮะเขาบอก protest ban near IMF venue ครับก็คือว่าถูกควบคุมในพื้นที่ฮะว่าไม่ให้เข้าใกล้ในพื้นที่ก็จะมีภาพด้านขวาที่เป็นเส้นแดงๆคืออันนี้เส้นตีรอบเลยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับ
1: ศูนย์เศรษฐกิจ
0: ใช่ศูนย์เศรษฐกิจไม่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วก็โรงแรมคือไม่ให้ใครเข้าใกล้โรงแรม22โรงแรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มาพำนักอยู่นะฮะแล้วก็จะมีการควบคุมเส้นทางด้วยนะครับดังนั้นกลุ่มผู้ประท้วงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็จะถูกห้ามเข้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยไปดูในส่วนของเครื่องรางหนังสือพิมพ์หน่อยครับอ่ะไปดูหน่อยครับไปดูเครื่องรางหนังสือพิมพ์สวยๆอย่างนี้ฮะก็เป็นภาพนะครับของ อยู่ที่เขาเรียกว่าของเด็กชายเป็ดนะฮะเขาบอกเด็กชายโดนัลด์ดักบอยนี่นะฮะคือถ่ายรูปของเกาะซิมิลันนะครับนะฮะในของจังหวัดพังงาครับเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งเราทราบกันดีว่าหมู่เกาะพังงาเนี่ยนะครับก็มีการปิดตัวไปนะครับเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติแล้วสวยงามมากแต่มันไกลฝั่งเยอะไงนะครับเกือบถึงนิโคบาก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวครับ15ตุลาเนี่ยจะเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งนะไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับที่หมู่เกาะซิมิลันซึ่งทะเลสวยมากแต่มันไกลฮะเดินทางไกลทีนี้poverty falls but นะครับ 3.6 million remain at risk นะครับคือตามรายงานครับของในเรื่องของทางด้านเส้นความยากจนเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ

0: เขาเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการสรุปนะครับว่าในเส้นความยากจนเนี่ยตอนนี้ลดลงนะครับลดลงมา 3.27% ในปี2025นะครับก็ทำให้นะครับยอดเนี่ยครับตัวเลขของผู้เขาเรียกว่าผู้ที่อยู่ในเส้นใต้ความยากจนเนี่ยยังอยู่ 3.6 ล้านคนที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอีก อยู่ประมาณ 3.7 ล้านคือตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่14 ล้านแต่ทีนี้พอมีการคัดกรองในระบบพอมีการตรวจสอบใช้ระบบ AI เข้าไปตรวจสอบไงผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนก็ได้ถูกตัดออกพอมันถูกตัดออกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าคุณได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนคือคุณไม่ได้จนจริงอะ่ะพอมันตัดออกเนี่ยปี2025เนี่ยมันก็เลยลดลงไป2ล้านกว่าแต่เขาบอกกลุ่มที่เป็นห่วงจริงคือ3ล้าน 6อันนี้มันที่ผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีการระบบตรวจสอบใช้ข้อมูล Big Data ด้วยเอา AI ไปตรวจสอบข้อมูล Big Data ไงอาจารย
1: ์
0: มันก็เลยทำให้ตัวเลขมันลดลง
1: ปรับหลักเกณฑ์ด้วย
0: ปรับหลักเกณฑ์ด้วยนะครับไปดูแล้วก็ด้านล่างนะฮะก็มี Retirement Schemes Near Finish ครับอันนี้ก็คือทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการ Early Retire สำหรับคนนะครับคือเดี๋ยวปี70จะเคาะเลยสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยื่นโครงการ Early Retire ได้แต่ว่าเห็นรองนายกประกรณ์เนี่ยนะครับท่านที่รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มแรงจูงใจว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเงินชดเชยเนี่ย
1: ไอ้คนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยมันยังอยู่ต่อแต่ไอ้ที่คนที่เขาเบื่อระบบราชการจะออกฝากท่านรองนายกที่รักคิดตรงนี้ด้วยนะไอ้เออร์ลี่เนี่ยชอบเลยไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มันอะไรอย่างนั้นอ่ะอยากจะอยู่ต่อแต่ว่าไอ้คนที่ได้เลือกเขาเบื่อก็จะไปนะสมองมันจะไหลคุณจักรินฮ
0: ะ
1: มันสมองมันจะไหลคนดีๆมันจะไปกับไอ้เนี่ยอย่างว่าเบื่อระบบไม่เชื่อไปถามอธิบดีกรมสรรพากรดิ
0: คือเอาก็จะแน่นอนนะคือบอกว่าตั้งเป้าเนี่ยนะครับก็จะ
1: ไม่ได้เลือกเนี่ยมันชอบเพราะมันกินตอนเช้าชามนึงแล้วตอนเย็นมันกินอีกชามนึง
0: ก็จะลดให้ประมาณปีละ
1: 5%
0: ปีละ 5%
1: เลยนะ
0: ช่วยกันนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโครงสร้างงบประมาณเรามีปัญหาไง
1: ผ่าตัดใหญ่เลยยุบหน่วยราชการบางหน่วยเลยอันนี้แหละของจริงแล้วก็ให้แต่ละหน่วยทำแผนมาเลยว่าจะหน่วยไหนจะแต่ละปีจะออกได้เท่าไหร่อย่างนี้ได้เลือก
0: อะไรที่กาไว้ที่ว่าที่ภูมิภาคกา
1: ของนั่นแหละอันนี้จะได้
0: ที่มันซ้อนงานกัน
1: ไม่งั้นอันนี้มันเป็นไปภาคสมัครใจอะว่าใครอยากออกใครอยากอยู่แต่ถ้าตู้มยุบหน่วยงานเนี่ยแหมคันปากอยากพูดชื่อกระทรวง
0: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสวมสิทธิ์ทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรประชาชนฮะเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดัง
1: สร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารเท็จแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ที่หมู่บ้านรูแห่งหนึ่งที่สน.วังทองหลางซึ่งอันนี้แหละครับจะเป็นการขยายผลต่อไปว่าอาจจะมีอีกหลายที่ครับแล้วก็มาซื้อใช้บัตรประชาชนไทยมาซื้อบ้านประกอบธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏพบว่าพบผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นนะตามหมายจับเนี่ยนะฮะเป็นคนจีนทั้งสามีภรรยาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งอายุ12ขวบเนี่ยนะฮะในบัตรประชาชนเนี่ยเห็นว่าเป็นสัญชาติไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่พบแล้วก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นลูกของคนจีนนี่แหละแต่เอาไปสวมเป็นชื่อนะครับให้บุคคลที่เป็นคนไทยเนี่ยไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะจดทะเบียนรับรองเอาให้นอมินีคนไทยไปเอาลูกคนจีนมาจดทะเบียนรับรองบุตร
1: ลูกทิพย์
0: ลูกทิพย์อ่ะทีนี้นะครับก็ไปปรากฏพบเติมว่ามีการไปประกอบธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับไปทำธุรกรรมนะฮะทางการเงินถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า500ล้านบาทเลยรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและขบวนการอย่างนี้นะครับจะต้องมีการดำเนินการสืบสาวอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบุกจับกลุ่มนายอี้หลงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาให้ข้อมูลเท็จยื่นเอกสารอันเป็นเท็จและเป็นคนไม่มีสัญชาติได้ที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่สน.วังทองหลางหลังพบพฤติการสวมสิทธิ์คนไทยฟอกเงินและใช้นอมินีในการซื้อทรัพย์สินมูลค่าประมาณ500ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินเผยว่าจากพฤติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบหญิงสาวสัญชาติจีนนายอี้หลงและเด็กชายอายุสอบเอกสารการเดินทางไม่พบหนังสือการขยายผลจนตรวจพบความผิดปกติในเรื่องการจดทะเบียนบุตรหรือสูติบัตรคือชื่อไม่ตรงกันจึงตั้งข้อสงสัยว่านายอี้หลงไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับในใบสูติบัตรของเด็กจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายอี้หลงทะเบียนราษฎรมีข้อพิรุธเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลและสัญชาติไทยโดยมีการใช้เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จทะเบียนราษฎรให้ได้มาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนไทยและยังนำสถานะคนไทยดังกล่าวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินประกอบธุรกิจและถือครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมูลค่าประมาณ500ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจพบว่านายอี้หลงยังใช้นอมินีคนไทยคือนายวุฒิชัยมาเป็นพ่อทิพย์ในการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้สัญชาติไทยเพื่อที่ในอนาคตจะได้ถ่ายนายอี้หลงอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองไม่รู้เลยว่าตนเองกระทำความผิดในเรื่องไหนโดยเฉพาะประเด็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับลูกชายอายุ13ปีเพราะภรรยาเป็นคนทราบเรื่องการสวมสิทธิ์เลยหรือข้อมูลเท็จโดยเฉพาะเรื่องการสวมสิทธิ์ลูกและตนเองก็เพิ่งทราบความจริงว่าเด็กชายคนนี้เป็นลูกของตนเองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องรายได้100ล้านบาทนั้นตนเองทำอาชีพค้าขายขายของแห้งผลไม้อบแห้งและทำธุรกิจทัวร์นำเข้าวัตถุมงคลให้กับชาวจีนก่อนเข้าไปทำงานอยู่ภายในวัดเล้งเนยยี่สองย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: เอาง่ายๆครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าคำให้การเนี่ยผมก็คือว่าตำรวจเขาไม่เชื่อคำให้การแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีการต้องเรียนนี่ฮะมีการสืบสอบสังเกตมานานแล้วแล้วก็ปรากฏเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปตายในเรื่องของเส้นทางการเงินแล้วก็เอกสารเพราะว่ามันจะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการไปจ่ายเงินให้กับรัฐอันนี้ต้องยอมรับในตรงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องแน่นอน
1: ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันเป็นประจำเนี่ยก็นำเสนอไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้สวมบัตรประชาชนเรื่องนอมินีเรื่องไอ้ลูกทิพย์เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วที่เมื่อสักเดือนที่แล้วอะไรก็พูดกันเรื่องไอ้แฟดดินแดงเนี่ยแล้วก็จับเจ้าหน้าที่ได้กระตักหนึ่งไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เด็กที่มันตายไปแล้วแล้วก็สวมสิทธิ์เด็กหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยที่ตายไปแล้วก็เอาคนจีนมาสวมเผลอๆนะดูไปดูมานะจีนจะหลอกจีนอีกไอ้วัดเล้งเนียงยี่เนี่ยที่พูดเนี่ยคือถ้ามันเป็นไปตามว่าขายไอ้ผลไม้อบแห้งหรืออะไรนี่จริงนะครับก็ไปอยู่500ล้านเนี่ยนะมันเอาไอ้ธุรกิจนอมินีเนี่ยมันทำอะไรและไอ้นี่ก็เป็นจีนธรรมดาคนนึงแล้วก็เข้ามาแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมาก็ไล่สายให้ดีครับนะตม.ก็ไล่สายให้ดีเพราะว่าลักษณะนี้มันโยงกันหมดนะวอลุ่มมันอาจจะไม่

0: ได้500ล้านก็ได้เพราะมันมีทั้งไอ้ธุรกิจไอ้ถือของที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องโลจิสติกเรื่องท่องเที่ยวอะไรมันเต็มไปหมดอะครับคุณจักรินก็นำเสนอข่าวไม่รู้กี่รอบเรื่องบัญชี1บัญชี2บัญชี3เนี่ยอะไรทำได้ทำได้ต้องขอแต่ทั้งหมดวุ่นวายนะกลุ่มพัฒนาธุรกิจก็บอกมามันจะส่งเสริมธุรกิจท่านต้องเอ็กซเรย์นะครับเนี่ยเรื่องเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยกับ DSI กับปปง.เนี่ยมันต้องลิงก์กันให้หมดครับถ้าลิงก์กันไม่หมดนี่ก็จะรายวันเดี๋ยวไอ้ผบ.ตบ.ตม.ใหม่มาก็เป็นข่าวทีนึงเพราะนั้นมันต้องลิงก์กันให้หมดครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้คุณจักรินถ้าเชื่อมโยงพวกนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นเอาท์พุตยิ่งถ้าเสร็จทันก่อนวันศุกร์นี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจที่ IMF
1: คือคำถามเรื่องนี้มันเกิดว่ามันไปเรียกว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนหรือมันเป็นช่องตรงทุจริตไหนเอาเงี้ยช่องแรกที่เราต้องบอกเลยก็คืออันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันทั้งในส่วนของคือทำไมผมต้องเรียกกรมการปกครองเพราะว่าในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไง
0: มันทำที่ร้านขายกาแฟไหนได้อะไอ้บัตรประชาชนคนไทย
1: ก็เจ้าหน้าที่เขต
0: ราชการ
1: นะอย่างพื้นที่วังทองหลางก็ต้องเจ้าหน้าที่เขตทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขตไหนแหละที่เราไปเห็นกันที่จับได้ที่ดินแดงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละถ้าในส่วนของอันนี้ต้องให้ทางรัฐมนตรีช่วยแหละไปฝากท่านนายกอย่างเดียวไม่ได้รัฐมนตรีช่วยที่ได้ดูแลเรื่องนี้ท่านลงไปนะครับกำกับดูแลหน่อยแล้วก็ขันน็อตหน่อยนะครับว่าในส่วนของแต่เข้าใจว่าเป็นท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะถ้าดูแลในส่วนของท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะคือกำชับไปที่ผู้ว่าราชการที่แล้วกรุงเทพมหานครต้องไปกำชับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าไอเนี้ยเรื่องปัญหาใหญ่เลยท่านตะเวนเลยนะฮะผมบอกเอ่ยได้เลยฮะว่ามันมีพื้นที่ไหนบ้างวังทองหลางแถวห้วยขวางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วครับ
0: มาซื้อไก่ปืนเที่ยงออกไปอีก
1: ก็มีอีกแถวหนองจอกลักกระบังมาซื้อบ้านเต็
0: ม
1: เป็นทั้งหมู่บ้านจัดสรรนะฮะมาซื้อบ้าน
0: ก็เป็นไปได้ยังไงบางบ้านอยู่กันไม่รู้ขี่คออยู่ป่ะอยู่กันเป็นร้อยอ่ะแล้วเป็นห้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่คอกันอยู่หลับหูหลับตาจดนี่มันโละไปทิ้งแล้วนะที่ไอโรงพยาบาลเอกชนน่ะนั่นก็ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไอเวชระเบียนของโรงพยาบาลหากินกับไอเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ของเขตแต่ของอำเภอด้วยของท้องถิ่นด้วยเอาสักทีมันทำหมากินกันเป็นล่ำเป็นสันนะมันกระทบไงเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะที่คุยกันที่ศูนย์เศรษฐกิจก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับเพราะนั้นให้มันมีดอกผลออกมานะวอลุ่มไม่ใช่500ล้าน
1: ไม่ใช่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงต่อไปฮะละครเดี๋ยวละครเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามจากไฮไลท์แล้วก็มาคุยเรื่องประเด็นในช่วงหน้าครับ
2: จะได้ชมวิว360องศาพร้อมกันแล้วนะคร
3: ับ ได้ขออนุญาตทำการบินนี้ยังครับเนี่ยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่น
0: อักรู
2: ้ที่รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภา 3:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมาย6102และ022066103 LINE ID @1 สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

มีการใช้โดรนกันเยอะนะครับก็ทำคอนเทนต์ทำรายการกันเยอะไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็มีโดรนกันหมดเขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับตอนนี้ใช้กันเยอะเลยนะฮะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าการเรียกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายบินโดรนเดี๋ยวนี้เราต้องคุยในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบินโดรนหน่อยใครจะไปซื้อหาอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูเรื่องนี้นะครับจะได้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นนะครับเดี๋ยวจะมีโทษทางกฎหมายเดี๋ยวเป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากดูละครเรื่องบินโดรนโดยไม่ขออนุญาตครับ

0: สวัสดีครับผมเบนซ์โฮมอรอนนะครับวันนี้จะพามาดูสิ่งที่สวยงามที่สุดและเป็นอันซีนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับชมวิวสวยๆเราจะมาแอบขึ้นโดรนปุ้ยแอบเฉลยไปแล้วจริงๆแล้วเราจะพาทุกคนนะครับมาอยู่ในจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโดรนนะครับขึ้นไปให้ทุกคนเห็นนะครับในมุม360องศานะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นธรรมชาติสวยๆงามๆนะครับกับช่องของเราจริงไหมน้องกิ๊ง
1: จริงค่ะ
0: มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะพร้อมอีกในไม่ถึง30วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะชมความสวยงามตามธรรมชาติได้เลยนะครับมาเตรียมตัวกิ๊งเดี๋ยวเราจะลิงก์เข้าไปที่โดนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆได้เลยครับเฮ้ยเป็นไรทำไมมือสั่นนะ
1: มันจะดีเหรอพี่เขามีป้ายอยู่ตรงข้างหน้านะ
0: โอ้ยจะไปกลัวอะไรกูมาอยู่ในจุดนี้แล้วแอบเข้าใจคำว่าแอบไหม
1: ไปเลย
0: มาแล้วครับตอนนี้ทุกท่านจะได้ชมวิว360องศาพร้อมกันแล้วนะครับ
2: ได้ขออนุญาตทำ
0: ขออนุญาตหรอครับคือพอดีผมเดินผ่านเข้ามากันแล้วเห็นวิวมันสวยครับแค่ถ่ายนิดนิดหน่อยหน่อยก็เลยไม่ได้ขอครับ
2: วิวสวยครับสวยจริงๆผมยอมรับแต่น้องครับโบนเนี่ยน้องต้องขออนุญาตซะก่อนนะครับและน้องเข้ามาใช้พื้นที่ของคนอื่นเขาเงี้ยน้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เขาหรือยังไปให้พี่มาดูว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขา
1: พี่หนูแค่มาเป็นเพื่อนพี่เขาเฉยๆนะคะหนูไม่เกี่ยว
0: เอาจริงจริงจะทรยศกันแบบนี้เลยเหรอจริง
2: ไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนผมว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะจบลงตรงนี้แล้วล่ะครับหลังจากนี้ขอเชิญน้องทั้งสองคนเลยนะครับไปนั่งจิบชาเย็น
0: ๆเลยนะครับที่โรงพักมีชาเย็นด้วยเหรอครับที่โรงพักทำเป็นคาเฟ่เหรอครับ
2: ไม่ใช่หรอกครับไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: เข้าแล้วพ
0: ี่ครับ
3: เรื่องบินโดรนเนี่ยนะครับทุกวันนี้มีคนหลายคนมีโดรนแต่ว่าท่านต้องรู้ไหมครับเวลาบินโดรนเนี่ยเวลาขออนุญาตมันต้องขออนุญาตทั้งในส่วนของเรียกว่าตัวของคนเป็นผู้บังคับอ่ะเหมือนนักบินนี่แหละครับเขาเรียกนักบินโดรนแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับเครื่องนักบินคือผู้บังคับสองก็คือตัวไอโดรนเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตแล้วสำคัญที่สุดคือต้องไปขออนุญาตใช้ขึ้นความถี่ด้วยแล้วขออนุญาตในพื้นที่การบินด้วยครับ
4: ก็นั่นแหละสิไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะซื้อนะฮะมันไม่ใช่เป็นพันมันเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ซื้อแล้วก็สนุกแล้วก็ลุกลานชาวบ้านเขาไปไอ้โดนทั้งหรือทางด้านการทหารหลวงตำรวจอะไรพอเข้าใจแม้กระทั่งรัฐสภาของคุณอะไรพอเข้าใจว่ามันเป็นโดนของราชการแต่ไอ้ที่สกู๊ปละครทำมาเนี่ยมันก็บินขึ้นไปนะไปตรงโน้นมั่งไปตรงนี้มั่งนะบนท้องฟ้าไม่มีพื้นที่ไอ้ไม่มีพื้นที่ก็มันจะเลยไปอย่างไม่ใช่เฉพาะไอ้ขออนุญาตไอ้คนกับไอ้ตัวอากาศยานนะครับมันจะเลยเข้าไปในกฎหมายอาญาแล้วมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะมันจะเลยเข้าไปในเรือนจำอ่ะ

0: เฉี่ยวดูหน่อยเพราะอย่าลืมนะมันเฉี่ยวทีมันก็ฉับฉับฉับฉับฉับมันถ่ายรูปเขาได้มันลุกลานเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่จะว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ใหม่แต่มันก็ไม่ใหม่แล้วมันก็3ปี5ปีแล้วก็สมควรอย่างยิ่งกฎหมายบ้านเมืองไปทันแล้วแต่ไอ้เรื่องงบประมาณเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการเอาใจใส่นะแม้กระทั่งความรู้ของพวกคุณๆผมๆเนี่ยไอ้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่ถูกลุกลานอยู่เนี่ยบางทีบินอยู่มันของใครอ่ะมันบินอยู่มันก็ไม่รู้ยังไงเพราะนั้นก็ต้องอาศัยบ้านเมือง
1: ครับนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดเรื่องโทษเนี่ยถ้ากรณีนะครับถ้ากรณีที่บินโดรนไม่ขออนุญาตอันนี้กฎหมายนะครับพระราชบัญญัติการเดินอากาศไทยเนี่ยกำหนดโทษเลยว่าคือโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
0: แม้กระทั่งขออนุญาตเนี่ยก็ต้องสตริกคุณจักริน
1: ทร์
0: ทั้งกสทชหรือไอ้การบินพลเรือนน่ะไม่ใช่ขออนุญาตแล้วก็ให้แล้วมันก็จะเกิดปัญห
1: า
0: ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงไม่ได้ขออนุญาตก็ได้เพราะนั้นไอ้ตรงนี้จะต้องมีมาตรฐานเหมือนปืน
1: ใช่ใช่ใช่ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้คือถ้าไม่ขออนุญาตเนี้ยมีจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน50,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้กรณีที่มีโดรนแล้วบินขึ้นบินไม่ขออนุญาตแต่ทีเนี้ยพอคุณขออนุญาตแล้วคุณขออนุญาตแล้วแต่คุณฝ่าฝืนฝ่าฝืนข้อกำหนดนะครับได้แก่อย่างเช่นอ่ะระยะความสูงเนี่ยเขาห้ามบินสูงเกิน90 เมตร
0: อ่
1: ะสองก็คือห้ามบินหนึ่งห้ามบินสูงเกิน90 เมตรนะครับระยะทางกว้างเดี๋ยวนะมันจะมีพื้นที่ของห้ามพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยก็คือเขตพระราชฐานนะครับสถานที่ราชการสำคัญพื้นที่ความมั่นคงนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านห้ามบินเข้าไปในชิดกำแพงหรือพื้นที่ส่วนบุคคลคือที่เป็นแนวบ้านแนวรั้วเนี่ยเกินระยะ30 เมตรจากแนวราบนะแล้วห้ามไปถ่ายรูปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
0: งั้นไม่สนุกงั้นเลิกดีกว่า ไอ้ที่ความสนุกมันนั่นแหละครับมึงเนี่ยที่คุณจะ
1: บินเนี่ยคุณต้องอยู่ในระยะที่เห็นโดรนได
0: ้
1: ถ้าบินจนไม่เห็นโดรนนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้คือคนบังคับกับโดรนเนี่ยต้องเห็น
0: โจรกรรม
1: ไม่อย่างงั้นมันจะบินไปมันจะโจรกรรมไงนะฮะแล้วก็ห้ามบินในเวลากลางคืนเพราะว่ามันจะไม่เห็นโดรน
0: เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันพัฒนามันไม่ต้องไปถ้ำมองแล้วนะถ้ำไม่ต้องไปส่งไปมองแล้ว
1: คืออันนี้ก็หมายความ
0: ใช้โดรนใช้เทคโนโลยี
1: ก็พูดง่ายๆคือถ้าขออนุญาตก็ต้องทำตามข้อกำหนด
0: ถูกต้อง
1: แล้ววิธีการยื่นนะครับการยื่นเนี่ยคุณไปขออนุญาตคือคุณมีโดรนคุณไปขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมนะครับไปควบคุมกับสำนักงานการบินพลเรือนขออนุญาตทั้งตัวคนแล้วก็ตัวเครื่องหลังจากนั้นนะครับในกรณีการที่จะขออนุญาตนะครับในการบินในแต่ละพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องไปที่สถานีตำรวจแล้วท่านยื่นผ่านระบบเลยตอนนี
0: ้ไอแอปได้ก็อย่าลืมทำแบ็กลิสต์ด้วยนะคุณจักรินนะว่าโดนคดีมากี่คดีอะไรแบ็กลิสต์แล้วก็ถอนใบอนุญาต ผมกังวลจริงๆนะไอความสะดวกเนี่ยมันมีตามที่คุณจักรินว่า
1: เนี่ยบ้านสมมติบ้านอาจารย์อยู่มีก็มีเครื่องบินเอาอะไรมาแล้วเนี่ย มาพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วเนี่ย
0: ยิ่งไปรับจ้างเขมรมาอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นแหละ
1: นั่นแหละครับเอาละครับก็บินได้ฮะแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยอ่ะวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์พัฒนาเรือนเจดีครับพบกันใหม่ครับกฎหมายนั้นหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: ่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการเทคอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
8: เข้มทุกประเด็น
9: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
10: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
11: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
8: ครบทุกความเคลื่อนไหว
12: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลัง

0: ยังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
1: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเพื่อดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
2: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
4: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
5: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาด
3: ของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: การอยู่นะครับมีปัญหาปรึกษากันเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับทางแพ่งทางอาญาตำรวจนะครับจะไปทำนิติกรรมจะไปเซ็นเอกสารจะไปทำนู่นทำนี่ผูกมัดกันทางกฎหมายนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับที่จะเกิดเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นนะฮะติดต่อได้สดที่02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6102-3นี่คือเบอร์โทรคุณนัททีนะที่ชมรายการอยู่เมื่อกี้ที่รับโอนที่ดินมรดกอ่ะรบกวนโทรนิดนึงหรือฝากเบอร์นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อไปคือเราอยากทราบรายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้มันจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้เอกสาร160จะว่าด้วยเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเบี้ยปรับหรือจะบังคับตามสัญญาจะเอาเบี้ยปรับหรือจะเอาบังคับตามสัญญาฎีกาเยอะมากเลยเป็นเรื่องของการจะซื้อจะขายที่ดินแล้วก็ผิดสัญญาอ่ะไม่จ่ายเงินไม่ไปโอนอย่างเงี้ยเวลาที่เราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราบอกไอ้เอาทั้ง2 อย่างฉันจะเอาเบี้ยปรับด้วยฉันจะเอาบังคับให้โอนด้วยค่าเสียหายก็มีอีกอ้าวค่าเสียหายกับเบี้ยต่างกันไหมอย่างเงี้ยรบกวนอ่านเอกสารตัวนี้แล้วท่านจะเข้าใจในรายละเอียดส่วน159ก็จะเป็นเรื่องของหลักการจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทุกสัญญามันเรียกเบี้ยปรับไหมอันนี้คือท่านจะได้เข้าใจบางสัญญาก็ไม่เรียกเบี้ยปรับนะอาจจะเป็นค่าประกันอะไรพวกนี้ค่าสินไหมแต่หลักการมันคือการกำหนดไว้ล่วงหน้าถ้าผิดสัญญาเราจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งให้กับคุณนะครับอันนี้คือลักษณะของเบี้ยปรับอ่ะพิมพ์เข้ามานะฮะ2ตอนเลยถ้ายังไม่ได้159ด้วยก็พิมพ์159ก็พิมพ์2ตอนถ้าได้ตอนใดตอนหนึ่งแล้วก็พิมพ์มาตามที่ท่านอยากได้เราอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลนะต่อเลยนะฮะคุณวิทย์ถ้าโทรได้ก็ดีนะเพราะว่าทนายจะได้อธิบายเพิ่มเติมคุณพิสิทธิ์ก่อนแล้วกันฮะคุณพิสิทธิ์ฮะคุณพิสิทธิ์ครับคุณพิสิทธิ์
1: ฮัลโหลครับ
0: เปิดโทรทัศน์วิทยุอยู่ไหมเสียงเจ้าอยู่
1: เปิดโทรทัศน์อยู่ครับ
0: ปิดเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะ
1: ปิดเลยครับ
0: คุยทางโทรศัพท
1: ์ปิดโทรทัศน์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับปิดโทรทัศน์ท่านเลยแล้วคุยทางโทรศัพท์นะ
1: ครับหลง
0: เชิญเล่าเลยฮะ
1: พอดีลูกสาวผมไปเช่าที่ดินของเทศบาลผมอยู่ในเทศบาลนะครับสร้างบ้านอยู่แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านหลังอื่นถึงทีนี้บ้านมันว่างอยู่เขาให้เขาเช่านะครับถึงบริคนที่เช่าเขาจะทำกิจการอย่างอื่นค้าขายอะไรทำเรื่องสวยอะไรนี่อย่างนี้เพราะเขาจะให้ทำหนังสือสัญญาให้เขาถึงไอ้การทำสัญญานี่เราจะตั้งค่าเช่าที่ดินหรือว่าจะเสียค่าอะไรก็เรียกค่าโรงเรียนด้วยไหมครับ
0: คือคุณเช่าที่เทศบาลใช่ไหมฮะ
1: อะไรครับ
0: ที่ดินเนี่ยเป็นของเทศบาลถูกต้องไหมฮะ
1: ครับขอให้เช่าแล้วก็
0: ขอให้เช่าตั้งใจฟังนะ
1: ครับ
0: ที่ดินเป็นของเทศบาลแล้วคุณก็ไปปลูกบ้าน
1: ครับ
0: อยู่บนที่ดินของเทศบาลจะให้คนอื่นมาเช่าต่อ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะถามเรื่องการเขียนสัญญาในความรับผิดเรื่องค่านู้น
1: ไม่ใช่คือคนที่เช่าเขาจะให้เขียนสัญญาให้เขากล้าเช่าถึงเขาจะไปขออนุญาตทำกิจการเขามันเป็นยังไงอ่ะ
0: ก่อนที่จะได้ไม่ได้คุณต้องอ่านสัญญากับเทศบาลก่อนนะไม่ใช่ไปปล่อยให้เช่าสุ่ม4สุ่ม5นะเชิญฮะ
2: ครับคือการเช่าที่เทศบาลเน
0: ี่
2: ยมันจะมีข้อกำหนดหรือไม่ใช่ให้เช่าช่วงนะหรือกรณีที่ว่าคุณบอกว่าคุณเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยแต่ว่าผู้เช่าจะ

0: จากการอื่นนะคุณต้องดูคุณต้องดูสัญญาระหว่างแต่ถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจคุณต้องไปปรึกษาที
1: ่สร้างเพื่ออยู่อาศัย
0: คุณต้องไปปรึกษาเทศบาลเลยนะฮะเพราะว่า
2: ไ
0: ขเงื่อนไขเช่นเอาไปให้เช่าช่วงได้หรือไม
2: ่
0: หรือเงื่อนไขว่าให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย
2: ครับ
0: จะไปประกอบกิจการอื่นได้หรือไม่อันที่คุณเช่ากับเทศบาลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องไปปรึกษาที่เทศบาลว่าจะทำได้หรือไม่ได้หนึ่งนะครับสองกรณีให้เช่าช่วงเนี่ยเทศบาลเช่นเดียวกันนะฮะต้องไปปรึกษาเทศบาล
1: อันนี
0: ้ไปปรึกษาเทศบาลเลยครับ
2: คืออย่างนี้คุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์ครับ
1: ครับ
2: ดูสัญญาใหญ่กับเทศบาลก่อนว่าทนายอธิบายเมื่อกี้เขาเปิดให้คุณเนี่ยเอาที่ดินของไหมอันนี้หลักก่อนนะ
1: เมื่อที่ดินเราเช่าอยู่แต่ว่าสร้าง
2: นั่นแหละครับคือคุณพิสิทธิ์เข้าใจไหมฮะเทศบาลบางทีหรือเงื่อนไขเช่าเนี่ยเอาไปปล่อยต่อ
1: ครับครับใช่ใช
2: ่ถ้าใช่เนี่ยแล้วคุณไปให้คนอื่นเขามาเช่าเนี่ยคุณจะผิดสัญญาสัญญาให้คนอื่นเขาไปประกอบธุรกิจอะไรพวกนี้ระหว่างเขาอย่างเงี้ยกับคุณผิดไปแล้วคุณจะไปทำสัญญาอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนะทนายท่านอธิบายว่าหลักคุณต้องสตาร์ทให้ถูกก่อนอย่าไปถามปลายถ้าหลักคุณไม่ถูกปลายยังไงคุณก็ผิดเชิญนะพี่สุชาติ
0: คืออย่างเงี้ยให้สัญญาก่อนหนึ่งสัญญาห้ามมิให้เอาไปเช่าช่วงหรือไม
2: ่
0: ถ้าห้ามคือห้ามเลยสองสัญญาเนี่ยคนที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่เขาไม่ได้ว่าให้ปลูกเพื่อไปประกอบกิจการอื่นนะครับอันนี้ถ้าเขาห้ามเนี่ยคือไม่ได้คือไม่ได้เลยถ้าสัญญาเว้นแต่คุณจะไปปรึกษาเทศบาลว่าขออะนี
2: ่
0: ถ้าเทศบาลบอกอนุญาตแล้วผ่อนปลนบางเรื่องอย่างเงี้ย บางทีเทศบาลก็อาจจะมีเรื่องเงื่อนไขในการที่เขาอาจจะผ่อนปลนหรือเงื่อนไขที่อันนั้นถ้าเป็นนอกเงื่อนไขนอกเหนือจากที่สัญญาหลักเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาเทศบาลนะฮะพื้นที่ที่อยู่หนดว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ย
2: ให้อยู่อย่างเดียว
0: ให้อยู่อย่างเดียว
2: อย่ามาทำคนอื่นที่เขาก็เช่าเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างเงี้ยถ้าเปิดว่าคุณให้คนอื่นเข้ามาแล้วเขาไปประกอบธุรกิจแล้วผิดสัญญาหลัก
0: ใช่อ
2: ย่างนี้ก็ถือว่าผิดสัญญากับเทศบาล
0: ผิดสัญญาครับ
2: ผิดสัญญาปุ๊บ
0: ฉะนั้นอย่างบางกรณีเนี่ยเอาไปให้เช่าร้านซ่อมรถจักรยานเบิ้ลกันทั้งวันทั้งคืนเวลาซ่อมก็เบิ้ลกันทั้งวันทั้งคืนรบกวนการอยู่อาศัยของบุคคลอื่นอย่างเง
2: ี้
0: ยสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าทำธุรกิจที่มันเกี่ยวกับมีกลิ่นมีสุขอนามัยอย่างเงี้ย
2: อ
0: ย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาถ้าสัญญาระบุไว้คือทำไม่ได
2: ้ครับ
0: ถ้าคุณจะทำคุณต้องไปปรึกษานะครับปรึกษาเทศบาล
2: ชัดเจนนะคุณพิสิทธิ์นะ
1: ครับครับครับครับ
2: ครับ
1: ตกลงถ้าตกลงไม่ได้นะครับ
2: คืออย่างนี้คืออย่างนี้เราไม่ได้ตอบว่าไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นสัญญาเทศบาลว่าเขาห้ามอะไรคุณไว้ถ้าเขาคุณก็ต้องกลับไป
1: ไม่เลยห้าม
2: คืออย่างนี้อย่าคิดเข้าใจเองเดี๋ยวพอไม่ได้ห้ามทนายไปตอบว่าถ้าไม่ได้ห้ามก็พาไปเดี๋ยวคุณไปทำตอนปลายจะไม่ดูสัญญาหลักหรือเข้าใจสัญญาหลักเนี่ยเราจะ

0: เชียนคุณนิเชียนครับ
1: จดทะเบียนกับก็แบ่งให้ลูกคนเล็กกับลูกคนโตแต่ผมมีสัญญาคุยไว้กับพอเขาก็เกษียณเสร็จแล้วเขาจะกลับมาเลี้ยงดูผมไม่มีใครเลี้ยงดูผมก็โอนบ้านเป็นของลูกคนโตแล้วก็พร้อมทั้งที่ดินทั้งหลายที่ทำเลติดแม่น้ำติดถนนที่สะดวกสะดวกต่อมาลูกชาย68ปีเสียชีวิตแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกชายอยู่หนึ่งคนแล้วที่ดินผมก็โอนให้เป็นชื่อของลูกชายคนโตแต่มาเสียชีวิตซะก่อนทีนี้ผมอยากจะถามว่าที่ดินหรือทรัพย์สินที่ให้เขาในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นสินส่วนตัวหรือว่าที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมจะมีวิธีการจัดแบ่งอย่างไรข้อที่สามหากว่าทางฝ่ายคู่สมรสของลูกชายนี้เขาบ่ายเบี่ยงยังไม่ยอมที่จะมาแบ่งแยกอายุมากแล้วเพราะตอนนี้ผมอายุ87ก็ลำบากที่จะไปมาหาสู่อะไรได้ก็ขอพึ่งทางสายดูคำแนะนำครับ
0: คือเราให้คำแนะนำนะฮะเราก็ไม่เข้าไปถามนิดนึงฮะลูกชายคุณตายไปนานแค่ไหนแล้วฮะ
1: ประมาณ4ปีแล้วครับ
0: 4ปีแล้วหลานคุณเท่าไหร่แล้วฮะ
1: อายุ8 9ขวบแล้วครับ
0: 8 9ขวบแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีของคนตายถูกต้องไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่แล้วที่ดินที่คุณโอนให้ลูกชายนี้กี่ไร่กี่แปลงฮะ
1: มันมีอยู่หลายแปลงครับแต่ว่ามันแปลงละ
0: ไม่มากนะ
1: ครับประมาณสัก 5-6 แปลงได
0: ้ 5-6 แปลงนะ
1: กับแปลงละประมาณ5ไร่3ไร่แต่มันเป็นที
0: ่แล้วไม่คุยกับลูกสะใภ้เหรอฮะ
1: ก็คุยแล้วเขาก็รับปากว่าจะมาแล้วก็ผมก็รอก็เมื่อไหร่ก็ไม่ว่างสักทีผมก็คิดไปในทางลบตายซะก่อนละมั้งแล้วก็มรดกนี้ก็จะตกเป็นของเขาไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิด
0: คุณคิดผิดคุณอย่าไปคิดทางลบคิดทางดีไว้ก่อน
1: ครับ
0: ตาย
1: ครับ
0: อ่ะถ้าคุณจะไปรอสะใภ้แล้วตัวเราเนี่ยไม่ต้องรอเราทำได้ไหมฟังหลักกฎหมายก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปคิดมองแง่สะใภ้
2: คืออย่างเงี้ยทรัพย์สินที่เราโอนให้ลูกไปแล้วเนี่ยฮะกรรมสิทธิ์มันตกเป็นของเขาแล้วส่วนเงื่อนไขที่เราไปตกลงอะไรกันไว้เนี่ยฮะถ้าปกติเนี่ยการโอนทรัพย์สินโอนที่ดินให้ลูกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะมีเงื่อนไขเขาก็จะจดทะเบียนนะเขาจะจดทะเบียนเลยฮะโอนให้แต่มีสิทธิเก็บกินจนกว่าจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยแต่ที่กรณีเราโอนให้เขาไปแล้วโอนให้ขาดไปแล้วเขาก็มีชีวิตอยู่โอนให้ไปแล้วเราทุกข์ยากทุกข์ลำบากเขาไม่มาดูแลเขามีฐานะที่จะดูแลได้ไม่มาดูแลอันนั้นค่อยยื่นคำฟ้องต่อศาลขอคืนเพราะประพฤติผิดกับคุณอันนี้มันผ่านตรงนั้นไปแล้วนะฮะไอ้ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เรื่องของที่ดินที่ยกให้เนี่ยมันละปุดแต่คุณก็ยังมีส่วนได้ในฐานะบิดาของผู้เสียชีวิตนะคุณก็ยังมีส่วนได้ถ้าจะดำเนินการร้องจัดการมรดกยิ่งคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วดำเนินการจะคือจัดการแล้วก็คุณก็มีสิทธิ์ได้ส่วนหนึ่ง
0: คือเราก็ยื่นได้ไม่ต้องรอเขา
2: เราก็ยื่นได้ไม่ต้องรอเข
0: า
2: สามารถดำเนินการได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะขอแบ่งในส่วนของเราออกมา
0: ใน
2: ที่เราจะได้
0: มันจะได้เริ่มมา

0: คุยกันเนี่ย
1: จะได้เริ่มคุยถ้าไม่
0: ทางว่าซัพพลายเขาจะนั่นนู่นนั่นนี
1: ่ใช่ครับ เพราะบางคนก็หลายอย่างบางทีก็ส่วนใหญ่ก็มีธุระปะปังมีอะไรต่ออะไรก็ก็เรื่องแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะเขาเป็นซัพพลายฮะนะครับเป็นซัพพลายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกก็ยังแค่8 9ขวบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะจากการมรดกเราก็สามารถที่ดำเนินการต่อศาลร้องต่อศาลขอให้ศาลเป็นขอให้ศาลสั่งให้เราไปผู้จัดการมรดกเราก็ดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกได้ครับในส่วนลูกของเขาก็แบ่งไปและในส่วนสิทธิ์ที่เราจะได้เราก็แบ่งตรงนั้นแต่เรื่องการที่จะไปบังคับว่าเนี่ยฉันแก่แล้วนะคุณต้องมาดูแลฉันนะคุณต้องมาพาฉันไปเที่ยวบ้างนะพาเอาใจใส่ฉันบ้างนะมาดูแลอาหารการกินของบ้างนะอันนี้บางครั้งเนี่ยฮะบางทีมันสภาพบังคับไม่ได้นะคร
0: ับ คือจะเอามาบังคับว่าเฮ้ยเคยตกทุกอย่างที่ฉันเคยให้มันจะกลับมาหาเราอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทำไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ครับแล้วก็สมมติว่าผมเป็นฝ่ายยื่นจัดการของทรัพย์สินน่ะที่ผมโอนให้อ่ะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์สินสมรสครับ
1: คืออย่างนี้ฮะกรณีผู้ตายถึงแก่ความตายไม่มีคำว่าสินมันเป็นเรื่องของมรดกเป็นเรื่องของมรดกล้วนๆจะไม่นะมันเป็นสินส่วนตัวของลูกผมนะต้องกลับมาคืนผมทั้งหมดมันไม่มีครับในเมื่อเสียชีวิตแล้วมันจะเป็นเรื่องของมรดกนะพึ่งสินสมรสมันก็จะกลายเป็นเรื่องของมรดกนะครับเรื่องมรดกการแบ่งมรดกนะเป็นเรื่องของการแบ่งมรดกแล้วสินสมรสนี่ตัดไปได้เลยนะครับก็จะถึงแก่ความตาย
2: นะแล้วก็สัดส่วนที่พึงจะมีพึงจะได้ในการแบ่งกันนี่สัดส่วนอย่างไรครับ
1: คือในสัดส่วนที่จะได้นะครับภรรยาเขาเนี่ยฮะเขาได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งมันก็ต้องไปหารกันเขามีลูกกี่คนฮะ
2: คนเดียวครับ
1: มีลูกเขาแล้วก็ตัวเขาหารไปอีก3ส่วนคุณอาจจะได้คือถึงครึ่งหนึ่งแล้วไม่ได้เยอะนะ
0: คุณได
1: ้นิดเดียว
0: ได
1: ้เสี้ยวนึง
0: ได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะครับได้ไม่ได้เยอะนะฮะนะครับให้ทนายแล้วทนายเขาจะดำเนินการให้คุณว่าเนี่ยที่ดินได้เท่าไหร่นะทนายเขาจะดำเนินการให้คุณเสร็จนะฮะเพราะว่าคุณไปยื่นคำร้องจากการมรดกแล้วเขาจะดำเนินการให้คุณว่าคุณควรจะได้เท่าไหร่เพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเราถ้าคุณมาบอกว่าฉันได้กี่ไร่กี่งานฉันได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องไปว่ากันทนายที่เขาดำเนินการร้องจากการมรดกเขาจะคำนวณให้คุณเองว่าคุณควรจะได้เท่าไหร
0: ่
1: นะครับพอร้องกับลูกสะใภ้ว่าฉันจะขอเพิ่มได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขานะก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่เขานะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้ทนายไปดำเนินการร้องจะดูให้ว่าคุณควรจะได้เท่าไหร่นะครับ
2: ถ้าตกลงกันแล้วก็ไปโอนกันเท่าที่ตกลงกันได้
1: ครับ
2: ก็ไม่ต้องถึงศาลไม่ต้องถึงอะไรถ้าลักษณะนี้จะได้ไหมครับ
1: คืออย่างนี้การตกลงกันที่ว่าการตกลงเรื่องร้องมรดกเนี่ยจริงๆกฎหมายไม่ได้บังคับว่าคุณต้องไปร้องต่อศาลหรอก
0: คือไม่ต้องขึ้นศาลอย่างเดียว
1: ไม่ต้องขึ้นศาลอย่างเดียวคุณไปสำนักงานที่ดินได้ถ้าคุณตกลงกันได้แต่สำนักงานที่ดินเนี่ยเขาจะเขาดูว่ามีเหตุขัดข้องเขาอาจจะแจ้งคุณว่าไอ้กรณีนี้มีเหตุขัดข้องนะคุณไปร้องต่อศาลก่อนให้คุณไปผู้จัดการมรดกก่อนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปดำเนินการตามนั้นนะฮะการศาลสั่งให้เป็นผู้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการได้เลยแต่ถ้าว่าเรื่องที่ดินแต่พนักงานที่ดินบอกไม่ขัดข้องจากการให้ตามที่คุณตกลงกันอันนั้นถ้าเขาบอกว่าธนาคารบอกว่าอ้าวคุณตามที่คุณตกลงดำเนินการให้ได้นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นธนาคารเขาก็บอกว่าคุณไปร้องศาล
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะกรณีเคสคุณเนี่ยคุณอย่าลืมหลาน
1: ครับ
0: แหมมันจะมีคำว่าเด็กอยู่
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมองเขาแง่ลบเพราะว่าการดำเนินการใดๆของอยู่นะเชิญพี่สุชาติให้คำแนะนำหน่อย
1: คือเด็กเขามีสถาบันนี้และคุ้มครองเด็กดูแลถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: จะไปจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้เลยนะฮะเวลาจะจำหน่ายจ่ายโอนอะไรต่างๆเนี่ยหรือซื้อที่สิทธิ์ของเด็กที่

0: จะต้องเสียเปรียบเนี่ยจะต้องนะฮะต้องใช้อำนาจทางศาลเท่านั้นเด็กและเยาวชนกฎหมายคุ้มครองอยู
1: ่
0: นะครับ
2: ขอโทษครับผมต้องการทราบนาอยู่3ไร่ที่เราจะต้องแบ่งกันในเรื่องทรัพย์สินมรดกของลูกชายเนี่ยทรัพย์สินได้สัดส่วนประมาณยังไงครับประมาณคร่าวๆครับ
0: เนี่ยผู้รับมรดกนะฮะถ้าไม่มีตัวอื่นเข้ามานะฮะภรรยาเขาเนี่ยขั้นตอนแรกเขาได้ไปแล้ว 1.5 ก่อนแล้ว 1.5 ไร่ก็มาหารกัน
2: หาร3
0: ครับ
2: โอ้เข้าใจครับเข้าใจ
0: ครับ
2: ไม่ครับมีแต
0: ่ไม่มีครับ
2: มรดก
0: ครับ
3: ลองไปคุยกันดี
2: ๆ
3: เรื่องนี้อย่าไปผมเอาตรงๆนะผมไม่อยากให้คุณไปอ้างอิงกฎหมายเสียจนมากเกินไปกับสะใภ้แล้วก็หลานคุณด้วยบางทีกันคืองี้ฟังนิดนึงฮะ
2: ครับ
3: เพราะเรื่องนี้ถ้าเป็นใครเนาะบางเคสเนี่ยเราแนะนำเราก็บอกว่าถ้าใช้กฎหมายเยอะแล้วไม่ยอมกันก็จะพิพาทบนชั้นลงชั้นศาล
0: ใช่ครับ
3: จากคดีอันดับแรกไปร้องจัดการมรดกเสร็จพอยอมกันกลายเป็นคดีที่2แบ่งทรัพย์มรดกกันอีกกลายเป็นคดีที่2พิพาทกันอีกแต่ถ้าคุยกันแล้วจบบอกเฮ้ยใช่เถอะนะไปดูแลหลานไปดูแลแกชีวิตในอนาคตควรจะคิดในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องคิดแบบนี้เอาพออยู่พอกินชั้นเมื่อฉันก็แก่แล้วอย่างเงี้ยก็คิดได้มันขึ้นอยู่กับการที่ว่าคุณอยากจะมีคดีกันไหมถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายนะแล้วทีเนี้ยตัวของคุณวิเชียรเองอ่ะถ้าเทียบสัดส่วนแล้วคุณได้น้อย
0: ครับ
3: อย่าลืมว่าที่ถ้ามีกระแตงละนิดแปลงละหน่อยเราต้องมองหลักของการแบ่งซึ่งเป็นหลักทางปฏิบัติสมมุติมีอยู่แค่จิ้งเดียวก็มีสิทธิ์อยู่แค่เดียวคุณจะแบ่งยังไงอ่ะเชิญพิสุชาติ
0: คร
3: ับ
0: คืออย่างไร
3: ม
0: ีที่ดิน3แปลงใส่ชื่อฐานพิพาท ต่อมาเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยจะยาก1การ2ใครจะได้ตรงไหน
3: ครับ
0: 3ใครจะได้อะไรยังไงแต่ถ้ากรณีตกลงกันได้นะฮะนะตกลงกันได้อ่ะมั้ยหลานเอาแปลงนี้ไปได้มั้ยฉันขอแปลงนี้ได้มั้ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเจรจากันนะฮะการเจรจากันอันนี้มันก็จะไม่ยากแต่ถ้าก็จะเกิดอนาคตก็จะไปเกิดตอนแบ่ง
3: ครับ
0: นะครับ
3: ผมว่าแนะนำเชิงของการอยู่ร่วมในสังคมนะฮะแต่รายละเอียดที่มากกว่านี้คุณต้องแล้วก็ทนายที่เขาทำคดีเขาก็จะช่วยในเรื่องของไม่พาไปกฎหมายทั้งหมดหรอกนะทุกคนไม่อยากให้ใครไปฟ้องพิพาทกันบนชั้นลงชั้นศาลแล้วก็ใช้เวลาเนิ่นนานฟ้องกันไปฟ้องกันมาตายก่อนที่ศาลจะพิพากษาอีกเลยไม่ได้เลยทีนี้
2: ตายก็ไม่ได
3: ้เออเนี่ยผมบอกไว้เลยนะบางทีฟ้องกันเนี่ยตายก่อนคดียังไม่พิพากษาทายาทไปเข้าในคดีทำนาทำไร่ปลูกข้าวสาลีอย่างมีความสุขตายกันซะก่อนนะผมคิดให้เยอะๆครับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับผมในอีก30นาทีใครจะชน2หรือ3พักสักครู่ฮะ
4: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
5: โทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
5: ตรงนี้เนี่ยนะ

0: นี่นะ
1: รับชมการเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางของ GP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นช่อง10ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาจากทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: กลับมาคุยกันต่อกับทนายความสุชาติชมกุลนะฮะก็ปรึกษาเรื่องข้อเท็จจริงกันเนาะข้อกฎหมายจะเป็นอย่างไรอยากให้ท่านอ่านกฎหมายเยอะๆครับเพราะว่าการอ่านมันจะทำให้เรารู้เวลาเราไปสู้เนาะอย่างสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านถามว่าสัญญาจะซื้อจะขายสัญญานั่นนู่นนี่ผมอยากให้ท่านอ่านเอกสารตอนที่160เพราะ160ส่วนคดีจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของซื้อขายที่ดินทีนี้อันนี้ผิดสัญญาไหมอันนี้ผิดสัญญาหรือยังอันนี้ไม่โอนจะเรียกอะไรได้บ้างมีเบี้ยปรับหรือจะบังคับโอนหรือจะขอค่าเสียหายเพิ่มได้ไหมให้ท่านอ่านเนาะฎีกาส่วนมากมันไม่ยาวหรอกมันจะสั้นๆนะครับเพื่อให้ท่านเห็นประเด็นในเอกสารทุกตอนจะมีหลักกฎหมายจะมีคำอธิบายแล้วก็จะมีคดีจริงที่เรียกว่าฎีกาเนี่ยนะฮะเอาไว้เป็นแนวทางในเรื่องของการต่อสู้คดีกันอ่านนะครับเรื่องนี้เป็นวิธีการว่าถ้าผิดสัญญาคือให้ทำตามสัญญาที่ตกลงกันหรือเราจะเอาเบี้ยปรับเราจะเอาอันไหนนะเราจะต้องทำยังไงหรืออยากได้ทั้งสองอย่างให้ไปอ่านสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเขียนอีกหนึ่งตอนซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่มันต้องเขียนในสัญญามันถึงจะได้ทั้งสองอย่างแต่เบี้ยปรับหรือคุณจะเอาบังคับตามสัญญาแต่ถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นขอได้ไหมเรียกได้ไหมได้แต่ท่านต้องพิสูจน์นะว่าเสียหายจริงๆนะครับเช่นท่านไปจะซื้อที่ดินนะครับในราคาสมมุติ2ล้านแปลงนี้แหละนะครับไม่ได้แล้วท่านเกิดความเสียหายนะครับท่านก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่เอาละฉันไม่เอาละที่ดินแปลงนี้ฉันขอเบี้ยปรับเพราะฉันตั้งไว้สูงแล้วฉันมีค่าเสียหายด้วยฉันก็จะเรียกค่าเสียหายได้ไหมได้ถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าเสียหายจริงอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ160ถ้าสแกน QR code หน้าจอสีน้ำเงินไม่ติด160นะฮะ160ถ้าใครยังไม่ได้

0: ได้159ก็พิมพ์159มาด้วยเดี๋ยวก็ส่งให้2ตอนนะครับไปคุณยุพินต่อฮะคุณยุพิน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอยู่กับทนายแล้วเชิญเลย
1: อยากทราบเรื่องการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินน่ะ
0: มัน
1: มีลักษณะยังไงคะคือทราบมาว่าถ้าอยากจะโอนสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กับญาติก่อนเนี่ยค่ะแต่โอนไปแล้วเนี่ยห้ามเข้าขายหรือนำไปทำธุรกิจอย่างอื่นจนกว่าเราจะสิ้นชีวิตอะค่ะถูกต้องไหมคะ
0: โอ้คุณจะไปกำหนดอย่างนั้นเลยเหรอคุณโอนหรือยังฮะหรือยังไง
1: ยังไม่ได้โอนค่ะยังไม่ได้โอน
0: แล้วคุณจะโอนให้ใคร
1: โอนให้กับน้องสาวค่ะ
0: แล้วโอนให้กับน้องสาวแล้วคุณจะไปเขียนยังไง
1: ไปทำสัญญายังไงได้บ้างคะ
0: โดยหลักเชิญพี่สุชาติสิทธิเก็บกิน
2: คืออย่างนี้การโอนให้เนี่ยกรณีต้องการโอนให้นะฮะคือเราโอนให้น้องสาวเนี่ยฮะกรณีอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็คือในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไปงานที่ดินเนี่ยวันที่โอนเนี่ยแจ้งสำนักงานที่ดินว่าการโอนด้วยโดยที่ว่าเราเนี่ยอย่างนี้ก็คือสิทธิเก็บกินนะฮะ
0: อัน
2: น
0: ี้
2: ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเช่นที่ดินแปลงเนี้ยสามารถให้เขาเช่าได้เอาไปเช่าเอาเก็บค่าเช่ากินอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้สิทธิเก็บกินตรงนี้ไปปรึกษาทางตอนที่จะโอนปรึกษาสำนักงานที่ดินได้เลยฮะนิติกรเขาจะอธิบายเราชัดเจนแล้วว่าเราจะมีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยฮะเขาจะอธิบายชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะโอนเนี่ยฮะควรจะไปปรึกษาสำนักงานที่ดินให้เรียบร้อยเลยนะว่าเราจะใช้สิทธิเก็บกินอย่างไรบ้างนะฮะปรึกษาสำนักงานที่ดินได้เลยนะครับครับ
1: ต้องไปปรึกษาที่ที่ดินนะคะ
2: ครับ
0: คือสิทธิแต่ละตัวมันต่างกัน
2: ครับ
0: เนาะไปอย่างที่ทนายบอกอ่ะผมอย่างเงี้ยควรจดแบบไหนดีถ้าจะโอนคุณจะอยากอยู่ในที่ดินอยากเก็บอยากกินในที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตัวนี้มันดีที่สุดเพียงแค่ว่าชื่อมันโอนไปหาคนนั้นแต่สิทธิ์ของคุณยังทำอะไรได้ในที่ดินแล้วทีนี้ถ้าสมมติมันจะไปโอนต่อมันไปขายต่อสิทธิ์ของคุณจะยังอยู่ไหมอย่างเชิญพี่สุชาติ
2: คืออย่างนี้สิทธิเก็บกินมันเป็นสิทธิที่ติดตัวอยู
0: ่
2: นะเป็นสิทธิที่เก็บกินที่เก็บเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อเนี่ยเขาดูว่ามีจะจดทะเบียนสิทธิที่เก็บกินแล้วเขาไม่ซื้อละนะฮะ
0: เพราะมันได้ไปแค่การจดทะเบียน
2: การจดทะเบียน
0: เพราะตัวคุณยังมีสิทธิ์อยู่จนกว่าคุณจะตาย
2: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าโอนให้มันปุ๊บมันเอาไปขายอย่างเงี้ยคุณยังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพราะฉะนั้นอย่างที่ทนายสุชาติบอกคนจะซื้อมันไม่เอาหรอก
2: ไม่เอาหรอกครับ
0: พอเห็นแล้วมันก็แค่ได้จดทะเบียนอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ว่ามันเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะคนเดิมที่เป็นเจ้าของเดิมมันยังใช้สิทธิ์เก็บกินอยู
2: ่เก็บกินอยู
0: ่
2: ครับ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะสบายใจ
1: แล้วถ้าเราสิ้นชีวิตไปแล้วเขาจึงจะมีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
2: ก็สิทธิเก็บกินมันจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะมีสิทธิเก็บกินแค่ไหนอย่างไรถ้าคุณจดทะเบียนว่าคุณมีสิทธิเก็บกินคุณกว่าจะคุณจะเสียชีวิตมันก็ต้องเป็นไปตามที่จดทะเบียนทุกอย่างเป็นไปตามที่
1: จดทะเบ
2: ีย
1: น
0: ครับ
2: ครับ
0: ถ้าคุณอยากตลอดชีวิตคุณก็จดตลอดชีวิตไปเลยคือทุกอย่างก็แค่มันเปลี่ยนแค่ทางทะเบียนก็คือใบโฉนด
2: ใช่ครับ
0: ไปเป็นชื่อคนอื่นแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณยังใช้สิทธิ์ได้หมดเลยเนาะทำประโยชน์ทำนู่นทำนี่อะไรพวกเนี้ยใช้สอยได้หมดเลยครับผมติดที่ครอบคลุมจักรวาลที่สุดสำหรับเจ้าของเดิมพูดอย่างนี้แล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่าน
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับนะฮะถ้าใครอยากจะเลือกสิทธิ์ที่เก็บกินแบบเนี้ยแล้วอยากยังอยู่โอนให้คนอื่นโอนให้ลูกโอนให้ใครแล้วตัวเองอยากได้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนแปลงแค่ทางทะเบียนอ่ะท่านก็ไปเลือกจดสิทธิเก็บกินแต่ต้องไปที่สำนักงานที่ดินนะ
2: ต้องทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียน
0: อ
2: สังหาริมทรัพย์ฮะ
0: ไม่ใช่มานั่งเขียนกันเอง
2: เขียนเองไม่ได้นะเขียนกันเองบันทึกกันเองตกลงกันเองไม่ได้นะ
0: ครับผม
2: ต้องสิทธิเก็บกินต้องจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

0: ที่สำนักงานที่ดินเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อ้าว022066101213นะครับ2เบอร์ในรายการนะฮะ02ครับ2066101213นะติดต่อที่รายการของเราได้เลยมี2เบอร์นะฮะเอาระหว่างรอสายนะครับใครยังไม่ได้เอกสาร160ว่าด้วยเรื่องของการผิดสัญญากันแล้วก็มีการตกลงกันเรื่องเบี้ยปรับนะฮะเส้นที่เยอะที่สุดก็คือการซื้อขายที่ดินเงินสดเนี่ยไปวางเราก็จะมีจะซื้อจะขายใช่ไหมกำหนดไว้อะเดี๋ยวอีกสัก2เดือนหรือผ่อนกันอย่างเงี้ยหรือวางเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปเอาอีกสัก5เดือน6เดือนเนี่ยไปพอเอาไปถึงจริงๆวันจริงๆอาจจะไม่ไปทำตามนะฮะก็คือคนขายไม่โอนคนซื้อก็ไปนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นการผิดสัญญาแล้วเวลาที่ผิดสัญญาจะเอาแบบว่าบังคับโอนหรือจะเอาเบี้ยปรับเอ๊ะมันมีค่าเสียหายเรียกได้ไหมให้ท่านอ่านเอกสารตัวนี้แล้วท่านจะเข้าใจสัญญาการจะซื้อจะขายที่ดินแล้วเขียนเงื่อนไขเอาไว้นะฮะรูปแบบหลายรูปแบบ160นะครับพิมพ์เข้ามานะเอาไปอ่านนะครับถ้าอยากได้159ด้วยก็คือเบี้ยปรับคืออะไรให้ท่านพิมพ์159เข้ามาด้วยนะ159บวก160อ่ะพิมพ์เลยความรู้ดีมีที่สายด่วนให้ฟรีด้วยนะครับเอาไปอ่านไปศึกษากันคุณสีส้มใช่ไหมฮะ
2: นี่คุณสีไลอ่ะสีไลเรียบแล้วคะ
0: คุณสีไลเนาะผมแก่แล้วสายตาไม่ดีอ่ะเชิญฮะคุณสีไล
2: ค่ะ
0: ครับอ่ะเชิญฮะ
2: สายตาพอดีแล้วนะ
0: อือแก่แล้วเนี่ยแก่แล้ว
2: แปดสิบละแปดสิบละ
0: ไม่ไม่ผมเนี่ยผมอ่ะ ผมอ่านชื่อคุณผิด
2: อ๋อสีไลสุตาไอ้หู้ว่าจัดซื้อจัดขายเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเ
0: วลาซื้อจัดขายอะไรฮะ
2: ซื้อจัดขายบ้านเป็นหลังนี่นะพร้อมที่ดินถ้าเวลาปฏิทินสัญญาอ่ะเขาจะทำอย่างไร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขายใช่ไหมเราจะเป็นคนขายใช่ไหม
2: เราจะเป็นคนขายขายผ่อนรายเดือนนะ
0: เขาจะผ่อนรายเดือนกับเราเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนิดนึงนะเราจะขายบ้านพร้อมที่ดินโดยผู้จัดซื้อเนี่ยเขาจะผ่อนเอาใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วตกลงกันหรือยัง
2: ทำสัญญาไปแล้วทำสัญญาไปแล้วแต่ข้างเห็นคนมาได้อ่านในสัญญาเตื่อแต่บ่ได้เซ็นเตื่อบ่ได้เซ็นชื่อขายตัวนะแต่ใครฮู้
0: ทำไปนานหรือยังเนี่ย
2: ยังได้ทรงเตื่ออยู่นี่อยู่อยู่บ้านนี่อยู่พอดีมาเปิดทีวีซุกพอใส่กันเลยอยากฮู้อี
0: โอ้แล้วแล้วมีลูกมีหลานไหมฮะ
2: มีหลานฮะมีลูกฮะ
0: แล้วอายุเท่าไหร่แล้วลูกหลานนะ
2: ลูกลูกที่ทำสัญญากันนั่น47แล้วเจ้าถ้าสโนดนั่นเป็นชื่อของสีไลสุตาถ้ามอบหมายให้ลูกสาวทำแตนเกิดนางสีไลเป็นอย่างไปอ่ะได้ก
0: ็ตายแล้วแล้วมอบหมายให้ลูกทำ
2: ค่ะ
0: แล้วคนที่เซ็นเอกสารคือเราหรือลูกลูก
2: ที่เซ็นเอกสารยังไม่ได้เซ็นอย่างสักอย่าง
0: ยังไม่ได้เซ็นนะ
2: ค่ะ
0: แต่เป็นห่วงไว้ว่างั้น
2: เป็นห่วงถามเพื่อหู้
0: เดี๋ยวทนายตอบไปแล้วจะยิ่งห่วงไหมเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจ
2: ใช่ค่ะเข้าใจ
0: อย่างนี้ตอนนี้ก็คือเอกสารอยู่กับเราใช่ไหม
2: ค่ะ
0: มีลูกกี่คนน่ะ
2: มีลูกสองคน
0: สองคนนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คนเล็กฮะที่ทำนะ
0: คนเล็กเป็นคนเล็กที่จะเป็นคนทำให้ใช่ไหม
2: ค่ะเป็นผู้จัดการดิฉัน
0: อ
2: ่ะ
0: อย่างนี้อย่างนี้เรานี่รับรู้เรื่องราวของการจะขายที่ดินอยู่ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: คนจะซื้อ
2: บอกว่าล้านเก้า
0: ล้านเก้าน
2: ะเดือนผ่อนเดือน20,000ก็เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะผ่อนเดือน20,000แล้วมันมีล่วงหน้าบ่มีไอ้อย่างสักอย่าง
0: อ่ะไม่มี
2: บ่มี
0: ไม่มีมัดจำไม่มีเบี้ยปรับไม่มีอะไรเลย
2: อะแต่เขียนว่าถ้าผ่อนนี่นะจะเสียร้อยละ 1.25 เขียนไว้นะถูกป่ะฮะ 1.25
0: เออ
2: แล้วเบี้ยปั๊บ

0: ียกเรียกปรับนี่ก็เรียกเบี้ยปรับถ้าไม่ทำตามสัญญาเนี่ยเงี้ยก็เรียกลักษณะของการเป็นเบี้ยปรับ
1: เบี้ยปรับก็เขาห้องแค่1.25ถ้าว่าเกิน3เดือนไปก็บอกว่ายกเลิกสัญญาได้ก่อเจ้า
0: เดี๋ยวฟังเลยครับผมนี่จริงเชิญพี่ทนายสุชาติ
2: ยังไม่ได้เซ็นสัญญาย
0: ังไม่เซ็นนะ
1: ยังไม่เซ็นค่ะยังไม่เซ็น
2: ยังเป็นตัวร่างอยู่ยังเป็นตัวล่างอยู่ก็คือเรื่องก็คือผู้จะซื้อเนี่ยเขาไม่มีเงินสดจะซื้อ
0: คร
2: ับ ผ่อนกับเราไปเรื่อย
0: ๆผ่อนเดือนละ20,000
2: ครับเดือนละ20,000ก็ถือว่าสูงนะผ่อนเดือนละ20,000แล้วราคา1.9 ล้านนะครับตอนนี้เป็นตัวล่างอยู่ไอ้ที่ตัวล่างสัญญาเนี่ยใครเป็นคนเขียนเนี่ย
1: ลูกสาวฮะ
2: ลูกสาวล่างขึ้นมาเองหรือว่าไปซื้อแบบฟอร์มตามตลาด
1: ไปซื้อตามตลาดมา
2: แ
1: ล้ว
2: ไป
1: ด
2: ี
1: แกไปถามตีอันขายอากรสแตมป์อ่ะปนว่าบ่ต้องอีนะบ่ต้องแล้วแกก็ไปถามตีดินเห็นตีดินก็แนะนําเฮาทําเป็นจะซื้อจะขายทําเอาคนเดียวก็ได้อ่ะ
2: ครับ
1: ได้กว่าฮะ
2: คืออย่างงี้สัญญาจะซื้อจะขายไอ้ที่การผ่อนลักษณะเนี้ยก็จะมีแบบฟอร์มขายตามท้องตลาด
1: มี
2: ค่ะการแบบแบบฟอง
0: คุณศรีนาย
2: ฟังก่อนครับ
0: คุณศรีนายฟังนิดนึงนะ
2: แบบฟอร์มทางท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานนะป้องกันเรื่องของการต่อสู้เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมด้วยนะฮะก็สามารถที่จะทําได้ลักษณะนี้จริงๆก็ทําได้นะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีเรื่องเบี้ยปรับนะฮะต้องดูเรื่องเบี้ยปรับหน่อยนะครับเพื่อเบี้ยปรับเนี่ยมันเกินกว่ากฎหมายกำหนดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คิดตัวเลขให้ดีนะครับตัวเลขให้ดี
1: 1.25ถูกกว่าฮะเบี้ย
2: ครับก็ต้องไม่เกินร้อยไม่ควรเกินนะร้อยละ15ต่อปีอะไรก็ว่าไปสมควรให้มันเกินนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาประเด็นนี้แต่เรื่องสัญญาประเภทนี้ผมแนะนำนิดนึงนะฮะเอาไปให้นักกฎหมายหรือทนายเขาตรวจทานดูให้เรียบร้อยก่
0: อ
2: นนะฮะก่อนที่คุณจะลงลายมือชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้อะไรทำได้ไม่ได้เพราะว่าในสัญญาเนี่ยแต่ละสัญญาที่ร่างขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นสัญญาในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหา
0: ครับ
2: แต่ถ้าสัญญาที่ร่างเองนะมักจะมีปัญหากันนะฮะอันนี้ก่อนที่จะครับ
1: เอาสัญญาตีท้องตลาดทำแล้วนะเอาไปเปรียบเปิ่นเปิ่นว่าบ่ถูกว่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงลายมือชื่อใดๆนะผมว่าแนะนำนิดนึงนะเอาไปให้ทนายความนักกฎหมายเขาดูสักนิดหนึ่งเขาตรวจทานดูนิดว่าสัญญานี้บังคับได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องดูสัญญาทุกตัวรายละเอียดสัญญาเนี่ยถ้าเรามาพูดแค่อย่างเงี้ยอาจจะเราไม่เห็นตัวสัญญานะผมเองก็ไม่เห็นตัวสัญญาคุณอนันต์ก็ไม่เห็นตัวสัญญาเพราะฉะนั้นจะตอบเลยว่าถูกไม่ถูกได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จะมีปัญหานะครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ย
1: จังหวัดเชียงใหม่ค
2: ่
1: ะ
2: จังหวัดเชียงใหม่อยู่อำเภออะไรฮะ
1: อำเภอสันกำแพง
2: สันกำแพงไปที่อะไรอย่างเงี้ยฮะเอาสัญญาไปที่สำนักงานสภาทนายความจังหวัดก็ได
0: ้
2: หรือว่าเอาไปที่ศาลจังหวัดก็ได้นะฮะเอาสำเนาเอาสัญญาเนี่ยไปให้ทนายความก็ดูรายละเอียดเขาจะได้ดูให้มันครบถ้วนนะฮะทุกอย่างแล้วเขาก็จะได้แนะนำได้ว่าคุณจะต้องควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะฮะเพราะรายละเอียดในสัญญาเนี่ยมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสำเนาโฉนดเลขโฉนดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอกสารพวกนี้นะครับแนะนำนิดหนึ่งนะไปที่ประธานสภาทนายความจังหวัดก็ได้หรือไปที่ศาลจังหวัดก็ได้นะฮะไปให้ทนายความอาสาเขาตรวจทานดูก่อนถึงความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะลงลายมือชื่อนะฮะในสัญญา
1: แต่ว่าทนายข้างบ้านก็มีเขาถามได้ก่อน
0: อย่างนี้ฮะถ้าพูดถึงทนายคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงทนายแสดงว่าปรึกษามาแล้วขออนุญาตนะ
1: ฮะได้ปรึกษาแต่ก่อนนั้นเคยปรึกษาเรื่องเงินคู่
0: คุณศรีไลอย่างนี้
1: จ้า
0: ถ้าปรึกษาทนายแล้วผมรบกวนก็ท่านก็มีความรู้ในวิชาการในเรื่องของวิชาชีพอยู่แล้วรบกวนนะครับถ้าท่านให้คำแนะนำแล้วก็ไม่ควรไปถามเยอะ
1: แต่ใครร
0: ู้
1: รายละเอียดเห็น
0: แต่ว่าคือคุณศรีไลฟังนิดนึงคือถ้าเรามีที่ปรึกษาอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วเราก็ถามท่านนั่นแหละครับคุณสงสัยอะไรคุณถามท่านทางเราเองเราจะไปลง

0: รายละเอียดหรือผมจะแนะนำเพิ่มเติมว่าเมื่อปรึกษาใครแล้วก็อย่าไปเที่ยวปรึกษาเยอะเพราะการแต่ละคนให้คำปรึกษาท่านก็จะมีแนวทางในเรื่องของการดูสัญญาที่แตกต่างกันตามข้อเท็จจริงไปนะครับไม่ใช่คนนี้ร่างตรวจสัญญาให้เสร็จปุ๊บก็เอาไปถามอีกคนนึงว่าอ้าวอันนี้ถูกไหมท่านทนายอย่างเงี้ยไม่เอานะมันจะเป็นการหมิ่นหรือลบหลู่ความรู้ความสามารถของแต่ละท่านซึ่งทนายแต่ละท่านผู้รู้แต่ละท่านเขาจะมีเทคนิควิชาชีพในการทำงานที่แตกต่างกันไปไม่เอาแบบนี้นะพอถามเยอะเป็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีใครอยากทำคดีให้เราแล้วก็ไม่มีใครอยากตรงนั้นให้ท่านถามทนายที่อยู่ใกล้บ้านท่านเมื่อกี้ที่หลุดออกมาเนี่ยถูกนะครับนะ
1: เดี๋ยวขออย่างที่สิเจ็บน่ะอะไรอ่ะ
0: พิมพ์ในระบบไลน์ครับผมพิมพ์ข้อความในระบบไลน์เข้ามาฮะ
1: ระบบไลน์
0: ครับระบบไลน์ขึ้นให้คุณสีไลน์เล่นไลน์เป็นไหมครับ
1: เดี๋ยวคือหลานสาวทำเจ้า
0: ให้หลานมันทำแอดไลน์แล้วก็พิมพ์159160มาแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมเสร็จรายการผมไปส่งลิงก์ให้นะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ชัดเจนแล้วนะ
1: จ้า
0: ครับครับผมครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับนะแล้วก็เอกสาร160นี่แหละมันจะมีรายละเอียดของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเราจะเขียนกันยังไงนะครับเรื่องเบี้ยปรับเรื่องของค่าเสียหายอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะซื้อจะขายกันเราจะบังคับตามสัญญาให้โอนหรือเอาเรียกเกิดขึ้นเราเรียกได้ไหมมันจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะเวลาที่เขียนสัญญาทำไมจะต้องปรึกษาผู้รู้เพราะสัญญาคือตัวกำหนดครับว่าเรามีสิทธิ์อะไรได้บ้างสัญญาจะเกิดขึ้นก็มาจากตัวหลักกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเขียนยังไงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอยากให้ท่านเอาไปอ่าน160ฮะ160นะครับพิมพ์เข้ามาถ้าอยากได้159ด้วยก็พิมพ์159มาเป็น2ตอนเลยเดี๋ยวผมเสร็จรายการเดี๋ยวไปนั่งส่งให้เลยนะครับจะได้อ่านศึกษากันนะครับเป็นเรื่องของเบี้ยปรับเบี้ยปรับอยากได้เท่าไหร่เขียนไปเลยแต่ถ้าพิพาทขึ้นมาไปศาลศาลก็มีอำนาจในการลดแล้วส่วนมากอิงอะไรอิงดอกเบี้ยตามที่เราคิดกันนั่นแหละฮะถ้ามันได้ตามเนี้ยถ้าเกินไปมูลค่าความเสียหายมันไม่ได้มีมากศาลก็ไม่ได้ให้ตามที่เรียกนะเบี้ยปรับจะขอสัก 500,000 ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยคนที่จะจ่ายมันก็ไปฟ้องคดีว่าศาลก็มีอำนาจลดเพราะกฎหมายเขียนเอาไว้เลยว่าศาลมีอำนาจลดเบี้ยปรับแล้วศาลจะอิงจากตรงไหนความเสียหายแล้วก็ดูอัตราดอกเบี้ยว่าเกินไหมก็ตรงนี้แหละนะครับที่ท่านเขียนยังไงก็เขียนได้แต่จะไม่ได้ตามสิ่งที่เขียนก็มีฮะฝากไว้ด้วยพิมพ์160ฮะ160พิมพ์มาได้เลยนะครับ661023นะฮะวันนี้สดถึงบ่าย3อีก6นาทีเอาใครที่จะปรึกษานะครับติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับปรึกษาก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะคนที่รอสายอยู่นี่นะฮะก็จะได้อ่านได้ศึกษากันนะครับท่านนี้เนี่ยนะฮะบอกติดต่อไม่ได้ก็บอกให้โทรให้แจ้งเบอร์ก็ไม่ให้ติดต่อคุณมิตรนี่นะฮะถามมาฮะพี่สุชาติพื้นที่ข้างเคียงจะมาขอสำเนาโฉนดเราเพื่อจะไปตรวจสอบที่ดินที่กรมที่ดินเพื่อออกโฉนดของเขาต้องระวังอะไรไหมครับนะเชิญคือเขาคงจะเอาไปเทียบเคียงดูว่าที่ดินของเขาอยู่ตรงไหนยังไงเขามาขอสำเนาโฉนดนะเชิญฮะ
3: คือเรื่องการขอสำเนาโฉนดเนี่ย
0: ครับผม
3: ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกกรณีนะฮะ
0: ครับผม
3: คืออย่างนี้แค่เพียงแต่รู้ว่าโฉนดเลขที่เท่าไหร่ระวางเท่าไหร่ก็ไปสามารถตรวจที่สำนักงานที่ดินได้แล
0: ้
3: วแต่การที่จะมาขอสำเนาโฉนดเรานะ
0: อ
3: ันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงเกิดมีการขอสำเนาแล้วเลนขอให้ญาติให้เรารับรองสำเนาถูกต้อง
0: อ
3: ย่าเกิดเขาไปทำเงื่อนไขอย่างอื่นขึ้นมาเราจะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอกสารพวกนี้ก็ไม่สมควรจะให้ใครนะฮะถ้าเขาอยากจะรู้ว่าโฉนดเราเลขที่เท่าไหร่นะครับก็เขาจะไปตรวจสอบก็สามารถที่จะจดเลขโฉนดระวางเนี่ยฮะคือสำนักงานที่ดินที่เท่าไหร่ระวางเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะเปิดระวางภาพผังและรู้แล้วว่า

0: โฉนดของคุณเนี่ย
1: ค
0: ือเลขที่เท่าไหร่นะเขาตรวจได้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องถ่ายโฉนดถ้าไม่จำเป็นอย่าถ่ายเอกสารพวกนี้ให้คนอื่นเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรต่างๆที่เตือนพยายามเตือนระวังกันอยู่นะฮะแม้แต่สำเนาโฉนดที่ดินเราต้องระวังนะฮะบางคนถ่ายแล้วยังไปเซ็นรับรองตำแหน่งต้องให้เขาอีก
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: เราติดไงเวลาเราให้สำเนาส่วนตัวเราก็จะติดว่าสำเนาถูกต้อง
0: ครับ
1: เผอิญถ่ายสำเนานี้ไปให้เขาด้านหน้าด้านหลังด้วย
0: ครับ
1: สำเนาถูกต้องให้อีก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เอาแค่จดโฉนดเลขที่โฉนดระวังนะครับระวังหน้าสำรวจเท่าไหร่โฉนดหน้าสำรวจเท่าไหร่ระวังเท่าไหร่อันนี้เขียนให้เขาไปแล้วให้เขาไปที่สำนักงานที่ดินแค่นี้ก็ตรวจสอบได้แล้วครับนะครับเพียงนี้ก็ตรวจสอบได้แล้วเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะเดี๋ยวนี้เราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะฮะแค่เพียงแต่เจ้าหน้าที่เขากดในคอมพิวเตอร์ดูเขาก็รู้แล้วนะฮะ
1: เรา
0: จะไปตรวจสอบอะไรนะเราก็ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วยนะฮะถ้าเราไม่ใช่เจ้าของโฉนดเราก็จะไปตรวจโฉนดของคนอื่นก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ยิ่งปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย PDPA ที่เราเรียกกันนะฮะ
0: ค
1: ุณอภิรักษ์วันทองฮะคดีที่ศาลให้ชดเชยค่าสินไหมให้กับโจทก์จะต้องเสียเงินก่อนหรือว่าให้เสร็จคดีก่อนนะศาลให้ชดเชยค่าสินไหมให้กับโจทก์นะฮะจะต้องเสียเงินก่อนหรือว่าให้คดีเสร็จก่อนคำว่าคดีเสร็จก่อนน่าจะมีอุทธรณ์
0: คืออย่างนี้ถ้าเรื่องการไอ้ค่าชดเชยเนี่ยศาลจะกำหนดให้เนี่ยหากมีการอุทธรณ์ฎีกาก็คงยังไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเขาหาสิ่งที่สุดว่าศาลจะสั่งให้เท่าไหร่นะฮะถ้ากรณีศาลบอกว่าสั่งให้จำนวน1ล้านบาทเราจ่ายเขา1ล้านบาทนะฮะเกิดเราไปต่อสู้อุทธรณ์ฎีกามาศาลสูงบอกว่า500,000อย่างเงี้ยแล้วอีก500,000ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการค่าชดเชยนะถ้ากรณีถ้ามีอุทธรณ์หรือฎีกาอยู่เนี้ยต้องให้คำพิพากษาถึงที่สุดก่อนนะถึงจะจ่ายกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: พอดีคุณติ๋มเข้ามาอีก3นาทีนะคุณติ๋มนะ
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับเชิญฮะ
2: ค่ะกรณีเห็นว่าไม่ควรให้สำเนาบัตรประชาชนไปหรือว่าไม่ควรเซ็นแล้วเวลาเราไปธนาคารค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะขอบัตรประชาชนเราเพื่อไปถ่ายทุกครั้งเลย
1: คืองี้ฮะคืองี้
2: ค่ะ
1: มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะต้องไปกังวลนะเมื่อกี้ทนายท่านอธิบายอยู่นะฮะ
2: อ
1: ันเนี้ยหน่วยงานเนาะเขาก็ทำตามขั้นตอนเชิญพี่สุชาติฮะ
0: คือคำถามเมื่อกี้เนี่ยฮะหมายถึงบุคคลกับบุคคลเขาขอเราอ
1: ัน
0: นี้ถ้ากรณีหน่วยงานเช่นธนาคารหรือในส่วนการราชการอย่างเงี้ยฮะถ้ากรณีเขาขอสำเนานะฮะเราก็เขียนว่าสำเนาสำเนาถูกต้องใช้เพื่ออะไรขีดแล้วครับใช้เพื่ออะไร
1: ครับ
0: เช่นกรณีธนาคารก็ใช้เพื่ออะไรคุณก็เขียนได้เรียบร้อยว่าคุณเอาไปใช้เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าไม่ให้ทุกกรณีถ้าทุกกรณีหมายถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยข้างบ้านมาขออยู่ๆมาขอสำเนาคุณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานธนาคารหรือราชการอย่างเงี้ยอันนี้ต้องให้แล้วก
1: ็เอานะครับผมเวลาหมดแล้วครับผม
2: ขอบคุณนะคะครับ
1: เอกสาร160อย่าลืมนะแล้วก็5159ด้วยนะครับ2ตอนให้2ตอนเลยถ้ายังไม่ได้ก็พิมพ์2ตอน159บวก160นะครับเจอกันรายการสดอีกครั้งหนึ่งวันพุธนะครับเป็นรายการสดพรุ่งนี้เทปรายการเพราะวันหยุดราชการขอบพระคุณทนายความสุชาติชมกุลครับวันนี้ขอบพระคุณพี่สุชาติครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคืนนี้ไปชมเทปตอน5 ทุ่มได้นะครับแล้วก็กลับมาวันพุธเป็นรายการสดบ่ายโมงนะครับทนายความสุชาติชมกุลผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
5: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
6: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
7: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30 บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไล่นา
9: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม

0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
1: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
2: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
3: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
4: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
5: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดี
6: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
7: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพิจิงของประชาชน
8: โครงการพระราชดำรินับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสารต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่าง
9: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
7: แผ่ไพศาลเป็นพลังและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ทรงสละราชสมบัติขัตติยราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชนครินทร์คันลองผ่องลำเผา
1: เอกสารการซื้อขายของเจ้าของบ้านพักชาวอังกฤษคือหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือพระตำหนักเวียนคอร์ดที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับและภายหลังจากทรงย้ายออกพระตำหนักแห่งนี้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือหลายครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เป็นบ้านพักส่วนบุคคลของชาวอังกฤษ
2: Well, fortunately, a lot of the history of the house has been kept by previous owners and a bit called the deeds, the legal documentsHave been kept by various lawyers that have represented the owners of the house over the years. So we're fortunate to have a very large amount of paperwork, some of which is relating, obviously, to the ownership of Vane Court when it was owned by the king. And we have various documents signed by the king, which is a terrific archive for the property.
1: ความทรงจำของหญิงชราชาวอังกฤษวัย89ปีบอกเล่าพระจริยวัตรของพระมหากษัตริย์สยามเมื่อคราวประทับอยู่ที่พระตำหนักเวียนคอร์ดในเมืองบิดเดนเดนได้อย่างแจ่มชัด
3: Well all I remember is this little figure he just walked in front and the two ladies were very neatly and tidily behind him you know that's it two ladies and gentlemen and that's it
1: เมื่ออังกฤษเข้าสู่สงครามในสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2482เป็นเหตุให้ต้องย้ายที่ประทับหลายครั้งเพื่อความปลอดภัยและในที่สุดได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระตำหนักคอมตันเฮาส์ซึ่งขณะนั้นพระอาการประชวรโรคพระหัตถ์ไทยกำเริบหนักขึ้น

สิบวมินทรมหาราชราชาแห่งราชามั่นศรัทธามิสร่างศูนย์

ราโชวาทส่องมันคาเพียรและอดทนให้ครองตนด้วยสันติในอาณาประชาราษฎร์ที่น้อมนำรอยทางที่พ่อสอนปวงนิกรจารึกจามดาพระทรงธรรมสถิตมั่นนิรันดรสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมท Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถที่แนวเว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ tpchannel ค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีเนื้อหา
1: เอสโซนโซนสุขภาพดีในช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับภาวะสรีระเข้าวัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ
0: ช่วงเมนูสุขภาพผมขอนำเสนอเมนูหอมอร่อยและยังได้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าที่รับรองว่าต้องโดนใจเด็กๆในครอบครัวครับอย่างแพนเค้กกล้วยน้ำว้าครับ
1: และในช่วงโซนสุขภาพใจกับเรื่องที่ประมาทไม่ได้อย่างเรื่องภาวะหมดไฟในการทำงานของคนรุ่นใหม่ติดตามทุกดีวันนี้ค่ะ

0: Party หูพี่ป๊อกทำอะไรอยู่คะมีไข่เป็ดด้วย
1: วันนี้พี่จะทำขนมให้น้องตันได้กินนะครับวันนี้จะใช้ไข่เป็ดทำขนมครับน้องตันเขาบอกว่าใช้ไข่เป็ดเนี่ยมันจะอร่อยกว่าปกตินะครับ
0: โอ้เห็นแบบนี้แล้วนะคะนึกถึงข่าวหนึ่งค่ะพี่ป๊อกบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่กินไข่เป็ดเนี่ยเสี่ยงที่จะติดเชื้อไทฟอยด์ค่ะพี่ป๊อกแล้วค่ะข่าวนี้เป็นข่าวเท็จค่ะโดยบตันตรวจสอบข้อมูลนี้มาจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาชี้แจงมาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากโรคไข้ไทฟอยด์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อซึ่งติดต่อจากคนสู่คนซึ่งไม่ได้เกิดจากการบริโภคไข่ไก่หรือไข่เป็ดโดยเชื้อชนิดนี้จะปนเปื้อนอยู่ในอุจจาระของค

0: แต่โรคที่อาจเกิดจากการบริโภคไข่ไก่หรือไข่เป็ดคือโรคซาโมเนลโลซีสที่สามารถติดต่อสู่คนได้ซึ่งหากบริโภคไข่ไก่หรือไข่เป็ดที่ไม่ผ่านความร้อนจะมีโอกาสในการรับเชื้อชนิดนี้เนื่องจากเชื้อซาโมเนล่าเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถ้าร่างกายได้รับเชื้อนี้ในปริมาณมากจะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินปวดศีรษะปวดท้องมีไข้และความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับซาโมเนล่าเป็นความร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-20 นาทีหรือ62องศาเซลเซียสนาน4นาทีค่ะ
1: ดังนั้นนะครับชมต้องปรุงอาหารให้สุกแล้วก็สดสะอาดก็จะปลอดภัยหายห่วงใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะทานอาหารที่ใช้ความร้อนอย่างเหมาะสมที่สำคัญนะคะปรุงสุกแล้วก็สดสะอาดเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกสุขลักษณะอนามัยของเราแน่นอนค่ะ

0: ติสุขภาพกายในวันนี้นะคะโบตั๋นจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นวัยรุ่นก่อนวัยอันที่การสังเกตสรีระของเด็กในวัย 8-9 ขวบนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิชิตสุนทรสินชัยอาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอตีแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับเรื่องภาวะของการเป็นเข้าวัยหนุ่มสาวก่อน
2: ไอ้ภาวะนี้เป็นภาวะที่จริงๆปัจจุบันเราก็เจอได้เยอะขึ้นในผู้หญิง
1: ครับ
2: ภาวะนี้คือเกิดจากอะไร
1: ครับ
2: ก่อนอื่นเราเอารักษาก่อนนะครับว่าเด็กกลุ่มเข้าวัยสาวหรือวัยหนุ่มก่อนวัย
1: คร
2: ับโดยทั่วไปในเด็กผู้หญิงเนี่ยเราก็จะใช้รักษาการมีหน้าอกนะขึ้นก่อนหรือว่ามีลักษณะทางเพศอื่นๆเช่นมีสิวมีกลิ่นตัว
1: ครับ
2: หรือตัวเลงตอนอายุ8ขวบนะครับในผู้หญิงแต่ในเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือมีลักษณะทางเพศคือหมายถึงอวัยวะเพศโตขึ้นหรือว่ามีสิวมีกลิ่นตัวตอนอายุ9ขวบ
0: ทีนี้อยากรู้ว่าที่คุณหมอว่าผู้ชายอยู่ที่เกณฑ์9ขวบบางคนก็ดูจากการที่บอกว่าผู้หญิงมีประจำเดือนทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็กังวลว่าลูกเริ่มมีประจำเดือนแบบ10ขวบ13ขวบบางคนอะไรเงี้ยอันนี้คือวัยไป
2: ครับคือถ้าพูดอีกนะถ้าการเรียงลำดับการเข้าวัยรุ่นของเด็กผู้หญิงเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการมีหน้าอกมีเต้านมก่อนแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะมีลักษณะมีขนมีสิวเร็วในช่วงประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีประจำเดือน
0: ครับวัยอยู
2: ่ครับเพราะฉะนั้นคือเอาเกณฑ์ที่มีหน้าอก
0: คร
2: ับแต่ว่าถ้าประจำเดือนน่ะในปัจจุบันมันยังไม่มีเกณฑ์แน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้กันทางการแพทย์หรือทางคลินิกเราก็เอาที่9ขวบครึ่งถ้ามีประจำเดือนก่อน9ขวบครึ่งก็ถือว่าเร็ว
0: ถือว่าเร็วค่ะทีนี้สาเหตุที่ไม่ควรเนี่ยคืออะไร
2: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าภาวะนี้จะเจอในผู้หญิง
1: มากกว่า
2: ผู้ชายนะครับประมาณ10เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเด็กผู้หญิง

0: สมองเป็นได้หมดเลยครับในกลุ่มที่เป็นสายมิดในเด็กผู้ชายถ้าพ่อแม่เขาดูแลใกล้ชิดนะเขาก็จะทำไมมีสิวขึ้นอะไรเงี้ยครับในนี้พ่อแม่เขาก็จะอาจจะพามาได้เร็วนิดหนึ่ง
1: ต้องพ่อแม่ต้องดู
0: ต้องดูแลใกล้ชิดเหมือนการเจริญเติบโตเช่นกันนะครับ
2: ครับ
0: ครับ
1: ที่ทำให้เด็กโตเร็ว
2: บอกว่ากินไก่จะเป็นสาวเร็ว
1: ใช่อันนี้มันเกี่ยวไหมคะ
0: คือแยกเป็น2ประเด็นนะครับในเรื่องของการกินไก่เนี่ยคือมีพ่อแม่หรือไม่มีคนหลายคนที่หรือว่าคิดว่ากินไก่แล้วทำให้เกิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในทางการแพทย์มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไก่ในท้องตลาดที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันมีปนเปื้อนมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นสาเหต
2: ุก็ยังไม่มีงานวิจัยออกมา
0: ใช่ครับงานวิจัยก็ทำค่อนข้างยากเพราะว่าในวันหนึ่งเด็กเขาก็กินอาหารเยอะแยะกายแล้วจะเป็นสาเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นความยากที่จะสรุปนะครับอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของอาหารการกินนะสิ่งที่สัมพันธ์กับการเข้าไปหนุ่มเร็วแน่นอนก็คือความอ้วนนะครับในเด็กผู้หญิงนะเขาก็จะมีประจำเดือนเร็วแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าต้องกินยังไงก็ต้องกลับมาดูที่การกินที่มันมี
1: ประโยชน์
0: การไม่ให้เด็กอ้วนเพราะว่าภาวะนี้มันจะป้องกันได้นะครับไอ้นี่พิสูจน์มากกว่า
1: ทีนี้คุณผู้ชมมาถึงตรงนี้อาจจะแบบว่าอ่ะพอฟังผู้หญิง9ขวบแล้วผู้ชายแล้วระหว่างนั้นเราจะทำยังไงให้ลูกเราแบบโตไปตามวัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีส่วนเนาะตั้งแต่2ขวบซ้ำ
0: ก็คือเราปกติแล้วเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะติดตามการเจริญเติบโตของลูกอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็มีเรคคอร์ดไม่ว่าจะสมุดวัคซีนรับการชั่งน้ำหนักว่าสูงหรือว่าการเพราะว่าไอ้นี่ก็คือการเจริญจิตติดตามการเจริญเติบโตระดับหนึ่งแล้วกับเรื่องการเข้าวัยสาวเร็วหรือว่าวัยหนุ่มเร็วนะเราก็อาจจะต้องคอยเฝ้าดูว่าเขามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเพศอะไรไหมคือถ้ามีตรงนั้นนะให้อาจจะต้องคุณหมอเฉพาะทางก่อนว่าสิ่งต่างๆที่เขาดูจริงไหมนะครับ
2: คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบลูกของเราลูกสาวเราผิดปกติยังไงหรือลูกชายเราผิดปกติยังไงครับ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยเด็กผู้หญิงจะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าโอ้ถ้าเด็กคนนั้นผอมเนี่ยจะง่ายเลยแต่เด็กคนนั้นอ้วนคือปัญหาก็คือพ่อแม่ก็จะดูไม่ออกว่าไอ้นั่นคืออ้วนหรือว่าไอ้นั่นคือหน้าอกที่ขึ้นมาแต่ว่าถ้ากังวลตรงนั้นอาจจะต้องเอามาตรวจดูให้แน่นอนก่อน
1: จากคนที่เด็กๆอ่ะเนาะสมมุติเขาเกิดภาวะที่เขาเป็นคุณหมอได้บอกไว้8ขวบ9ขวบอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบทางร่างกายกับจิตใจกับเขามั้ยคะ
0: จริงๆก็มีทางร่างกายก่อนเร็วเนี่ยเรารู้ว่าพอเข้าไปปุ๊บนะเขาก็จะรันตามโปรเซสไปเรื่อยๆถ้าเขาเริ่มต้นเร็วเขาก็จะมีประจำเดือนเร็วบางทีป.หรือป.1มีประจำเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้
2: เขายังไงพูดไงวันเด็กยังไงเด็กตายแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย
0: เขาก็จะไม่เหมือนเพื่อนๆครับการเปลี่ยนไปเนี่ยเรียกว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยประจำเดือนเนี่ยไอ้นี่ก็จะมีผลกับร่างกายแล้วระยะยาวก็คือว่าช่วงเนี้ยคือเขาก็จะโตแต่สุดท้ายเขาก็จะหยุดสูงเร็วเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยของระยะยาวร่างกาย
1: ค่ะค่ะทีนี้จิตใจ
0: ตั้งจากอย่างที่บอกไปแล้วเขาจะไม่เหมือนเพื่อนๆใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะไม่กล้าคบเพื่อน
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เซลล์เอ

0: ตีมก็จะหายไป
1: บางคนไม่กล้าแสดงออกเลยนะเพราะว่าอายเพราะว่าตัวสูงใหญ่กว่าเพื่อน
2: แล้วเพื่อนยังไม่มีเลยฉันเป็นอะไร
1: ก็คงงงอยู่นะว่า
2: อันนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมมติมันเกิดภาวะนี้กับลูกลูกน่าจะคิดมากกังวล
1: แล้วลูกต้องพูดคุยกับพ่อคุณ
0: คือหลักๆก็คือถ้าสงสัยว่าเร็วจริงเนี่ยเรามาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจเพิ่มเติมเรียบร้อยเนี่ยก็คือมันจะเราก็จะมาดูว่ายารักษาหรือเปล่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับพอให้ยารักษาปุ๊บเขาก็จะรีเวิร์สกลับไปเป็นเหมือนเด็กทั่วไปคือหมายถึงฮอร์โมนเพศก็จะถูกอินฮิบิทเป็นเหมือนวัยเด็กจากมีประจำเดือนก็หายประจำเดือนก็หายไปความสูงที่เร็วๆก็อาจจะกลับมาเป็นความสูงของวัยเด็กแง่ของร่างกายให้เขาเหมือนเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันสูงสุดท้ายด้วยว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเขาจะสูงเร็วหยุดเร็ว
2: คร
0: ับไอ้นี่คือกรณีที่เร็วจริงๆนะครับพ่อแม่กังวลไปเอง
1: คือแบบว่าเร็วแบบว่าผมกูกับพ่อแม่แบบสงสัยไปเอง
0: ครับ
1: อุปทานไปเอง
2: ก็คือเร็วตามเกณฑ์แบบที่คุณหมอบอกคือ8ขวบ9ขวบ
0: ก็คือเราไม่ได้แนะนำให้การรักษา
2: ค่ะลูกก็คือโตปกติอ่ะแหละแต่ว่ามาคุณหมอรักษาภาวะหนุ่มสาวให้หน่อยคุณหมอ
1: ก็ตกกังวลไงครับ
0: คุณพ่อคุณแม่จะเจอเยอะมากที่อายุปกตินั่นแหละแต่พ่อแม่ก็มีความเชื่อว่าถ้าเราฉีดยาไม่ให้มีประจำเดือนไปอีกปี2ปีเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกนะครับถ้าเด็กพัฒนามาปกติเราก็จะไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าเด็กมาเร็วอย่างที่กล่าวไปเนี่ยไอ้ในการอินฮิบิทน่ะก็จะช่วยได้หลายๆเรื่องนะครับ
2: ก็คือเหมือนช่วยยืดระยะ
0: ความจนถึงให้ถึงระยะที่มันเหมาะสมหรือว่าเท่ากับเพื่อนๆแล้วเราก็หยุดการรักษาหลังจากนั้นเขาก็จะพัฒนาต่อไปเหมือนปกติ
2: ไม่มี
0: จริงๆถ้ามีข้อบ่งชี้ชัดเจนในการรักษาเนี่ยเรื่องผลกระทบหรือว่าไซด์เอฟเฟคน้อยนะครับ
1: น้อย
0: ไม่ว่าระยะเฉียบพันหรือว่าระยะยาวไม่ค่อยมี
2: ครับก็ดีกว่าไม่ได้รักษาแล้วก็ปล่อยให้เขาหนุ่ม
0: ใช่เน้นว่าจำเป็นต้องรักษา
2: จริงมีเยอะไหมคะในปัจจุบัน
0: คือในปัจจุบันเนี่ยคือบางทีมันกลายเป็นคล้ายๆแฟชั่นเหมือนกันครับเท่าที่เห็นโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าเขาจำเป็นจริงๆต้องฉีดจริงๆหรือเปล่านะครับ
2: คือ
0: ใช่คือบางเราจะมีสองกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่คือกลุ่มที่อยากฉีดแต่ว่าลูกปกติดังนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการคุยเด็กเขาปกติเราไม่จำเป็นต้องให้ยาคือหมายถึงการฉีดยาเพื่อที่จะเพิ่มส่วนสูงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในกลุ่มนี้นะครับใช้การโอปิเนียนว่าลูกเขาจำเป็นต้องฉีดร้อยบอกว่าปกติไม่ต้องฉีดเขาก็จะรู้สึกสบายใจว่าก็ไม่ต้องฉีด
2: เขาก็เชื่อหมอปกติ
0: ใช่คร
2: ับ อันนี้เป็นในเคสของแบบว่าโตไวเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีบางคนไหมคะแบบช้ากว่าเพื่อนไม่ใช่แบบอุ้ย16แล้วยังไม่มีประจำเดือนเลยอ่ะ17มีไหมคะ
0: จริงจริงจริงก็มีนะครับแต่ว่าช้าเนี่ยทางสถิติมันควรจะต้องจำนวนเท่ากันเคสที่พามาพ่อแม่พามาโรงพยาบาลนะคือมาในแนวช้าก็มีปริมาณเท่ากันแต่ในแนวช้าก็คือเข้าช้าก็ดีก็เขาจะได้เติบโตได้เต็มที
1: ่
0: นะครับก็จริงๆเราก็มีเหมือนกันเราก็มีเมื่อกี้เรามีเกณฑ์อายุที่เข้าเร็วอายุที่เข้าช้านะอย่างเด็กผู้หญิงถ้าไม่มีหน้าอกเลย13ปีแล้วยังไม่มีหน้าอกเลยไอ้เนี่ยถือว่าช้าแล
1: ้
0: วแต่เด็กผู้ชายก็ใช้
1: 14 ปี
0: ไม่มีรักษาที่ก็คือเราก็อาจจะต้องมาประเมินกันครับว่าเขา

0: ้าช้าตามพันธุกรรมหรือเปล่าเพราะกลุ่มพวกนี้บางทีก็จะมีประวัติคุณพ่อคุณแม่มีคุณพ่อเป็นหนุ่มช้าไปสูงเร็วตอนช่วงม.ปลายที่คนอื่นเขาหยุดสูงหมดแล้วหรือว่าคุณแม่มีประจำเดือนเลทมากอันนี้อาจจะสัมพันธ์กันได
1: ้
0: ครับนี่เรามีเหมือนกันมีช้ากับเร็วแต่ส่วนใหญ่เร็วจะมาเยอะกว่า
2: อ๋อถ้าเกิดเป็นหลักเขามีชัยของคุณหมอครับคุณหมอคิดว่าการมาเร็วหรือมาช้าเนี่ยอันไหนเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่
0: คือจริงจริงมันก็ถามว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันก็มีโรคซ่อนอยู่เหมือนกันในกลุ่มที่มันเร็วมากๆด้วยช้ามากๆแต่ว่าถ้าเร็วไม่มากด้วยช้าไม่มากก็ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นลักษณะของพันธุกรร
1: ม
0: ซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไร
2: ผิดปกติ
0: ใช่แล้วก็มาประเมินส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ส่วนร่างกายอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ก็เราก็จะแนะนำว่าให้ติดตามไป
2: ครับ
0: เดี๋ยวพอสักพักถึงเวลาเขาก็จะเข้าวัยรุ่นสูงตามพันธุกรรม
1: ที่กังวลเลยคุณพ่อคุณแม่กลัวเรื่องความสูงนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะทิ้งท้ายคุณหมอฝากสำหรับคนที่แบบว่าต้องที่ลูกจะโตช้าไหมค่ะคุณหมอ
0: สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อไว้สองเรื่องคืออันแรกก็คือนอกจากการความสูงของลูกแล้วเนี
2: ่
0: ยเราดูลักษณะเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือว่าเขามีลักษณะทางเพศอย่างเช่นมีหน้าอกหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั้นเร็วกว่าอายุหรือเปล่าช่วยสังเกต
2: ช่วยสังเกต
0: ครับกับอีกอันหนึ่งคือในกลุ่มที่การพัฒนาการเข้าวัยรุ่นเขาอยู่ในเกณฑ
2: ์ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำรับการรักษารับยาฉีดเพื่อที่เบรกประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผลสุดท้ายแล้วความสูงที่ได้ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากถ้าเขาโตตามวัยมาตามปกติเราก็ไปเน้นปัจจัยพื้นฐานทั่วไปที่เราแนะนำกัน
2: ครับแม้จะสงสัยยังไงเนี่ยปรึกษา
0: ก็สามารถปรึกษาได้ครับบางทีเป็นเคสที่กำกึ่งก็สามารถมาปรึกษาได
1: ้ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตลูกเราดีๆนะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยก็ดูชายก็คือ9ขวบก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเขาอะโตก่อนวัยที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ลองไปปรึกษาคุณหมอแต่ถ้าเกิดว่าเขาโตได้ตามธรรมชาติก็ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอตีที่มาร่วมพูดคุยนะคะ
2: ขอบคุณคุณหมอครับ
3: การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องปกติแต่หากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระก่อนวัยอันควรเช่นเด็กหญิงที่มีเต้านมขึ้นก่อนอายุ8ปีหรือมีประจำเดือนก่อนอายุ9ปีหรือเด็กชายที่มีอัณฑะใหญ่ก่อนอายุ9ปีรวมถึงมีขนรักแร้หนวดหรือกลิ่นตัวร่วมด้วยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะวัยหนุ่มสาวก่อนวัยสาเหตุอาจเกิดจากฮอร์โมนเพศมากเกินไปจนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กได้สาวก่อนวัยพ่อแม่ผู้ปกครองควรรับมือด้วยวิธีที่ 1. บอกให้รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอธิบายตามความจริงห้ามโกหกเด็ดขาด 2. ตรวจสอบข้อมูลและให้ความรู้อย่างถ้าต้องการเข้ารับการรักษาให้บอกถึงผลเสียหายหากไม่รีบรักษาและ 4. มันให้ความรู้เรื่องเพศตามความเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

0: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรมาฝากคะ
1: วันนี้เป็นเมนู
0: รุ่น
1: ใจวัยรุ่นคือทำเป็นแพนเค้กกล้วยครับกับกล้วยน้ำว้าทำซอสกล้วยด้วยก็เอากล้วยน้ำว้าไปทำเป็นซอสครับ
0: ค่ะกล้วยน้ำว้านี่ก็คือเรียกว่าเป็นกล้วยที่มีประโยชน์เพราะว่าเด็กๆอ่ะพี่ป๊อปเห็นไหมเด็กแบบว่าทารกอ่ะคุณแม่ก็ชอบแบบเอากล้วยน้ำว้า
1: คือแบบว่าเริ่มหย่านมแล้วเด็กคนนี้ก็คือแบบว่าเอากล้วยน้ำว้าบดเนี่ยก็คือเริ่มถ้าแบบเริ่มจะต้องทานอาหาร
0: ใช่เหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้แบบได้ทานครั้งแรกคือมันมีประโยชน์แหละเขาก็เลยเลือกให้เป็นแบบสำหรับเด็กทารกผู้ใหญ่ก็มีประโยชน์
1: ผู้ใหญ่ก็มีประโยชน์ครับเนี่ยช่วยในเรื่องของเรื่องระบบท้องไส
0: ้
1: ระบบท้องผูก
0: ใช่
1: แล้วก็หั่นกล้วยสัก2ผลนะตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนอะ

0: เงี้ยฮะ
1: อุ๊ยจริงๆกล้วยเนี่ยพอบอกว่าทานก่อนนอนอ่ะ
0: ช่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตื่นเช้าเข้าห้องน้ำถ่ายกล้อง
1: ใช่เรียกว่าระบบการนอนระบบขับถ่ายก็คือดี
0: ใช่ครับตัวต้านอนุมูลอิสระ
1: ใช่เขาบอกว่ากินแล้วผิวสวย
0: ผิวสวย
1: แล้วเราจะต้องมีอะไรบ้างคะพี่ป๊อป
0: พระเอกของเราคือกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าแล้วก็วันนี้เราใช้แป้ง2แบบ
1: ค่ะ
0: ก็คือแป้งอเนกประสงค์
1: แป้งอเนกประสงค์อันนี
0: ้ครับนี่แป้งอเนกประสงค์นี่คือแป้งเค้ก
1: แป้งเค้กอันนี
0: ้แป้งเค้กเบาหน่อยแป้งอเนกประสงค์จะมีความยืดหยุ่นมากหน่อยแล้วผสมกัน
1: ครับ
0: เรามีผงฟูครับเนย
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนน้ำผึ้งนี่จะเป็นส่วนประกอบของทำซอสกล้วยน้ำว้า
1: วิดีเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าชอบกินหวานๆแล้วก็กินไส้หลับแต่จริงๆน้ำผึ้งมีประโยชน์กว่า
0: ใช่ครับ
1: หวานเหมือนกันแต่ได้ประโยชน์
0: ใช่ครับแล้วก็เอามาผสมกับกล้วยกับเนยทำเป็นซอสสำหรับเวลา
1: โอเค
0: แล้วก็มีส่วนประกอบอีกอย่างนึงก็คือไข่นมสด
1: นม
0: แล้วก็มีน้ำนิดนึง
1: อุ้ยน่าทานมากดูเหมือนจะแบบยากพี่ป๊อปแต่ดูแล้วเอ๊ะก็เหมือนง่ายจริงเหรอคะ
0: ง่ายครับ
1: ง่
0: ายก็คือเวลาเราไม่มีอะไรทานแล้วเราแบบว่า
1: ทำแบบนี้เลย
0: เอาหวานแบบเราเนี่ย
1: ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนทำเองเลย
0: ผลไม้ก็คือเรามีกล้วยอยู่แล้วอาจจะเป็นกล้วยนี่อาจจะแบบเป็นกล้วยน้ำว้าที่แบบเขาเรียกอะไรงอมงอมก็ได้
1: งอมงอมก็อร่อย
0: ใช่ครับจะหอมขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำซอสกล้วยน้ำว้าก่อนนะครับเดี๋ยวน้องตัน
1: เอากล้วยมา
0: ครับกล้วยแล้วก็เดี๋ยวปลอกกล้วยนิดนึง
1: ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากไหมคะ
0: ใช่ใช่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยครับ
1: โอ้โ
0: หเราก็ได้
1: คุณผู้ชมบอกว่าวิดูมันไม่เยอะอย่างดีน่าจะ
0: ใช่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะเคี่ยวให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันเหลวๆหน่
1: อ
0: ยอาจจะมีเนื้อของกล้วยอยู่ในนี้ด้วยวันนี้กล้วยเราสวย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นกล้วยงอมก็จะได้เป็นซอสเข้าเนื้อ
1: แล้ว
0: ก็น้ำผึ้ง
1: ค่ะน้ำผึ้ง
0: ครับ
1: เทหมดเลยไหมคะพี่
0: เทหมดเลยครับ
1: แค่น้ำผึ้งกับกล้วยก็หอมแล้วค่ะ
0: เนาะมันเป็นสุขภาพเลยเนาะรักษาสุขภาพ
1: ใช้เวลาทำนานไหมคะพี่ป๊อปเมนูนี
0: ้ไม่นาน
1: รวมไม่นานเน
0: า
1: ะ
0: เดียวครับ
1: คือเราใช้2อย่างนี้ก่อน
0: ใช่ในตอนสองอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำนิดนึง
1: ค่ะมีกล้วยมีน้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำแค่นี้ค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางๆใช่ไหมคะ
0: ไฟกลางๆครับจนถึงอ่อนนะครับ
1: ค่ะแล้วต้องบดกล้วยลงไปไหมคะ
0: บดนิดนึงครับเพื่อให้มันมีกลิ่นของกล้วยออกมาเพราะเวลาเราราดเราไปราดกับตัวแพนเค้กอ่ะมันจะได้มีแบบผิวสัมผัสที่เป็น
1: มีเท็กเจอร์หน่อย
0: ใช่เท็กเจอร์ของเนื้อกล้วยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: กลิ่นหอมขึ้นเลยครับ
1: มีหอมน้ำผึ้งค่ะคุณผู้ชม
0: มีกลิ่นกล้วยนิดๆ
1: ใช่น้ำผึ้งเราใช้เยอะไหมคะพี่ป๊อป
0: น้ำผึ้งเราใช้ที่จริงเราใช้เยอะก็ได้นะครับหมายถึงว่าอาจจะใช้ประมาณสักมันแล้วแต่เราชอบอ่ะบางทีถ้าเราชอบหวานเราอาจจะใช้เยอะหน่อยถ้าเราไม่ชอบหวานแล้วก็ใส่น้อยหน่อย
1: อันนี้พี่ป๊อปใช้ประมาณเท่าไหร่คะ
0: อันนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะกว่า
1: 3ช้อนโต๊ะ
0: ครับ3ช้อนโต๊ะแต่มันขึ้นอยู่ที่แล้วว่าเราจะเอาไปราดไอ้ตัวแพนเค้กมากแค่ไหนด้วย
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเราชอบหวานเราอาจจะไปราดมากราดลงบนแพนเค้กมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำเยอะครับเนี่ยน้ำไอ้ตัวกล้วยนิ่มแล้วครับเนี่ยอันน
1: ี
0: ้พอเคี่ยวเคี่ยวไปสักพักนึงจะนิ่มนี่นะครับกล้วยเนี่ยครับแล้วเกิดน้ำผึ้งเนี่ยก็เข้าไปเขาเรียกอะไร
1: เข้าไปในกล้วย
0: มันก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรม
1: ี
0: ความ
1: ใ
0: สเละขึ้นใสขึ้นเงาขึ้นนะครับเนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นซอสแล้วเหรอคะ
0: เนี่ยก็เป็นซอสแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่เนยไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: นี่แล้วก็ได้ซอสกล้วย
1: แล้วเราต้องพักไว้ก่อน
0: ครับเดี๋ยวใส่ถ้วยพักไว้ก่อนให้เย็นๆนี่ต้องใส่ก็มีกลิ่นหอมได้กลิ่นไหมครับ
1: หอมค่ะ
0: แบบมีกลิ่นเนยกลิ่นกล้วยนะครับเดี๋ยวใส่ถ้วย
1: พักไว้แป้งต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแป้งแพนเค้กครับ
1: รอตอนทำแป้ง
0: นี่คือซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำแป้งกัน

0: ็คือมีแป้งอเนกประสงค
1: ์อันนี
0: ้เดี๋ยวเราใส่ประมาณครึ่งของถ้วยนี้นะครับ
1: ครึ่งนึงเลย
0: ครึ่งนึง
1: ประมาณนี้อะค่ะ
0: เค้กสักครึ่งนึง
1: ครึ่งนึง
0: อันนี้เป็นสูตรกะเอาเลยนะครับใส่ผงฟู
1: ค่ะผงฟูอันนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: เยอะไหมคะ
0: อันนี้ใส่ครึ่งนึงเหมือนกันครับพอครับ
1: โถเราเล็กเน
0: า
1: ะ
0: โถเล็กครับแล้วก็น้ำตาลครับ
1: น้ำตาลนี้นะคะ
0: น้ำตาล
1: เอ้ยน้ำตาลนี้
0: ครับใช่ครับน้ำตาลครึ่งนึงครึ่งนึงครับ
1: ครึ่งนึงเลยเหรอคะ
0: ครับโอเคพอครับแล้วก็คลุกเคล้ากันเกลือ
1: นี
0: ่ครับ
1: หมดไหมคะ
0: สไตล์ช็อปนิดนึงครับนิดนึงอีกนิดนึงครับโอเคได้ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไข่
1: โอ้นี่ถ้าเกิดใครมีเครื่องทำขนมก็
0: เดี๋ยวเราอยู่แบบว่าเราง่ายๆเราไม่ต้องใช้เครื่อง
1: เราก็มือ
0: เลยครับสองฟองนม
1: ค่ะ
0: ใส่เพชรกะอ่อนค่อยๆคนเบาๆ
1: จะไม่ต้องกระเด็นเนาะ
0: เดี๋ยวเราจะหั่นกล้วยใส่ลงไปด้วย
1: ใส่ลงไปด้วยเลยเหรอคะ
0: ครับ
1: ลูก
0: เป็นแบบแพนเค้กเอากล้วยวางลงไปก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วแต่เลย
0: แล้วแต่เราจะนี่เราผสมลงไปเลย
1: มาเลยค่ะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแหละได้ค่ะ
0: เนื้อที่เห็นได้แล้ว
1: ได้เหรอคะพี่ป๊อป
0: ได้ครับ
1: ว้าวกล้วยยังมีเป็นชิ้นๆหน่อยๆได้ไหมคะ
0: ได้แล้วก็ให้มันเห็นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเวลาทานได้เป็นชิ้นๆอ๋อ
1: เหรอนี่แพนเค้กของเรา
0: ใช่ครับแพนเค้กของเราก็คือมีกลิ่นของกล้วยน้ำว้าอยู่นี่แล้วแล้วก็เราผสมให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดแพนเค้กกันครับ
1: อุ๊ยอันนี้แหละค่ะรอเลยค่ะพี่ป๊อป
0: ได้เดี๋ยวต้องสั่นเป็นคนหยอดเลยได้เลยนะครับ
1: อุ๊ยจริงเหรอคะพี่ป๊อปไว้ใจอ่ะ
0: ติดไฟก่อนเราตั้งเป็นไฟอ่อนนะเดี๋ยวแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราทาเนย
1: ค่ะเนี่ยใช้เนยเพิ่มไม่ให้มันติดกระทะ
0: จะเอาเป็นแบบพอคำหรือจะเอาแบบเขาเรียกนะซิลเวอร์แพนเค้กก็ได้เป็นคำเล็กๆก็ได
1: ้
0: นะครับหมายถึงว่ากลมๆบางๆแบบเป็นแผ่นบางๆเลยใช่ไหมคร
1: ับ และแต่พี่ป๊อปอะค่ะพี่ป๊อปว่ายังไงแต่งก็ว่าอย่างนั้นค่ะ
0: อันนี้เราใส่กล้วยลงไปด้วย
1: ด้วย
0: ถ้าเกิดบางคนอยากเราก็สามารถหั่นเนื้อกล้วยใส่ลงไปได้อีก

0: ข้าวนี่เห็นไหมครับต้องตัดน้องหอม
1: หุยพี่ป๊อ
0: ปได้เป็นแพนเค้กหนาๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าน้องตันบอกชอบบอกแพนเค้กบางๆเดี๋ยวราดบางๆลงไปเลย
1: นี่ก็บางอยู่ค่ะ
0: บางอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วบางทีเขาก็จะหนากว่านี้
0: ครับทาเนยนิดนึง
1: อันนี้เอาอีกอันนึงใช่ไหม
0: ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราทำเยอะๆได้เลย
1: กลิ่นแบบมีกลิ่นเนยหอมเนยหอมน้ำผึ้ง
0: ครับก็หยอดเป็นคำเล็ก
1: ๆเป็นมินิแพนเค้ก
0: มินิแพนเค้กถ้าเกิดหยอดเล็กๆก็เป็นซิลเวอร์แพนเค้กซิลเวอร์คอยน์แบบเป็นเหรียญเงิน
1: ค่ะ

0: ไม
1: ่ยับ
0: ไม่ยับยั้งไม่ยับยั้งเลยนะคะคุณผู้ชม
1: ลาซอส
0: ลาซอสเลยนะคะ
1: ลาซอสเลยหูซอสนี่เราก็กล้วยมันก็ใสเลยนะครับ
0: มันสนุกมากค่ะพี่ป๊อป
1: ครับ
0: สำหรับตัน
1: จริงเหรอ
0: แต่ต้องมีคนช่วยนะคะโอ้โหสวยงามค่ะพี่ป๊อปมีหยดโอ้
1: สำหรับน้องตันเลย
0: ขอบคุณนะคะเป็นเมนูแพนเค้กกล้วยน้ำว้า
1: ใช่
0: จะกินของหวานทีต้องมีประโยชน์
1: ต้องมีประโยชน์ต้องได้สรรพคุณ
0: ถูกอย่ากินแต่แป้งอย่างเดียว
1: ใช่วันนี้เราทานทั้งแป้งด้วยนะครับแล้วก็มีกับเรื่องกับสรรพคุณในการต้านโรคป
0: ้
1: องกันโรคเรากินอาหารเป็นยาไงครับ
0: ถูกต้องนะคะการไม่มีโรคภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราไปทานแพนเค้กด้วยน้ำว้าก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ไปทำกันง่ายๆเลย
1: ไปลองทำดูครับ
0: ใช่ค่ะ

0: โบตานจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับภาวะที่คนในสังคมเป็นกันเยอะมากนะคะนั่นก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์ค่ะซึ่งอาการก็จะมีความเครียดหดหู่และสามารถนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงวินิตราแก้วพิลาเรียนแพทย์รามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะคุณหมอโบแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ก่อนอื่นต้องถามเรียนถามคุณหมอก่อนเลยครับตอนนี้มันมีคำที่แบบว่าคนรุ่นใหม่ก็ชอบพูดกันภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท
2: ์
1: มันหมายความว่ายังไงครับคุณหมอ
2: ค่ะก็หมดไฟเนี่ยก็จะเป็นสภาวะที่เหมือนกับเกี่ยวกับการทำงานคล้ายๆกับว่าพลังใจเนี่ยมันน้อยลงเขาก็จะมี3อาการเนาะอันแรกก็คือเหนื่อยล้าคือเราจะรู้สึกเหมือนไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีพลังงานเนาะอันที่2ก็คือเป็นภาวะที่เหมือนกับมันเราจะเหมือนกับงงๆอ่ะคือสิ่งที่เราเคยทำเคยสนใจเนี่ยคล้ายๆมันเหมือนเราไม่สนใจมันเช่นว่าแบบเราเคยตั้งใจทำงานอันเนี้ยแต่ว่าทำไมเราดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใจไม่อยู่กับงานแบบเนี้ยนะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จคล้ายๆกับว่าเวลาทำงานมาแล้วทำไมไม่มีผลลัพธ์ที่ดีเราขาดอะไรเราด้อยอะไรหรือเปล่ามันก็จะเป็นกลุ่มตรงเนี้ยเนาะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะใช
0: ่ส่วนใหญ่คนที่เป็นภาวะแบบหมดไฟแบบเนี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเขาแบบอาจจะไม่มีเป้าหมายชัดเจนไหมคะหมายถึงว่าพอมันล้มเหลวนิดนึงเขาก็เลยไม่สามารถที่จะพยุงภาวะจิตใจของเขาได้ค่ะ
2: ค่ะก็เจอเหมือนกันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยคือขึ้นอยู่กับบุคลิกของคนด้วยเนาะคนที่เขามีความเชนนิสเนาะมีความคาดหวังสูงเนี่ยเราก็จะพบเรื่องของเบิร์นเอาท์เนี่ยเยอะหน่อยยกตัวอย่างอย่างที่ในโรงเรียนแพทย์เองเราก็มีการสำรวจคนที่คะแนนสูงเนี่ยเป็นนักเรียนที่เกรดดีเพราะว่าเขาก็ตั้งใจมากแล้วก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเครียดเพราะว่าคะแนนเขาน้อยแต่ว่ามันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องตั้งใจมากๆ
0: พยายามเยอะ
1: แสดงว่าเป้าหมายเขาสูงใช่ไหมครับ
2: แล้วก็หลายๆครั้งเราเจอว่าเป็นในวิชาชีพบางอย่างที่มันมีความคาดหวังสูงเช่นครูหรือว่าหมอคล้ายๆกับว่าระบบที่โครงสร้างขององค์กรเนี่ยมันค่อนข้างแข็งตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเหมือนกับสู้กับระบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
0: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับมีผลสำรวจหรือผลวิจัยไหมคะ
2: จริงๆเป็นเยอะขึ้นเขาก็จะมีสำรวจทุกปีเนาะอย่างในของยกตัวอย่างของแพทย์เองเนี่ยในทุกๆปีก็จะมีของระดับนานาชาติเขาก็จะสำรวจเนาะว่ามีเปอร์เซ็นต์หมอที่เบิร์นเอาท์มันก็มากขึ้นทุกปีเนาะก็อาจจะเกี่ยวข้องกันเขาบอกว่ามี6อย่างอันแรกก็คือภาระงานนะ workload ที่ปริมาณเยอะอย่างช่วงโควิดเนี่ยก็คือแบบงานเยอะขึ้นมากๆก็อาจจะทำให้เหนื่อย อันที่2ก็คือว่าการคอนโทรลคล้ายๆเรารู้สึกว่าเราควบคุมหน้างาน

0: านไม่ได้เยอะนะแต่ว่าต้องถูกแอสไซน์ไปทำงานยากอย่างเช่นอย่างช่วงโควิดเนี่ยบางคนเนี่ยถูกให้ไปอยู่หน้างานไปแก้ปัญหาไปทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำพวกนี้เครียดมากแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของรีวอร์ดหรือว่าเป็นเรื่องของคล้ายๆรางวัลตอบแทนอาจจะเป็นตัวเงินก็ได้นะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินเนาะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกขอบคุณเล็กคอกไนท์มีคนชมเชยชื่นชมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คืออันที่3เนาะอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องของคุณค่าคุณค่าที่แต่ละคนให้เนาะบางทีเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยแต่คงกับเรามันไม่ใช่เรามีความสุขมีเป้าหมายชีวิตแบบอื่นมันก็ทำไปไม่ว่าจะดีแค่ไหนเก่งยังไงคนชมยังไงก็ไม่รู้สึกแล้วก็อันที่5คือเรื่องความแฟร์บางครั้งเปรียบเทียบทำไมคนนั้นทำงานน้อยแต่ได้เงินเยอะกว่าหัวหน้าอันนี้เป็นคนโปรอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเราก็โอเคนะแต่เรารู้สึกมันไม่แฟร์ก็รู้สึกอึดอัดเนาะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องชุมชนในที่ทำงานว่าแฮปปี้ไหมแบบมีความขัดแย้งกันหรือเปล่าอะไรทำงานก็จะถ้ามีตรงเนี้ยเอาเยอะ
1: แล้วภาวะหมดไฟเนี่ยครับมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายของคนที่เป็นไหมครับ
0: ค่ะก็มีหลายอย่างค่ะบางทีเป็นอาการทางกายเนาะเช่นเหมือนแบบปวดเมื่อยปวดหัวบางคนก็เป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการโรคทางกายที่มันสัมพันธ์กับความเครียดพวกนี้เป็นได้หลากหลายแล้วก็บางคนนอนไม่หลับการกินการนอนเป็นได้ทั้งสองแบบคือกินเยอะก็ได้กินน้อยก็ได้นอนเยอะก็ได้นอนน้อยก็ได้ค่ะความเครียดเนาะก็อาจจะกังวลซึมเศร้าได
2: ้
0: บางคนเนี่ยพอเราเบิร์นเอาท์ไปนานๆก็เริ่มมีอาการเรื่องของซึมเศร้าค่อยๆสะสม
1: เข้ามาแล้ว
0: ใช่มันเหมือนเป็นมานานแล้วบางคนเนี่ยเขาขอโทษตัวเองเนา
2: ะ
0: บางทีก็ไปเปรียบเทียบว่าทำไมเราทำได้ไม่ดีเท่าเพื่อนร่วมงานตรงนั้นทำไมเราเป็นไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาระทางใจที่เพิ่มขึ้น
2: ทีนี้เราจะต้องหันกลับมามองตัวเองยังไงให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เบิร์นเอาท์คือสมมุติบางคนรู้ตัวแล้วว่าเราแบบเกิดภาวะแบบหมดไฟแล้วทีนี้ทำยังไงดีไม่อยากจะเป็นนี
0: ้ค่ะจริงๆข้อแรกเลยที่สำคัญมากก็คือว่าเราต้องรับรู้ยอมรับว่ามันมีสภาวะนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันบางครั้งมีคนพยายามจะบอกว่าเออเราเบิร์นเอาท์แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีคนบอกเฮ้ยเธอไม่เห็นจะทำงานหนักเลยเธอเบิร์นเอาท์อะไรฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกว่าเธออีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเบิร์นเอาท์ไม่เกี่ยวกับว่าเอองานหนักใครทำมากทำน้อยนะแต่มันเป็นสภาวะของเขาเนาะเพราะฉะนั้นให้เราบอกกับตัวเองว่าไม่มีใครมาบอกให้เราได้เนาะเรายอมรับว่าแต่ฉันเบิร์นเอาท์จริงมันมีหลายสาเหตุใจเรามันให้เช็คที่อารมณ์ความรู้สึกเนาะเราเป็นจริงเราไม่แฮปปี้แล้วเราก็สืบค้นลงไปนิดนึงว่าเอ๊ะเราไม่แฮปปี้จากอะไร
1: ค
0: ่ะเช่นงานมันหนักไปไหมซึ่งบางทีไม่รู้นะบางคนอ่ะทำงานแล้วก็ไม่ได้เคยคือรับมาตลอดเนาะไม่ได้เคยนะมันเป็นเดอะแบกเน
1: า
0: ะ
1: ด้วยแบกไว้ไม่รู้ตัว
0: ใครทำงานดีคนนั้นก็จะได้งานเยอะเพราะว่าหัวหน้าแอสไซน์งานมาใช่ไหมคนนี้ทำไม่เวิร์กคนนี้ทำดีหัวหน้าก็จะเริ่มปรับวงจรใช่ไหมก็บายพาสคนที่ทำงานไม่ดีก็มาให้คนที่ทำงานดีทำ
1: เร็วคนนี้
0: ใช่ทำเร็วก็ทำเยอะแบบนี้บางครั้งเนี่ยก็ต้องเฮ้ยมันมาจากไหนหาสาเหตุแล้วก็สื่อสารบอกที่ตอนนี้เราเหนื่อยเจอเยอะมากคนเก็บเป็นความลับรู้สึกว่ามันเป็นความอ่อนแ
1: อ
0: ไม่กล้าพูดใช่กลัวไม่อยากเอาพลังลบไปให้คนอื่นคนไทยเนี่ยคิดแทนเกรงใจคิดแทนคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันคือความวี
2: ค
0: เนาะความอ่อนแอไม่กล้าพูดอ
2: ยากแสดง
0: ใช่เพราะนั้นจริงๆต้องบอกกล้าบอกเพราะไม่งั้นบอกคือตอนลาออก
1: ลาออก
0: แล้ว
1: เจอ
0: คนแล้ว
1: คือปิดจ็อบแล้วลาออกเลย
0: เครียดมาสองปีก็ปิดจ็อบลาออกเลย
2: ถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถปรับได้จริงๆแก้ไม่ได้อ่ะแบบหัวหน้าไม่แก้ให้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่มีที่ไปที่ใหม่ยังเราจะต้องมาปรับข้างในเรายังไงให้มันเหมือนแบบว่าช่วยตัวเองให้หมดจากภาวะเบิร์นเอาท์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอลองกลับมาเช็คเนาะว่าเอ๊ะถ้าคุยกับหัวหน้าคนนี้ระดับที่1แล้วไม่เวิร์กก็ต้องไปข้างบนเนาะ

0: คุยคุยกับ Jesus ไม่ได้คุยกับ God คุยคนที่ใหญ่ขึ้นบางทีเขาก็จะมาช่วยแก้แล้วสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องหาทางออกไม่ใช่ใช่เขาบอกเฮ้ยคุณค่าที่เรากำลังจะอยู่ตรงเนี้ยมันคือเรื่องอะไรพบบ่อยมากเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยพอตัดสินใจว่าเดี๋ยวฉันจะลาออกแล้วล่ะหายคล้ายๆว่าเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าฉันจะลาออกน
1: ะ
0: แล้วมันทุกอย่างมันคลี่คลายคล้ายมันเหมือนกับอ๋อโอเครู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะทนอีกปีนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้ว่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันทำเท่านี้นะทำให้ได้ตามหน้าที่ไม่ได้ต้องไปคาดหวังเยอะบางคนอ่ะพอครบปีเฮ้ยเราแฮปปี้แล้วนี่ไม่ออกได้แล้วหรือบางคนก็หาระหว่างเนี้ยก็ไม่ใช่อยู่ดีตัดสินใจนี้ปุ๊บอ้าวค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเทอมลูกต้องเหมือนกับโอเควางแผนได้ก็ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเหมือนเราเป็นต้นไม้กันน้ำต้องการแดดไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ชอบแดดแต่เราไปถูกวางกลางแดดเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่นะบางครั้งเราเนี่ยไม่เหมาะกับสถานที่ทำงานตรงนี
2: ้
0: แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่หลายๆคนเปลี่ยนแล้วชีวิตก็ดีขึ้นใช่
1: ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะคะทำยังไงสมมติว่าต้องอยู่กลางแดดไปก่อน
0: ก็หนึ่งความหวังว่าเฮ้ยฉันจะไม่อยู่ตรงนี้ตลอดฉันพยายามหาทางแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามเชื่อมโยงกับคุณค่าว่าการที่เราอดทนอยู่ตรงนี้มันมีอะไรดีบ้างเราดีแล้วก็ชื่นชมเติมกำลังใจให้กันหรือบางครั้งบอกเออดีจังเลยนะมองไปเห็นคนตกงานเห็นคนตกงานแล้วเราอยู่ตรงนี้
2: มอง
0: กล
2: ับที่เรา
0: ใช่เราก็ยังดีให้ได้เงินน่ะ
1: ให้เลี้ยงชีพ
0: เลี้ยงชีพหลายๆคนเนี่ยงานเนี่ยก็เพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เอาเงินเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำสิ่งที่ชอบต้องเติมใจให้เติมเพราะบางคนงานแบบเป็นใครๆเป็นเป้าหมายชีวิตเป็นคอลลิ่งอย่างเงี้ยใช
1: ่ค่ะอยากจะทราบว่าสังคมปัจจุบันเนาะเห็นเด็กๆอ่ะเจอภาวะกับหมดไฟเยอะมากแต่เราย้อนไปในอดีตเนี่ยผู้ใหญ่ทำไมดูเขาไม่ค่อยมีภาวะหมดไฟมันมีผลสำรวจไหมคะว่ามันเกี่ยวไหมกับสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตรงนี้มีเลยค่ะแนวโน้มนั่นเนาะยุคสมัยเปลี่ยนไปเราพบว่าเบิร์นเอาท์หรือโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นทุกทีเนา
1: ะ
0: คือคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสังคมมันเครียดมากขึ้นคล้ายๆกับว่าทุกอย่างมันต้องเร่งข้อมูลก็ต้องโหลดมีอะไรให้ดูเอนเตอร์เทนก็เยอะขึ้นงานก็เยอะขึ้นคล้ายๆมันรีบไปหมดแล้วก็เรารับรู้ข้อมูลเป็นวงกว้างมากเลยคล้ายๆเราเปรียบเทียบชีวิตอ
1: ะ
0: เราทำดีพอหรือยังเราทำดีพอหรือยังตลอดเวลามันก็เครียดมากเบิร์นเอาท์เยอะขึ้นเนาะแล้วก็ยุคนี้เนี่ยจะต่างกับคนยุคก่อนเนาะคนยุคก่อนเนี่ยเรื่องความมั่นคงมาที่หนึ่งการที่มีงานทำมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนเขาไม่ไล่เราออกเนี่ยโอ้สุดยอดแหละโดยเฉพาะเป็นราชการอะไรเงี้ยมีเงินทำงานอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ายุคเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้มองแค่ความมั่นคงเขามองเรื่อง work life balance เขามองเรื่องมันตรงกับเป้าหมายชีวิตไหมเขาทำแล้วเขาแฮปปี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เห็นในสื่อใช่ไหมว่าเฮ้ยมันก็มีคนที่ทำงานที่รักแล้วมันแบบมันดี
2: ในส่วนของผู้ที่แบบว่าเป็นแบบว่านะครับแต่สำหรับคนที่อยู่รอบข้างล่ะครับจะช่วยกันยังไงในเมื่อเขาหมดไฟแล้วเนี่ยอย
0: ่
2: างผมอาจจะมีแบบว่าน้องตันหมดไฟพี่จะดูแลน้องยังไงครับ
0: ค่ะดีมากๆเลยถ้าเกิดคนรอบข้างเริ่มต้นก็คือแล้วฟังก่อน
1: คือ
0: ฟังโดยที่อย่างที่บอกค่ะอย่างเจ้าตัวต้องบอกเฮ้ยมันเป็นจริงๆคนรับฟังแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าเครียดคิดมากไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องฟังแล้วก็มันมีจริงๆอ๋อเรารับรู้แล้วก็เนี่ยถ้าเป็นเราก็คงรู้สึกว่ามันก็หนักเหมือนกันแล้วก็ไม่รีบไปให้เขาปัดอารมณ์ความรู้สึกทิ้งให้เขาอยู่กับอารมณ์นี้งั้นเราไม่ต้องรีบหาคำแนะนำหรือคำตอบส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะรีบบอกว่าทนต้องพูดงานเนี่ยดีเนาะจะหางานด
1: ี
2: คนเจนกันเราชอบพูดอย่างน
0: ี้ไม่ได้แล้ว

0: อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปรีบให้ความเห็นว่าเขาควรตัดสินใจแบบไหนอยู่กับเขาฟังเขาให้กำลังใจแล้วเขาอยากทำอะไรถามคำถามแล้วเขาอยากจะไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากเออคิดยังไงล่ะถ้าเขาอยากออกไหมเขาก็จะคิดของเขาเองเนาะโอ้ก็ตอนนี้ก็ยังออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วก็อาจจะทำอะไรค่อยค่อยคิดช่วยประคับประคองเหมือนคิดไปด้วยกันแล้วก็ชวนเขาไปทำสิ่งที่เขารู้สึกดีค่ะเช่นการที่เราได้เยียวยาตัวเองเนาะไปทำสิ่งที่ชอบออกไปอยู่กับธรรมชาติอะไรที่มันมีความหมายนอกเหนือจากงานชีวิตเรามันไม่ใช่มีแค่งานเนาะมีเรื่องอื่นด้วย
1: อยากให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างแล้วว่ามีคนที่เป็นภาวะเกี่ยวกับเบิร์นเอาท์เนี่ยครับมาปรึกษาคุณหมอบ้างไหมครับ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากเลยครับ
0: ใช่โดยเฉพาะอายุประมาณเนี่ยค่ะ20ต้นๆจนถึง30กลางๆเนี่ยก็วัยเนี่ยเยอะมาก
2: เป็นแบบ Gen Z เนาะที่จะเป็นแบบว่าภาวะแบบเบิร์นเอาท์เยอะหน่อยทีนี้ที่เขามากันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานใช่มั้ย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงาน
2: มีภาวะเบิร์นเอาท์จากสาเหตุอื่นๆบ้างมั้ยคะ
0: มีค่ะบางทีมันก็มาผสมรุมเร้าใช่แล้วก็ตอนช่วงหลังๆนี่ก็เรื่องการเงินค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจเงินเสื่อมค่าเงินเท่าเดิมเนี่ยมันซื้อของได้น้อยลงใช่เงินเฟ้อพวกนี้ค่ะก็เริ่มมีปัญหาที่มันรุมเร้ามากขึ้น
1: ถ้าเราจะสังเกตคนที่เป็นภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยเราจะสังเกตไงบางทีเขาอาจจะไม่บอกกับเราก็ได้ครับว่าฉันเนี่ยหมดไฟแล้วนะ
0: ค่ะค่ะก็ลองสังเกตคล้ายๆผลงานก็ได้ค่ะผลงานเขาอาจจะดรอปลงทำงานผิดพลาดอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีตรงนี้ได
1: ้
0: บางคนอาจจะเห็นเรื่องอารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงเนาะบางคนหงุดหงิดง่ายขึ้นบางคนก็แยกตัวไม่ค่อยมาคุยไม่ค่อยมาใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยอาจจะเจอแบบนั้นได้แต่ยังไงก็ตามอาจจะมีกลุ่มคนที่ยังไงฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีมันควรจะมีกิจกรรมในที่ทำงานเนาะที่เราจะได้มาพูดคุยกันอะพูดคุยว่าเฮ้ยสารทุกข์สุขดิบตอนนี้เป็นยังไงแล้วแต่ว่าต้องอยู่ในบรรยากาศที่ปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าหัวหน้าเอออ่ะบอกมาเธอเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็ไม่กล้า
1: ก็ยิ่งแบบคุกคุนไปอีกนะครับแล้วก็แบบยิ่งหมดไฟลงไปอีก
0: ใช่ต้องพยายามโอเคอีก
2: ในมุมมองของที่คุณหมอแนะนำเนาะว่าอาจจะช่วยกันในสังคมที่ทำงานว่าแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมงานกันอะไรเงี้ยแต่ในคนที่แบบว่าอยู่หัวเช่นผู้บริหารซึ่งอาจจะไม่ได้มีใครมาช่วยเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในจุดสูงทีนี้ถ้าเกิดเขาเกิดภาวะแบบเบิร์นเอาทีนี้เขาหันไปหาใครก็แบบวิเราไม่รู้จะหันไปหาใครดีเพราะว่ายิ่งสูงอาจจะยิ่งหนาวนิดนึงมองไปอาจจะแบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวไปปรึกษาลูกน้องเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเป็นหัวหน้าเราจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดอยู่ในฐานะที่เราเป็นแบบหัวสูง
0: จริงๆเขาก็อาจจะมีโคชชิ่งเนาะสมัยนี้ใช่ไหมหรือว่าไปปรึกษานักบำบัดตรงเนี้ยได้หรือว่าคุยกับเพื่อนเนาะที่อยู่ในเลเวลเดียวกันก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วมีคล้ายๆกับมูฟเมนต์อันใหม่เนาะคือเรื่องเขาบอกว่าให้เป็นเมนเทอร์กันแปลว่าเขาสมมติว่าเราเข้าทำงานใหม่เรายังอาวุโสน้อยเนาะก็จะมีคนที่เป็นอาวุโสกว่ามาเป็นเมนเทอร์เป็นพี่เลี้ยงแต่เขาบอกว่าทำกลับกันด้วยก็คือว่าให้คนที่อายุน้อยกว่าแล้วประสบการณ์ทำงานน้อยกว่าเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาคนที่ทำงานสูงหน้าที่ที่สูงกว่าเพราะว่าเขาต้องการให้เกิดการสมดุลเนาะให้มันบาลานซ์ว่าเพราะว่าคนที่อยู่สูงยิ่งทำงานเยอะเยอะเยอะขึ้นบางทีหลงลืมประสบการณ์บางอย่างก็ลืมไปแล้วอยู่บนหอคอย
1: อยู่บนหอคอย
0: ให้มาปรึกษาคนที่แบบอายุน้อยเนี่ยแหละอาจจะได้อะไรใหม่ๆไปมุมมองใหม่ๆ
1: อยู่ยอดพีระมิดไงครับก็ต้องแบบดูจะหาพีระมิดบ้าง
0: ปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานให้มันเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องเหมือนเดิมตลอด
2: มันก็จะช่วยเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้สำหรับคนที่อยู่เป็นผู้บริหาร
0: ใช่ใช
2: ่ครับลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าในฐานะที่คนที่อยู่ข้างบนแล้วเขาหมดไฟคนที่อยู่ข้างล่างจะช่วยเขายังไงได
0: ้ค่ะจริงๆคนที่อยู่ข้างล่างก็จริงๆไม่ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นคนข้างบนข้างล่างเนี่ยสิ่งที่มันกระทบใจเขาเนี่ยอะไรความคาดหวังไม่ตอบโจทย
1: ์
0: การรับฟังช่วยได้มากที่สุดแล้วก็การแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเนาะ
2: คือ
0: เพราะว่าเราอยู่กันคนละที่เนาะจากมุมของเราเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาก็ตรงนี้มันก็ดีนะมันก็ยังมีส่วนที่อีกคนนึงเขามองไม่เห็นตรงนี้ค่ะ

0: การแลกเปลี่ยนก็จะช่วยได
1: ้ฝากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของภาวะหมดไฟเนาะเป็นกำลังใจให้กับคนที่แบบว่ารู้แล้วว่าตัวเองแบบหมดไฟ
0: ค่ะก็อยากให้แต่ละคนนะคะก็มันก็เกิดขึ้นได้เนาะสภาวะเบิร์นเอาท์ตรงนี้นะหมดไฟก็อย่าไปโทษตัวเองนะคะมันเกิดขึ้นได้ให้ลองสำรวจแล้วก็รับฟังตัวเองก่อนเป็นคนแรกเลยหลังจากนั้นก็อาจจะลองพูดกับคนรอบข้างเนาะอย่าลืมว่ามันมีเรื่องอื่นเนาะที่ไม่ใช่เรื่องงานด้วยอาจจะอดทนเนาะแล้วก็พยายามค่อยๆหาทางออกนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ชอบทำสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขตรงนี้ค่ะก็จะช่วยได
1: ้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังอยู่ในภาวะหมดไฟนะคะหรือว่าเห็นคนข้างๆเนี่ยอุ๊ยเพื่อนฉันเนี่ยอยู่ในภาวะหมดไฟไปเตือนเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รู้ตัวและสามารถเตือนตัวเองได้ก็ลองมองข้อดีของตนเองนะคะว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราทำงานตรงนี้เรายังมีข้อดีอะไรอยู่นะคะก็จะช่วยให้ความรู้สึกเราดีขึ้นแล้วก็ภาวะหมดไฟเราก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอพัก
2: ขอบคุณคุณหมอโบครับ
0: ค่ะ
3: สภาวะหมดไฟในการทำงานหรือ burn out เป็นภาวะของการอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นผลจากความเครียดในงานที่มากเกินไปต่อเนื่องยาวนานทำให้ผู้มีภาวะหมดไฟมีความรู้สึกว่างานนั้นเกินกำลังที่จะทำได้มีอารมณ์ร่วมกับงานลดลงมากและไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการในการทำงานหรือทำงานได้ไม่ดีโดยองค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามของอาการหลัก3อาการสำหรับผู้ที่เข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงานหรือ burn out คือ 1. รู้สึกสูญเสียพลังงานหรือมีภาวะอ่อนเพลีย 2. มีความรู้สึกต่อต้านและมองงานของตนเองในทางลบขาดความรู้สึกในความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ 3. รู้สึกห่างเหินจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือลูกค้ารวมถึงขาดความผูกพันกับสถานที่ที่ทำงานหากสงสัยว่าเรากำลังเข้าสู่สภาวะหมดไฟในการจิตแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างทันท่วงที
2: พวกเราหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับเนื้อหาที่น่าสนใจจากทางรายการของเราแล้วนะครับและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
2: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สุขภาพดี
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร